0: นั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะเอาละคุณครูนะคะมีภาพให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้สังเกตนะคะเป็นภาพครอบครัวค่ะมีทั้งหมดกี่ครอบครัวคะ
1: 3ครอบคร
0: ั
1: ว
0: สามครอบครัวนะคะซึ่ง3ครอบครัวนี้ก็มีพ่อแล้วก็แม่นะคะหายไปอะไรหายไปทราบไหมลูกใช่ไหมคะลูกดังนั้นค่ะจะมีลูกเช่นกันลูกก็มี3คนหน้าที่ของนักเรียนทำอะไรทายสิให้ทำอะไรลองเดาสิคะฮะทำอะไรนะลองดูสินะคะว่าลูกคนที่1คนที่2คนที่3นะคะน่าจะไปอยู่ในครอบครัวไหนได้บ้างนะคะจะเข้าไปอยู่ในครอบครัวไหนลองดูลูกคนที่1ใครคิดว่าน่าจะอยู่ครอบครัวที่1ใครยกมือไม่มีใครยกนะต้นทางไม่มีปลายทางล่ะคะมีหรือเปล่าเอ้าใครคิดว่าอยู่ครอบครัวที่2ใครยกมือไม่เป็นไรไม่ต้องเหมือนเพื่อนนะคะเอาตามความคิดของเรามี2คนนะสำหรับต้นทางใครคิดว่าน่าจะอยู่ครอบครัวที่3ใครยกมือโอ้โหเอ้าฟอร์สเปลี่ยนใจแล้วเหรอลูกเปลี่ยนใจแล้วเหรออ๋อดูผิดอ่ะเอามือลงค่ะต่อไปลูกคนที่2ใครคิดว่าน่าจะอยู่ครอบครัวที่1ใครยกมือใครคิดว่าน่าจะอยู่ครอบครัวที่2นะมีเหมือนกันนะคะออโต้คิดว่าน่าจะอยู่ครอบครัวที่2นะใครคิดว่าน่าจะอยู่ครอบครัวที่3คะอ้าวมีอาจารย์คิดว่าดูแล้วน่าจะอยู่ครอบครัวที่3นะครับนะคะแล้วปลายทางล่ะคะคิดว่ายังไงอ่ะแล้วต่อไปลูกคนที่3ค่ะใครคิดว่าน่าจะอยู่ครอบครัวที่1คะยกมือไม่มีใครคิดว่าน่าจะอยู่ครอบครัวที่2คะโอ้โหใครคิดว่าน่าจะอยู่ครอบครัวที่3คะมีเหมือนกันนะคะโซดารักกับออโต้นะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะว่าลูกทั้ง3คนนี้นะคะอยู่ครอบครัวไหนกันบ้างไหนใครมั่นใจว่าตัวเองถูกต้องคะยกมือชักไม่แน่ใจแล้วใช่ไหมนะคะอ่ะมือลงนะคะออโต้บอกผมมั่นใจครับเดี๋ยวมาดูค่ะปรากฏว่าเป็นแบบนี้ค่ะนะคะลูกคนที่2อยู่ครอบครัวที่1นะคะลูกคนที่3อยู่ครอบครัวที่2และลูกคนที่1อยู่ครอบครัวที่3นะคะเอาล่ะก็มีหลายคนที่ตอบถูกนะคะว่าแต่สำหรับคนที่ตอบถูกค่ะนักเรียนมีวิธีการสังเกตยังไงคะทำไมถึงนำลูกเอาไปไว้ในแต่ละครอบครัวได้ถูกล่ะฮะมีคนยกมือแล้วนะคะมีใครยกมืออีกสุวรินทร์ขอบใจมากที่ยกมือเอาไม้สุวรินทร์ค่ะนะคะสุวรินมีวิธีการสังเกตยังไงบ้างครับ
2: ดูจากลักษณะตาครับ
0: อ๋อดูจากลักษณะตาเนาะมีอะไรอีกไหมครับมีอื่นอีกไหม
2: สีผิวครับ
0: อ๋อดูจากสีผิวนะคะคนอื่นล่ะคะมีใครดูแตกต่างจากเพื่อนไหมสังเกตจากเพื่อนไหมคะมีไหมคะอ่ะส่งไมค์ไปให้กับเพื่อนที่อยู่ข้างๆผู้หญิงค่ะลูกใช่หนูมีวิธีการสังเกตยังไงคะ
3: สีผมค่ะ
0: อ๋อสีผมมีอื่นอีกอย่างอื่นอีกไหมลูก
3: สีตาค่ะ
0: สีตาใช่ไหมคะมีใครตอบอย่างอื่นอีกไหมอ้าวมีอ่ะขอสักหนึ่งคนเยี่ยมมากพี่อาสาภูมิพัฒน์ขอไมค์กลุ่มที่3ให้เพื่อนหน่อยค่ะ
4: โครงหน้าครับ
0: ดูจากโครงหน้าใช่ไหมคะปรบมือเพื่อนทั้ง3คนที่ตอบค่ะนั่นคือลักษณะต่างๆหรือวิธีการที่นักเรียนนั้นได้สังเกตใช่ไหมคะว่าแต่นักเรียนคะแล้วถ้าเกิดว่าลูกไม่เหมือนพ่อกับแม่ลูกน่าจะเหมือนใครในครอบครัวได้บ้างคะปู่ย่าตายายคิดว่าน่าจะเหมือนปู่ย่าตายายได้เนาะทำไมถึงคิดว่าน่าจะเหมือนกับปู่ย่าตายายล่ะกองบอกว่าก็พ่อกับแม่ก็ได้รับลักษณะตามพันธุกรรมมาจากใครคะแม่ได้รับมาจากใคร
5: ตาและยาย
0: พ่อได้รับมาจากใคร
5: ป
0: ู่
5: และย
0: ่
5: า
0: ปู่และย่านะคะเยี่ยมค่ะแล้วนักเรียนจากการสังเกตรูปภาพค่ะจากภาพนะคะคนต่างครอบครัวกันมีลักษณะส่วนใหญ่เหมือนกันหรือแตกต่างกันเอาลักษณะส่วนใหญ่นะเหมือนกันหรือแตกต่างกันคะ
5: แตกต่างกัน
0: เพราะอะไรอ่ะ

0: เพราะอะไรเออเพราะอะไรถึงแตกต่างกันนะทำไมถึงไม่เหมือนกันนะตอบมาเลยค่ะไม่เป็นไรอ่ะตอบมาเสียงดังๆเลยลูกอ๋อการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนั้นทำไมคะแตกต่างกันนั่นเองอ่ะเพราะอะไรคะ
1: เ
0: รา
1: ได้รับลักษณะทางพันธุกรรมมาจากคนละ
0: แม่นะคะเพื่อนตอบว่าลูกปัดบอกว่าพอได้รับลักษณะพันธุกรรมมาจากคนละพ่อคนละแม่เนาะพ่อแม่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนทั้งสองคนที่ตอบค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวลองมาดูต่อนะคะว่ากิจกรรมที่ทำนั้นทำเกี่ยวกับอะไรเราอยู่ในเรื่องนี้นะคะเพราะเหตุใดแต่ละคนจึงมีลักษณะที่ปรากฏที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นค่ะวันนี้นักเรียนนะคะเรียนแล้วจะสามารถอธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ได้นะคะแล้วก็บอกสาเหตุค่ะของความแตกต่างของลักษณะที่ปรากฏของแต่ละบุคคลได้แล้วก็สามารถลงความเห็นข้อมูลเพื่อระบุลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์และสาเหตุของความแตกต่างของลักษณะที่ปรากฏในแต่ละบุคคลได้นั่นเองนะคะกิจกรรมของเราในวันนี้จะอยู่ในหน้าที่71ค่ะซึ่งถ้านักเรียนเปิดแล้วนะคะกิจกรรมของเราจะอยู่ในข้อที่3ถึงข้อที่5ค่ะ3ข้อนะคะส่วนข้อที่1ข้อที่2เราทำอะไรไปแล้วคะเราทำกิจกรรมไปแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมาถูกต้องไหมคะเปิดหน้า71ได้เลยนะคะทั้งปลายทางและต้นทางนักเรียนดูเลยข้อที่3ถึงข้อที่5นะคะพร้อมแล้วหรือยังคะ พร้อมแล้วอ่านได้เลยค่ะ

0: เรียบร้อยไหมคะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเราทำอะไรเอ่ยกิจกรรมเราต้องร่วมทำอะไรคะร่วมกันอภิปรายทำอะไรคะ
1: เช
0: ื่
1: อมโยงความส
0: ั
1: มพ
0: ัน
1: ธ์
0: เชื่อมโยงความสัมพันธ์เกี่ยวกับอะไรเอ่ยลักษณะต่างๆของลูกกับบุคคลอื่นๆของครอบครัวในบัตรภาพจากในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะในวันนี้แหละเราก็ต้องนำมาใช้ต่อเนื่องกันเลยนะคะซึ่งนอกจากพ่อแม่ลูกแล้วบุคคลอื่นในครอบครัวมีใครอีกคะเยี่ยมมีปู่ย่าตายายเพราะฉะนั้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันหลังจากนั้นนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อคะหลังจากเชื่อมโยงความสัมพันธ์แล้วเก่งมากเสียงใครตอบน่ารักมากเลยค่ะเสียงดังฟังชัดแสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นเพื่อระบุใช่ไหมระบุอะไรลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ว่ามีลักษณะใดบ้างที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมนะคะแล้วก็ทำไมด้วยให้เหตุผลประกอบด้วยนะคะ

0: อย่างนักเรียนบอกคุณครูมาว่าผมหยิกเป็นลักษณะทางพันธุกรรมค่ะคุณครูอ้าวทำไมผมหยิกนักเรียนถึงคิดว่าเป็นลักษณะทางพันธุกรรมคะดังนั้นเรียนก็ต้องให้เหตุผลด้วยเพราะอะไรนะคะผ่านนะต่อไปข้อที่4ค่ะหลังจากนั้นเรียนต้องทำอะไรต่อไปคะเขียนคำถามหรือสิ่งที่อยากรู้ของใครเกี่ยวกับลักษณะของตนเองว่าเหมือนหรือคล้ายคลึงกับพ่อแม่แล้วก็บอกวิธีการเพื่อหาคำตอบด้วยนะคะงงไหมข้อนี้เราต้องเขียนคำถามว่าเอ๊ลักษณะของตนเองเราต้องสังเกตตัวเองก่อนเนาะลักษณะของตนเองนี้นะคะมีลักษณะใดที่เหมือนพ่อกับแม่หรืออยากรู้อะไรนะคะที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางพันธุกรรมนะคะแล้วก็บอกวิธีการหาคำตอบด้วยเราจะหาคำตอบได้อย่างไรจากสิ่งที่เราเขียนมาคำถามที่เราเขียนมานะคะต่อไปหลังจากนั้นทำอะไรต่อไปคะร่วมกันทำอะไร
1: แสดงความค
0: ิ
1: ดเห
0: ็นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุสาเหตุที่ทำให้แต่ละคนนั้นทำไมมีลักษณะที่แตกต่างกันรวมทั้งทำไมด้วยความภูมิใจในลักษณะของตนเองเราภูมิใจไหมลักษณะต่างๆที่ได้ของพ่อและแม่มาเราภูมิใจหรือเปล่านะคะแล้วก็ทำความเข้าใจด้วยนะคะในความแตกต่างของคนแต่ละบุคคลลักษณะต่างๆอย่างเพื่อนที่นั่งกันในกลุ่มเนี่ยลักษณะต่างๆเหมือนกับเราทุกอย่างไหมไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องทำความเข้าใจในความแตกต่างอันนั้นด้วยนะคะอ้าวตรงส่วนนี้พอเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะกิจกรรมตรงนี้เดี๋ยวเริ่มต้นนะคะนักเรียนนั้นร่วมกันอภิปรายแต่ก่อนจะร่วมกันอภิปรายถึงครูจะให้นักเรียนนั้นเปิดแบบฝึกหัดหรือใบงานนะคะใบงานในชั่วโมงที่ผ่านมาลองดูนะคะว่าลูกพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกเนี่ยคล้ายใครบ้างเหมือนใครบ้างนะคะหรือแตกต่างกับใครบ้างลองดูค่ะสิ่งที่เรียนนั้นได้บันทึกไปในตารางที่บันทึกใครที่ไม่ได้มาก็ดูของเพื่อนนะคะดูของเพื่อนให้เวลาทั้งต้นทางและปลายทางนะคะกลับไปทบทวนก่อนที่คุณครูจะถามค่ะนักเรียนสามารถดูตารางที่เรียนบันทึกได้นะว่านักเรียนนั้นบันทึกอะไรไปในชั่วโมงที่ผ่านมาลองดูสิคะว่าสรุปแล้วลูกเหมือนใครนะคะลูกเหมือนใครบ้างลองดูลองพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มได้ค่ะว่าผลออกมาเหมือนกันไหม

ลูกมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนบุคคลในครอบครัวสามารถดูในตารางให้เรียนบันทึกในชั่วโมงที่ผ่านมาได้นะคะ

0: อ่ะพร้อมไหมดูเรียบร้อยหรือยังดูเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมกันอภิปรายนะคะนักเรียนหันหน้ามาทางคุณครูก่อนเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะมาร่วมกันตอบคำถามเพื่อเป็นการทบทวนนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมต่อไปได้นะเรามาดูค่ะเมื่อคุณครูให้นักเรียนนั้นได้กลับไปทบทวนแล้วบอกคุณครูได้ไหมคะว่าลักษณะของลูกในบัตรภาพมีลักษณะใดเหมือนกับพ่อบ้างมีไหมมีเหมือนกับพ่อไหมคะมีหรือไม่มีใครว่ามียกมือใครว่าไม่มียกมือตอนนี้มี2 อย่างนะในห้องตอบว่ามีทั้งส่วนมีกับไม่มีคนที่ตอบว่ามีส่วนใดที่เหมือนคะ
1: หน
0: ัง
1: ตา
0: 2
1: ช
0: ั้
1: น
0: หนังตา2ชั้นเดี๋ยวลงมาดูค่ะสรุปว่ามีหรือไม่มีหนังตา2ชั้นเหมือนกับพ่อค่ะถูกต้องค่ะต่อไปลักษณะของลูกในบัตรภาพมีลักษณะใดเหมือนกับแม่มีอะไรเหมือนกับแม่บ้างบางคนบอกโอ้เยอะเลยค่ะคุณครูในใครว่ามีเหมือนกับแม่ยกมือในใครว่าดูแล้วไม่มีที่เหมือนกับแม่เลยเดี๋ยวลองมาดูค่ะว่ามีอะไรบ้างเช่นติ่งหูลักษณะติ่งหูมีหรือไม่มีคะติ่งหูมีหรือไม่มีไม่มีติ่งหูเหมือนแม่เลยนะคะแล้วมีอะไรอีกลักษณะของรักยิ้มมีรักยิ้มไหมแม่กับลูกมีรักยิ้มไหมคะไม่มีรักยิ้มข้อมูลตามนี้ไม่เอ่ยเหมือนกันไหมนะคะต่อไปลักษณะเชิงผมที่หน้าผากเป็นอย่างไรคะลูกเป็นยังไงแหลมแม่ก็โฟดแม่เป็นยังไงคะแม่ก็แหลมด้วยเช่นกันต่อไปลักษณะของเส้นผมเป็นยังไงคะเหมือนกันตรงไหนเป็นผมตรงเหมือนกันโจทย์เขาถามว่าลักษณะใดเหมือนกับแม่เนาะนะคะเหมือนกับแม่เลยแล้วหมดหรือยังหมดหรือยังคะที่เหมือนกับแม่หมดหรือยังหมดแล้วต่อไปมีลักษณะใดที่เหมือนทั้งพ่อและแม่เหมือนทั้งพ่อทั้งแม่เลยมีอะไรคะอัศจรรย์มีที่เหมือนทั้งพ่อและแม่ไหมคะอะไรคะอะไรที่เหมือนทั้งพ่อทั้งแม่คะหนังตาเยี่ยมค่ะหนังตากี่ชั้น
1: 2ช
0: ั้
1: น
0: สองชั้นนะคะนี่คือเหมือนทั้งพ่อและแม่ต่อไปลักษณะของลูกในบัตรภาพมีลักษณะใดที่แตกต่างจากพ่อและแม่มีไหมที่แตกต่างอะไรนะครับสรุปว่ามีหรือไม่มีที่แตกต่างมีที่แตกต่างนะคะกิติทัศน์บอกว่าการเวียนของขวัญเห็นด้วยไหมนักเรียนบันทึกว่ายังไงอะใช่ไหมคะการเวียนของขวัญต่างเนาะลูกเวียนไปทางไหนอะให้ดูตามลูกศรลูกเวียนไปทางซ้ายแต่พ่อกับแม่เวียนไปทาง
1: ขวา
0: ขวาอ้าวไม่เหมือนดังนั้นลูกเหมือนใครในครอบครัวล่ะคะเหมือนกับปู่นั่นเองปู่เวียนปู่เวียนซ้ายนะคะปู่เวียนซ้ายนะนั่นคือลักษณะต่างๆนะคะครอบครัวมาค่ะจากการสังเกตลักษณะต่างๆคนในครอบครัวรู้ได้อย่างไรว่าลักษณะใดบ้างเป็นลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์แล้วเรียนรู้ได้ยังไงให้เวลาคุยกันในกลุ่มค่ะเดี๋ยวครูจะสุ่มตอบนะคะลองคุยกับเพื่อนเพื่อนคนไหนไม่มาก็ลองถามเพื่อนดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะได้คำตอบยังเราจะรู้ได้ยังไงว่าลักษณะใดบ้างเป็นลักษณะทางพันธุกรรมเอาล่ะขอเลขที่29ค่ะใครคะ29ใครคะอ่ะ29ตรงส่วนนี้ค่ะจากการสังเกตลักษณะต่างคนในครอบครัวหนูจะรู้ได้อย่างไรคะว่าลักษณะใดบ้างเป็นลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย
2: ์ได้รับการถ่ายทอดจากพ่อและแม่ค่ะ
0: เราจะต้องทำไมก่อนถึงจะทราบ
2: ต้องสังเกต
0: เก่งมากสังเกตแล้วก็เปรียบเทียบเนาะนะคะว่าเราก็จะมีลักษณะใดที่เหมือนพ่อเหมือนแม่หรือว่า
2: แตกต่างจากพ่อและแม่
0: แตกต่างจากพ่อและแม่แล้ว แล้วอาจจะเหมือนเลยทั้งพ่อและแม่นะคะเอาปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเยี่ยมตอบได้ต่อไปลักษณะการเวียนของขวัญค่ะเป็นลักษณะทางพันธุกรรมหรือไม่เป็นหรือไม่เป็น
1: เป็น
0: ถ้าอยากรู้จะทำได้อย่างไรทำได้ยังไงอะว่าการเวียนของขวัญเป็นลักษณะทางพันธุกรรมสังเกตใครสังเกตพ่อและแม่ใช่ไหมคะสังเกตพ่อและแม่ถ้าเกิดไม่เหมือนพ่อกับแม่ทำไง
1: สังเกต
0: ใครนะปู่และย่าเนาะถ้าไปสังเกตปู่กับย่าแล้วไม่มีเหมือนกับเราเราไปสังเกตใครได้อีก
1: ตา
0: และยายก็ต้องเหมือนสักคนแล้วนะใช่ไหมนะคะแต่ถ้านักเรียนจะไปกลับไปสังเกตที่บ้านนักเรียนต้องทำอย่างไรคะก็ต้องขออนุญาตก่อนเนาะเพราะอยู่ที่ศีรษะใช่ไหมคะขออนุญาตแล้วก็ขอโทษเนาะ

0: นะคะผู้ใหญ่นะคะเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่นะอ่ะต่อไปนะคะลักษณะธรรมนุกรรมมนุษย์มีอะไรบ้างที่เรียนมาในชั่วโมงที่ผ่านมาทบทวนเมื่อสักครู่สรุปว่ามีอะไรบ้างคะการมีติ่งหูลักษณะติ่งหูใช่ไหมจะมีหรือไม่มีก็ได้ไม่อะไรอีกคะ
1: หน
0: ัง
1: ตา
0: ชั้นของหนังตาไม่อะไรอีกลูก
1: ล
0: ักยิ้ม
1: การเว
0: ีย
1: นของ
0: ขวัญ
1: เช
0: ิงผมที่หน้าผาก
1: ลักษณะ
0: เส้นผมด้วยหมดหรือยังนั่นคือสิ่งที่เรียนรู้มานะคะในชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็ทบทวนเมื่อสักครู่นะเอาล่ะต่อไปค่ะเป็นหน้าที่ของนักเรียนแล้วต้องทำกิจกรรมต่อไปนะคะอยู่ในหน้า76นะคะในใบงานลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์นะคะจะมีหัวข้อคือข้อ2 3 4เดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนทำทั้ง3ข้อนี้เลย3ข้อใหญ่นะคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนเปิดไว้เปิดหน้า76ไว้ค่ะแต่เดี๋ยวมาอ่านพร้อมๆกับคุณครูพร้อมหรือยังคะเปิดหน้า76หรือยังเอ่ยอยู่หน้าเดียวกับคุณครูไหมคะหน้าเดียวกันนะหน้าเดียวกันนะคะถ้าอยู่คนละหน้าบอกคุณครูด้วยนะคะเมื่อพร้อมแล้วหันหน้ามาทางคุณครูค่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนักเรียนได้ทำได้อย่างเข้าใจนะคะมาดูข้อ2ใหญ่กันก่อนเขาให้นักเรียนนั้นเขียนคำถามถูกต้องไหมคะเขียนคำถามหรือว่าสิ่งที่เราอยากรู้อะเกี่ยวกับลักษณะที่ตนเนี่ยเหมือนหรือคล้ายคลึงกับพ่อแม่เช่นอะไรเช่นยกตัวอย่างเช่นสีตาอย่างเงี้ยเรามีสีตาสีอะไรสมมติสีน้ำตาลนี่ใช่ไหมทำตาของฉันสีน้ำตาลเหมือนใครอะไรเงี้ยนะคะเราจะทำยังไงวิธีการหาคำตอบต้องทำยังไงสังเกตอะไรบ้างสังเกตอย่างไรนั่นคือหนูจะต้องเขียนลงไปพอนึกภาพตามออกไหมคะว่าทำยังไงเข้าใจไหมเขียนคำถามลงไปฟูดเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะนะคะอ่ะเรียบร้อยสำหรับข้อ2นะคะต่อไปข้อที่3เขียนสาเหตุด้วยสาเหตุที่ทำให้แต่ละคนมีลักษณะที่แตกต่างกันเพราะอะไรนะลองหันดูหน้าเพื่อนหน้าเราสิหน้าเราก็น่าจะรู้แล้วแหละตอนเช้าเราก็มีกระจกส่งกระจกมาแม่ตอนเช้าแต่งตัวส่งกระจกเนาะเห็นหน้าตัวเองแล้วเพื่อนในกลุ่มเป็นยังไงเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรนะคะต่อไปข้อที่4หัวข้อใหญ่ลักษณะของตนเองที่ภูมิใจอะไรกลับมามองตัวเองสิเราภูมิใจอะไรในตนเองอะลักษณะต่างๆที่พ่อกับแม่ให้เรามาตาหูจมูกปากนะคะมีลักษณะอะไรที่ตนเองภูมิใจบ้างเขียนเหตุผลให้คุณครูนิดนึงนะคะอัศจรรย์เขียนเหตุผลว่าเพราะอะไรถึงภูมิใจลักษณะนี้นะคะนะแล้วเราก็ลองดูเพื่อนเราภูมิใจของเราแบบนี้แล้วลองดูเพื่อนแน่นอนเพื่อนย่อมมีความแตกต่างจากเราใช่ไหมคะเราก็ทำความเข้าใจทำไมเพื่อนถึงแตกต่างจากเราล่ะเรายอมรับในสิ่งที่เพื่อนแตกต่างจากเราไหมหรือเรายอมรับในสิ่งที่เราแตกต่างจากเพื่อนไหมยอมรับหรือไม่ยอมรับยอมรับนะคะตรงส่วนนี้นะคะกิจกรรมมีกี่ข้อใหญ่นะเมื่อสักครู่ครูบอกกี่ข้อใหญ่นะคะมีกี่ข้อใหญ่ในที่ครูให้ทำข้อไหนคะมีข้อ2ข้อ3ข้อ4ทํา3ข้อใหญ่ใช่มั้ยคะโดยเริ่มต้นทำข้อที่เท่าไหร่นะลูกทบทวนข้อที่2ข้อที่3และข้อที่4เนาะนะคะตรงนี้ค่ะนะคะสรุปแล้วกิจกรรมปลายทางในวันนี้ต้องทำอะไรนะคะให้เขียนคำถามหรือสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับลักษณะที่ตนเองเหมือนหรือคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบอกวิธีการเพื่อหาคำตอบด้วยนะคะแล้วก็บันทึกลงไปในใบงานค่ะหลังจากนั้นให้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้แต่ละคนมีลักษณะที่แตกต่างกันรวมทั้งความภูมิใจในลักษณะของตนเองแล้วก็บันทึกผลนะคะตรงนี้เรียนสามารถพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มแสดงความคิดเห็นได้เพราะสาเหตุเป็นอย่างไรนะต่อไปนะคะก็ต้องรบกวนเรื่องครูปลายทางนะคะคอยให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนซักถามและคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นนะคะเอาล่ะพร้อมยังคะทั้งต้นทางและปลายทางถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

เอาละค่ะนักเรียนคุณครูขอแนะนำการเขียนคำถามให้นักเรียนนิดนึงนะคะอย่างเช่นนักเรียนสนใจในเรื่องของเชิงผมที่หน้าผากคำถามนักเรียนนักเรียนเขียนว่าเชิงผมที่หน้าผากเงี้ยเป็นคำถามได้ยังคะเพิ่มเติมนิดนึงเช่นเชิงผมที่หน้าผากของฉันเหมือนใครในครอบครัวเนี้ยก็จะเป็นคำถามนะคะเราจะเขียนให้เป็นคำถามเช่นอย่างไรทำไมเพราะเหตุใดหรืออะไรเงี้ยนะคะค่ะ

0: เรียบร้อยแล้วยังคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต้นทางและปลายทางมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านักเรียนนั้นเขียนคำถามว่าอย่างไรกันบ้างนะคะว่าสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับลักษณะที่ตนเหมือนหรือคล้ายคลึงกับพ่อแม่และมีวิธีการหาคำตอบอย่างไรขอเลขที่25ค่ะใครคะอ่ะโสดารัตน์คำถามของหนูคือ
1: ลักษณะของเส้นผมของฉันเหมือนใครในครอบครัวค่ะ
0: แล้ววิธีการหาคำตอบของหนูจะหาคำตอบยังไงคะ
1: สังเกตลักษณะของเส้นผมของพ่อและแม่ค่ะ
0: กลับไปสังเกตเส้นผมของพ่อและแม่ใช่ไหมคะเยี่ยมค่ะนั่งลงค่ะนะคะมีคนอื่นอีกไหมคะคำถามมีไหมมีอีกไหมอ่ะนะคะลักษณะแบบนี้นะถูกต้องนะคะตรงนี้วิธีการหาคำตอบคือนะคะสังเกตลักษณะต่างๆที่อยากรู้ของตนเองกับพ่อและแม่หรือคนในครอบครัวเหมือนที่โสดารัตน์ตอบเลยนะคะคิดว่าหลายคนก็น่าจะตอบลักษณะแบบนี้หรืออาจจะทำไมได้สอบถามพ่อและแม่หรือคนในครอบครัวก็ได้นะคะต่อไปค่ะสาเหตุนะคะว่าที่ทำให้แต่ละคนมีลักษณะที่แตกต่างกันนั้นมีสาเหตุมาจากอะไรขอเลขที่30ค่ะ30
2: เพราะลักษณะที่ถ่ายทอดมาจากพ่อและแม่ของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะ
0: เพื่อนๆเห็นด้วยไหมคะเหตุผลมีใครจะเสนอเพิ่มเติมไหมคะตอบเพิ่มเติมมีไหมนะคะนั่งลงขอบใจมากลูกนะคะสาเหตุตรงนี้นะคะเหมือนที่เพื่อนตอบละค่ะนะคะเพราะว่าแต่ละคนได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อและแม่ของตนเองดังนั้นนะคะพ่อและแม่ของแต่ละคนก็อาจจะมีลักษณะที่ทำไมคะแตกต่างกันนั่นเองนะคะจึงส่งผลให้เรานั้นแต่ละคนจึงมีลักษณะที่ปรากฏที่แตกต่างกันนะคะต่อไปความภาคภูมิใจบ้างค่ะว่าแต่นักเรียนนะคะมีความภูมิใจอะไรบ้างคะลักษณะของตนเองนะคะขอไหนนะคะไหน
3: ภูมิใจสีผิวครับ
0: สีผิวใช่ไหมนะคะของเราคือมีสีผิวขาวใช่ไหมคะเพราะอะไรคะ
3: เพราะว่าที่สีผิวขาวเพราะว่าได้รับการถ่ายทอดพันธุกรรมมาจากแม่ครับ
0: อ๋อได้รับมาจากแม่เนาะลักษณะผิวขาวนะคะเยี่ยมค่ะนั่งลงค่ะขอเลขที่27ค่ะใครคะมีไหมที่27มีไหมคะอ่ะ27ค่ะด้านหน้าเลยกลุ่มที่5กลุ่มที่5ค่ะ
4: การมีติ่งหูค่ะ
0: ติ่งหูเพราะอะไรคะ
4: จะสามารถเจาะหูได้ค่ะ
0: อ๋อจะสามารถเจาะหูได้ได้สวยใช่ไหมคะเนาะนะคะนั่นคือเหตุผลเนาะแต่ถ้าไม่มีติ่งหูเจาะหูได้ไหมลูกถ้าเราอยากสวย
4: ก็เจาะได้
0: เจาะได้เนาะไม่มีอะไรมาขวางกั้นความสวยของเราใช่ไหมคะนะคะนั่งลงปรบมือกับเพื่อนที่ตอบทุกคนเลยค่ะน่ารักมากนะคะน่ารักมากอยากจะฟังทุกคนเลยแต่เนื่องด้วยเวลามีจำกัดนะคะเดี๋ยวครูก็จะเอากลับไปอ่านนะคะแบบฝึกหัดของนักเรียนต่อไปนะคะต่อไปค่ะนักเรียนมาร่วมกันตอบคำถามค่ะตอนนี้ทุกคนวางปากกาก่อนนะคะในสิ่งที่นักเรียนนั้นได้ทำมานะคะทำต่อไปนะคะ2ข้อค่ะคำถามหลังกิจกรรมมีแค่2ข้อนะคะหน้า77นะคะเดี๋ยวลงมาดูค่ะเดี๋ยวตอบพร้อมๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาแล้วเรียนก็ไปเขียนเพิ่มเติมนะวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อระบุว่าลักษณะใดบ้างของมนุษย์ที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมหนูจะทำได้อย่างไรคะเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลยังไงเดียเก็บรวบรวมข้อมูลยังไงเพื่อจะสามารถบอกได้ว่าลักษณะใดบ้างของมนุษย์ที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมหนูจะทำยังไงเยี่ยมอันดับแรกต้องสังเกตใช่ไหมน้องเรียนสังเกตไหมอ่ะสังเกตตนเองบุคคลในครอบครัวใช่ไหมคะสังเกตแล้วไปทำไงต่อทำไงเปรียบเทียบว่าเรามีลักษณะใดบ้างที่คล้ายหรือเหมือนกับบุคคลในครอบครัวแม้กระทั่งแตกต่างใช่ไหมคะนะตรงนี้นะคะท่านตอบมาถูกต้องนะคะสามารถทำได้โดยสังเกตค่ะแล้วก็เปรียบเทียบลักษณะของสมาชิกในครอบครัวรุ่นลูกแล้วก็รุ่นพ่อแม่นอกจากนี้ยังมีรุ่นไหนอีกรุ่นปู่ย่าตายายหรือบรรพบุรุษของเรานั่นเองนะคะต่อไปข้อ2เพราะเหตุใดมนุษย์แต่ละคนจึงมีลักษณะที่ปรากฏ

บางอย่างที่แตกต่างกันโทรีน่าจะตอบได้เพราะว่าอันนี้คุณครูถามมาหลายรอบแล้วเพราะอะไรอะไรนะคะเพื่อนบอกว่าพอได้มาจากการแต่ทอดลักษณะพันธุกรรมที่ทำไมนะที่แตกต่างกันนะคะได้รับลักษณะการแต่ทอดทางพันธุกรรมมาจากใครอ่ะพ่อและแม่และพ่อได้รับมาจากใครลักษณะต่างๆของพ่อได้รับมาจากใครคะปู่กับย่าแล้วแม่ล่ะคะณรงค์ศักดิ์แม่ได้รับลักษณะพันธุกรรมมาจากใครคะตากับยายนะคะก็มารวมกันพอพ่อกับแม่ทำไมคะสืบพันธุ์ใช่ไหมคะก็จะมาลักษณะต่างก็จะถูกถ่ายทอดมายังใครมายังตัวเราก็คือตัวลูกนั่นเองนั้นลูกก็จะมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนพ่อหรือเหมือนแม่หรืออาจจะเหมือนทั้งพ่อและแม่หรืออาจจะแตกต่างก็ได้ใช่ไหมคะก็ไปเหมือนกับบรรพบุรุษของเราปู่ย่าตายายนั่นเองนะคะอ่ะหนังที่เรียนตอบมานะคะเพราะว่าแต่ละคนต่างพ่อต่างแม่กันลักษณะของแต่ละคนก็ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อและแม่ของตนเองค่ะถึงทำให้มีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างจากเพื่อนคนอื่นนั่นเองนะคะต่อไปนะคะถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะนั่นคือเราเรียนรู้มาแล้วนะคะว่าลักษณะต่างๆของแต่ละคนแตกต่างกันอย่างไรรวมทั้งเรามีความภาคภูมิใจในตนเองไหมลักษณะต่างๆเหล่านั้นนะคะนักเรียนลองดูหน้า78นะคะประเมินตนเองค่ะนักเรียนได้มีการตัดสินใจเลือกคำตอบที่เหมาะสมในการอธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของมนุษย์หรือไม่อาจจะไม่ได้ตอบคำถามครูแต่มีการพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มไหมคะมีนะคะนะคะระดับที่หนูทำได้วันนี้เป็นยังไงดีพอใช้หรือปรับปรุงแล้วก็วันนี้มีการควบคุมแล้วก็จัดการอารมณ์ของตนเองไหมโดยการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลเมื่อสักครู่ครูบอกแล้วว่าแต่ละคนแตกต่างกันไหมคะแตกต่างไม่ว่าจะเป็นสีผิวลักษณะหน้าตานะคะตรงส่วนนี้นะคะเรายอมรับไหมความแตกต่างอันนี้ของเพื่อนยอมรับนะคะเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะต่อไปค่ะสรุปกิจกรรมวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะเรียนรู้อะไรบ้างสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนรู้หรือยังว่ามนุษย์มีการแต่ทอดลักษณะพันธุกรรมหรือไม่มีหรือไม่มีแล้วมนุษย์มีการแต่ทอดลักษณะต่างๆมาจากใครลักษณะเหล่านั้นมาจากใครพ่อและแม่แล้วลักษณะใดบ้างเป็นลักษณะพันธุกรรมของมนุษย์แล้วเราภูมิใจไหมในลักษณะของตนเองภูมิใจหรือไม่และยอมรับไหมความแตกต่างของแต่ละบุคคลยอมรับหรือไม่ยอมรับให้สรุปลงไปเองค่ะในข้อที่เท่าไหร่คะเมื่อสักครู่ที่ยังเหลืออยู่ข้อที่3หน้า77ใช่ไหมคะนะ77ให้เวลา2นาทีเดี๋ยวจะสุ่มถามว่าได้อะไรบ้างนะคะกิจกรรมเขียนอะไรไปบ้างนักเรียนไปตรงที่สรุปได้เลยค่ะสรุปส่วนคำถามตรงนั้นนักเรียนร่วมกันตอบแล้วหาเวลาว่างไปเขียนสรุปกิจกรรมคืออยู่ข้อที่3ค่ะข้อที่3ถ้าหนูไม่เขียนตรงข้อที่3ได้ไหมคะหนูเขียนตรงส่วนอื่นก่อนได้ไหมคะคุณครูคำตอบคือได้คุยกับเพื่อนในกลุ่มได้เราจะสรุปยังไงเมื่อกี้ร่วมกันคุยกับครูมีอะไรบ้าง

0: เรียบร้อยไหมคะสรุปกิจกรรมเดี๋ยวครูขอฟังกลุ่มที่4ค่ะเพื่อนๆคอยฟังแล้วก็ทำคะเพิ่มเติมจากเพื่อนนะคะ
1: ได้รู้ว่าลักษณะทางพันธุกรรมที่เราได้มาจากพ่อและแม่ค่ะและแต่ละคนจะมีลักษณะทางพันธุกรรมไม่เหมือนกัน

0: ันเพราะว่าลักษณะพันทางพันธุกรรมของพ่อและแม่ไม่เหมือนกันค่ะ
1: คนละพ่อคนละแม่เนาะก็ได้รับลักษณะมาแตกต่างกันแล้วหนูภูมิใจไหมคะลักษณะต่างๆเหล่านั้น
0: ภูมิใจค่ะ
1: ภูมิใจไหมนะคะแล้วยอมรับไหมในกลุ่มของตนเองความแตกต่างเพื่อนแต่เพื่อนในกลุ่มของหนูเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันไหมคะ
0: ไม่เหมือนกันค่ะ
1: แตกต่างกันเนาะนะคะรวมทั้งตัวเราเองด้วยใช่ไหมคะและยอมรับความแตกต่างนั้นไหมคะ
0: ยอมรับค่ะ
1: ยอมรับนะนะคะเอาปรบมือกับเพื่อนค่ะเยี่ยมนะคะมาดูสรุปกิจกรรมนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างอ่านพร้อมกันค่ะทั้งต้นทางและปลายทาง

0: เยี่ยมค่ะนะคะเอาล่ะนะนั่นคือสิ่งที่เรานั้นได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของสีดอกต่างสร้างรายได้นะคะซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานค่ะเรื่องสีดอกต่างสร้างรายได้นั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากนักเรียนเอาไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนหมอนทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะคุณ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ูงสุดในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไวยสนพนิกายเช่นเดียวกับพระศิวะได้รับการยกย่องในสายวนิกายรูปพระนารายณ์มักทำเป็นรูปบุรุษสี่กรถือสังจักรคทธาและธรณีซึ่งอาจใช้แทนด้วยดอกบัวหรือก้อนดินทรงมีครุฑเป็นพาหนะมีชายาคือพระลักษมีหรือพระศรีและพระนางภูมีภาพของพระนารายณ์อย่างนิยมสลักเป็นภาพสลักนูนต่ำแสดงเรื่องราวต่างๆเช่นภาพวิษณุอนันตสายินหรือนารายณ์บรรทมศิลป์ซึ่งแสดงภาพพระนารายณ์บรรทมเหนือพระยาอนันตนาคราชในเกษียรสมุทรหลังจากที่โลกถูกทำลายเมื่อสิ้นกันระหว่างนั้นจะมีดอกบัวผุดขึ้นมาจากพระนาภีมีพระพรหมประทับอยู่เหนือดอกบัวเพื่อสร้างโลกขึ้นมาใหม่นอกจากนั้นภาพแสดงถึงอวตารของพระนารายณ์ลงมาปราบยุคเข็ญในโลกมนุษย์อันเป็นหน้าที่สำคัญของพระองค์ในการดูแลรักษาโลกให้สงบสุขซึ่งมีปางสำคัญอยู่10ปางเช่นปางกูรมาวตารพระนารายณ์อวตารเป็นเต่ามักแสดงภาพการกวนเกษียรสมุทรวามนาวตารอวตารเป็นพราหมณ์เตี้ยซึ่งมักแสดงภาพตรีวิกรมคือ939บน3โลกกฤษณาวตารเป็นปางที่พระนารายณ์อวตารเป็นพระกฤษณะตอนที่นิยมนำมาสลักเป็นภาพบนหน้าบันและทับหลังเช่นตอนพระกฤษณะยกเขาโควันธนะตอนพระกฤษณะประลองกำลังกับสัตว์ต่างๆเช่นพญานาคและสิงห์เป็นต้นรามาวตารเป็นตอนที่คนไทยรู้จักกันดีจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ

0: ในบรรดาปราสาทแบบเขมรโบราณที่พบในประเทศไทยนั้นปราสาทหินพิมายนับว่ามีขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งปราสาทหินพิมายสร้างขึ้นในราวปลายพุทธศตวรรษที่16ถึง17และต่อมาภายหลังได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ในพุทธศตวรรษที่18ถึงแม้ว่าปราสาทหินพิมายจะเป็นพุทธสถานในศาสนาพุทธลัทธิมหายานก็ตามแต่การตกแต่งด้วยภาพสลักบนหน้าบันและทับหลังของปราสาทส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นภาพที่นิยมกันในระยะเวลานั้นนั่นคือภาพเกี่ยวกับเทพเจ้าในศาสนาฮินดูทั้งพระศิวะพระวิษณุและเรื่องราวที่เป็นที่นิยมมากอีกเรื่องหนึ่งคือภาพสลักเรื่องรามายณะภาพสลักเล่าเรื่องรามายณะที่ปราสาทหินพิมายปรากฏอยู่ทั้งบนหน้าบันและทับหลังที่ปราสาทประธานเกือบทุกด้านยกเว้นทางด้านทิศใต้ด้านหน้าของปราสาทหลังนี้ที่หน้าบันเป็นภาพศิวะนาฏราชหรือพระศิวะทรงฟ้อนรำทางด้านทิศตะวันตกหน้าบันและทับหลังของสองส่วนมุกด้านล่างเป็นภาพเล่าเรื่องที่ต่อเนื่องกันทับหลังเป็นภาพเล่าเรื่องตอนพระรามและพระลักษณ์ต้องสอนนาคบาทแวดล้อมด้วยฝูงลิงที่มีกริยาท่าทางโศกเศร้าเสียใจส่วนภาพที่หน้าบันนั้นจะเห็นพญาครุฑกำลังเหาะลงมาช่วยประตูมุกของเรือนท่าทิศตะวันตกสลักเป็นภาพรามายณะตอนยกทัพเข้าต่อสู้ส่วนทัพหลังเป็นภาพตอนจองถนนมีฝูงลิงกำลังแบกก้อนหินทุ่มลงในน้ำประกอบด้วยสัตว์น้ำต่างๆทางด้านทิศเหนือหน้าบันเป็นภาพในการรบอีกเช่นกันแต่ทัพหลังสลักเป็นรูปพระนารายณ์สี่กรส่วนประตูมุกเรือนธาตุด้านทิศตะวันออกที่หน้าบันเป็นภาพเท้ามาลีวราชกำลังเสด็จลงมาว่าความระหว่างพระรามและทศกัณฐ์ส่วนทับหลังเป็นภาพพระรามกำลังฆ่ายักษ์ชื่อวิราช
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLT

0: พระรามตัวเอกของเรื่องรามเกียรติ์ลักษณะผิวสีเขียวนวลสวมมงกุฎชัยคือนารายณ์อวตารลงมาปราบยุคเข็นในโลกเนื่องจากในขณะนั้นทศกัณฐ์ยักษ์ร้ายได้กำเริบฤทธิ์กระทำย่ำยีโลกมนุษย์เทวดาและบาดาลให้เดือดร้อนพระอิศวรจึงอัญเชิญพระนารายณ์จุติลงมาเกิดเป็นพระรามโอรสท้าวทศรถแห่งกรุงศรีอยุธยาพร้อมกันนั้นบัลลังก์ทาเพชรจักรและสังของพระนารายณ์ก็ได้ถือกำเนิดเป็นอนุชาต่างมารดาของพระรามอีก3องค์คือพระพรตพระลักษณ์และพระสัตรุษส่วนพระลักษมีชายาของพระนารายณ์ก็กำเนิดเป็นนางสีดามเหสีของพระรามนอกจากนี้ยังมีเหล่าเทวดาที่จุติลงมาเป็นวานรเพื่อเตรียมไว้เป็นไพร่พลของพระรามในการต่อสู้กับฝ่ายยักษ์ต่อไปพระรามทรงระลึกอยู่เสมอว่าพระองค์คือนารายณ์อวตารลงมาเพื่อปราบอธรรมโดยเฉพาะยักษ์ร้ายอย่างทศกัณฐ์ดังนั้นเมื่อท้าวทศรถจำต้องยกราชสมบัติให้แก่พระพรตและให้พระรามออกบวชเดินป่าเป็นเวลา14ปีตามคำขอของมารดาพระพรตพระรามจึงรู้สึกยินดีที่จะได้มีโอกาสปฏิบัติภารกิจในฐานะนารายณ์อวตารโดยในระหว่างเดินป่านั่นเองพระรามก็ได้ให้ความช่วยเหลือเหล่าเทวดานางฟ้าที่ถูกสาปมานานหลายร้อยปีให้พ้นทุกข์และเมื่อนางสีดาถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปไว้ที่กรุงลงกากลายเป็นสาเหตุที่เกิดศึกสงครามระหว่างมนุษย์กับยักษ์นั้นพระรามก็ทรงนำกองทัพวานรเข้าต่อสู้กับพวกยักษ์ทศกัณฐ์หลายครั้งหลายคราวจนกระทั่งได้รับชัยชนะสามารถสังหารชีวิตทศกัณฐ์และยักษ์อันธพาลจนหมดสิ้นจากนั้นจึงเสด็จกลับไปครองกรุงศรีอยุธยาด้วยความผาสุกเป็นเครื่องย้ำเตือนให้ผู้อ่านรามเกียรติ์เชื่อว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมตลอดกาล
1: ธงชาติชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณปู่ครับคุณปู่มีจดหมายทางการส่งมาครับ
1: ไหนเอาให้ปู่ดูสิลูก
2: จดหมายอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่ใบสั่งน่ะสิปู่ทำผิดกฎจราจรก็เลยต้องไปเสียค่าปรับเท่านั้นน่ะ
0: คุณปู่ทำผิดกฎจราจรได้ยังไงปกติคุณปู่เคร่งครัดจะตายอ่ะ
1: ดูเหมือนว่าปู่จะขับรถช้าเกินไปก็เลยข้ามไฟแดงไม่ทันน่ะกลายเป็นฝ่าไฟแดงไปซะอย่างนั้นน่ะ
2: แปลว่าคุณปู่ไม่ผิดเหรอคะ
1: ผิดจ้ะยังไงก็ต้องไปเสียค่าปรับละนะ
0: แย่จังไม่น่ามีกฎแบบนี้เลย
1: ต้องมีสิคนทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็ต้องทำตามกฎหมายเดียวกันบ้านเมืองจึงจะสงบสุขเรียบร้อยได้คิดดูสิจ้ะถ้าเกิดบ้านเมืองไม่มีกฎหมายใครคิดอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้ยังไง

0: งมีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมด
1: แต่คุณปู่ก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนี่ฮะ
0: แต่ที่ปู่ขับรถช้าจนฝ่าไฟแดงก็ผิดกฎเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในเมื่อเราทำผิดกฎก็ต้องยอมรับโทษอย่างในกรณีนี้ก็ต้องไปเสียค่าปรับ500บาท
2: กฎหมายไทยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: มีมาแต่โบราณแล้วล่ะนะแต่ที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกฎหมายสมัยอยุธยาพอเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2310กฎหมายก็พลอยสูญหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็คลาดเคลื่อนฟันเฟื้อมากเลยเมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างทองแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะรู้ไหมประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ชุดนี้ยอดเยี่ยมมากนะบ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยต่อมาอีกนับร้อยปีเพราะมีกฎหมายดีนี่แหละ

0: ศาลหลวงในสมัยรัชกาลที่1
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้เราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะ
2: ไต่เท้าข้าชื่อบุญมีมาขอความเป็นธรรมไอ้สีมันอิจฉาที่เมียข้างามกว่ามันคือข้ามาเลยแกล้งเอาช้างมาผูกกินข้าวในที่นาของข้าไอ้สีมันต้องชดใช
3: ้ยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ในสีมีอะไรจะแก้ตัวไหม
4: ไต่เท้าที่เคารพข้ายอมรับว่าเมียบุญมีงามกว่าแต่เรื่องช้างไปกินข้าวมันก็เป็นธรรมดาของช้างข้าเพียงแต่เอาช้างไปผูกไว้ไม่ได้ไปขืนใจให้มันกินซะหน่อย
2: ทำกันแบบนี้ตั้งแต่กรุงเก่าแล้วไต่เท้า
4: ก็พระอัยการกรุงเก่าไม่ได้ห้ามไว้ข้าจะผิดได้ยังไงเล่า
5: ช้าก่อนพระอัยการกรุงเก่าคลาดเคลื่อนมากเดี๋ยวนะบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระพระอัยการที่วิปริตคลาดเคลื่อนหมดแล้วเอาละข้าจะตัดสินในที่ธรรมจ่าสารนำสมุดพระอัยการมาที
1: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย
6: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รวบรวมชำระขึ้นใหม่และตราพระราชกำหนดปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยจ้ะจนกระทั่งไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่อีกต่อไปจึงก็ค่อยถูกแทนที่ตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7แต่กฎหมายตราสามดวงเป็นฐานรากสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
1: หนูว่าตราสามดวงนี่คุ้นๆนะคะเหมือนเคยเห็นมาก่อน
6: ใช่จ้ะเพราะสัญลักษณ์ตราสามดวงยังถูกนำมาใช้ในปัจจุบันตราราชสีถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาดไทยตราโคจสีใช้เป็นสัญลักษณ์ของกระลาโหมและตราโบแก้วใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่างประเทศยังไงล่ะจ๊ะ
1: อ๋อมีความเป็นมาแบบนี้นี่เองตะวันเข้าใจแล้วค่ะ
7: แล้วกฎหมายจราจรก็เพิ่งเริ่มมีเมื่อผู้คนใช้รถใช้ถนนกันใช่ไหมครับ
6: ใช่จ้ะ
8: กฎหมายตราสามดวงทำให้เราเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ทรงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมด้วยการรวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อความยุติธรรมกับประชาชนทุกๆคนเราเองก็ต้องทำตามกฎหมายระวังไม่ทำผิดแต่ถ้าเกิดทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเหมือนอย่างคุณปู่ก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายเห็นด้วยไหมปากกาขุนนก

0: โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วเมฆรู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับเมฆเคยดูการ์ตูนเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไงก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
2: แม่ชี้ชักจังทึ่งถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูขนตางแตงตอนยกมก

0: ักเรียนทุกคนทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับโดยพบกับครูวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนพร้อมแล้วอย่าลืมว่าเราจะต้องหยิบเอาสมุดวิชาการงานอาชีพขึ้นมาครับพร้อมกับจดชื่อเรื่องนะครับแล้วก็วันที่ให้เรียบร้อยนะครับระหว่างที่รอนักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางจดชื่อเรื่องแล้วก็วันที่นั้นนะครับครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้มีทั้งหมดอยู่3ข้อนะครับข้อที่1เลยนะครับนักเรียนสามารถอธิบายหลักการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านได้ข้อที่2นักเรียนสามารถเขียนวิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านข้อที่3นักเรียนเห็นความสำคัญของการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับ3ข้อนี้เชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องจดบันทึกทุกครั้งนะครับเวลาที่คุณครูสอนเนื้อหาไปนะครับไม่ฟังอย่างเดียวนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับตอนนี้ถ้าจดเสร็จแล้วยืดตัวให้ตรงนะครับตั้งสตินะครับวันนี้ครูวิจะมีอะไรมาให้ชมก่อนนะครับเป็นภาพ2ภาพนะครับที่ให้นักเรียนสังเกตนะครับตอนนี้นักเรียนเห็นไหมครับภาพ2ภาพเห็นแล้วใช่ไหมครับแล้วมีคำถามนะครับสิ่งนี้แตกต่างกันอย่างไรนะครับสิ่งนี้แตกต่างกันอย่างไรนะครับมีภาพที่1และภาพที่2ให้นักเรียนสังเกตนะครับสำหรับกฎกติกาก็เช่นเดิมนะครับนักเรียนคนใดได้คำตอบแล้วนะครับก็ยกมือสูงๆนะครับแล้วก็ตอบคำตอบนั้นกับคุณครูได้เลยนะครับตอนนี้นะครับถ้านักเรียนสังเกตเสร็จแล้วใครได้คำตอบแล้วบ้างครับตอนนี้มีตัวแทนกลุ่มที่1นะครับได้คำตอบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังนักเรียนที่อยู่ต้นทางกันนะครับว่าจะได้คำตอบเช่นไรนะครับเชิญเลยครับสิ่งนี้แตกต่างกันอย่างไรนะครับเชิญเลยครับ
3: ภาพที่1คือตะปูครับเอาไว้ตอก
2: แล้วภาพที่2ล่ะครับ
3: ภาพที่2เป็นน็อตเอาไว้ไขครับ
2: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับภาพที่1นั้นก็คือเป็นภาพของตะปูนะครับภาพที่2นั้นเรียกว่าสกรูเกลปล่อยนะครับนี่ก็คือแตกต่างกันนะครับต่อไปนักเรียนคิดว่ามันแตกต่างอะไรกันอีกครับมันต้องมีข้อแตกต่างอีกนะครับตอนนี้ได้กลุ่มที่3แล้วครับเชิญครับ
4: การใช้งานแตกต่างกันครับ
2: เก่งมากเลยครับวิธีการใช้งานแตกต่างกันนะครับสำหรับตะปูนั้นเราก็จะใช้คู่กับอะไรครับ
4: คู่กับมาคู่กับค้อนครับ
2: คู่กับค้อนใช้ในการตอกหรือถอนตะปูนะครับสำหรับสกรูเกลียวปล่อยนั้นใช้คู่กับอะไรครับ
4: สว่าน
2: อะไรนะครับทบทวนอีกทีครับ
4: สว่าน
2: ยังไม่ถูกนะครับใครสามารถช่วยเพื่อนได้บ้างครับเชิญเลยครับสกรูใช้คู่กับอะไรครับ
4: ไขควง
2: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับและสิ่งที่แตกต่างกันอีกหนึ่งอย่างนั้นก็คือลักษณะนะครับซึ่งนักเรียนลองสังเกตภาพที่1ภาพตะปูลักษณะของตะปูเป็นอย่างไรครับผิวเรียบไหมครับเรียบใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นสกรูผิวของสกรูเป็นยังไงครับเป็นเกลียวนี่ก็คือลักษณะที่แตกต่างกันนะครับและนักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบเช่นเดียวกันใช่ไหมครับถูกต้องแล้วนะครับเอาละครับตอนนี้ยืดตัวให้ตรงนะครับมาถึงช่วงคำถามชวนคิดกันแล้วนะครับนักเรียนคิดว่าการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านมีความสำคัญอย่างไรบ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับ ตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วก็สามารถที่จะตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยนะครับและนักเรียนที่อยู่ต้นทางใครสามารถตอบได้บ้างครับขอเชิญกลุ่มที่3ครับ1คนครับ
4: ช่วยให้อุปกรณ์ที่ชำรุดสามารถกลับมาใช้ใหม่ได้ครับ
2: เก่งมากเลยครับขอใครอยากจะตอบได้บ้างครับกลุ่มที่2ครับเชิญครับ
3: ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานให้กับของใช้ในบ้านค่ะ
2: เก่งมากเลยครับคนถัดไปเลยครับ
3: ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างซ่อมและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ใหม่ด้วยค่ะ
2: เก่งมากเลยครับและมีใครตอบได้อีกบ้างครับเชิญเลยครับกลุ่มที่3ครับ
0: จะทำให้ของใช้ที่ชำรุดกลับมาใช้ได้อีกครั้งครับ
2: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับสุดยอดเลยนะครับเรามาฟังคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับว่าจะมีความสำคัญอย่างไรนะครับสำหรับความสำคัญของการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนั้นนะครับมีความสำคัญดังนี้เลยนะครับข้อที่1นะครับอย่าลืมนะครับต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับข้อที่1ฝึกนิสัยการใช้ของอย่างรู้คุณค่านะครับและให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับข้อที่2นะครับเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับเวลาว่างของนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรืออาจจะเป็นช่วงเย็นๆของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ใช่ไหมครับนักเรียนอาจจะใช้เวลาว่างในตรงนั้นนะครับมาซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านได้ด้วยนะครับและยังจะช่วยให้เป็นการออกกำลังกายได้ด้วยเพราะว่าเวลาที่เราซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านเกิดการเคลื่อนไหวตัวใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายได้ด้วยครับข้อที่3นะครับช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัวนะครับรวมไปถึงประหยัดทรัพยากรธรรมชาติได้อีกด้วยนะครับเช่นไม้หรือว่าอาจจะเป็นปูนเหล็กต่างๆนะครับให้สามารถใช้งานได้นานนะครับ4ช่วยให้อุปกรณ์ของใช้นั้นกลับมาใช้งานได้อีกครั้งนะครับเราไม่ต้องไปซื้อของใหม่นะครับข้อที่5นะครับมีความรู้ความสามารถในการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านที่ชำรุดแล้วนะครับกรณีถ้านักเรียนฝึกจนชำนาญนะครับรู้เทคนิครู้ขั้นตอนต่างๆแล้วนักเรียนสามารถทำเป็นอาชีพก็ได้ครับนี่ก็คือความสำคัญของการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับเอาละครับมาถึงช่วงคำถามชวนคิดอีกหนึ่งคำถามนะครับขอให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางยืดตัวให้ตรงครับมาฟังคำถามชวนคิดกันนะครับนักเรียนคิดว่าหลักการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านมีอะไรบ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าหลักการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้นักเรียนคนไหนได้คำตอบแล้วกฎกติกาเหมือนเดิมเลยนะครับยกมือตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางตามลำดับได้เลยนะครับและนักเรียนที่อยู่ต้นทางตอนนี้ใครได้คำตอบแล้วบ้างครับตอนนี้มีคนได้คำตอบแล้วเชิญตัวแทนกลุ่มที่2ครับ
3: ซ่อมแซมร่องรอยที่ชำรุดค่ะ
2: เก่งมากเลยครับมีใครตอบได้อีกบ้างครับขอเชิญตัวแทนอีกสัก 2-3 คนครับตอนนี้ได้ตัวแทนกลุ่มที่5แล้วครับเชิญครับ
5: ใช้เครื่องมือในการซ่อมแซมให้เหมาะสมกับวัสดุที่เสียหายค่ะ
2: เก่งมากเลยครับขอตัวแทนกลุ่มที่1ครับเชิญเลยครับ
6: ถอดอุปกรณ์ออกเป็นส่วนๆแล้ววางให้เป็นระเบียบครับเพื่อความสะดวกในการประกอบกับเหมือนเดิมเช่นพัดลมตู้เตียงชั้นวางของครับ
2: เก่งมากเลยนะครับและมีใครอยากจะตอบอีกบ้างครับเชิญเลยครับ
7: ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวครับ
2: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับนี่ก็คือคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถตอบได้เช่นเดียวกันนะครับเรามาดูนะครับหลักการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านจะมีอะไรบ้างนะครับข้อที่1เลยนะครับซ่อมแซมทันทีที่พบรอยชำรุด ไม่ปล่อยทิ้งไว้จนซ่อมแซมไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นน็อตของประตูหลุดนะครับนักเรียนก็ควรที่จะซ่อมแซมทันทีเลยไม่ควรที่จะปล่อยทิ้งไว้เนื่องจากประตูนั้นเราจะต้องเปิดปิดใช่ไหมครับทุกๆวันจะทำให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องนะครับหรือรวมไปถึงก๊อกน้ำถ้านักเรียนพบก๊อกน้ำมีน้ำรั่วซึมนักเรียนก็ควรที่จะซ่อมแซมทันทีเลยนะครับเพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้หนึ่งเลยครับค่าใช้จ่ายของน้ำก็จะสูงขึ้นรวมไปถึงน้ำที่หยดในแต่ละวันนั้นอาจจะตกเลอะเทอะเข้าไปในพื้นที่ที่เราไม่ต้องการให้เลอะเทอะแล้วเราไปเหยียบอาจจะลื่นล้มหัวแตกได้นี่ก็คือเป็นการป้องกันอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับสำหรับในข้อที่2นั้นนะครับสำรวจชนิดของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อให้ซ่อมแซมได้ถูกวิธีนะครับกรณีถ้านักเรียนจะต้องการเจาะผนังนักเรียนจะใช้เครื่องมืออะไรดีครับเก่งมากเลยครับก็คือใช้สว่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสว่านมือหรือว่าอาจจะเป็นสว่านไฟฟ้าก็ได้นะครับกรณีถ้านักเรียนต้องการตอกล่ะครับ
8: ค้อน
2: ใช้ค้อนใช่ไหมครับในการตอกหรือถ้าต้องการตัดล่ะครับใช่เลยครับใช้เก่งมากเลื่อยมีอะไรอีกครับคีมตัดลวดคัตเตอร์ใช่ไหมครับหรือถ้านักเรียนต้องการขันและไขล่ะครับใช่เลยนะครับไขควงเก่งมากเลยนะครับดังนั้นเราจะต้องสำรวจชนิดของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อซ่อมแซมได้ถูกต้องถูกวิธีนั่นเองนะครับไปดูกันข้อที่3เลยนะครับสำหรับข้อที่3นั้นนะครับศึกษาวิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับวิธีการศึกษานั้นอาจจะมีวิธีการศึกษาด้วยเอกสารแผ่นพับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับรวมไปถึงอาจจะสัมภาษณ์ผู้รู้ก็ได้นะครับกรณีนักเรียนมีโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันมีสัญญาณ Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับนักเรียนอาจจะค้นหาข้อมูลที่อินเทอร์เน็ตหรืออาจจะดูคลิปวิดีโอก็ได้นี่ก็เป็นวิธีการศึกษาวิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านได้นะครับสำหรับในข้อที่4นั้นนะครับเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมแซมให้เหมาะสมกับชนิดของวัสดุที่ชำรุดนะครับกรณีถ้านักเรียนต้องการซ่อมเก้าอี้ไม้นักเรียนควรใช้เครื่องมืออะไรครับ
8: ตะปู
2: คู่กับอะไรนะครับค้อนเก่งมากเลยครับสำหรับในข้อที่5นั้นนะครับซ่อมแซมของด้วยความปราณีตและระมัดระวังจากการใช้เครื่องมือนะครับเวลาที่เราซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนั้นสิ่งสำคัญเลยเราจะต้องตั้งใจแล้วจะต้องมีสติทุกครั้งนะครับสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้จะต้องแต่งกายรัดกุมด้วยนะครับเวลาที่นักเรียนจะตอกตะปูสิ่งสำคัญนักเรียนอาจจะต้องสวมถุงมือไว้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันการตอกตะปูพลาดแล้วไปโดนมือของเรานะครับสำหรับในข้อที่6นั้นนะครับตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์ของใช้นะครับหลังซ่อมแซมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีการทดสอบไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าเราอาจจะมีการทดสอบเอาเสื้อผ้าไปแขวนไว้ในตู้เก้าอี้แล้วก็อาจจะมีการทดสอบโดยการไปนั่งนะครับกรณีถ้าทดสอบแล้วปรากฏว่าอุปกรณ์เหล่านั้นเป็นยังไงครับยังไม่ดีขึ้นหรือซ่อมแล้วยังพังชำรุดอยู่นักเรียนก็ควรที่จะแก้ปัญหาโดยการให้ช่างเฉพาะด้านในการซ่อมแซมก็ได้นะครับนี่ก็คือเป็นหลักการในการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านครับต่อไปเรามาดูกระบวนการกันนะครับกระบวนการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับก็คือการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพประหยัดเวลาแรงงานและค่าใช้จ่ายในการทำงานควรปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอนดังนี้เลยนะครับข้อที่1ครับจะต้องมีการวางแผนการทำงานสำหรับการวางแผนการทำงานนั้นนะครับเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายในการทำงานภาพที่นักเรียนเห็นบนจอนี้นะครับเป็นภาพของอะไรชำรุดอยู่ครับเก้าอี้ชำรุดอยู่ขาเก้าอี้พังนะครับนี่ก็คือเป็นการกำหนดเป้าหมายในการทำงานนะครับต่อไปเราจะต้องมากำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานเก้าอี้ตัวนี้จะใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการทำงานครับใช้อะไรบ้างครับเด็กๆตะปูกับค้อนเก่งมากเลยนะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานในครั้งนี้นะครับ ต่อไปเวลาในการทำงานนักเรียนคิดว่าการซ่อมเก้าอี้ตัวนี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ดีครับ
9: 20นาที
2: ประมาณ10นาทีไม่เกิน20นาทีนะครับหรืออาจจะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของสิ่งที่เราต้องการซ่อมแซมนะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับสถานที่ทำงานอาจจะเป็นห้องทำงานช่างและสิ่งสำคัญแสงสว่างจะต้องเพียงพออากาศถ่ายเทอันนี้จะช่วยให้ทำงานได้ราบรื่นและสำเร็จมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายอาจจะต้องกำหนดผู้ซ่อมด้วยว่าใครจะเป็นผู้ทำงานนี้หรือซ่อมอุปกรณ์นี้อาจจะเป็นตัวนักเรียนคุณพ่อหรือพี่ก็ได้นะครับเลือกให้เหมาะสมนะครับกับชนิดของงานครับต่อไปขั้นตอนที่สองนั้นนะครับขั้นตอนของการปฏิบัติงานตามแผนงานนะครับขั้นที่หนึ่งเลยนะครับเราจะต้องเช็ดทำความสะอาดเก้าอี้ก่อนนะครับเนื่องจากเก้าอี้ของเรานั้นชำรุดใช่ไหมครับอาจจะมีฝุ่นคราบสกปรกติดอยู่บนเก้าอี้เราก็ควรที่จะใช้ผ้านั้นเช็ดทำความสะอาดก่อนนะครับขั้นที่สองนะครับซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเช่นตอกตะปูบริเวณที่ขาเก้าอี้หักนะครับให้ยึดติดกับโครงสร้างของเก้าอี้ครับขั้นที่สามนะครับตอกตะปูเสริมตามความเหมาะสมเพื่อให้เก้าอี้นั้นแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับและขั้นตอนที่4นะครับเช็ดทำความสะอาดเก้าอี้อีกครั้งนะครับหลังจากนั้นก็ทดลองใช้งานครับนี่ก็คือการปฏิบัติงานตามแผนนะครับและขั้นสุดท้ายขั้นที่3ครับขั้นของการประเมินผลการทำงานนะครับประเมินเพื่อวัดผลคุณภาพการทำงานสร้างประสิทธิภาพในการทำงานรวมไปถึงแก้ไขจุดบกพร่องพัฒนาจุดเด่นของเรานะครับนี่อย่าลืมนะครับเราจะต้องมี3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็คือวางแผนการทำงานขั้นตอนที่2ปฏิบัติงานตามแผนขั้นตอนสุดท้ายก็คือประเมินผลงานนั่นเองนะครับนี่ก็คือขั้นตอนของการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับครูวินะครับมีเก้าอี้ที่ชำรุดอยู่1ตัวนะครับวันนี้ครูวิจะขอนักเรียนที่อยู่ต้นทางตัวแทนสัก1คนได้ไหมครับมาสาธิตการซ่อมแซมในวันนี้ครับขอตัวแทนเลยครับตอนนี้เราได้ตัวแทนกลุ่มที่3แล้วนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับตอนนี้นะครับน้องอยู่ด้านบนเลยครับสังเกตได้ว่าเก้าอี้ของครูวิตอนนี้ลักษณะเป็นอย่างไรครับเด็กพังใช่ไหมครับตัวที่นั่งเบาะนั่งตรงนี้อ้าออกใช่ไหมครับถ้านักเรียนไม่ซ่อมแซมแล้วนั่งเลยได้ไหมครับ
9: ไม
2: ่
9: ได
2: ้อาจจะหนีบขาหรืออาจจะหนีบเสื้อผ้าของเราได้ดังนั้นครูวิจะต้องซ่อมแซมกันก่อนนะครับขั้นตอนของการซ่อมแซมอุปกรณ์ในครั้งนี้นะครับเริ่มจากอะไรก่อนครับเด็กๆเราจะเริ่มจากเก่งมากเลยครับทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวให้ใช้ไม้ปัดขนไก่นะครับปัดทำความสะอาดเลยครับนี่เราต้องค่อยๆปัดนะครับถ้ากรณีมีฝุ่นละอองมันอาจจะฟุ้งได้นะครับและอาจจะเข้าจมูกเราได้นะครับปัดด้านหน้าด้านหลังเลยครับหลังจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วนะครับอาจจะต้องใช้ผ้าเช็ดด้วยนะครับเช็ดเลยครับนี่ถ้าสะอาดแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับสำหรับการซ่อมเก้าอี้ในวันนี้นะครับนักเรียนคิดว่าใช้อะไรบ้างครับ
9: ตะปู
2: ใช่ไหมครับกับอะไรครับ
9: ค้อน
2: ในลักษณะแบบนี้ใช้ได้ไหมครับใช้ได้ใช่ไหมครับแล้วตะปูเดี๋ยวครูวิจะมีให้เลือกนะครับว่าจะใช้ในลักษณะแบบใดดีครับ1หรือ2ดีครับ
9: 2
2: 1หรือ2ครับ
9: 2
2: เอ
9: 1
2: 2เอ๊ะเอาดีๆนะครับใครบอกว่า1ยกมือครับใครบอกว่า2ยกมือครับคําตอบที่ถูกต้องก็คือ2นะครับอันนี้เขาเรียกว่าสกรูใช้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้ตะปูคู่กับค้อนเท่านั้นนะครับนี่ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในวันนี้นะครับมีค้อนกับตะปูแต่ก่อนที่เราจะลงมือทำงานนั้นนะครับขอน้องสวมถุงมือก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันอุบัติเหตุนะครับจากการตอกตะปูนะครับนี่พอดีมือเลยนะครับทุกครั้งที่เราซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านเราต้องสวมถุงมือให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้สวมถุงมือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็หยิบเอาตะปูไป1ตัวนะครับพร้อมกับ ค้อนเลยครับเดี๋ยวเราจะทำการตอกนะครับลงไปที่เก้าอี้เพื่อทำการซ่อมแซมขาเก้าอี้นะครับเชิญเลยครับหยิบไปหนึ่งตัวก่อนนะครับหลังจากนั้นหยิบค้อนได้เลยครับนี่แล้วก็พร้อมตอกเลยครับตอกตัวนี้ก่อนก็ได้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับและยังมีตรงนี้อีกนะครับหยิบอีกหนึ่งตัวครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาสังเกตกันดูนะครับเก้าอี้ตอนนี้สมบูรณ์แล้วนะครับหลังจากนั้นน้องก็เก็บอุปกรณ์แล้วมาทดลองนั่งดูนะครับแต่ก่อนที่จะนั่งเราต้องเช็ดทำความสะอาดก่อนนะครับถอดถุงมือเลยครับเช็ดก่อนนะครับทำความสะอาดก่อนหลังจากนั้นก็ทดลองนั่งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บผ้าไว้แล้วก็ลองทดลองนั่งนะครับว่าเก้าอี้ของเรามั่นคงและแข็งแรงหรือเปล่าเชิญนั่งเลยครับโอ้โหตอนนี้สามารถใช้งานได้แล้วนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดเลยนะครับขอบคุณครับเอาละครับมาถึงช่วงของการทำกิจกรรมของเราในวันนี้กันแล้วนะครับขอให้นักเรียนยืดตัวให้ตรงนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับบทบาทของนักเรียนนะครับให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่2เรื่องการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์ครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยแจกใบงานที่2นะครับให้กับนักเรียนพร้อมกับควบคุมดูแลนักเรียนนะครับทำใบงานและให้คะแนนได้เลยนะครับนี่ก็คือเป็นภาพใบงานนะครับสิ่งสำคัญได้ใบงานเสร็จแล้วอย่าลืมว่านักเรียนจะต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นอ่านคำชี้แจงครับคำชี้แจงให้นักเรียนยกตัวอย่างอุปกรณ์ของใช้ในบ้านที่เคยชำรุดมา1ชนิดโดยวาดภาพระบายสีให้สวยงามพร้อมบอกวิธีการซ่อมแซมมาให้ถูกต้องนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางพร้อมแล้วสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับหมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวครูวิจะขอตัวแทนนักเรียนที่อยู่ต้นทางสัก3คนออกมานำเสนอผลงานนะครับตอนนี้ขอเชิญเลยครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสรวิทย์โรจน์วุฒิมงคลตัวแทนมาจากกลุ่มที่3ครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านครับอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านที่เคยชำรุดคือเก้าอี้อุปกรณ์ของใช้ในบ้านนั้นมีลักษณะกรรมการชำรุดอย่างไรเก้าอี้ขาหักครับการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ดังกล่าวต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมืออะไรบ้าง1ค้อนหัวหงอน2ตะปู3ถุงมือบอกขั้นตอนการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านที่ชำรุด 1. เช็คทำความสะอาดเก้าอี้ก่อน 2. ตอกตะปูบริเวณที่เก้าอี้ค่ะหากให้ยึดติดกับโครงสร้างของเก้าอี้ 3. ตอกตะปูเสริมตามความเหมาะสมเพื่อให้เก้าอี้แข็งแรงขึ้น4เช็คทำความสะอาดเก้าอี้และทดลองใช้งาน5นักเรียนคิดว่าการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ต่างๆมีประโยชน์อย่างไร1ช่วยให้อุปกรณ์ของใช้ที่ชำรุดกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง2ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัว3ฝึกทักษะในการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ของใช้ต่างๆ 4. เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปนะครับขอคนที่สองเลยครับเชิญครับ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอภิสราอมสิริตัวแทนมาจากกลุ่ม3ค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านค่ะอุปกรณ์ของใช้ในบ้านที่เคยชำรุดคือบานพับประตูหน้าต่างอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนั้นมีลักษณะการชำรุดอย่างไรบานพับประตูหน้าต่างฝืดและมีเสียงขณะเปิดปิดการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ดังกล่าวต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมืออะไรบ้างน้ำมันจากบอกขั้นตอนการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านที่ชำรุด1. ทำความสะอาดบานพับประตูหน้าต่าง 2. หยอดน้ำมันจากที่บานพับประตูหน้าต่าง 3. ทดลองเปิดปิดประตูหน้าต่างที่หยอดน้ำมันจากแล้วว่าเปิดปิดได้คล่องตัวและมีเสียงดังหรือไม่ถ้ายังฝืดหรือมีเสียงดังให้หยอดน้ำมันจากอีกครั้ง 5.นักเรียนคิดว่าการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ต่างๆมีประโยชน์อย่างไร 1. บานพับประตูหน้าต่างกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง 2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อบานประตูหน้าต่างใหม่ 3. ฝึกนิสัยการใช้ของอย่างรู้คุณค่า
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนคนที่3เลยครับมาเลยครับเชิญครับ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐนิชาทับสงตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องอุปกรณ์การซ่อมแซมของใช้ในบ้านค่ะ 1. อุปกรณ์ของใช้ในบ้านที่เคยชำรุดคือราวตักเสื้อผ้าค่ะ2. อุปกรณ์ของใช้ในบ้านนั้นมีลักษณะการชำรุดสักรูหลุดออกจากราวตักเสื้อผ้าค่ะ 3. การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือมี 1. สักรู 2. ไขควง 4. บอกขั้นตอนการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านที่ชำรุดค่ะ 1. นำโครงสร้าง ราวตากเสื้อผ้าที่หลุดมาประกอบเข้ากัน 2. ใช้สกรูเสียบเข้าในรูและใช้ไขควงคันยึดให้แน่นค่ะ 5. นักเรียนคิดว่าการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ต่างๆมีประโยชน์อย่างไร 1. ฝึกการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านได้ตนเอง 2. ฝึกฝีมือและทักษะการทำงานช่างค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่ก็คือผลงานของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับและเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเชิญเลยครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับช่วงสรุปบทเรียนนะครับสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่าการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านควรปฏิบัติตามกระบวนการทำงานคือวางแผนการทำงานปฏิบัติงานตามแผนและประเมินผลการทำงานนะครับเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและได้ผลงานที่มีคุณภาพนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์และความปลอดภัยในการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นนะครับใบความรู้และใบงานที่3เรื่องประโยชน์และความปลอดภัยในการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะครับสำหรับใบงานและใบความรู้นั้นนะครับฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางช่วยดาวน์โหลดให้กับนักเรียนด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
5: ขอบคุณ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวกกิ๊บไม้กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:40 น.

0: ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูรจรัสสุขเจริญนะคะในวันนี้เราจะขึ้นในหน่วยใหม่นะคะก็คือหน่วยที่3นั่นเองนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตการนี้นะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้กันนะคะในหน่วยที่3ในเรื่องแรกที่เราจะเรียนรู้กันก็คือวัฒนธรรมกับสังคมไทยนั่นเองจะเป็นอย่างไรก่อนที่จะเรียนรู้นั้นเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1อธิบายวัฒนธรรมที่มีผลต่อสังคมไทยได้2สามารถจําแนกประเภทของวัฒนธรรมที่มีผลต่อสังคมไทยและ3เห็นคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมที่มีผลต่อสังคมไทยนั่นเองนะคะเราจะมาเรียนรู้กันว่าวัฒนธรรมใดที่มีผลต่อสังคมไทยแบบใดกันบ้างนะคะอ่ะคุณครูมีรูปภาพมาให้ดูนะคะรูปภาพแรกคือรูปภาพอะไรลูก
3: การ
2: ไหว้ผู้ใหญ่ใช่ไหมคะอ่ะการไหว้ผู้ใหญ่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งถือว่าเป็นมารยาทอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นไหว้คุณพ่อคุณแม่เวลานักเรียนนะคะก่อนที่จะเดินทางมาโรงเรียนนักเรียนก็ควรทำความเคารพใครลูกคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะเมื่อมาถึงโรงเรียนล่ะคุณครูนั่นเองนะคะในที่นี้เราก็สามารถนะคะแสดงความเคารพได้อย่างถูกต้องนั่นเองแล้วถ้าเพื่อนๆล่ะเราเจอเพื่อนๆบุคคลที่เสมอกันเราสามารถไหว้ได้ไหมคะ
3: ได
2: ้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากการไหว้ผู้ใหญ่แล้วข้อที่2รูปภาพที่2อะไรลูก
3: บ
2: ้านเรือนหรือที่อยู่อาศัยนั่นเองซึ่งเป็นวัฒนธรรมนะคะของสังคมไทยนั่นเองบ้านเรือนนักเรียนจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันไหมคะ
3: ม
2: ีความแตกต่างกันนะคะมีทั้งการสร้างแบบไม้ใช่ไหมคะแล้วแบบปูนนั่นเองในที่นี้นะคะภาพต่อมายังไม่หมดนะคะภาพต่อมานักเรียนจะโดยสารมาตลอดเลยก็คือยานพาหนะอย่างเช่นรถยนต์รถจักรยานยนต์รถประจำทางใช่ไหมคะใครมาโรงเรียนด้วยรถยนต์บ้างมีไหมเอ่ยไหนดูยกมือสิคะเอามือลงใครมา

0: ยรถจักรยานยนต์มีไหมเอ่ยมีนั่นเองเอามือลงค่ะใครโดยสารโดยใช้รถประจำทางหรือรถรับส่งนักเรียนมีไหมลูกมีนั่นเองนะคะเอามือลงนั่นเองนะคะนี่คือยานพาหนะนั่นเองนะคะที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนนั่นเองนะคะรูปภาพต่อมารูปภาพที่สี่คือการช่วยเหลือคนในสังคมอย่างเช่นในรูปภาพเกิดปัญหาอะไรลูก
1: น้ำ
0: ท่วมนั่นเองนะคะเมื่อน้ำท่วมนะคะบุคคลที่เกิดความเดือดร้อนนะคะอาจจะไม่ได้มีนะคะอาหารต่างๆก็จะมีหน่วยงานต่างๆเข้าไปช่วยเหลือนั่นเองในที่นี้นะคะนอกจากเหตุการณ์นี้แล้วนะคะก็ยังมีเหตุการณ์อื่นๆอีกที่เราเนี่ยสามารถช่วยเหลือได้นั่นเองนะคะคุณน้ำก็ได้นำรูปภาพมาให้ได้ดูนั่นเองนะคะว่าหลังจากดูรูปภาพแล้วนะคะเราจะไปเรียนรู้กันว่ารูปภาพทั้ง4รูปภาพนี้นะคะสอดคล้องกับหัวข้อใดกันบ้างนะคะเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะเรียนหัวข้ออะไรกันบ้างนะคะแต่ตอนนี้นะคะเรามาดูก่อนว่าวัฒนธรรมกับสังคมไทยนะคะได้ให้ความหมายว่าอย่างไรบ้างนะคะหมายถึงสิ่งที่แสดงถึงความเจริญงอกงามของมนุษย์เป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตที่สืบมารุ่นสู่รุ่นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่เราจะเรียนรู้มีอะไรบ้างนะคะในหัวข้อแรกเลยคือคติธรรมนะคะหัวข้อที่สองคือวัตถุธรรมหัวข้อที่3คือเนติธรรมและหัวข้อสุดท้ายคือสหธรรมวันนี้เราจะเรียนทั้งหมด4หัวข้อในวันนี้นะคะว่า4หัวข้อนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรกันบ้างนะคะเราจะมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกหัวข้อแรกที่จะเรียนรู้กันก็คือคติธรรมนั่นเองนะคะคติธรรมจะเป็นข้อคิดสอนใจซึ่งได้มาจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคติธรรมไม่จำเป็นต้องมาจากพระพุทธศาสนามาจากศาสนาอื่นก็ได้มาจากประสบการณ์ของคนก็ได้หนึ่งเลยก็คือความมีเมตตากรุณานั่นเองเราสามารถเราเป็นเด็กเรามีความเมตตากรุณาได้ไหมลูกเมตตากรุณาต่อใครได้บ้างต่อเพื่อนเราได้ไหมการความมีเมตตากรุณานะคะเช่นเรามีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะคะหรือมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้หรือมีความเมตตาต่อสัตว์ได้ไหมลูกได้เช่นเดียวกันในที่นี้นะคะนอกจากมีความเมตตากรุณาแล้วยังมีความกตัญญูกตเวทีเราสามารถกตัญญูกตเวทีต่อใครได้บ้างลูกคุณพ่อคุณแม่หรือบุคคลที่เลี้ยงดูเรามาเรากตัญญูแสดงอะไรได้บ้างลูกแสดงอะไรได้บ้างในความกตัญญูฮะแสดงอะไรได้บ้างที่เราจะแสดงให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นทำอะไรได้บ้างกลุ่มที่1ได้ยินเสียงตอบมาว่าตั้งใจเรียนได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันนอกจากการตั้งใจเรียนล่ะคะทำอะไรได้บ้างลูกทำงานบ้านช่วยเหลือแบ่งเบาภาระพ่อแม่อย่างเช่นกลับไปตอนเย็นช่วยคุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านมีไหมเอ่ยใครกวาดบ้านบ้างไหนดูซิยกมือเยอะแยะเอามือลงนะคะใครช่วยคุณพ่อคุณแม่กรอกน้ำใส่ตู้เย็นมีไหมเอ่ยมีนั่นเองนะคะเอามือลงนั่นเองนะคะนี่คือการแสดงความกตัญญูอย่างหนึ่งที่เราสามารถทำได้นั่นเองนะคะนอกจาก2หัวข้อนี้แล้วหัวข้อที่3นะคะความซื่อสัตย์สุจริตเราต้องมีไหมลูก
1: ม
0: ีนั่นเองนะคะสามารถใช้ได้ไหมลูกความซื่อสัตย์สุจริตใช้ได้ใช้ได้ตอนไหนบ้างลูกความซื่อสัตย์สุจริตใช้ได้ตอนไหนลูกเพื่อนบอกว่าใช้ได้ตอนที่เราเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ป่วยใช่ไหมคะหรือเวลาเราสอบเราต้องมีความซื่อสัตย์ไหมลูกมีความซื่อสัตย์เช่นเดียวกันใช่ไหมเอ่ยเราก็จะไม่ไปลอกข้อสอบของเพื่อนๆนั่นเองนะคะต ่อมามีความขยันหมั่นเพียรตอนนี้เราขยันหมั่นเพียรหรือยังลูกขยันแล้วมาโรงเรียนทุกวันไหมคะทุกวันส่งงานทุกคาบไหมคะทุกคาบนั่นเองนะคะถือว่าเด็กๆในห้องนี้นะคะมีความขยันหมั่นเพียรในตัวเองนั่นเองนะคะถ้าเราไม่ขยันหมั่นเพียรจะเป็นอย่างไรลูกมีงานที่คังค้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองในที่นี้นะคะเรารู้แล้วว่าคติธรรมเนี่ยเราต้องทำอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะนอกนี้แล้วนะคะวัฒนธรรมด้านคติธรรมส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมคือช่วยสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจนำไปสู่การปฏิบัติตนที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามนั่นเองเป็นการฝึกเลยอาจจะเป็นการฝึกเริ่มต้นจากตัวเราก็ได้เช่นความซื่อสัตย์สุจริตความขยันหมั่นเพียรใช่ไหมคะความมีเมตตากรุณานั่นเองในที่นี้นะคะสามารถฝึกได้ตั้งแต่ตัวเราเลยนะคะสังคมของเราก็จะได้ไม่เดือดร้อนด้วยนะคะทุกอย่างจะเริ่มขึ้นที่ตัวเราเองก่อนนะคะนอกจากหัวข้อแรกแล้วคติธรรมหัวข้อที่2คือวัตถุธรรมนะคะวัตถุธรรมจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะคะวัตถุธรรมก็คือวัฒนธรรมที่สามารถมองเห็นได้นะคะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเช่นคุณน้ำยกตัวอย่างในต้นชั่วโมงคุณน้ำได้ถามว่าเด็กๆเดินทางมาโรงเรียนอย่างไรอ่ะมีทั้งเดินทางมาโดยใช้รถยนต์รถจักรยานยนต์แล้วก็รถประจำทางนั่นเองในที่นี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักเรียนเนี่ยใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วถูกไหมคะอ่ะนอกจากนี้แล้วยังมีบ้านเรือนอ่ะเราอาศัยใช่ไหมลูกที่อยู่อาศัยของเราก็คือบ้านเรือนนั่นเองต่อมาคือยานพาหนะยานพาหนะไม่ใช่มีแค่3อย่างที่เรายกตัวอย่างใช่ไหมคะมีเครื่องบินใช่ไหมคะมีรถไฟฟ้าต่างๆใช่ไหมลูกในการเดินทางนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่เราใช้การอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงเครื่องแต่งกายของเราอย่างเช่นในวันนี้เราแต่งกายด้วยชุดอะไรคะนะเราแต่งกายด้วยชุดนักเรียนการแต่งกายของเราก็จะต้องเรียบร้อยใช่ไหมคะผู้หญิงมีเสื้อมีอะไรอีกลูกที่คอของเรามีเน็กไทใช่ไหมคะมีอะไรอีกลูกที่เน็กไทมีเข็มใช่ไหมคะมีเข็มประจำของโรงเรียนใช่ไหมคะใส่กระโปรงถุงเท้าตรวจสอบดูซิเราใส่ถุงเท้าผิดข้างมาหรือเปล่าใช่ไหมคะเราก็ต้องแต่งกายให้ถูกต้องนั่นเองอย่างเช่นรูปภาพเห็นไหมคะอันนี้เป็นเครื่องแบบใช่ไหมคะชุดนักเรียนของโรงเรียนของเรานั่นเองนะคะเมื่อนักเรียนแต่งชุดนักเรียนก็ต้องแต่งให้เรียบร้อยนะคะเมื่อนักเรียนแต่งชุดพละก็ต้องแต่งให้เรียบร้อยการแต่งกายนะคะนักเรียนก็จะต้องแต่งให้ถูกต้องหรือว่าเหมาะสมตามกาลเทศะนั่นเองอย่างเช่นไปวัดนักเรียนใส่กางเกงขาสั้นได้ไหมลูกไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องใส่กางเกงยาวนั่นเองถ้าใส่กระโปรงก็ต้องยาวคุมอะไรลูกคุมเข่านั่นเองในที่นี้นะคะการแต่งกายของเรานะคะวัตถุธรรมนะคะเป็นสิ่งที่เกิดจากภูมิปัญญานะคะของบรรพบุรุษนะคะที่สืบต่อกันมานั่นเองเช่นการสร้างบ้านเรือนนะคะก็เป็นการสืบต่อกันมานะคะในแต่ละภูมิภาคนะคะก็จะมีการสร้างบ้านเรือนที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศแต่ในปัจจุบันนะคะก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วนะคะอาจจะไม่ใช่บ้านเรือนไทยในที่นี้นะคะเช่นนะคะที่คุณน้ำยกตัวอย่างการสร้างบ้านเรือนไทยนี่คือภูมิปัญญาอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เครื่องจักสานต่างๆนะคะในที่นี้ที่เราเรียนการเครื่องจักสานการทอผ้าต่างๆที่เป็นภูมิปัญญาสืบต่อกันมานะคะนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีต่างๆที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเช่นโทรศัพท์มือถือถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ไหมถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาไหมคะเป็นเช่นเดียวในการสื่อสารใช่ไหมลูกคอมพิวเตอร์ ใครเด็กๆได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะวิทยาการคำนวณอันนี้คือเทคโนโลยีที่เข้ามานะคะช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆนั่นเองนะคะแม้กระทั่งนะคะรถไฟฟ้านะคะก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นเดียวกันในการเดินทางนั่นเองในที่นี้นะคะนอกจากวัตถุธรรมแล้วนะคะหัวข้อที่3ก็คือเนติธรรมนะคะเนติธรรมจะเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะเนติธรรมก็คือวัฒนธรรมทางกฎหมายเพื่อบังคับและควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมให้อยู่ในระเบียบไม่ทำผิดกฎหมายนั่นเองนะคะเมื่อเราอยู่ในสังคมนะคะในสังคมของเรามีกฎหมายไหมคะเด็ก
1: ม
0: ีนั่นเองนะคะเราจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วยในที่นี้นะคะเรามาดูกันว่าถ้าสมมติว่ามีผู้ฝ่าฝืนนะคะจะได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดถ้าสมาชิกทุกคนในสังคมปฏิบัติตามกฎหมายนะคะสังคมของเราก็จะสงบสุขไม่เกิดความวุ่นวายแต่ถ้าในสังคมของเราไม่ปฏิบัติตามกฎสังคมของเราจะเป็นยังไงคะเด็กๆเกิดความวุ่นวายหรืออาจจะเกิดอันตรายก็ได้ในที่นี้นะคะวัฒนธรรมด้านเนติธรรมนะคะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในสังคมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหนึ่งเลยทำไมต้องมีกฎหมายนะคะได้บอกไว้ว่าจะต้องมีการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลให้อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงามและไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นๆนะคะจึงมีกฎหมายมาในที่นี้นะคะ2คุ้มครองและรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหากไม่มีกฎหมายควบคุมจะทำให้ขาดความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตค่ะดังนั้นแล้วนักเรียนจะเห็นได้ว่าเวลาเทศกาลอย่างเช่นเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่นะคะประชาชนจะเดินทางกับภูมิลำเนาใช่ไหมลูกเมื่อกลับภูมิลำเนาบ้านของเราจะเดียวดายใช่ไหมลูกไม่มีคนอยู่เลยเมื่อไม่มีคนอยู่เราสามารถนะคะแจ้งใครในบ้างลูกให้มาดูแลบ้านของเราตรวจตาเราคุณตำรวจใช่ไหมคะสามารถแจ้งได้นะคะว่าเราเนี่ยจะไม่อยู่กี่วันนะคะขอความช่วยเหลือหน่อยนะคะขอความอนุเคราะห์หน่อยนะคะช่วยสอดส่องดูแลบ้านเรือนของเราหน่อยได้ไหมลูกได้เช่นเดียวกันหรือนะคะเด็กๆเห็นบุคคลที่กระทำความผิดเช่นเด็กๆเห็นบุคคลที่ไปทำความผิดเช่นขโมยของผู้อื่นสามารถแจ้งใครได้ลูกแจ้งตำรวจได้นะคะเด็กๆอาจจะยังไม่มีความสามารถที่เข้าไปช่วยเพราะว่าอาจจะถูกทำร้ายร่างกายได้ในที่นี้เราก็อาจจะแจ้งบุคคลที่ใกล้เคียงนะคะที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราได้นะคะต่อมาข้อที่3สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมนั่นเองนะคะกฎหมายเนี่ยคือการสร้างความเป็นระเบียบเช่นนะคะตอนเช้านักเรียนข้ามถนนมานักเรียนข้ามตรงไหนบริเวณไหนลูก
1: ทางม
0: ้
1: าลาย
0: ทางม้าลายเวลาเราข้ามถนนต้องยกมืออะไรลูก
1: ยก
0: มือด้านซ้ายหรือด้านขวาคะยกมือด้านขวาในการข้ามถนนใช่ไหมคะที่เราฝึกกันมาเพื่อใช่ไหมคะป้องกันอันตรายรถก็จะได้หยุดนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าตรงนี้คือทางม้าลายที่เด็กๆจะต้องข้ามถนนนั่นเองนะคะหรือเวลาเราเข้าแถวนะคะเราจะเข้าแถว เพื่อที่จะรับอาหารใช่ไหมคะถ้าเราไม่เข้าแถวนักเรียนจะมีความรู้สึกว่ายังไงลูกวุ่นวายไหมวุ่นวายแน่ๆเลยใช่ไหมคะเมื่อเราต่อแถวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแถวของเราเนี่ยเรียบร้อยนั่นเองในที่นี้นะคะหรือเราไปที่ไหนก็แล้วแต่เราซื้อของเราซื้อของรอที่จะจ่ายเงินใช่ไหมลูกเวลาเราไปที่ห้างสรรพสินค้าเราก็จะต้องต่อคิวเหมือนกันเช่นเดียวกันเลยหรือขึ้นรถโดยสารก็ต้องต่อคิวใช่ไหมคะถ้าแซงคิวกันจะเกิดอะไรขึ้นวุ่นวายแน่ๆเลยอาจจะเกิดการมีปากเสียงกันในที่นี้ใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเราก็ต้องมองซ้ายมองขวาด้วยว่าใครมาก่อนใครมาหลังในที่นี้นะคะ ต่อมาข้อที่4แล้วสหธรรมนะคะสหธรรมคืออะไร

0: ไทยเขาบอกว่าศาสนาธรรมคือวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมนั่นเองนะคะเช่นมารยาทไทยขนบธรรมเนียมประเพณีมารยาทไทยไม่ใช่แค่การไหว้อย่างเดียวอย่างเช่นมารยาทไทยนะคะหรือนะคะมารยาทอื่นๆที่อยู่ร่วมกันในสังคมเช่นอยู่ภายในห้องเรียนด้วยกันเพื่อนอีกหนึ่งกลุ่มนั่งทำการบ้านอยู่แต่กลุ่มเราเสียงดังเอ๊ะมีมารยาทไหมลูกไม่นั่นเองนะคะเราก็ต้องมีความเกรงใจเพื่อนด้วยเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ร่วมห้องเดียวกันแล้วนั่นเองนะคะหรือมารยาทในการรับประทานอาหารนะคะมารยาทในการต่อคิวต่างๆในที่นี้เมื่อเราอยู่ในสังคมเกิดขึ้นแล้วนะคะรวมถึงประเพณีไทยต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยเมื่อเราอยู่เป็นสังคมเกิดขึ้นใช่ไหมคะจึงเกิดประเพณีวัฒนธรรมเกิดขึ้นนะคะมีประเพณีอะไรบ้างไหนลองยกตัวอย่างให้คุณครูหน่อยเด็กๆเคยพบเจอประเพณีอะไรบ้างลูกประเพณีชิงเป๋ศาสตร์เดือน10ใช่ไหมคะประเพณีอะไรอีกลูกลอยกระทงประเพณีอะไรอีกสงกรานต์ในที่นี้ที่เราเห็นหลักๆนั่นเองนะคะที่เรายกตัวอย่างกันเกิดขึ้นนั่นเองเนี่ยแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในสังคมของเรานะคะวัฒนธรรมด้านศาสนธรรมมีผลอย่างไรบ้างต่อการดำเนินชีวิตเรามาดูกันนะคะหนึ่งเลยก็คือหล่อหลอมบุคลิกภาพที่ดีให้แก่สมาชิกของสังคม2เลยก็คือสร้างความสามัคคีก่อให้เกิดความผูกพันสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่สังคมนั่นเองเพราะว่าศาสนาธรรมเนี่ยคือการทำกิจกรรมร่วมกันภายในสังคมถ้าเราไม่มีความสามัคคีงานบางสิ่งบางอย่างจะประสบความสำเร็จไหมคะไม่นั่นเองในที่นี้นะคะสร้างความสามัคคีให้เราเกิดขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันนะคะเราเรียนทั้งหมดกี่หัวข้อลูก
1: 4
0: หัวข้อหัวข้อที่1คืออะไรคะคติธรรมคติธรรมเกี่ยวกับอะไรลูกเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรลูกคติธรรมเกี่ยวกับอะไรลูกความมีเมตตาใช่ไหมคะต่างๆความมีเมตตาการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่างๆนะคะวัตถุธรรมเกี่ยวกับอะไรลูกวัตถุธรรมอะไรข้อที่2
2: วัฒนธรรมที่สามารถเห็นได
0: ้จับต้องได้มองเห็นได้นะคะเพิ่มความสะดวกสบายในที่นี้นะคะเช่นบ้านเรือนยานพาหนะการแต่งกายนะคะเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะคะหัวข้อที่3ล่ะคะเนติธรรมเนติธรรมเกี่ยวข้องกับอะไรลูก
2: วัฒนธรรมการกฎหม
0: ายเนติธรรมเนี่ยเกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบต่างๆของสังคมนะคะหรือกฎระเบียบเราอยู่ในโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนเรามีกฎระเบียบไหมคะมีเช่นเดียวกันมาโรงเรียนก่อนกี่โมงเข้าแถวกี่โมงรับประทานอาหารกี่โมงใช่ไหมคะแล้วโรงเรียนเลิกเนี่ยกี่โมงนั่นเองก็มีกฎระเบียบเช่นเดียวกันนะคะข้อสุดท้ายเลยหัวข้อที่4คืออะไรลูก
1: ส
0: หธรรมสหธรรมจะเกี่ยวกับ
2: การติ
0: ดต่อภายในสังคมมารยาทนะคะขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆในที่นี้นะคะเราได้เรียนรู้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำนะคะโดยให้นักเรียนนำอักษรหน้าคำที่กำหนดมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองนะคะคุณครูน้ำมีข้อความที่เราเรียนเลยนะคะเราเรียนกี่หัวข้อลูก
1: 4
0: หัวข้อครูน้ำก็มีข้อความมาให้4หัวข้อ4หัวข้อด้านหน้าจะเป็นตัวอักษรกอไก่คือ
1: คติ
0: ธรรมขอไข่คือวัตถุธรรมข้อควายคือ
1: เ
0: นติธรรมงองูคือสหธรรมนะคะเราจะนำอักษรด้านหน้าตรงนี้นะคะไปใส่หน้าข้อความนะคะทั้งกี่ข้อลูกกี่ข้อ7ข้อในวันนี้นะคะให้ถูกต้องหลังจากที่เราเรียนรู้กันแล้วนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้กิจกรรมเดียวกันกับนักเรียนภายในห้องเรียนได้นะคะนักเรียนภายในห้องเรียนในวันนี้นะคะเราจะได้ทำกิจกรรมนี้เป็นรายบุคคลนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำกิจกรรมแล้วนะคะทั้ง7ข้อเลยเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันนะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบคำตอบด้วยปากกาแดงได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถตรวจสอบไปพร้อมๆกับนักเรียนภายในห้องเรียนได้นะคะเด็กๆมาดูแนวคำตอบในวันนี้ทั้ง7ข้อกันอ่ะในข้อแรกนะคะการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ตอบอักษรอะไรลูกขอไข่ขอไข่คืออะไรลูกขอไข่คืออะไรลูกวัตถุธรรมนะคะข้อที่2ขับรถไปทำงานคือขอไข่นะคะวัตถุธรรมข้อที่3ข้ามถนนทางม้าลายคอควายเป็นเนติธรรมนั่นเองอยู่ในกฎระเบียบนะคะข้อที่4ดูแลแม่ยามเจ็บป่วยข้ออะไรลูก
1: ก
0: อไก่นั่นเองนะคะก็คือคติธรรมนะคะความกตัญญูกตเวทีข้อที่5ทำงานกลุ่มกับเพื่อนก็คืององูนะคะสหธรรมข้อที่6กตัญญูต่อผู้มีพระคุณนะคะก็ตอบกอไก่นะคะและสุดท้ายนะคะไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเมื่อถูกทำร้ายนะคะตอบข้อควายก็คือเนติธรรมนั่นเองใครถูกครบทั้งหมด7ข้อบ้างยกมือขึ้นเยอะแยะมากมายเลยปรบมือให้กับเพื่อนๆและตัวเองค่ะคนอื่นๆไม่เป็นไรนะคะถือว่าเราได้เรียนรู้แล้วในคำตอบและเราก็แก้ไขนั่นเองนะคะอ่ะเมื่อเด็กๆได้ทำกิจกรรมแล้วนะคะต่อมาในขั้นปฏิบัตินั่นเองนะคะให้นักเรียนสังเกตภาพและตอบคำถามนะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนสังเกตภาพและตอบคำถามคำชี้แจงครูปลายทางให้นักเรียนสังเกตภาพและตอบคำถาม2ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะมาดูหน้าตากิจกรรมการอ่ะเด็กๆเปิดกิจกรรมใบงานที่1เลยของหน่วยที่3นะคะใบงานที่1ของหน่วยที่3เจอไม่เอ่ยเจอมั้ยคะ
1: เจ
0: อแล้วนั่นเองนะคะเจอมีทั้งหมดกี่หน้าลูก
1: 2
0: มีทั้งหมด2หน้าเราให้สังเกตภาพใช่มั้ยคะจะมีภาพให้สังเกตกี่ภาพลูกกี่ภาพคะ4ภาพอ่ะในภาพแรกคือภาพอะไรลูก
1: บ
0: ้านเรือนภาพที่2คือการทำบุญตักบาตรภาพที่3และ4ภาพที่3คืออะไรลูกกำลังข้ามถนนทางม้าลายและภาพที่4คืออะไรลูกประเพณีลอยกระทงนะคะก็เด็กๆจะต้องตอบคำถามนะคะว่าการปฏิบัติจากภาพเนี่ยเป็นวัฒนธรรมประเภทอะไรที่เราเรียนทั้งหมดเลย4ประเภทใช่ไหมคะข้อที่2ก็คือการปฏิบัติในภาพส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของสังคมอย่างไรกันบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำใบงานที่1แล้วนะคะเรามาดูแนวคำตอบในวันนี้กันนะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบคำตอบหรือเพิ่มเติมแนวคำตอบได้เลยนะคะในข้อที่1นะคะนักเรียนตอบถูกไหมเห็นไหมเป็นวัฒนธรรมประเภทวัตถุธรรมนั่นเองนะคะส่งผลอย่างไรนะคะบ้านเรือเรามีบ้านเรามีที่อยู่อาศัยเนี่ยเกิดความสะดวกสบายในที่นี้นะคะต่อมาคำที่2นะคะจัดอยู่ในวัฒนธรรมประเภทคติธรรมนะคะก็คือการพัฒนาจิตใจให้ดีงามนะคะการทำบุญตักบาตรก็จะทำให้จิตใจเนี่ยสงบสุขนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่3นะคะเป็นวัฒนธรรมประเภทเนติธรรมนั่นเองนะคะที่เกี่ยวกับการมีระเบียบเรียบร้อยภายในสังคมข้ามถนนบริเวณทางม้าลายต่อแถวนะคะซื้ออาหารหรือเข้าคิวจ่ายเงินต่างๆนั่นเองค่ะและสุดท้ายเลยนะคะวัฒนธรรมประเภทศาสตร์ธรรมเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีนั่นเองในที่นี้นักเรียนสามารถตรวจสอบคำตอบทั้ง4ข้อได้เลยหรือจะเพิ่มเติมได้นะคะในที่นี้เมื่อเรานะคะตรวจสอบคำตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะตามหัวข้อที่เราเรียนกันเลยนะคะหัวข้อแรกก็คือคติธรรมนะคะก็คือวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักการดำเนินชีวิตซึ่งได้มาจากหลักธรรมทางศาสนาเช่นความกตัญญูกตเวทีความเมตตากรุณาซื่อสัตย์สุจริตนะคะ2วัตถุธรรมนะคะก็คือวัฒนธรรมที่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้สามารถนะคะนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้เช่นบ้านเรือนยานพาหนะเครื่องมือเครื่องใช้นะคะรวมไปถึงการแต่งกายของเราด้วยนะคะที่สามารถมองเห็นจับต้องได้ต่อมานะคะหัวข้อที่3ที่เราเรียนไปก็คือเนติธรรมคือวัฒนธรรมทางกฎหมายเพื่อบังคับและควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมให้อยู่ในระเบียบแบบแผนไม่ให้ทำผิดกฎหมายเช่นการเคารพกฎจราจรการปฏิบัติตามกฎของระเบียบข้อบังคับต่างๆและสุดท้ายนะคะสหธรรมคือวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกันและการอยู่ร่วมกันเช่นขนบธรรมเนียมประเพณีมารยาทไทยนั่นเองนะคะทั้ง4หัวข้อนี้ที่เราเรียนรู้กันไปนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะและสิ่งที่จะต้องเรียนในครั้งต่อไปนะคะเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าถ้าบางสิ่งบางอย่างแตกต่างกันนะคะคนในสังคมจะอยู่ร่วมกันได้หรือไม่นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมใบงานที่2เรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ค่ะ

0: 7มหัศจรรย์ตั้งใจเดินทางตรงไปยังทิศตะวันตกโดยมีจุดหมายยังฐานบินสู่ดวงจันทร์พวกเขาสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นมาตลอดทางและเร่งเดินทางไปให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงโดยไม่ได้ระวังภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตนเอง
1: เดินทางตั้งไกลขอพักสักหน่อยเถอะนั่นสิเหนื่อยจะตายพักก่อนนะ
2: นี่พวกเราดูนั่นสิที่หน้าผานั่นน่ะ
1: ไหนอะไรอะไรเหรอ
3: สงสัยจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นแน่ๆ
4: พวกเราอย่าเพิ่งตื่นเต้นไป

0: ยดูพวกเขาหงุดหงิดอารมณ์ไม่ค่อยดีเลย
1: ฉันจะลองถามดูว่าจะให้เราช่วยอะไรไหมพวกเธอทำอะไรกันอยู่หรอดูท่าทางไม่มีความสุขเลย
2: พวกเรา

0: เป็นฝูงหมาป่ากำลังออกล่าเหยื่อแต่บังเอิญลูกของเราตัวหนึ่งพลัดตกลงไปในเหวไม่รู้เป็นยังไงบ้างพวกเราก็เลยกลุ้มใจไม่รู้จะลงไปช่วยได้ยังไงนะสิน
1: ึกออกแล้วไม่เป็นไรพวกเราจะช่วยเองหัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี
5: ่ถูกต้องแล้ว7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นนกกระสาปากยาวลงไปช่วยลูกหมาป่ากันเลยเจอแล้วจะลงไปช่วยแล้วนะ

0: ขอบใจพวกเธอมากถ้าไม่ได้พวกเธอเจ้านี่คงต้องตายอยู่ที่ก้นเหวแน
1: ่พวกเราอ่ะดีใจที่ช่วยเขาขึ้นมาได้แต่ดูท่าทางจะได้รับบาดเจ็บ
0: ไม่เป็นไรพวกเราจะพาเขากลับไปดูแลที่ถ้ำอีกไม่นานก็จะหายดีหายไวๆนะเจ้าตัวเล็ก
2: ลาก่อน
1: เมื่อเวลากลางคืนมาถึงฝูงหมาป่าพากันหอนอย่างมีความสุขท่ามกลางจันทร์ครึ่งดวงทำให้เจ็ดมหัศจรรย์มีความหวังมากขึ้น
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 น

สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้

กับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนุนนันท์เอาละค่ะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางไหนลองตอบคุณครูแพรดูสิคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย

0: เก่งมากๆเลยค่ะทั้งนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยนะคะวันนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติหรือผู้ปกครองนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนบทเรียนกันก่อนนะคะในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรมาลูกเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรมาคะการเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนจดหมายแต่เรายังไม่ได้ลงรายละเอียดถูกไหมเราแค่ทำความรู้จักรูปแบบของจดหมายแต่วันนี้นะคะทั้งเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางนะคะจะได้พัฒนานะคะทักษะนะคะของนักเรียนโดยการฝึกเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องลงในชุดกิจกรรมเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะไหนใครตอบคุณครูได้บ้างว่าเอ๊ะทำไมเราจึงจะต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนจดหมายลูก
1: เป็นการฝึกการใช้ภาษาและการเรียบเรียงการลำดับขั้นตอนที่เป็นขั้นตอนและประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะ
0: ถือว่าเป็นการฝึกการใช้ภาษาใช่ไหมคะเก่งมากลูกเป็นการฝึกการใช้ภาษาแล้วมีการเรียงตามลำดับขั้นตอนเพราะว่าอะไรเพราะการเขียนจดหมายมีรูปแบบของมันอยู่แล้วใช่ไหมลูกดังนั้นเราจะเขียนสเปะสปะไม่ได้หนูจะตอบว่าอะไรคะ
2: สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและส่งจดหมายภายในประเทศหรือนอกประเทศก็ได้ค่ะ
0: สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะที่เราเนี่ยจะส่งภายในประเทศหรือนอกประเทศก็ได้อย่างที่บอกการเขียนจดหมายนะคะเวลาเราส่งของส่งอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นต่างประเทศนะคะถ้าเราโทรคุยสมมุติว่าคุณตาอยู่ไหนดีนะอยู่สวิตเซอร์แลนด์คุณตาอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเด็กๆจะโทรไปหาคุณตาเด็กๆคิดว่าค่าใช้จ่าย

ในการโทรแต่ละครั้งมากกว่าการเขียนจดหมายแล้วส่งไปหาคุณตาไหมลูกมากกว่าไหมลูกเด็กๆปลายทางคิดว่ามากกว่าไหมคะก็ย่อมมากกว่านะคะเนื่องจากว่าการโทรทางไกลเนี่ยมันจะมีการคิดค่าบริการซึ่งค่าเงินของแต่ละประเทศต่างกันไหมลูกต่างกันดังนั้นการที่เราโทรเนี่ยเราก็อาจจะเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าการส่งจดหมายนั่นเองเอาละค่ะต่อไปคุณครูก็มีคำตอบนะคะมาตอบนักเรียนนะคะว่าทำไมเราจึงจะต้องเรียนการเขียนจดหมายเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนในชีวิตประจำวันเลยเด็กๆคะการที่เราเขียนจดหมายนั้นองค์ประกอบก็คือมีจดหมายส่วนที่สองคืออะไรลูกการที่เราจะส่งจดหมายได้เราจะต้องมีซองจดหมายถูกไหมเวลาเด็กๆจะส่งของให้คนใดคนหนึ่งหนูก็จะต้องทำไมคะเขียนจ่าหน้าซองให้ถูกต้องมิฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นลูกถ้าหนูเขียนจ่าหน้าซองนะคะไปยังผู้ส่งเนี่ยไม่ถูกต้องหนูคิดว่าพัสดุหรือจดหมายนั้นจะถึงมือผู้รับไหมไม่ถึงนะคะหรืออาจจะโดนตีกลับมาคำว่าตีกลับมาหมายถึงว่าส่งกลับมายังที่ที่เราอยู่นั่นเองการดังนั้นการเขียนจดหมายมันจะเกี่ยวข้องกับนักเรียนมันจะวนเวียนอยู่เนี่ยลูกในชีวิตประจำวันนะคะการเขียนจดหมายไม่ใช่ว่าเราจะต้องเขียนบอกเรื่องราวรายละเอียดให้ญาติผู้ปกครองฟังเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่คุณครูอยากให้เด็กๆได้เรียนรู้ก็คือ1จะเป็นรูปแบบของการเขียนจดหมายเด็กๆจะต้องเขียนได้อย่างถูกต้อง2เวลาเราไปส่งของหรือมีคนส่งของมานักเรียนลองสำรวจดูว่าการจ่าหน้าซองในกล่องไปรษณีย์หรือซองจดหมายนั้นเขาเขียนรายละเอียดว่าอย่างไรและถ้ามีรายละเอียดขาดตกไปบางส่วนเด็กๆคิดว่าจดหมายนั้นจะเป็นอย่างไรจะส่งถึงมือผู้กลับไหมลูกจะส่งถึงมือผู้ที่ได้รับไหมลูกไม่อย่างเช่นเด็กๆ เขียนกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วแต่เด็กๆลืมใส่รหัสไปรษณีย์เด็กๆคิดว่าจดหมายนั้นอาจจะส่งถึงคนรับไหมลูกไม่ถึงนะคะดังนั้นการเขียนจดหมายก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เรายังใช้ในชีวิตประจำวันและที่สำคัญเลยที่คุณครูบอกนะคะการเขียนจดหมายเหมือนกับการกรอกแบบรายการเลยลูกเราจะต้องเขียนด้วยภาษาที่อ่านง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราเขียนด้วยลายมือที่หวัดหรือลายมือติดกันจะทำให้อะไรคะบุรุษไปรษณีย์หรือผู้ที่แยกเอกสารหรือว่าผู้ที่ส่งพัสดุเป็นอย่างไรลูกส่งได้ถูกต้องไหมส่งได้ไม่ถูกต้องและนี่นะคะคือความสำคัญของการเขียนจดหมายนั่นเองค่ะเอาละค่ะเราทบทวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะลูกเดี๋ยวเรานะคะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกหลักการเขียนจดหมายได้ซึ่งเด็กๆก็สามารถที่จะจดจำรูปแบบของจดหมายได้แล้วใช่ไหมคะต่อไปเรามาดูนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาฝึกทักษะนะคะเกี่ยวกับการเขียนจดหมายซึ่ง

0: ด็กๆป.5นี้เราจะเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ผู้ปกครองหรือญาติผู้ใหญ่ได้นะคะต่อไปข้อที่3ค่ะมีมารยาทในการเขียนและเห็นความสำคัญในการเขียนจดหมายการที่เราเขียนจดหมายไปแล้วมีรอยลบเยอะๆหรือรอยขีดฆ่ามีรอยยับเด็กๆคิดว่าถ้าผู้ที่ได้รับนั้นเห็นจดหมายที่นักเรียนส่งไปเด็กๆคิดว่าผู้รับจะรู้สึกอย่างไรลูกถ้าสมมุติว่าหนูได้รับจดหมายที่ขาดที่มีรอยลบเยอะๆที่มีรอยขีดฆ่าหรือที่มีรอยยับถ้าเป็นเด็กๆเด็กๆจะรู้สึกอย่างไรลูกไม่อยากอ่านและที่สำคัญคืออะไรมันแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อผู้ที่เราเขียนถึงด้วยไหมใช่ไปทำให้เรานะคะแสดงให้เห็นถึงว่าเราไม่ให้ความสำคัญแก่บุคคลที่เราเขียนด้วยโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองญาติผู้ใหญ่ล้วนเป็นบุคคลที่มีอายุทำไมคะเยอะกว่าเราแล้วก็สูงวัยกว่าดังนั้นเวลาเราเขียนเราเป็นเด็กเราก็จะต้องรู้จักใช้คำนะคะรวมถึงระมัดระวังเกี่ยวกับการเขียนให้ได้มากที่สุดนะลูกนะอ่ะคราวนี้เรามาทบทวนนะคะเกี่ยวกับการเขียนจดหมายนะลูกซึ่งการเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาตินั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูนะคะจดหมายนะคะการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองนะคะจะเป็นการเขียนจดหมายส่วนตัวบทเรียนที่แล้วคุณครูได้บอกไว้ไหมนะว่าการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่นะคะเป็นการเขียนจดหมายแบบส่วนตัวใช่ไหมลูกเพื่อติดต่อส่งข่าวคราวนะคะบอกเล่าเรื่องราวถามทุกสุขและเรื่องอื่นๆอ่ะนี่ก็จะเป็นความหมายนะคะการเขียนจดหมายนะลูกนะอะต่อไปลูกเรามาดูการเขียนจดหมายค่ะถึงญาติผู้ใหญ่พ่อแม่นะคะหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยเราควรที่จะใช้ถ้อยคำที่เป็นอย่างไรลูกสุภาพเพราะว่าท่านมีอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าเรามากกว่าและเป็นผู้ที่อาวุโสกว่านะคะรวมเป็นถึงผู้ที่มีพระคุณต่อเราด้วยนะคะดังนั้นเราควรที่จะใช้คำที่เป็นถ้อยคำที่สุภาพเพื่อแสดงถึงความเคารพนะคะและที่สำคัญเลยจะต้องเขียนอะไรคะให้ถูกต้องตามรูปแบบของจดหมายนั่นเองต่อไปนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะรูปแบบของจดหมายเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางจำได้ไหมเอ่ยว่ารูปแบบของจดหมายนั้นเป็นอย่างไรไหนใครจำได้บ้างยกมือโอ้โหจำได้1คน2คน3คนนะคะเด็กๆปลายทางล่ะคะจำได้กี่คนเอ่ยไหนลองยกมือให้ครูแพรดูสิคะโหเด็กๆปลายทางนะคะยกมือเยอะเลยนะคะเด็กๆต้นทางล่ะคะสู้เพื่อนๆปลายทางได้หรือเปล่าอ่ะใครจำได้บ้างใครจำได้บ้างโอ้จำได้เยอะเลยนะคะเอามือลงค่ะลูกอ่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาทบทวนนะคะเพื่อที่จะดูซิว่าการจดจำของนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนั้นถูกต้องหรือเปล่าเรามาดูรูปแบบของจดหมายกันเลยค่ะอย่างแรกเลยการเขียนจดหมาย1เราจะต้องเขียนอะไรลูก
1: ที
0: ่
1: อย
0: ู่
1: ของผ
0: ู้
1: เข
0: ีย
1: น
0: ที่อยู่ของผู้เขียนเด็กๆปลายทางคะแล้วข้อ2ล่ะคะเราจะ เขียนอะไรลงไปในจดหมายเอ่ย
1: วันเด
0: ือ
1: นป
0: ีเด็กๆต้นทางตอบว่าลูก
1: วันเด
0: ือ
1: นป
0: ีวันเดือนปีจะใช่หรือเปล่านะวันเดือนปีหรือวันที่นั่นเองนะคะวันเดือนปีเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆปลายทางตอบครูแพรหน่อยสิคะว่าหลังจากที่เราเขียนวันเดือนปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราเขียนอะไรต่อเอ่ยโอ้โหนักเรียนต้นทางนี้ไม่ยอมนักเรียนปลายทางเลยนะคะนั่นก็คือคำขึ้นต้นเก่งมากเลยค่ะต่อไปเมื่อมีคำขึ้นต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆต้นทางลูกไหนตอบคุณครูสิคะว่าหลังจากคำขึ้นต้นแล้วเราจะต้องเขียนอะไรต่อคะ
1: เนื้อความ
0: เก่งมากลูกต่อไปสองข้อสุดท้ายที่เราจะเขียนคำลงท้ายและ
1: ช
0: ื
1: ่อ
0: ผู้เขียนนั่นเองเด็กๆปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากเลยทั้งเด็กปลายทางและเด็กๆต้นทางนะคะที่สามารถจำรูปแบบของจดหมายได้เอาละค่ะมาถึงช่วงทดสอบความจำจำได้ไหมเอ่ยว่าการเขียนจดหมายเราจะใช้กระดาษแล้วเราจะเว้นด้านซ้ายเท่าไหร
1: ่1 นิ้ว
0: โอ้โหจริงมากเลย1นิ้วแล้วเราจะเว้นด้านขวาเท่าไหร่ลูก
1: 1 เซน
0: หรือ1เซนติเมตรใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะเรามาดูนะคะด้านซ้ายนะคะในการเขียนจดหมายเราจะเว้น1นิ้วนะคะส่วนด้านขวาเราจะเว้น1เซนนะคะคราวนี้เรามาดูเรามาดูนะลูกข้อแรกเลยที่เราจะเขียนในจดหมายนั่นก็คือที่อยู่ของอะไรของผู้เขียนเราจะเขียนตรงมุมขวาของกระดาษนะคะเราจะเขียนมุมขวาของกระดาษเราจะเขียนที่อยู่ของผู้เขียนนั่นก็คือถ้าสมมติว่าฟ้าใสเขียนฟ้าใสจะเขียนที่อยู่ของผู้เขียนหรือเขียนที่อยู่ของผู้รับลูก
2: ที่อย
0: ู่
2: ของผู้เขียน
0: ที่อยู่ของผู้เขียนนั่นก็คือที่อยู่ที่ฟ้าใสอยู่นั่นเองนะคะต่อไปหลังจากเขียนที่อยู่ของผู้เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูตรงเยื้องนะคะเยื้องที่อยู่ของผู้เขียนมาด้านหน้าเล็กน้อยหรืออยู่บริเวณนะคะตรงเส้นกึ่งกลางนะคะอยู่ตรงเส้นกึ่งกลางหน้ากระดาษเนี่ยเราจะเขียนอะไรลูก
1: ว
0: ัน ที่นะคะก็จะมีวันเดือนปีนะคะต่อไปเส้นกึ่งกลางแล้วนะต่อไปเราจะเขียนคำขึ้นต้นเรามาดูคำขึ้นต้นลูกคำขึ้นต้นนะคะเราจะห่างจากขอบกระดาษด้านซ้ายประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่ลูกเท่าไหร
1: ่
0: 1 นิ้วนะคะต่อไปคำขึ้นเด็กๆคำขึ้นต้นกับคำลงท้ายนั้นสำคัญนะคะเพราะว่าเด็กๆจะต้องระบุได้ว่าเราเขียนถึงใครดังนั้นคำขึ้นต้นและคำลงท้ายจะต้องสุภาพนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูข้อความหลังจากคำขึ้นต้นแล้วเราจะต้องเขียนข้อความแต่เด็กๆสังเกตไหมคะว่าคำขึ้นต้นกับข้อความมันอยู่ใกล้กันไหมมันอยู่ติดกันไหมมันอยู่ไม่ติดกันนะคะเรามาดูนะคะข้อความนะคะเราจะเริ่มเขียนนะคะโดยย่อหน้าเล็กน้อยเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนจะเขียนข้อความนะคะนักเรียนจะต้องย่อหน้า ถ้านักเรียนเขียนเรื่องเล่านะคะให้ญาติผู้ใหญ่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วเล่าไปแล้วเรื่องหนึ่งแล้วนักเรียนจะเล่าเรื่องใหม่ให้นักเรียนขึ้นต้นด้วยย่อหน้าใหม่พยายามเขียนจดหมายให้จบภายในฉบับเดียวนะลูกนะแต่ในเนื้อความในข้อความเนี่ยเราจะมีกี่ย่อหน้าก็ได้นะคะต่อไปลูกหลังจากเราเขียนข้อความเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะไรสำคัญหน้าที่คุณครูบอกคำอะไรลูกคำลงท้ายอ่ะมาดูคำลงท้ายนั้นจะต้องสัมพันธ์กับคำขึ้นต้นและที่สำคัญเลยคือคำลงท้ายจะต้องตรงกับวันที่สุดท้ายเลยใครเป็นคนเขียนเราก็จะต้องลงชื่อบุคคลนั้นนะคะสมมติว่าฟ้าใสเขียนฟ้าใสก็ต้องเขียนชื่อฟ้าใสนะคะอ่ะนี่เป็นรูปแบบของการเขียนจดหมายนะคะจะเป็นรูปแบบโดยเฉพาะนะคะเราไม่สามารถสลับที่ของจดหมายได้นะลูกอ่ะจำได้ยังเด็กๆปลายทางจำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมเอ่ยทบทวนอีกรอบหนึ่งอันดับแรกเวลาเราเขียนจดหมายเราจะเริ่มต้นโดยการเขียน
2: ที
0: ่
2: อย
0: ู่ของผู้เขียนโดยเขียนตรงมุม
2: ขวาม
0: ุมขวาของกระดาษถัดมาเราจะเขีย
2: น
0: เราจะเขียนวันที่ซึ่งจะอยู่ตรงเส้นกึ่งกลางหลังจากนั้นเราจะเขียนอะไรต่อคะ
2: คำข
0: ึ้นต้นซึ่งคำขึ้นต้นนั้นจะห่างจากขอบกระดาษด้านซ้ายประมาณ
2: 1
0: นิ้วข้อความถัดไปนะคะเราจะเริ่มเขียนก็คืออะไรลูกเราจะเริ่มเขียนอะไรต
2: ่อ
0: ข้อความโดยข้อความแรกเลยนะคะเวลาเราเขียนให้เด็กๆจำไว้เลยว่าให้นักเรียนย่อหน้าเมื่อไรก็ตามที่เราเล่าเรื่องจบอ่ะเราอาจจะพูดคุยกับคุณย่าคุณยายเรื่องสภาพภูมิอากาศเมื่อนักเรียนพูดคุยเรื่องสภาพภูมิอากาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนอยากจะบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนในโรงเรียนนักเรียนก็จะต้องขึ้นย่อหน้าใหม่ให้จำไว้เลยว่าในหนึ่งย่อหน้าก็คือหนึ่งเรื่องถ้านักเรียนจะเล่า2เรื่องนักเรียนก็จะต้องเขียนกี่ย่อหน้าลูก
2: 2
0: ย่อหน้านะคะต่อไปหลังจากที่เราเขียนข้อความเรียบร้อยแล้วเราจะต้องมาเขียนอะไรคำลงท้ายซึ่งคำลงท้ายจะต้องสัมพันธ์กับคำขึ้นต้นและคำลงท้ายจะต้องเขียนตรงกับวันที่สุดท้ายท้ายสุดเลยนั่นก็คือลงชื่อผู้เขียนนั่นเองอ่ะนี่เป็นการทบทวนนะลูกนะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูแท้ๆมันคืออะไรเอ่ย
2: จากหน้า
0: ซองอะไรคะซองจดหมายนะคะเวลาเราจะจ่าหน้าซองที่คุณครูบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าสมมุติว่านักเรียนจะส่งจดหมายหรือส่งพัสดุถ้าเด็กๆใส่เลขรหัสไปรษณีย์ไม่ครบเด็กๆคิดว่าสิ่งของนั้นจะถึงไหมลูกถึงมือผู้รับไหมไม่ถึงถ้านักเรียนเขียนที่อยู่ไม่ครบเด็กๆคิดว่าจดหมายเอ่ยสิ่งของเอ่ยจะส่งถึงมือผู้รับไหมลูกไม่ถึงนะคะอ่ะเรามาดูนะคะอันนี้แบบอย่างนะคะของซองจดหมายแต่ในซองจดหมายปัจจุบันนะคะบางครั้งเขาไม่ได้เขียนรูปแบบนี้มาให้แต่มันจะเป็นซองจดหมายเปล่าๆมาเลยเป็นซองจดหมายมาเลยดังนั้นเด็กๆจะต้องรู้ว่ามุมซ้ายเราจะต้องเขียนอะไรลูก มุมซ้ายเราจะต้องเขียนอะไร
2: ช
0: ื่
2: อและที
0: ่อ
2: ย
0: ู่ชื่อและที่อยู่ของผู้ฝากนั่นก็คือชื่อใครคะ
2: ช
0: ื่
2: อใคร
0: ตอบดังๆอีกครั้งหนึ่งชื่อใคร
2: ชื่อเรา
0: ชื่อของเราเองนะคะชื่อของเราเองนะคะอ่ะเมื่อเขียนชื่อบรรทัดแรกเรียบร้อยแล้วเอ๊อีก2บรรทัดที่เหลือเราจะเขียนอะไรลูก
2: ที
0: ่
2: อย
0: ู่ที่อยู่นะคะเราจะเขียนที่อยู่รวมถึงจังหวัดด้วยอ่ะแล้ว5ช่องที่เหลือล่ะมันคืออะไรเอ่ย
2: รห
0: ั
2: ส
0: ไปรษณีย์เราจะเขียนรหัสไปรษณีย์ที่อยู่อื่นได้ไหมไม่ได้เราก็จะต้องเขียนรหัสไปรษณีย์ที่อยู่ของเราเองนะคะอ่ะให้จำไว้นะคะถ้าสมมุติว่าเป็นซองจดหมายนะคะที่ไม่มีการเขียนระบุมาให้เราจะต้องรู้ว่ามุมซ้ายนั้นจะต้องเขียนชื่อและที่อยู่ของผู้ฝากต่อมาเด็กๆมาดูนะคะมันจะอยู่ประมาณกึ่งกลางนะคะหน้ากระดาษของจดหมายนะลูกอ่ะมาดูนะคะหลังจากที่เด็กๆลองสังเกตดูนะว่าเมื่อเราเขียนรหัสไปรษณีย์เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเนี่ยเว้นช่วงนิดนึงนะคะแล้วก็ขยับมานะคะเป็นเส้นตรงกลางนะแล้วก็เขียนอะไรลูก
2: ช
0: ื่อและที่อยู่ของผู้รับเราจะส่งให้ใครเราก็จะเขียนชื่อนามสกุลลงไป2บรรทัดที่เหลือไว้ทำอะไรลูกเขียนอะไรนะคะ
2: เ
0: ขียนที่อยู่เก่งมากและ5ช่องสุดท้ายคืออะไรลูกรหัสไปรษณีย์รหัสของตัวเราไหม
2: ไม
0: ่เป็นรหัสของใครเป็นรหัสไปรษณีย์ของผู้รับนั่นเองนะคะและที่สำคัญนั่นก็คือเด็กๆดูนะคะด้านมุมขวาบนจะเป็นดวงตราไปรษณียกรนะคะซึ่งถ้าเรานะคะไปส่งที่ไปรษณีย์นะคะเขาก็จะชั่งน้ำหนักดูนะคะมันจะมีที่ชั่งใช่ไหมลูกแล้วก็ดูซิว่าขนาดของน้ำหนักจดหมายนั้นมีขนาดเท่าไหร่แล้วเขาก็จะให้อะไรให้ดวงตาไปรษณีย์มานะคะหลังจากนั้นอาจจะเป็น1บาทอาจจะเป็น2บาทอาจจะเป็น3บาทอาจจะเป็น5บาทนะคะก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของจดหมายนะคะแล้วก็เราก็นำมาทำไมคะแปะลงไปถ้าเด็กๆเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เด็กๆไม่ได้แปะดวงตาไปรษณียกรเด็กๆคิดว่าจดหมายจะถึงไหมลูกไม่ถึงนะคะดังนั้นข้อมูลที่อยู่ตรงนี้เราจะต้องกรอกให้ครบนั่นเองอ่ะเรามาดูนี่คือตัวอย่างนะคะของจดหมายเห็นไหมคะดวงตราไปรษณียกรนะคะเด็กๆเห็นไหมว่าเป็นกี่บาทลูก
2: 3บาท
0: กี่บาทคะ
2: 3
0: บาทแสดงว่าจดหมายนี้เราจ่ายเท่าไหร่
2: จ่าย
0: 3บาทนะคะอ่ะเรามาดูชื่อที่อยู่ของผู้ฝากนะคะอ่ะเด็กหญิงอาจจะเป็นเด็กหญิงหรือเด็กชายก็ได้อ่ะมีคุณรัตนคุณนะคะหลังจากนั้นเราก็เขียนอะไรลูกเขียนที่อยู่ถูกไหมคะเขียนที่อยู่เราก็จะต้องบอกบ้านเลขที่หมู่ถ้ามีหมู่ก็บอกหมู่แล้วก็บอกตำบลบอกอำเภอแล้วก็บอกจังหวัดหลังจากนั้นเราก็จะเขียนกรอกอะไรลงไปลูกรหัสไปรษณีย์อ่ะต่อมานะคะมีคุณนะคะมีคุณเขียนถึงใครที่อยู่ของผู้รับคือ
1: มีโชค
0: มีโชครัตนคุณนะคะอ่ะ

อยู่บ้านเลขที่11อยู่ซอยนะคะซอยหลังจากถ้ามีซอยก็เขียนซอยแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเขียนนะคะถ้าเป็นถนนเราก็เขียนให้เรียบร้อยนะคะถนนกาญจนาภิเษกแขวงคันนายาวเขตคันนายาวนะคะกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นเราก็เขียนรหัสไปรษณีย์ของผู้รับนั่นเองถ้ามีซอยก็ให้ใส่ซอยเข้าไปยกตัวอย่างเช่นอ่ะซอยอาจจะเป็นซอยพหลโยธิน48อาจจะเป็นซอยลาดพร้าว53สมมุตินะลูกสมมุติแล้วก็เราก็บอกถนนไปบอกแขวงไปนะคะเราก็บอกว่าอยู่ที่ไหนนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างของการจ่าหน้าซองถ้าเราจ่าหน้าซองไม่ครบตามองค์ประกอบที่คุณครูให้นักเรียนดูจดหมายนั้นอาจไปไม่ถึงมือผู้รับก็ได้หรือจดหมายนั้นอาจจะตกหล่นนะคะอยู่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายกันนะลูกอ่ะใครเขียนถึงพ่อแม่บ้างยกมือใครเขียนถึงคุณพ่อคุณแม่ยกมือเด็กๆปลายทางด้วยนะลูกยกมือให้คุณครูดูหน่อยยกมือสูงๆเลยอ่ะเอามือลงเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางใครเขียนถึงญาติผู้ใหญ่บ้างอาจจะเป็นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่ายกมือสูงๆเลยนักเรียนปลายทางก็ด้วยนะคะอ่ะเอามือลงค่ะใครเขียนถึงพี่น้องบ้างเด็กๆปลายทางล่ะคะไหนใครเขียนถึงพี่น้องบ้างเอ่ยเด็กๆต้นทางก็มีนะคะการเขียนถึงพี่น้องใช่ไหมลูกดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะการใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายนะลูกนะเรามาดูการใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายของจดหมายถ้าเป็นบุคคลที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาเราจะใช้คำขึ้นต้นว่ากราบเท้าคุณจุดๆเราเขียนถึงใครล่ะเราก็เติมลงไปถึงคุณพ่อถึงคุณแม่ถึงคุณปู่ถึงคุณย่าถึงคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณอานะคะที่เคารพนะต่อมาคำลงท้ายเราจะต้องลงท้ายด้วยคำว่าด้วยความเคารพอย่างสูงเก่งมากลูกต่อไปเรามาดูคำสรรพนามนะคะคำสรรพนามนะคะเรามาดูนะบุคคลถ้าเราเขียนถึงปู่ย่าตายายผู้เขียนเราจะใช้สรรพนามว่าผมกระผมหนูหรือหลานก็อาจจะเวลาผู้ใหญ่รับหรืออ่านก็อาจจะสร้างความเอ็นดูได้นะลูกนะต่อไปเมื่อเราเขียนถึงคุณปู่ย่าตายายนะคะเวลาเราใช้คำสรรพนามเนี่ยถึงผู้ที่เราเขียนถึงเนี่ยเราก็จะใช้คำว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะหรือเราจะเรียกว่าท่านก็ได้นะคะเป็นการให้เกียรตินะลูกนะต่อไปเรามาดูถ้าบุคคลเป็นพ่อแม่ล่ะถ้าเราเขียนถึงพ่อแม่คำสรรพนามที่เราใช้ก็จะเป็นผมกระผมลูกหรือหนูนะคะหนูคิดถึงคุณพ่อคุณแม่มากเลยค่ะเมื่อไหร่คุณพ่อคุณแม่จะกลับมาจากเที่ยวต่างจังหวัดคะหนูคิดถึงแล้วคราวหน้าพาหนูไปด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดไปนะคะต่อไปแทนผู้ที่เขียนถึงเราก็จะใช้คำว่าคุณพ่อคุณแม่นั่นเองอ่ะต่อมาบุคคลที่เป็นลุงป้านะอาลูกผู้ที่เขียนนะคะ

จะใช้คำสรรพนามว่าผมหนูหลานนะคะแล้วก็ผู้ที่เราเขียนถึงเราก็จะใช้คำว่าคุณนำหน้านะคะหรือเราจะใช้คำว่าท่านก็ได้นะลูกนะอ่ะมาช่วงกิจกรรมของนักเรียนแล้วค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะจะได้เขียนนะคะจดหมายถึงพ่อแม่นะคะผู้ปกครองและญาติผู้ใหญ่นะคะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะจะต้องแจกใบงานที่9ให้กับนักเรียนนะคะหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานตรวจและประเมินใบงานที่9ค่ะต่อไปสำหรับเด็กๆนะคะเด็กๆก็จะทำใบงานที่9นะคะเกี่ยวกับเรื่องการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติแล้วก็ผู้ปกครองนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบความถูกต้องนะคะหลังจากนั้นให้เด็กๆนำชุดกิจกรรมส่งคุณครูค่ะและนี่ก็คือคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนเลือกเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ผู้ปกครองหรือญาติที่เคารพให้ถูกต้องตามรูปแบบของจดหมายถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหากเด็กๆนะคะเขียนจดหมายยังไม่เรียบร้อยนะคะให้เด็กๆหาเวลาว่างนะคะในการเขียนจดหมายให้ถูกต้องตามรูปแบบนะคะให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งคุณครูปลายทางค่ะและคุณครูนะคะก็มีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะของการเขียนจดหมายมาให้เด็กๆได้ดูกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ

0: เอาละค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เรานะคะได้ดูตัวอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณครูก็หวังว่าเด็กๆนะคะจะนำรูปแบบหรือตัวอย่างเหล่านี้นะคะไปปรับเขียนการเขียนจดหมายได้ถูกต้องตามรูปแบบนะคะเอาละค่ะมาถึงคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้กันค่ะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งเอามือลงวันนี้นะคะคุณครูก็มีคำถามมาถามเด็กๆอีกเช่นเคยค่ะคำถามนั่นก็คือการเขียนจดหมายให้ประโยชน์อะไรแก่นักเรียนบ้างเอาละค่ะให้ประโยชน์อะไรแก่นักเรียนบ้างให้เด็กๆปลายทางนะคะลองพูดคุยกับคุณครูนะคะปลายทางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะลูกนะเด็กๆคิดว่าการเขียนจดหมายนั้นมีประโยชน์อย่างไรลูกอันไหนลองตอบพร้อมกันสิใครจะตอบยกมือ
1: ทำให้เขียนคำได้ถูกต้องและสามารถเรียงความได้ถูกต้องค่ะ
0: เก่งมากค่ะนอกจากการเขียนจดหมายเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องรูปแบบของจดหมายที่ถูกต้องแล้วการจ่าหน้าซองที่ถูกต้องแล้วสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้นั้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องการใช้ภาษาเราจะใช้ภาษาระดับภาษานะคะให้ถูกต้องตามความเหมาะสมของบุคคลที่เราเขียนถึงก็จะทำให้เรานะคะได้ฝึกหัดและเรียบเรียงคำเหล่านี้ไปด้วยก็ถือว่าเป็นการฝึกเกี่ยวกับเรื่องทักษะด้านการเขียนไปด้วยนั่นเองค่ะเห็นไหมคะการเขียนจดหมายนั้นมีประโยชน์มากมายเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งถัดไปค่ะสิ่งที่เราจะเรียนกันนั้นก็คือเรื่องการอธิบายความหมายโดยใน

0: นะคะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่ 9 เรื่องการอธิบายความหมายโดยใน 2. ใบงานที่ 10เรื่องการอธิบายความหมายโดยในซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะนอกจากการเขียนจดหมายนะคะที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วคุณครูก็อยากจะขอฝากนะคะให้เด็กๆกลับไปทบทวนเกี่ยวกับเรื่องการใช้ภาษาเพื่อที่จะทำให้เรานั้นสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสมกับระดับและกาลเทศะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนหมดทำความเคารพ

0: เซฟกิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยปีกับหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนเนี้ยลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
2: ่หิวน้ำ
1: น้ำจังเลยกินน้ำดีกว่า
2: ค่ะช้อนก่อนค่ะแม่ค่ะ
3: ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
1: เข้าใจ
3: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

ังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมา

0: ราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังบายข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5

รอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกัน

0: morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the LTV 5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanok Wan Misip Hong. สวัสดีนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็ครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษกับคุณนกนั่นเองโอเค Are you ready?
1: Yes.
0: Are you ready?
1: Yes.
0: อย่างที่วันนี้เด็กๆเห็นคุณนกถืออะไรมาด้วยลูกวอลเลย์บอลใช่ไหมคะ so what is this sport กีฬานี้คือกีฬาอะไรนะ
1: วอลเลย์บอล
0: โอเค can anyone tell me sports or games can anyone tell me เราเรียนกันไปแล้วกีฬานี้เป็นสปอร์ตใช่ไหมคะทีนี้ไหนใครบอกคุณนกได้บ้างว่าเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ย last time we learned many words about sports and games ใครบอกคุณนกได้บ้างว่ามีกีฬาหรือมีเกมอะไรบ้างที่ตัวเองจำได้ okay you can say it tug of war คืออะไรคะกีฬาชักกระยอนเอง who else มีกีฬาหรือเกมอะไรอีกเอ่ยBadminton, very good. Badminton, great. Sack racing or sack race. Sack race คืออะไรนะ วิ่งกระสอบนั่นเอง What else?
2: Basketball.
0: Football. อะไรดีอีกอะไรดีอีกนะเก้าอี้ดนตรีใครจำได้บ้างMusical chair, very good. นี่นะคะก็คือกีฬาหรือเกมที่เราได้เรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วแต่เราไม่ได้เรียนแค่กีฬาหรือเกมใช่ไหมเอ่ยฉะนั้นลองดูค่ะกิจกรรมแรกของเรา Let's review part simple. ไหนใครยังจำได้อยู่บ้างคุณต้องมีข้อความนี้มาให้เด็กๆ In this activity, you have to find the mistakes.หาข้อผิดพลาดในประโยคเหล่านี้ลองดูนะ On the sports day last year the game start at 9 a.m. and end at 2 p.m. we play many sports and games I am in blue team เด็กๆจะเห็นว่าคำที่เป็นตัวหนาเนี่ยถูกหรือผิดทราบได้อย่างไรว่าผิดเหตุการณ์นี้เกิดตอนไหนคะปีที่แล้วคือคำว่าอะไรคะคำไหนมีความหมายว่าปีที่แล้ว last year ฉะนั้นคำกริยาพวกนี้ที่เป็นตัวหนาเนี่ยได้มีการทำไมเขียนผิดฉะนั้น I will give you 30 seconds คุณนกให้เวลาเด็กๆแต่ละกลุ่มเนี่ย30วินาทีในการแก้ไขคำพวกนี้ให้เป็นคำที่ถูกต้อง Are you ready?โอเคหยิบบอร์ดกระดานบอร์ดขึ้นมาได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเขียนแค่คำที่เป็นตัวหนาเท่านั้นนะคะถ้าพร้อมแล้ว let's go

0: ได้เลย9 8 7 7 5 4 3 2 1โอเคคำแรกค่ะ start อันนี้เป็นคำกริยาช่องที่1ทำอย่างไรให้เป็นรูปอดีตเติมอะไรคะเติม ed ฉะนั้นคำนี้ต้องแก้เป็น started ใครถูกต้องให้คะแนนตัวเองได้เลย started very good next word end ยังเป็นคำกริยาช่องที่1อยู่ทำอย่างไรให้เป็นรูปอดีตเอ่ยเติมอะไรนะ ed ถูกต้องคำนี้ ended ended okay next playplay ทำอย่างไรเติม ed very good played played และคำสุดท้ายคือคำว่าอะไรคะจาก am ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ย I ใช้ was very good was okay great so can you read these sentences together อ่านเองได้ไหมคะลองดูนะอ่านพร้อมกันค่ะ 1 2 3
1: On the fourth day last year, the game started at 9 a.m. and ended at 2 p.m. We played many sports and games. I was in blueVery good เด็กๆเนี่ย
0: ยังจำคำกริยาช่องที่สองกันได้อย่างดีมากเลยทีนี้ Let's see the next activity กิจกรรมถัดไปค่ะเราจะมาดูกันว่าในชั่วโมงนี้เด็กๆจะต้องทำอะไรได้นั่นเองนักเรียนจะต้องเข้าใจเทคนิคในการอ่านนะคะเพื่อหาใจความสำคัญและหาข้อมูลเฉพาะในย่อหน้าได้และอีกหนึ่งอย่างค่ะนักเรียนต้องสามารถตอบคำถามจากบทอ่านเกี่ยวกับงานกีฬาสีของโรงเรียนได้นั่นเองโอเคทีนี้คุณนกมีงานกีฬาสีของโรงเรียนนี้มาให้เราดู Please open your workbook to page 80นะ80ได้เลยเดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมๆกันนะคะก่อนที่เราจะอ่านเรื่องนี้มีชื่อว่า A Great Day A Great Day ก่อนที่เด็กๆจะอ่านคุณนกถามก่อนอะลองดูหัวข้อค่ะชื่อเรื่องของเรื่องนี้คืออะไรเอ่ย School News คืออะไรเอ่ย School News ใครทราบบ้างใช่ไหมเอ่ย News โรงเรียนข่าวหรืออะไรนะข่าวของโรงเรียนทีนี้เราดูภาพค่ะ Look at these pictures น่าจะเกี่ยวกับอะไรเอ๊มีภาพอะไรบ้างเนี่ย Running RaceBasketball, tug of war, and sack race น่าจะเกี่ยวกับอะไรเอ่ยกีฬาสีใช่ไหมเด็กๆเดาว่ากีฬาสีลองดูค่ะประโยคแรกของเรื่องนี้ Last Friday was our school sports day เมื่อวันไหน Last Friday เมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยเป็นอะไรคะเป็นงานกีฬาสีของโรงเรียนของพวกเรานั่นเองนะทีนี้จะเห็นได้ว่ายังมีอีกหลายประโยคเลยที่คุณนกยังไม่ได้พูดแปลให้คือหน้าที่ของเด็กๆแล้วนะคะกิจกรรมนี้ค่ะฟังดีๆนะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันแปลความหมายของประโยคในใบงานที่11เรื่อง A Great Day โดยที่คุณครูปลายทางนะคะสามารถแบ่งประโยคให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยทำได้เลยสำหรับนักเรียนต้นทางคุณนกได้แบ่งประโยคให้เด็กๆไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นจะให้ตัวแทนค่ะของแต่ละกลุ่มเนี่ยลองออกมานำเสนอสิคะว่าประโยคที่ตัวเองแปลในเรื่องเนี่ยเกี่ยวกับอะไรนั่นเองนะคะสำหรับคุณครูปลายทางค่ะขอให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมด้วยและขอให้ครูตรวจสอบความถูกต้องในการแปลความหมายประโยคของนักเรียนด้วยถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะเด็กๆลองดูในถุงซิปล็อกที่คุณนกให้ได้เลยในนั้นมีประโยคอยู่นะคะ ครกทำไฮไลท์สีแดงไว้นั่นคือประโยคที่เราจะต้องแปลกับกลุ่มของเรานั่นเองเด็กๆสามารถใช้ Dictionary หาความหมายได้นะคะ

10วินาทีค่ะใครยังจำได้อยู่ไหมเอ่ยผิดอย่างไรคุณน็อกต่อเวลาให้เด็กๆ10 seconds I will count

0: ทีนี้เดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆต้นทางเนี่ยช่วยมาแปลประโยคให้เพื่อนๆปลายทางฟังเพื่อนๆปลายทางตรวจคำตอบไปด้วยเลยนะคะว่าที่เพื่อนๆแปลเนี่ยตรงกับเราไหมนะคะอ่ะเมื่อสักครู่คุณนกแปลประโยคที่1ไปแล้วใช่ไหมเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเป็นงานกีฬาสีของโรงเรียนของพวกเราฉะนั้นกลุ่มที่รับผิดชอบประโยคถัดไปค่ะกลุ่มที่1ค่ะ Please stand up ประโยคนี้แปลว่าอะไรเอ่ย The event started at 9 a.m. with the parade walking around the playground fieldประโยคนี้แปลว่าอะไรคะสเตตัส
1: การแข่งขันเริ่ม9โมงเช้า
0: การแข่งขันเริ่ม9โมงเช้าแล้วมีอะไรด้วย
1: ขบวนพาเหรด
0: มีขบวนพาเหรดทำไมคะ
1: เดินรอบๆ
0: เดินรอบๆไปยังที่ไหนเอ่ย
1: สนามเด็กเล่น
0: สนามเด็กเล่นหรือบางที่อาจจะเป็นสนามกีฬาก็ได้ใช่ไหมคะฉะนั้นประโยคที่หนึ่งทุกกลุ่มฟังนะงานแข่งขันกีฬาสีเนี่ยเริ่มเมื่อไหร่คะเด็กๆ 9 โมงเช้าและตอนเริ่มมีอะไรด้วยขบวนพาเหรดมาเดินรอบๆด้วยเหมือนโรงเรียนเราเลยไหมเหมือนใช่ไหมคะถัดไปค่ะส่งไมค์ต่อให้กรุ๊ป2ได้เลยค่ะประโยคนี้ There were four teams red blue yellow and green ประโยคนี้มีความหมายว่าอย่างไรคะ
2: มี4ทีมสีแดงสีฟ้าสีเหลืองและสีเขียวค่ะ
0: การแข่งขันกีฬาครั้งนี้มีด้วยกันทั้งหมดกี่ทีมเอ่ย4ทีมมีสีอะไรบ้างสีแดงสีฟ้าสีเหลืองและสีเขียวนั่นเองโอเค thank you very much ส่งไมค์ต่อให้กลุ่มที่3ได้เลยค่ะประโยคนี้ค่ะค่อนข้างยาวเดี๋ยวคุณนกอ่านให้ฟังก่อนนะคะ they competed againsteach other in many games such as running races tug of war sack racing basketball and football แปลได้เลยค่ะมีความหมายว่าอะไรคะ
3: พวกเราแข่งขันซึ่งกันและกันซึ่งในงานกีฬาสีมีเกมมากมายและกีฬามากมายเช่นวิ่งแข่งครับชักเกอร์วิ่งกระสอบบาสเกตบอลและฟุตบอลค่ะ
0: พวกเขาเนี่ยทำไมคะแข่งกีฬาอย่ามาคุณค่ะแข่งกีฬาด้วยการหลากหลายเกมเลยไหนมีเกมอะไรบ้างอย่างแรก running races คืออะไรเอ่ยใช่ไหมวิ่งแข่งถัดไป tug of war ชักเกยอร์ sack racing วิ่งกระสอบบาสเกตบอลและฟุตบอลนั่นเองถัดไปค่ะ group 4ประโยคนี้ Each color team had a group of cheerleaders to cheer on their athletes ประโยคนี้เขาหมายว่าอย่างไรคะ
4: แต่ละทีมมีกลุ่ม cheerleader เชียร์พวกนักกีฬาครับ
0: เก่งมากแต่ละทีมก็จะมีใครด้วย cheerleader มีหน้าที่ทำอะไรคะเชียร์นักกีฬาของแต่ละสีนั่นเองโอเค very good ถัดไป group 5The events end at 2 p.m. The principal gave away prizes to the winners of each game. Group 5มีความหมายว่าอย่างไรคะประโยคนี
5: ้การแข่งขันกีฬาสิ้นสุดเวลาบ่ายสองผู้อำนวยการแจกรางวัลให้ผู้ชนะของแต่ละเกมค
0: ่
5: ะ
0: เยี่ยมมากการแข่งขันกีฬาสิ้นสุดกี่โมงเอ่ย14นาฬิกาหรือบ่าย2โมงนั่นเองโดยมีใครคะ principalผู้อำนวยการทำไมคะแจกรางวัล

ให้กับนักกีฬาของแต่ละทีมแต่ละเกมนั่นเองถัดไปประโยคสุดท้ายใครช่วยคุณนกแปลได้บ้างคุณนกให้เวลาเด็กๆดูพร้อมกันสักครู่หนึ่งลองดูซิมีความหมายว่าอะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองดูสิคะประโยคสุดท้ายจะแปลว่าอะไรทีนี้เรามาดูพร้อมกันค่ะเขาบอกว่า the blue team คือทีมสีอะไรเอ่ยสีฟ้าTook home the most medals คำนี้ medals แปลว่าอะไรเมื่อเราชนะเราจะได้อะไร ครองที่คอเหรียญรางวัล this year เขาบอกว่าสีฟ้าเนี่ยได้เหรียญรางวัลกลับบ้านเนี่ยมากที่สุดเลยแสดงว่าใครเป็นคนชนะ ทีมสีฟ้าเป็นผู้ชนะนั่นเองอ่ะทีนี้เด็กๆสังเกตเห็นไหมเอ่ยในขณะที่เด็กๆเนี่ยมีการแปลความหมายสังเกตถึงคำกริยาไหมเอ่ยว่าเรื่องนี้เราเล่าถึงเรื่องที่เป็นอดีตฉะนั้นครูจะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มเนี่ยลองหาคำกริยาช่องที่2ว่าในเนื้อเรื่องนี้มีทั้งหมดกี่คำนะคะครูให้เวลาเด็กๆสักครู่หนึ่งนะคะลองหาคำกริยาช่องที่2เลยและลองสรุปสิคะว่ามีทั้งหมดกี่คำถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ

่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าคำกริยาช่องที่2ที่เด็กๆหาตรงกับคุณนกไหมอย่างประโยคแรก last Friday was our school sports day มี1คำค่ะ

0: คือคำว่าอะไรเอ่ย was ซึ่งมาจากคำว่า is นั่นเองเด็กๆสามารถวงกลมก็ได้นะคะแล้วเขียนคำกริยาช่องที่1ให้คุณนกด้วย is was มาจากคำว่า is นั่นเองถัดไปลองดูสิคะประโยคที่2เจอไหมมี1จุด The event started at 9 a.m. ตรงนี้มี1จุดคือคำว่าอะไรเอ่ย started very good ฉะนั้นเด็กๆคิดว่าช่องเดิมของมันคืออะไร start เขียนไปได้เลยวงกลมไปในหนังสือของเราได้เลยนะคะถัดไปประโยคที่3 there were 4 teamsred blue yellow and green มี1คำ
1: were
0: คือคำว่า
2: were very good
0: were มาจากคำว่าอะไรนะเขียนลงไปได้เลย were มาจากคำว่า are นั่นเองถัดไป they competed against each other in many games มี1คำคือคำว่าอะไรใครเจอบ้างในประโยคนี้ถัดไปคำว่า competed นั่นเอง competed แปลว่าแข่งขันนั่นเองฉะนั้นรูปเดิมของมันน่าจะเป็นคำว่าอะไร compete นะตอนนี้เราได้คำแล้วนะคะถัดไปประโยคถัดไปมาที่ตรงนี้เลย each color team had a group of cheerleaders มี1คำตรงนี้คือคำว่าอะไร had เก่งมาก had มาจากคำว่า has นั่นเอง5คำแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าทั้งหมดมีกี่คำถัดไปค่ะคุณนกขอข้ามมาตรงนี้เลย the events ended at 2 p.m. มี1คำคือคำว่าอะไร ended very good ฉะนั้น ended มาจากคำว่าend นั่นเองถัดไป the principal gave away prizes to the winners of each game มี1คำใครทราบเปลี่ยนรูปคำนี้เปลี่ยนรูปนะคือคำว่า gave นั่นเองค่ะ gave แปลว่าให้ใช่ไหมคะมาจากคำว่า giveจดได้เลย gave มาจากคำว่า give นั่นเองแปลว่าให้และมีคำสุดท้ายอีกหนึ่งคำใครทราบบ้างในประโยคสุดท้าย the blue team took home the most medals this year มีหนึ่งคำอุ๊ยเสียงแว่วมาแล้วคือคำว่าอะไร tookเก่งมากค่ะคำว่า took มาจากคำว่า take นั่นเอง took มาจากคำว่า take นะคะแปลว่านำมานั่นเองนำกลับมานะคะ took home take home ฉะนั้นทั้งหมดมีกี่คำเอ่ยเด็กๆฉะนั้นเด็กๆมาตอบคำถามได้เลยค่ะ Daniel do you know how many past verbs are there in the news there are 8 pastwords นักเรียนสามารถตอบคำถามในหน้าถัดไปได้เลยหน้าที่82นะคะฉะนั้นมีคำกริยาช่องที่2ทั้งหมด8คำนั่นเองเรียนสามารถเติมหมายเลข8ลงไปได้เลยโอเคกิจกรรมถัดไปก่อนที่เราจะไปตอบคำถามกันใช่ไหมคุณนกมีเกมมาให้เด็กเล่นอีกแล้วเมื่อสักครู่เพื่อนๆช่วยกันแปลประโยคเรียบร้อยแล้วทีนี้อยากดูความเร็วในการอ่านจับใจความของเด็กๆนะคะเกมนี้ชื่อว่า Let's Answer This มาตอบคำถามกันเถอะฉะนั้นหยิบบอร์ดขึ้นมาได้เลยนักเรียนปลายทางบอกคุณครูปลายทางได้เลยนะคะคำตอบที่ถูกต้อง In each question I will give you 10 seconds กี่วินาที10วินาทีฉะนั้นถ้านักเรียนทราบคำตอบแล้วเราตะโกนเสียงดังเลยได้ไหม My right on the board นะคะจากการเล่นเกมครั้งก่อนๆเนี่ยทำไมคะเราตื่นเต้นใช่ไหมพอได้คำตอบแล้วเราทำไมเลยเสียงดังเลยฉะนั้นเพื่อนข้างๆทำไมแอบรู้ใช่ไหมอ่ะถ้าพร้อมแล้ว Let's see question number one

0: 1จากเนื้อเรื่องเมื่อสักครู่เลยนะคะ Ready?
1: Yeah.
0: Let's go! When did the sports day start? A or B? Let's go! Okay! Time's up! ฉะนั้นเด็กๆตอบอะไรกัน
1: A
0: ทำไมถึงตอบ A คะดูจากตรงไหนเอ่ยประโยคนี้ใช่ไหมคะ The event started at 9 a.m. Okay, everyone gets one point. 1 คะแนนค่ะ Okay, back to question number 2. Ready? What were the four teams? การแข่งขันกีฬาสีมีกี่ทีมนะ4ทีมแต่อยากทราบว่ามีอะไรบ้าง Ready?
1: Yeah.
0: Let's go! Okay, time's up! ข้อนี้ตอบ
1: B
0: ทำไมไม่ตอบ A อ่ะคำไหนผิดคำว่าพิงนั่นเองฉะนั้นสีของเรามีอะไรบ้างนะ Red, Blue, Yellow and Green. Very good. Next to question number 3. Number 3. Ready? Ready?
1: Yeah.
0: Let's go. Which game didn't they play? เกมที่ทำไมLady, let's go. ดูดีๆนะดูดีๆนะ ฉะนั้นเกมไหนไม่ได้เล่น เกมไหนไม่ได้เล่น Musical chair, very good. แล้วเกมที่เล่นมีอะไรบ้างขอทบทวนคำศัพท์เกมที่เล่นมีอะไรบ้างคะมี running races วิ่งแข่ง tug of war ชักเยอะ sack racing วิ่งกระสอบบาสเกตบอลและฟุตบอลนั่นเองฉะนั้น musical chair ไม่มีโอเค the last question ready for the last question okay let's go whichTeam won the most medals. Ready? Let's go! Okay! Team อะไรคะที่ได้รางวัลมากที่สุดนั่นคือ Blue Team นั่นเองเยี่ยมมากจากประโยคนี้เอง The blue team took home the most medals ฉะนั้นคุณต้องมั่นใจแล้วว่าเด็กๆสามารถทำกิจกรรมนี้ได้นะคะทีนี้คุณต้องขอรีวิวเทคนิคการอ่านหน่อยเมื่อสักครู่นี้ทำไมคะเด็กๆจำเป็นต้องอ่านประโยคตั้งแต่ประโยคที่หนึ่งเลยไหมในการตอบคำถามไม่เด็กๆใช้เทคนิคเหล่านี้แล้วค่ะเทคนิคแรกเขาเรียกว่า skimming technique นะ skimming อย่างแรกเขามีไว้เพื่อดูว่าทั้งเรื่องนั้นเกี่ยวกับอะไรอย่างแรกค่ะคุณต้องมีตัวอย่างการ skimming ให้เด็กๆดูอย่างแรก look at the pictures ลองดูรูปภาพและคาดเดาก่อนสิคะว่าน่าจะเกี่ยวกับอะไรเรื่องนี้ลองดูรูปภาพบนหน้าจอบนหน้าจอของเด็กๆได้เลยบางคนคิดว่าปิกนิกแคมปิ้งทีนี้ต่อไป read the title คืออะไรคะ title a good time น่าจะเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ทำไมดีจากนั้นให้เด็กๆอ่านประโยคที่หนึ่ง read the first sentenceเด็กๆอ่านเองค่ะ one two three I went camping with my family last summer ฉะนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอะไรการไปแคมปิ้งนั่นเองถัดไปนี่คือเทคนิคการอ่านแบบ skimming นะคะอีกหนึ่งอย่างคืออะไรเอ่ย scanning technique scanning มีไว้ทำไม to find specific information such as numbers name places เพื่อหาข้อมูลเฉพาะเช่นหมายเลขนะคะชื่อหรือว่าชื่อสถานที่เมื่อสักครู่นี้เด็กๆใช้เทคนิคนี้แหละในการทำไมตอบคำถามใช่ไหมคะฉะนั้นอย่างแรกเราจะต้องทำไมก่อนถึงจะทำ scanning เทคนิคได้ study the question carefully ฉะนั้นเด็กๆ ดูคำถามค่ะ when did they go camping when did they go camping ถัดไปSay which word in the question will help you find the answer. เด็กๆคิดว่าจากคำถามนี้เด็กๆจะรู้คำตอบได้ยังไงคำไหนบอกเรามีคำว่าอะไร when แปลว่าอะไรคะ when เมื่อไรที่พวกเขาไปแคมปิ้งเด็กๆคิดว่าคำตอบน่าจะเกี่ยวกับอะไรถ้าถามว่าเมื่อไรน่าจะเป็นอะไรได้เวลาหรือวันที่ได้ไหมหรือเป็นวันนะคะจากนั้น imagine แล้วว่าคำตอบเนี่ยน่าจะเป็นอะไรจากนั้นเก็บคำตอบไว้ในใจแล้วเราก็อ่านลองดูสิคะว่า when did they go camping ใครตอบคุณนกได้บ้างเขาไปแคมปิ้งเมื่อไหร่นะคำตอบก็คือ last summer นั่นเองเก่งมากฉะนั้นเด็กๆจำเป็นต้องอ่านจนจบประโยคเลยไหมไม่นี่คือเทคนิคการสแกนนิ่งนั่นเองเหมือนที่เมื่อสักครู่เราได้เล่นเกมกันไปนั่นเองนะคะเพราะคุณนกมีเวลาให้เด็กๆแค่10วินาทีแต่เด็กๆสามารถหาคำตอบได้นั่นเองนะคะทีนี้เราดูกิจกรรมถัดไปค่ะเมื่อสักครู่เล่นเกมไปแล้วแปลประโยคไปแล้วต้องทำกิจกรรมนี้ได้ค่ะ answer the questions below นะคะให้เราให้เด็กๆตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะลองดูคำถามข้อที่หนึ่ง What is the news about เกี่ยวกับอะไรข่าวนี้เกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวไปเติมในคำตอบให้ถูกต้องถัดไป How many teams กี่ทีมคะ Were they นะไปตอบเองนะถัดไป When did the sports dayend หมายถึงอะไรจบหรือว่าสิ้นสุดเมื่อไหร่ถัดไป number 4 what did the winners get คนที่ชนะเนี่ยทำไมคะได้อะไรและคำถามสุดท้าย which team won the most medals ทีมไหนที่ทำไม
2: ชนะ
0: เด็กๆสามารถตอบแบบสั้นได้เลยตอบคำถามด้วยตัวเองได้เลยนะคะขอสรุปกิจกรรมสักครู่หนึ่งค่ะนักเรียนทำใบงานที่12ค่ะเรื่อง Great Day ตอน4นะคะนักเรียนตอบคำถามไม่ถูกต้องคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำใบงานของเด็กๆด้วยถ้าพร้อมแล้ว Let's go ทำได้เลยตอบแบบสั้น

0: เด็กๆคะเรามาตรวจคำตอบกันดีกว่าค่ะสำหรับคำถามข้อแรก What is the news about เกี่ยวกับอะไรเอ่ย School Sports Day ตัวคำตอบให้ตัวเองได้เลยเกี่ยวกับงานกีฬาสีนั่นเองของโรงเรียนนะคะ Sports Day ก็ได้ถัดไป Number 2 How many teams were there กี่ทีมเอ่ย4 teams very good 4 teams จากประโยคนี้นั่นเอง there were 4 teams มี4ทีมด้วยกันมี4อะไรบ้างนะ red blue yellow and green okay very good next one
1: when did the sport day end
0: จบเมื่อไหร
2: ่
0: 2 p.m. 2 p.m. ใช่ไหม2 p.m. เอามา mix กันแล้วภาษาไทยภาษาอังกฤษ2 p.m. 2 p.m. at 2 p.m. เข้าใจเด็กๆอยากต้องการอยากจะตอบเร็วๆใช่ไหมฉะนั้น2 p.m. โอเคไม่เป็นไรถัดไป number 4 What did the winners get คนที่ชนะเขาได้อะไรกลับบ้าน
3: เหร
0: ียญรางวัลคือคำว่าอะไร
3: medals
0: very good medals โดยทีมไหนชนะนะโอเค number 5 which team won the most medals ฉะนั้นตอบ blue team สลับให้เรียบร้อย blue team ทีมบูได้ไหม blue team ดีกว่าเนาะอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปของเรา We will learn about places at school สถานที่ที่อยู่ในไหนโรงเรียนของเรานะคะสิ่งที่จะเด็กจะต้องเตรียมค่ะใบงานที่13เรื่อง What is this place คุณครูไปทางสามารถดาวน์โหลดใบงานให้เด็กๆได้ที่www.dltv.ac.th นั่นเองและช่วงสุดท้ายพบกับช่วง
4: ฝากไว้ให้คิด listening and talk
0: วันนี้ขอเสนอประโยคนี้ค่ะเด็กๆ just play have fun enjoy the game ทำไมคะแค่เล่นไปมีความสุขสนุกสนานไปกับเกมนั่นเองฉะนั้นเราต้องทำไมเวลาแข่งขันมีแพ้มีชนะอยู่แล้วใช่ไหมคะฉะนั้น just enjoy the game นะคะแค่มีความสุขร่วมไปกับมันเท่านั้นเองโอเค that's it for today
5: class ready

0: 7มหัศจรรย์หนีภัยร้ายคุกคามมาทางน้ำสู่ทวีปอื่นระหว่างทางได้ช่วยเด็กและสัตว์ที่เรือแตกกลางมหาสมุทรไว้หลังจากนอนพักเอาแรงหลับสบายทั้งคืนแล้วพวกเขาก็จะช่วยพาเด็กน้อยไปส่งบ้าน
1: บ้านผมอยู่ในทะเลทรายครับพวกท่านจะพาผมไปส่งได้ไหมครับ
2: พวกเราจะเดินทางในทะเลทรายได้ยังไงกันล่ะ
3: สัตว์อะไรนะที่เดินทางในทะเลทรายได
0: ้ต้องสะสมน้ำไว้เยอะๆในร่างกายได้ด้วย
4: ดำสัตว์ตัวที่เราช่วยขึ้นเรือมาได้ไหม
1: จำได้มันแปลกมากมีภูเขาอยู่บนหลังนาม
2: ันชื่อปูด
1: ไม่ใช่ครับเราเรียกมันว่าอูดตังหาก
2: อูด
1: ใช่แล้วภูเขาข้างหลังที่เรียกว่าหนอกนั่นล่ะครับที่อูดเอาไว้สะสมน้ำ
4: งั้นเรามาแปลงร่างเป็นอูดกันเถอะ
5: โยเย
4: หัวแหลม

0: ึงบ้านผมแล้ว
1: แปลกจังเลยอยู่ๆก็มีต้นไม้มีน้ำ
0: เราเรียกว่าโอเอซิส
2: โอ้

0: จะไปทางไหนต่อดีล่ะ
1: ก็ต้องไปทางนี้ล่ะทางทิศตะวันตก
2: แต่ฉันอยากไปจัดการกับคนที่จะจับเราจังจริงสิมีคนจ้องจับเราทำอะไรก็ไม่สะดวก
3: ฉันกลัวจังกลัวถูกจับกลัวพลังหมดกลัวไม่ได้ไปดวงจันทร์กลัวกลับดาวเรขาคณิตไม่ได้
2: ไม่ต้องกลัวตามได้ที่อยู่ด้วยกันใช่อย่าลืมว่าเราต้องรวมพลังกันเสมอ
4: ไม่ได้นะเราต้องไปให้ทันพระจันทร์กลมป๊อก
5: แล้วพวกเราก็ต้องสะสมพลังงานให้ทันด้วย
3: ถ้าไปไม่ทันพระจันทร์กลมป๊อกหรือมีพลังงานไม่พอพวกเราก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดงานสิ
1: แย่ละสิถ้ามัวชักช้ากันอยู่อย่างนี้พระจันทร์เต็มดวงเสียก่อนจะไปถึงที่หมายทั้งหมดก็คงจะไม่สามารถเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้แน่ถ้าอย่างนั้น
2: ไม่มีเวลาแล้วต้องรีบต้องรีบแล้ว
0: อะเดี๋ยวไม่ใช่ทางนั้นไปทางนี้ทางทิศตะวันตกต้องหากล่ะ
1: เจ็ดมหัศจรรย์ต้องรีบเร่งเดินทางกันต่อแล้วพวกเขาจะไปทันเวลาหรือไม่และจะได้พลังงานสะสมเพียงพอที่จะทะยานขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกครั้งหรือเปล่าต้องติดตามกันนะคะ
6: เจ็ดมหัศจรรย์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ขนมไทยเมืองเพชรนี่อร่อยจริงๆเลยนะครับคุณปู
1: ่แน่นอนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะลอดช่องน้ำตาลข้นเนี่ยพ่อของแม่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากเลยละ
0: แม่ระวังเกือบตกคลองแล้วในแม่โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วแม่รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับแม่เคยดูการ์ตูน
1: แล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าหนุมานเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไร
0: เรื่องรามเกียรติ
1: ถูกต้องจาตวันรามเกียรติเป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแปลงมาจากรามายณะของอินเดียมีอิทธิพลสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตำนานต่างๆการตั้งชื่อบ้านนาเมืองเช่นอยุธยาบึงพระรามก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากรามายณะของอินเดียทั้งสิ้นแม้แต่ธรรมเนียมในการขนานพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระรามาธิบดีพระราเมศวรพระนารายณ์เรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวปู่จะเล่าเรื่องรามเกียรติให้ฟังนะ
0: ถ้าจำไม่ผิดในหลวงรัชกาลที่1เป็นผู้แต่งรามเกียรตินี่นาอยากรู้จังว่าสมัยนั้นเป็นยังไงเฮ้ยตวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไง
2: สมัยรัชกาลที่1
3: เราเป็นทหารพระภูวนัยผู้ใดไม่รอต่อก่อนชื่อว่าหนุมานชานรงค์มาตามพระองค์ทรงสอน
4: ไม่รู้ว่าอยู่ตำบลใดจนใจที่จะเสาะแสวงหาจงพาเราไปในพาราจะฆ่ามันให้ม้วยชีวี
3: โอ้ยไอ้แกเอ็งไม่เล่นตามบทเอ็งเป็นมัจฉานุต้องแพ้ให้ข้าที่เป็นหนุมานชิว้อย
4: ก็บทละครว่าต่างตนต่างหารชาญสมรถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ที่ร้อนต่อกรไม่ละลดกัน
3: ข้าไม่เล่นกับเองแล้วไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้อะ
0: พวกนายพวกนายเล่นอะไรกันอยู่หรอ
3: ไม่เล่นแล้วเลิกเลิก
4: กำลังเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมยาล่า
0: เมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดกันเป็นคำกลอนด้วยเอามาจากไหนหรอ
4: จำมาจากโขนในงานฉลองพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของพระเจ้าอยู่หัว
0: ยุคไหนละเนี่ย
5: รัชกาลที่1แน่นอนพระรามเกียรติ์เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา
0: จริงปะเนี่ย
4: รามเกียรติ์น่ะเป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่กรุงเก่ามาจากรามายณะของอินเดียมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเฮ้ยเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
0: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
6: แม่อย่าหาเรื่องเขาหน้า
4: วันอื่นก็เล่นตอนอื่นรามเกียรติ์ของพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เขียนลงสมุดไทยตั้ง102เล่ม
0: โอ้โหยาวขนาดนั้นไม่น่าเบื่อหรอ
4: ชี้ชะเจ้าทึมหาว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงผู้เช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูขนกลางแตงตอนยกรบเจ้าจุหาพวกมาเพิ่มอีกแล้วดีละวันนี้คนเยอะจะได้เล่นฉากใหญ่กันพวกเอ็งสองคนมาเล่นด้วยกันสิเจ้าแมวด้วย

0: านุมานขอให้มัจฉานุบอกทางไปยังเมืองบาดาลให้แต่มัจฉานุนึกถึงพระคุณของมัยราบที่ชุบเลี้ยงตนเป็นบุตรบุญธรรมจึงเลี่ยงบอกทางไปเมืองบาดาลให้หนุมานทราบเป็นความในให้หนุมานนึกเดาเอาดูสิมัจฉานุถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแท้ๆของหนุมานแต่ก็มีความกตัญญูต่อมัยราบที่เลี้ยงดูมารามเกียรติ์ตอนศึกมัยราบนี้สนอะไรเราบ้างเด็ก
1: ๆความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะและก็ต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยต้องมีสติปัญญาต่อสู้ด้วยกำลังอย่างเดียวไม่ได
2: ้อ้อแล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทำงานเป็นทีมครับ
0: เก่งมากที่ทั้งสองคนพูดมาถูกต้องทั้งหมด
1: ในหลวงรัชกาลที่1ท่านทรงเก่งจังเลยนะคะ
0: จ้าพระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายอย่าง

0: อย่างที่สำคัญกับประเทศชาติของเรานอกจากพระปรีชาสามารถในการสงครามแล้วรัชกาลที่หนึ่งยังมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมดังพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์แล้วก็เป็นแบบแผนของศิลปะแขนงต่างๆเช่นโขนหนังใหญ
1: ่แล้วก็รูปปั้นที่เราเห็นวันนี้ด้วยใช่ไหมครับคุณปู
0: ใช่แล้วล่ะนี่ไงล่ะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรามเกียรตินี่นอกจากจะสนุกแล้วยังสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีและความกตัญญูด้วยนะ
1: แม่ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อเลยได้ไหมครับอยากรู้ว่าการผจญภัยของพระรามจะเป็นยังไงต่อ
0: เอาสิแต่อย่าอ่านเพลินจะนอนดึกเกินไปล่ะ
1: ครับถ้าไม้ตายหนุมานถวายแหวนฮึบ
0: คุณกระบี่ว่านอนเจ้าจงนอนนะบัดนี
1: ้ครับพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่1มีทั้งในด้านการสงครามการปกครองและการประพันธ์ด้วยสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยของเรามีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่มาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์พระองค์ทรงเก่งจริงๆเพราะทรงใช้วิธีสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีผ่านเรื่องเล่าสนุกๆอย่างรามเกียรติ์จงนอนบัดนี้

0: ผิดแม่เป็นสุดสาครก็ขี่ม้านิลังกรออกมาสิอีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยชนะ
0: แม่เราอยากไปดูอ่ะ
2: งั้นไปกันเลย

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนุจรักษ์สุจริตนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตนั่นเองนะคะจากคาบที่แล้วเลยเราเป็นเรื่องต่อกันนะคะวันนี้จะมาดูความแตกต่างกันนะคะอาจจะมีความแตกต่างหรือความเหมือนกันนั่นเองในที่นี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันก่อนที่จะเรียนรู้ในวันนี้เรามาดูจุดประสบการณ์เรียนรู้กันค่ะ 1. อธิบายความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตได้ 2. ตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตได้และ 3. วิเคราะห์ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตได้นั่นเองนะคะวันนี้จะมีการทบทวนไปด้วยในตัวเลยนะคะเรามาเริ่มกันนะคะเรามาดูความหมายเดิมก่อนเลยนะคะความหมายนะคะคือสิ่งที่แสดงถึงความเจริญงอกงามของมนุษย์นะคะเป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตนั่นเองคือด้านวัฒนธรรมนะคะนอกจากนี้แล้วสิ่งที่เราเรียนจำได้ไม่เอ่ยคาบที่แล้วเราเรียนอะไรลูกในหัวข้อแรกคติธรรมหัวข้อที่สองคืออะไรลูกวัตถุธรรมใช่ไหมเอ่ยถูกต้องหัวข้อที่สามอะไรเอ่ยเนติธรรมและหัวข้อสุดท้ายล่ะคะสหธรรมนั่นเองนะคะเราจะทบทวนก่อนในที่นี้นะคะ4หัวข้อนี้นะคะที่เราเรียนไปเมื่อคาบที่ผ่านมาจะมีทั้งหมด4ประเภทนะคะเรารู้แล้วว่า4ประเภทนี้เป็นอย่างไรนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะทวนให้ตั้งแต่ประเภทที่1เลยนะคะประเภทแรกเลยคือคติธรรมอ่ะคติธรรมนะคะคือวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักการดำเนินชีวิตซึ่งได้หลักธรรมมาจากพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะได้อะไรมาบ้างหนึ่งเลยคือความมีเมตตากรุณานั่นเองเราสามารถมีความเมตตากรุณาต่อใครได้บ้างเด็กๆต่อสาต่อคุณพ่อคุณแม่ต่อเพื่อนๆได้ไหมได้เช่นเดียวกันต่อมาความกตัญญูกตเวทีสามารถแสดงได้อย่างไรบ้างลูกแสดงได้อย่างไรบ้างความกตัญญูแสดงอย่างไรได้บ้างลูกตั้งใจเรียนอะไรอีกคะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ไม่สบายดูแลได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันนี่คือการแสดงความกตัญญูกตเวทีนั่นเองต่อมาคือความซื่อสัตย์สุจริตเราสามารถซื่อสัตย์สุจริตต่อเองได้ไหมคะได้เช่นอะไรเอ่ยอะไรนะคะไม่หยิบของคนอื่นหรือไม่ขโมยของนั่นเองทำอะไรได้บ้างลูกในความซื่อสัตย์อะไรนะคะไม่พูดโกหกนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าคนอื่นไม่รู้แต่ตัวเรารู้ไหมว่าเราพูดโกหกรู้นั่นเองนะคะต่อมาความขยันหมั่นเพียรตอนนี้มีความขยันยังลูกมีแล้วนะคะมีในทุกๆคนคุณครูเชื่อว่าเราได้ทวนแล้วนะคะว่าคติธรรมคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาดูความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะคะมีผลต่อการดำเนินชีวิตอย่างไรในด้านคติธรรมนะคะมาดูกันวัฒนธรรมด้านคติธรรมคือการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือโดยทุกศาสนานะคะย่อมสอนให้คนนะคะเป็นคนดีมีเมตตาต่อผู้อื่นนั่นเองนะคะหากทุกคนปฏิบัติตามหลักการของศาสนาต่างๆย่อมทำให้สังคมโดยรวมเกิดความสงบสุขนะคะนักเรียนลองพูดถึงศาสนาศาสนาในประเทศไทยเรามีความแตกต่างกันไหมลูกมีความแตกต่างแตกต่างอย่างไรแตกต่างอย่างไรเรามีศาสนาเดียวไหมลูกในประเทศไทยของเราไม่นั่นเองนะคะในประเทศไทยของเรามีหลากหลายศาสนาใช่ไหมคะเช่นใครนับถือศาสนาพุทธบ้างเอ่ย เกือบทั้งห้องใช่ไหมคะเอามือลงใครนับถือศาสนาคริสต์มีไหมเอ่ยมีไหมคะศาสนาคริสต์ใครนับถือศาสนาอิสลามเห็นไหมเอ่ยเพื่อนห้องเราก็จะมีนั่นเองนะคะที่มีการนับถือศาสนาที่แตกต่างออกกันไปแต่ทุกศาสนานะคะสอนมีหลักธรรมคำสอนนะคะให้เราเนี่ยประพฤติปฏิบัติตัวเป็นคนดีนั่นเองถูกไหมเอ่ยอ่ะดังนั้นแล้วไม่ว่าจะอยู่ศาสนาไหนนะคะถ้าเมื่อเราอยู่ร่วมกันนะคะเราก็สามารถนะคะทำให้สังคมของเราเนี่ยเกิดความสงบสุขด้วยหลักธรรมคำสอนของเรานั่นเองในที่นี้นะคะอ่ะเมื่อสักครู่นี้เด็กๆยกตัวอย่างไปนี่ศาสนาพุทธนะคะเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคืออะไรลูกเวลาไม่สบายใจไปที่ไหนดีไปวัดนั่นเองนะคะต่อมาศาสนาอะไรลูกศาสนาคริสต์นะคะอ่ะบางคนก็จะไปเข้าโบสถ์ใช่ไหมลูกต่อมาศาสนาที่3ลูกศาสนาอิสลามนะคะไปที่ไหนลูกที่ไหนคะมัสยิดนั่นเองในที่นี้นะคะเรารู้แล้วว่าความแตกต่างเป็นอย่างไรนะคะว่าคติธรรมเนี่ยมีความต่างอย่างไรต่างทางด้านศาสนาแต่หลักธรรมคำสอนเนี่ยสอนให้ทุกศาสนาเนี่ยประพฤติปฏิบัติเป็นคนดีนั่นเองนะคะอย่างเช่นมีความเมตตามีความกตัญญูนะคะต่อผู้มีพระคุณนั่นเองค่ะต่อมาวัตถุธรรมนะคะวัตถุธรรมเด็กๆอาจจะเคยพบเจอพบเห็นอยู่แล้วนะคะก็คือวัฒนธรรมที่สามารถมองเห็นนะคะมองเห็นได้นำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เหมือนเช่นรูปภาพที่ขึ้นเลยนะคะเช่นรถยนต์ใช่ไหมรถจักรยานยนต์เรือได้ไหมลูก
0: ได
2: ้โดยสารโดยเรือขนส่งโดยเรือในที่นี้นะคะต่อมานะคะนอกจากรถโดยสารต่างๆก็ยังมีบ้านเรือนยานพาหนะเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเลยอุปกรณ์ต่างๆในการทำงานนะคะรวมถึงการแต่งกายนั่นเองนะคะเราจะมาดูความแตกต่างกันนะคะความแตกต่างของวัตถุธรรมเลยนะคะคือการร่วมกันนะคะรักษาภูมิปัญญานะคะอันหลากหลายที่สืบทอดต่อกันมาเช่นการสร้างที่อยู่อาศัยนะคะที่มีเอกลักษณ์ในภูมิภาคต่างๆในปัจจุบันนะคะการสร้างบ้านเรือนบางพื้นที่ยังคงเอกลักษณ์เป็นบ้านไม้อยู่ไหมลูกมีไหมลูกมีแต่มีจำนวนแบบไหนลูกจำนวนน้อยลงนะคะเพราะว่าสมัยนี้นะคะมีการนำเทคโนโลยีต่างๆในการสร้างบ้านเข้ามาช่วยนั่นเองนะคะหรือภูมิปัญญาต่างๆอย่างเช่นยารักษาโรคเมื่อก่อนเราจะใช้สมุนไพรในการรักษาโรคใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้นะคะมีนวัตกรรมอื่นๆเทคโนโลยีอื่นๆในการผลิตยาในการวิจัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องยาต่างๆนะคะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเด็กๆก็จะเห็นว่าจากอดีตสู่ปัจจุบันเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะมีการพัฒนาเกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะการสร้างศาสนานะคะมีการสร้างศาสนสถานเกิดขึ้นด้วยนะคะมีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์นะคะและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะในอดีตเนี่ยการเดินทางนะคะมีการโดยสารเช่นเดียวกันอาจจะใช้เรือใช้อะไรอีกลูกการโดยสารในสมัยก่อนใช้สัตว์ในการเดินทางใช่ไหมลูกแต่สมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปมีรถยนต์เข้ามาใช่ไหมลูกมีเครื่องบินมีรถไฟฟ้าต่างๆเข้ามาเป็นตัวช่วยในการอำนวยความสะดวกต่างๆแม้กระทั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อก่อนเลยมีเครื่องซักผ้าไหมลูกสมัยก่อนไม่มีซักผ้าอย่างไรคะใช้มือซักผ้าใช่ไหมคะสมัยนี้ล่ะคะปัจจุบันมีเครื่องซักผ้านั่นเองนะคะสมัยก่อนมีโทรศัพท์มือถือไหมลูกยังไม่มีใช่ไหมคะมีการติดต่อสื่อสารอาจจะเป็นการเขียนจดหมายแล้วส่งให้คนที่กำลังจะเดินทางไปนั่นเองนะคะสมัยนี้เป็นยังไงลูกมีโทรศัพท์มือถือไหมมีนั่นเองนะคะในที่นี้เมื่อก่อนนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่ยังเข้าไม่ถึงนะคะณปัจจุบันนะคะมีครอบคลุมทุกอย่างเลยในการเปลี่ยนแปลงนักเรียนก็จะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นในที่นี้นะคะนอกจากความแตกต่างทางด้านวัตถุธรรมแล้วเรามาดูทางด้านเนติธรรมกันบ้างนะคะเนติธรรมก็คือวัฒนธรรมทางกฎหมายนะคะเพื่อบังคับ และควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมให้อยู่ในระเบียบนะคะไม่ทำผิดกฎหมายผู้ที่ฝ่าฝืนนะคะก็จะได้รับโทษนะคะตามที่กฎหมายกำหนดเลยนะคะถ้าสมาชิกทุกคนในสังคมปฏิบัติตนตามกฎหมายนะคะสังคมของเราเนี่ยก็จะเกิดความสงบสุขไม่เกิดความวุ่นวายนะคะเด็กๆเนี่ยสามารถเริ่มต้นได้ที่ไหนเลยกฎระเบียบของเราเริ่มต้นได้ที่ไหนตอนนี้เรามาโรงเรียนเราจะเริ่มต้นที่ไหนดีโรงเรียนได้ไหมได้เช่นเดียวเราอยู่บ้านบางครอบครัวนะคะมีกฎระเบียบถูกไหมบางบ้านเช่นเมื่อนักเรียนไปถึงที่บ้านแล้วนักเรียนก็จะต้องทำการบ้านให้เรียบร้อยหลังจากนั้นแล้วก็ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะในงานบ้านต่างๆเมื่อถึงเวลานักเรียนอาจจะต้องมีการอาบน้ำใช่ไหมคะแล้วก็ทบทวนบทเรียนและเข้านอนอันนี้อาจจะเป็นกฎระเบียบภายในครอบครัวของนักเรียนนะคะแต่เมื่อมาโรงเรียนเรามีกฎระเบียบไหมลูกมาโรงเรียนมีแน่นอนนะคะมาโรงเรียนกี่โมงใช่ไหมลูกแต่ละเวลานักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างในที่นี้ก็จะต้องมีกฎระนะคะเมื่อเราอยู่รวมกันภายในห้องเรียนหรือภายในโรงเรียนเนี่ยต้องมีกฎระเบียบแน่นอนนั่นเองนะคะเรามาดูความแตกต่างกันความแตกต่างเกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านเนติธรรมนะคะวัฒนธรรมด้านเนติธรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความแตกต่างอะไรมากมายนะคะเด็กๆแม้ว่าผู้คนในสังคม

0: นะคะจะมีความแตกต่างกันในด้านวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อแต่นะคะย่อมอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันทั้งสิ้นนะคะบางคนอาจจะเชื่ออีกสิ่งหนึ่งใช่ไหมลูกอ่ะอันนี้คือความเชื่อประเพณีก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่เราอยู่นั่นเองขึ้นอยู่กับจังหวัดที่เราอยู่นะคะแต่กฎหมายนะคะไม่ได้ห่างหายไปไหนเลยนะคะไม่ว่านักเรียนจะมีความเชื่อหรือมีวัฒนธรรมอะไรในท้องถิ่นนะคะกฎหมายก็ยังอยู่คงเดิมนั่นเองในที่นี้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังเป็นการควบคุมนะคะผู้คนให้อยู่ในระเบียบแบบแผนไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นสร้างความเป็นระเบียบให้แก่สังคมอย่างเช่นเราไปร่วมงานประเพณีอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนะคะเราก็ควรปฏิบัติตามนะคะที่นะคะได้มีการวางแผนไว้ถ้าสมมติว่าเราไปเที่ยวแล้วเราเกิดมีการทะเลาะวิวาทกันเอ๊ะผิดกฎหมายไหมลูกเราทะเลาะวิวาทในงานต่างๆผิดกฎหมายไหมคะผิดนั่นเองนะคะอาจจะมีการถูกดำเนินคดีนะคะอาจจะเสียค่าปรับต่างๆในที่นี้นะคะเมื่อเราไปที่ไหนนะคะเราก็ควรจะมีการเคารพกฎระเบียบนะคะที่นั้นๆ นั่นเองนะคะไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะคะหรือไม่ทำให้ตัวเองเนี่ยเดือดร้อนด้วยนั่นเองค่ะนอกจากนะคะนอกจากทั้ง3อย่างที่เราเรียนมาแล้วนะคะนักเรียนเห็นความแตกต่างแน่นอนนะคะต่อมาสุดท้ายเลยนะคะก็คือสหธรรมนะคะสหธรรมเนี่ยก็คือวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารกันใช่ไหมคะเพราะว่าสหธรรมเนี่ยจะเป็นการที่เราเนี่ยอยู่ร่วมกันในสังคมเกิดขึ้นนะคะเราเจอหน้ากันเราทำอย่างไรดีลูกเราเจอหน้ากันเราเจอหน้าเพื่อนทำยังไงดีทำไงดีลูกทักทายทักทายยังไงดีคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้หมดนะคะเพราะว่าเราสามารถไหว้เพื่อนหรือบุคคลที่เสมอกันได้นั่นเองนะคะขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกิดขึ้นภายในชุมชนภายในท้องถิ่นนี่แหละคือการพบปะภายในสังคมเกิดขึ้นนะคะทำให้มีความผูกพันนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเรามาดูความแตกต่างกันทางด้านศาสตร์ธรรมเลยนะคะคือนะคะแม้ว่าจะมีความหลากหลายนะคะในรูปแบบประเพณีนะคะประเพณีแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะความเชื่อนักเรียนก็ต้องมีความเชื่อที่แตกต่างกันแน่นอนนั่นเองนะคะแต่หากเราเนี่ยมีความเข้าใจนะคะเคารพถึงความแตกต่างเหล่านั้นนะคะย่อมก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีความสามัคคีความผูกพันสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่สังคมอย่างเช่นครูน้ำเชื่ออย่างแต่ครูน้ำไปเล่าให้เพื่อนฟังอีกนะคะว่าครูน้ำเนี่ยเชื่อแบบนี้นะคะแต่เพื่อนเนี่ยไม่เชื่อเกิดความทะเลาะกันนะคะดังนั้นแล้วนะคะเราก็ต้องแชร์ความคิดกันนะคะบางคนเนี่ยเชื่ออีกอย่างหนึ่งเราเชื่ออีกอย่างหนึ่งนะคะลองเก็บมาคิดทบทวนดูนั่นเองนะคะอันนี้คือความแตกต่างที่เกิดขึ้นนะคะทั้ง4ด้านเลยนะคะนักเรียนเห็นถึงความแตกต่างไหมเห็นอยู่แล้วถึงความแตกต่างอ่ะอันแรกนะคะทบทวนหน่อยนะคะอันแรกหัวข้อแรกคือคติธรรมคติธรรมแตกต่างกันอะไรลูกหลักธรรมคำสอนอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากเนาะอาจจะขึ้นอยู่ในแต่ละศาสนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนนะคะแต่หลักธรรมทุกหลักธรรมนะคะสอนให้คนปฏิบัติดีนั่นเองนะคะแล้วในคติธรรมนะคะก็จะมีศาสนาที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นศาสนาอะไรบ้างลูกศาสนาพุทธศาสนาอะไรคะคริสต์ศาสนาอิสลามนั่นเองนะคะต่อมาวัตถุธรรมวัตถุธรรมแตกต่างอย่างไรลูกวัตถุธรรมแตกต่างอย่างไรใครตอบคุณครูได้บ้างกล้องแตกต่างอย่างไรคะวัตถุธรรมอดีตเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงเป็นไงลูก
1: อดีตจะไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยครับแต่ปัจจุบันอาจจะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะนั่งลงได้นะคะเพื่อนกลุ่มที่3ตัวแทนตอบว่าวัตถุธรรมเนี่ยในอดีตไม่ได้มีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้หรือยานพาหนะต่างๆในที่นี้นะคะแต่ปัจจุบันเริ่มมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยนั่นเองนะคะคุณน้ำขอเสริมเล็กน้อยนะคะ

ทำนะคะการแต่งกายการแต่งกายมีความแตกต่างกันไหมลูกการแต่งกายเด็กๆอาจจะมีการรับวัฒนธรรมจากตะวันตกเข้ามาในการแต่งกายในที่นี้อาจจะมีการแต่งกายแบบเรียนแบบเกิดขึ้นแต่เด็กๆจะต้องดูด้วยนะว่าเหมาะสมหรือไม่นั่นเองนะคะต่อมาหัวข้อที่3อะไรลูกหัวข้อที่3เนติธรรมนะคะเนติธรรมนักเรียนจะเห็นได้ว่าเป็นยังไงลูกมีความเชื่อต่างกันมั้ยลูกนะคะแต่อะไรที่เหมือนกันปฏิบัติเหมือนกันเลยมีกฎหมายกฎระเบียบที่เหมือนกันไม่ว่านักเรียนจะเป็นอย่างไรมีความเชื่อในด้านอะไรนะคะแต่เราจะต้องมีกฎระเบียบนะคะหรือกฎหมายที่เราเนี่ยจะต้องปฏิบัตินั่นเองสุดท้ายเลยก็คือสหธรรมสหธรรมเป็นยังไงลูกสหธรรมเกี่ยวกับอะไรลูกสหธรรมเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันภายในสังคมใช่ไหมคะอย่างเช่นมารยาทต่างๆไม่ว่าจะเป็นมารยาทในการไหว้การนั่งมารยาทภายในห้องเรียนใช่ไหมคะประเพณีนะคะที่เราเข้าร่วมด้วยกันนั่นเองนะคะในที่นี้นี่แหละจะเห็นได้ว่าสหธรรมเนี่ยคือการเข้าอกเข้าใจการเกิดขึ้นภายในสังคมนั่นเองนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะรวมถึงมีการทบทวนและบอกถึงความแตกต่างแล้วนะคะเรามาดูในขั้นปฏิบัติกันนะคะในขั้นปฏิบัติเนี่ยวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยวาดภาพและตอบคำถามนั่นเองนะคะเด็กๆมาดูคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนก่อนคือให้นักเรียนวาดภาพและตอบคำถามคำชี้แจงครูปลายทางครูให้นักเรียนวาดภาพและตอบคำถาม2ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนะคะอ่ะหน้าตาใบงานที่เท่าไหร่คะเด็กๆใบงานที่2นั่นเองนะคะอ่ะใบงานที่2เด็กๆจะต้องวาดภาพใช่มั้ยลูกเด็กๆดูก่อนนะคะดูหัวข้อวาดภาพอะไรนะคะเด็กๆมาดูข้อที่1ข้อที่1ถามว่านักเรียนเลือกวัฒนธรรมด้านใดวันนี้เราเรียนวัฒนธรรมกี่ด้านลูก4ด้านเราเลือกด้านอะไรนะคะเราก็วาดรูปด้านนั้นแล้วเขียนในข้อที่1ว่าวัฒนธรรมด้านอย่างเช่นครูน้ำเลือกวัฒนธรรมด้านวัตถุธรรมครูน้ำก็ต้องเขียนด้านวัตถุธรรมแล้วก็วาดภาพนะคะที่เราได้ศึกษามาข้อที่2ถามว่าความแตกต่างของวัฒนธรรมเป็นอย่างไรในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลย

0: หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำใบงานแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนความรู้กันก่อนนะคะก่อนที่จะมาดูแนวคำตอบในวันนี้กันนะคะอาจจะมีการสุ่มตัวแทนนะคะเป็นกลุ่มนั่นเองนะคะว่าในกลุ่มเราเนี่ยเลือกอะไรอาจจะมีความแตกต่างกันก็ได้ในที่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นภายในกลุ่มหรือภายในห้องเรียนนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถนะคะแลกเปลี่ยนความรู้ในห้องก่อนได้นั่นเองนะอ่ะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วใช่ไหมคะอ่ะคุณครูขอตัวแทนของกลุ่มที่3ค่ะมีไหมเอ่ยตัวแทนกลุ่มที่3ขอ1คนค่ะ2คนก็ได้อ่ะใครดีใครดีใครก่อนดีปรึกษากันได้ค่ะเด็กๆฟังเพื่อนนะคะ2คนนี้อาจจะมีข้อมูลที่แตกต่างกันค่ะ
1: นักเรียนเลือกวัฒนธรรมด้านใดตอบคติธรรม2ความแตกต่างของวัฒนธรรมตอบมีศาสนาเอ้ยมีศาสนาที่ไม่เหมือนกันเช่นศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์หลักธรรมคำสอนไม่เหมือนกันแต่ทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีค
0: ่ะขอบคุณตัวแทนกลุ่มที่3อ่ะกลุ่มที่3นะคะเพื่อเลือกอะไรลูกเพื่อเลือกอะไรหัวข้ออะไรวัฒนธรรมเกี่ยวกับอะไรลูก
2: คติ
0: ธรรมนั่นเองนะคะแล้วเพื่อนก็เขียนความแตกต่างเช่นศาสนาศาสนามีความต่างกันหลักธรรมคำสอนต่างๆมีความแตกต่างกันแต่ทุกศาสนาเนี่ยเพื่อนบอกว่าสอนให้ทุกศาสนาเนี่ยเป็นคนดีนะคะมีเมตตามีความกตัญญูกตเวทีนั่นเองอ่ะต่อมานะคะลุกได้เลยค่ะกลุ่มอื่นเตรียมตัวนะคะ
3: 1นักเรียนเลือกวัฒนธรรมด้านใดวัตถุธรรมครับ2ความแตกต่างด้าน2ความแตกต่างของวัฒนธรรมต่อปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแต่อดีตไม่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนตอบมาแล้วนะคะเพื่อเรื่องวัตถุธรรมนะคะวัตถุธรรมหนูวาดรูปเป็นอะไรคะหนูว่ารูปเป็นอะไรกล้อง
2: รถไฟฟ
0: ้านั่นเองนะคะซึ่งความแตกต่างในอดีตยังไม่มีเทคโนโลยีเข้ามานั่นเองนะคะกลุ่มต่อมานะคะขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะมีไม่เอ่ยตัวแทนกลุ่มที่5ขอ1คนมีไม่เอ่ยขอ1คนอ่ะน้ำปั่นน้ำปั่นลุกได้เลยค่ะ
4: นักเรียนเลือกวัฒนธรรมด้านใดตอบวัตถุธรรมครับ
0: ค่ะ
4: 2ความแตกต่างของวัฒนธรรมสมัยก่อนจะใช้จดหมายส่งหากันและสมัยนี้มีอินเทอร์เน็ตกับโทรศัพท์ครับ
0: ขอบคุณค่ะอ่ะเชิญนั่งได้ค่ะกลุ่มที่5นะคะตอบว่าวัตถุธรรมนะคะน้ำปั่นวาดรูปอะไรรูปเมื่อสักครู่นี้วาดรูปโทรศัพท์มือถือนะคะเพื่อนก็ได้บอกถึงความแตกต่างนะคะในอดีตอาจจะมีการสื่อสารโดยการเขียนจดหมายนะคะในปัจจุบันนะคะมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีสื่อต่างๆรวมถึงอินเทอร์เน็ตเข้ามาในการสื่อสารนั่นเองในที่นี้นะคะเด็กๆก็สามารถตอบคำถามได้นะคะมีความเข้าใจนั่นเองค่ะเรามาดูแนวคำตอบกันนะคะแนวคำตอบนี้นะคะเป็นสิ่งที่นักเรียนเลือกนะคะอาจจะไม่เหมือนกับคุณครูไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะไปตรวจสอบความเรียบร้อยอีกหนึ่งครั้งนั่นเองค่ะคุณน้ำเลือกอะไรเอ่ย
2: บ
0: ้านเรือนนั่นเองนะคะบ้านเรือนเป็นวัฒนธรรมด้านวัตถุธรรมนั่นเองนะคะความแตกต่างเป็นอย่างไรความแตกต่างอาจจะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศด้วยนั่นเองนะคะในแต่ละพื้นที่นะคะเดี๋ยวคุณครูจะนำนะคะกิจกรรมของนักเรียนเนี่ยไปตรวจสอบอีก1ครั้งนั่นเองนะคะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาสรุปบทเรียนกันนะคะคติธรรมคือการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือค่ะ2วัตถุธรรมคือการร่วมกันรักษาภูมิปัญญาอันหลากหลายที่สืบทอดต่อกันมานะคะและ3เนติธรรมทุกคนย่อมได้

0: ับความคุ้มครองและอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนั่นเองไม่ว่านักเรียนจะมีความเชื่อนะคะหรือวัฒนธรรมประเพณีอย่างไรข้อสุดท้ายนะคะศาสตร์ธรรมคือวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการติดต่อและการอยู่ร่วมกันภายในสังคมนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปเรื่องคุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตและสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานที่3เรื่องคุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิตนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูโนราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนคือห้างห้าจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณครูและนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรากลับพบกันในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีนาฏศิลป์นะคะในชั้นอนุศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้พบกับคุณครูจันทิมาอนุกูลหรือว่าครูแต๊กนั่นเองค่ะเด็กๆคะเมื่อครั้งที่เราเด็กได้เรียนรู้เรื่องของเรื่องอะไรคะโน้ตดนตรีใช่ไหมคะโน้ตดนตรีนะคะที่เด็กฝึกเขียนใช่ไหมคะในเรื่องของตัวโน้ตต่างๆได้ฝึกเขียนอะไรบ้างคะตัวอะไรบ้างคะกุญแจซอนมีอะไรคะตัวขาวตัวดำตัวคาเบต1ชั้นและ
1: ค
0: าเบต2ชั้นนะคะก็ปลายทางนะคะน่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของวันนี้ค่ะเนื้อหาวันนี้นะคะที่เด็กจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็นในเรื่องของจังหวะดนตรีนั่นเองนะคะจังหวะดนตรีวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะ1เลยก็คือบอกความแตกต่างของจังหวะนะคะ2ค่ะปฏิบัติจังหวะโดยการใช้เครื่องดนตรีแต่เครื่องดนตรีวันนี้นะคะที่เด็กจะได้ฝึกนั่นก็คือมีเครื่องดนตรีในตัวของนักเรียนเองอะไรเอ่ยทราบไหมคะมือนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกปฏิบัติกันนะต่อไปนะคะข้อ3ค่ะนะคะเห็นความสำคัญของการนำจังหวะไปใช้ประโยชน์ค่ะและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้ที่เด็กจะได้เรียนรู้กันนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาสนุกกับจังหวะทำอะไรได้ให้ทุกคนนั่งตัวตรงไปทางด้วยนะคะให้ทำอะไรเด็กๆรู้จักการปรบมือไหมคะรู้จักใช่ไหมคะตอนนี้ครูแต๊กจะให้เด็กๆทุกคนนะคะไปทางด้วยนะคะปรบมือค่ะปรบมือเลยพร้อมกันหยุดอันนี้คือเป็นจังหวะไหมคะเป็นไหมคะไม่เป็นแล้วแบบไหนถึงเป็นคะทดสอบนะคะก็คือครูแต๊กจะบอกให้เด็กๆนะคะปรบมือตอนที่ครูแต๊กนับ2เพราะฉะนั้นครูแต๊กจะนับ1 2 1 2แบบนี้ลองดูนะคะ3 4 1 2 1 2 1 2 1 2แบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นจังหวะเพราะว่าแต่ละช่องว่างเป็นไงคะเท่ากันไหมคะเท่ากันไหมคะเท่ากันนะคะจังหวะจะต้องแบ่งช่องว่างที่เท่ากันนะคะสม่ำเสมอกันนั่นเองขอ1บทเพลงได้ไหมคะเพลงช้างแล้วก็ปรบมือพร้อมกันได้ไหมคะลองดูนะคะ3 4ช้าง

0: อันนี้เป็นจังหวะช้าหรือเร็ว
1: ช
0: ้
1: า
0: ช้าหรือเร็ว
1: ช
0: ้
1: า
0: ไหนใครคิดว่าเร็วยกมือใครคิดว่าช้ายกมือเอามือลงเพลงช้างนะคะเป็นอัตราจังหวะเร็วไม่ใช่ช้านะคะจังหวะที่เร็วหรือช้าไม่จำเป็นว่าจะต้องเร็วก็คือเร็วแบบนี้ไม่ใช่ค่ะเป็นอัตราจังหวะที่เป็นเห็นไหมคะสม่ำเสมอการแต่ว่าเป็นเพลงเร็วนะคะเป็นอัตราจังหวะที่เร็วแต่ว่าเราไม่ได้ปบแบบนี้เลยแบบนี้เร็วไม่ใช่นะคะทีเนี้ยเราจะมาดูเรื่องของจังหวะกันวันนี้นะคะให้เด็กๆเห็นชัดเจนมากขึ้นว่าอัตราจังหวะที่เร็วช้าปานกลางนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะความหมายของจังหวะนะคะวันนี้นะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็นในเรื่องของจังหวะนะคะก็คือการเคลื่อนไหวที่สม่ำเสมออ่ะให้ปลายทางนะคะและต้นทางนะคะอ่านพร้อมกันค่ะการเคลื่อนไหว

0: จังหวะนะคะจำง่ายเลยก็คือเป็นการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ที่สม่ำเสมอเท่ากันนะคะเหมือนเมื่อสักครู่นี้ครูเต็กนับใช่ไหมคะ1 2 1 2แล้วให้เด็กๆปรบมือตรงเลข2แบบนี้อันนี้ก็คือเป็นการเคลื่อนที่ที่สม่ำเสมอและเท่ากันนะคะถ้าครูเต็กนับเร็ว1 2 1 2 1 2 1 2แบบนี้นะคะเห็นไหมคะเท่ากันไหมคะเท่ากันหรืออาจจะนับช้า1 2 1 2แบบนี้ก็จะเป็นจังหวะที่ช้านั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าจังหวะเพลงไทยนะคะวันนี้ที่เด็กๆจะได้ฝึกกันนะคะเป็นในเรื่องของจังหวะเพลงไทยนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าจังหวะเพลงไทยเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะจังหวะเพลงไทยนะคะจะมีทั้งหมด3ประเภทนะคะนั่นก็คือมีอะไรบ้างคะ1คือจังหวะอะไรคะ
1: สามัญ
0: 1คือจังหวะสามัญ2
1: จังหวะชิง
0: จังหวะชิง3ค่ะ
1: จังหวะหน้าทับ
0: จังหวะหน้าทับนะคะอันนี้ก็คือเป็นจังหวะของเพลงไทยนะคะเราจะแบ่งเป็น3ประเภทนะคะนั่นก็คือจังหวะสามัญนะคะจังหวะชิงและจังหวะหน้าทับนะคะที่เด็กจะได้รู้กันวันนี้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าจังหวะสามัญเป็นอย่างไรนะคะจังหวะสามัญนะคะก็คือจะมีจังหวะที่ช้าเป็นอัตราจังหวะ3ชั้นนะคะถ้าจังหวะช้าเรียกว่ากี่ชั้นคะ
1: 3ชั้น
0: กี่ชั้นคะ
1: 3
0: ชั้นนะคะให้เด็กๆตอบพร้อมกันนะคะปลายทางเสียงดังเลยนะคะตอนนี้ต้นทางนะคะให้เสียงดังด้วยนะคะต่อไปจังหวะปานกลางล่ะคะเป็นอัตราจังหวะกี่ชั้นคะ
1: 2ชั้น
0: 2ชั้นนะคะและจังหวะเร็วนะคะเป็นอัตราจังหวะ
1: ชั้นเด
0: ีย
1: ว
0: เราจะไม่เรียกว่า1ชั้นนะคะเราจะเรียกว่าชั้นเดียวนะคะเพราะฉะนั้นช้านะคะจังหวะคือ3ชั้นปานกลาง
1: 2ช
0: ั้
1: น
0: 2ชั้นจังหวะเร็ว
1: ชั้นเดียว
0: ชั้นเดียวนะคะอันนี้ก็คือเป็นจังหวะสามัญนะคะที่มี3อัตรานะคะนั่นก็คือ3ชั้น2ชั้นและชั้นเดียวนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูอัตราจังหวะ3ชั้นกันในเด็กสังเกตนะคะตารางที่ครูแต๊กนำมานะคะนั่นก็คือเป็นห้องเพลงนะคะของการบันทึกโน้ตของเพลงไทยนั่นเองนะคะโดยเราจะมีทั้งหมดกี่ช่องคะเด็กๆลองนับสิคะมีทั้งหมดกี่ห้องคะกี่ห้องคะ
1: 8ช่อง
0: 8ห้องหรือ8ช่องนั่นเองนะคะจะมีทั้งหมด8ช่องนะคะในแต่ละช่องนะคะเด็กๆดูอันนี้ครูแต๊กพูดถึงเรื่องของจังหวะโดยนำสัญลักษณ์แทนนั่นก็คือชิงกับฉับมาบันทึกไว้ในห้องนะคะนั่นก็คือเวลาเราปฏิบัตินะคะจังหวะเด็กๆลองดูสิคะว่าเป็นเครื่องดนตรีอะไรอะไรคะ
1: ช
0: ิงถูกต้องนะคะเป็นชิงนะคะชิงเนี่ยเขาก็จะบรรเลงใช่ไหมคะหรือตีเนี่ยก็คือจะมีเสียงที่เป็นชิงแล้วก็ฉับนั่นเองนะคะในอัตราจังหวะ3ชั้นนะคะชิงจะอยู่ห้องที่เท่าไหร่คะดูพร้อมกัน
1: 2
0: แล้วก
1: ็
0: 6ถูกต้องนะคะแล้วฉับล่ะคะ4กับ8นะคะอันนี้ก็คือเป็นอัตราจังหวะ3ชั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูแต๊กนับ1 2 3 4 5 6 7 8เวลาเรานับห้องแบบนี้นะคะ1 2 2เราตีอะไร

0: คะชิง3 4ฉับใช่ไหมคะ5 6ชิงแล้วก็7 8ฉับนะคะแต่ว่าเวลาตีเนี่ยจะต้องตีให้ตรงกับที่ครูแตกนับแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกกันนะคะอันนี้ก็คือเราดูก่อนว่าในจังหวะ3ชั้นเนี่ยเขามีวิธีการเล่นอย่างไรนะคะมีการบันทึกนะคะในการปฏิบัติอย่างไรนะคะต่อไปมาดู2ชั้นกันบ้าง2ชั้นเป็นยังไงคะมีอัตราจังหวะที่เป็นยังไงคะเร็วขึ้นใช่ไหมคะเร็วขึ้นนะคะจะเป็นอัตราจังหวะปานกลางนะคะไม่ช้าและไม่เร็วเกินไปนะคะก็จะบันทึกนั่นก็คือมีชิงฉับชิงฉับในแต่ละห้องเลยใช่ไหมคะชิงอยู่ห้องที่เท่าไหร่บ้างคะดูพร้อมกันชิง1 3 5 7นะคะแล้วฉับล่ะคะ2 4 6และ8นะคะอันนี้ก็คือเป็นอัตราจังหวะ2ชั้นนะคะก็จะมีความถี่ขึ้นนะคะถี่ขึ้นจาก3ชั้นนั่นเองนะคะต่อไปมาดูชั้นเดียวกันบ้างนะคะชั้นเดียวชิงกับฉับจะอยู่ในห้องเดียวกันเลยเดี๋ยวสังเกตดูเห็นไหมคะชิงกับฉับจะอยู่ในห้องเดียวกันเลยนะคะก็เวลานับก็ชิงฉับนับเป็น1นะคะชิงฉับชิงฉับชิงฉับนับแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นจังหวะชั้นเดียวนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูจังหวะชิงกันบ้างนะคะจังหวะชิงคืออะไรเมื่อสักครู่นี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะอะไรคะจังหวะอะไรคะสามัญนั่นเองนะคะจังหวะสามัญนะคะอันนี้คือประเภทที่สองนั่นก็คือจังหวะชิงนะคะจังหวะชิงคืออะไรนะคะเรามาดูกันนะคะจังหวะชิงนะคะก็คือจังหวะที่ใช้ชิงเป็นหลักในการตีนะคะโดยปกติเนี่ยเราจะตีชิงฉับใช่ไหมคะโดยปกติเราจะตีชิงฉับแต่ในจังหวะชิงเราจะตีนะคะชิงตลอดทั้งเพลงหรือบางเพลงก็จะตีชิงชิงฉับตลอดทั้งเพลงหรือจะเป็นฉับอย่างเดียวตลอดทั้งเพลงอันนี้แล้วแต่เพลงนะคะวันนี้ครูแต๊กมีเครื่องดนตรีตัวอย่างนั่นก็คืออะไรเอ่ย
1: ช
0: ิ
1: งอ
0: ะไรคะชิงนั่นเองนะคะทีนี้เด็กๆลองสังเกตดูนะคะในจังหวะชิงนะคะเขาบอกว่าโดยปกติเราตีอะไรคะเราตีชิงแล้วก็ฉับใช่ไหมคะแต่ในจังหวะชิงประเภทของจังหวะชิงเนี่ยเขาจะตีชิงอย่างเดียวตลอดทั้งเพลงแบบนี้นะคะดูตัวอย่างนะคะ

หรือชิงชิงฉับนะคะดูการเว้นช่วงเท่ากันนะคะหรือฉับอย่างเดียวตลอดทั้งเพลงแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นจังหวะฉีกนั่นเองนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะประเภทของจังหวะฉีกนะคะถ้าเกิดเป็นฉีกอย่างเดียวตลอดทั้งเพลงเนี่ยก็จะยกตัวอย่างเช่นเพลงสาธุการนะคะก็จะใช้ฉีกตลอดทั้งเพลงถ้าเป็นฉีกฉีกฉับนะคะก็จะเป็นเพลงที่มีสำเนียงจีนเขาก็จะใช้เพลงในจังหวะที่ฉีกฉีกฉับตลอดทางเพลงนั่นเองแล้วนี้นะคะครูแต๊กก็มีตัวอย่างการบรรเลงนะคะเป็นการบรรเลงเพลงสาธุการมาให้เด็กๆได้ชมกันเด็กๆลองสังเกตดูนะคะปลายทางด้วยนะคะในเรื่องของจังหวะที่บรรเลงนั่นเองค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงนะคะเดี๋ยวเราไปดูค่ะ

0: ให้กับการบรรเลงชุดนี้ด้วยค่ะและวันนี้นะคะคุณแต่ก็ขอขอบคุณนะคะสื่อวิดิทัศน์นะคะที่ใช้เพื่อการศึกษานะคะเป็นการบรรเลงเพลงสาธุการนะคะโดยกลุ่มดุริยางค์ไทยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรนั่นเองค่ะเด็กๆคะเมื่อสักครู่นี้นะคะการบรรเลงเพลงสาธุการใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตดูว่าจังหวะที่เขาบรรเลงเป็นยังไงคะเป็นชิงอย่างเดียวตลอดทั้งเพลงใช่ไหมคะในวงนี้นะคะมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างทบทวนความรู้เดิมด้วยมีระนาดเอกมีอะไรอีกคะระนาดทุ้มถูกต้องคล้องวงนะคะคล้องวงนะคะมีคล้องวงเล็กคล้องวงใหญ่นะคะแล้วก็มีเครื่องประกอบจังหวะนั่นก็คือชิงนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าตะโพนไทยนะคะแล้วก็มีเครื่องเป่ามีอะไรคะปี่นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นวงนะคะปี่พาดนะคะในการบรรเลงเพลงสาธุการนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะในเรื่องของจังหวะนะคะที่ให้เด็กๆได้ชมกันนะคะต่อไปเรามาดูนะคะประเภทสุดท้ายนั่นก็คือประเภทจังหวะหน้าทับนะคะจังหวะหน้าทับคืออะไรเด็กๆทราบไหมคะจังหวะชิงเขาใช้กับเครื่องดนตรีนั่นก็คือชิงแล้วจังหวะหน้าทับล่ะคะใช้กับอะไรเอ่ยใช้กับอะไรคะจังหวะหน้าทับนะคะก็คือใช้กับพวกกลองต่างๆนะคะเป็นหน้าทับของกลองต่างๆนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าจังหวะหน้าทับนะคะคืออะไรเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะไปทางด้วยค่ะ3 4
1: ที่ใช้

0: ะคะจังหวะนะคะนั่นก็คือจังหวะหน้าทับเนี่ยก็คือทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเรียกนะคะหรือเป็นการเรียนเสียงนะคะมาจากทับนั่นเองนะคะทับนะคะก็คือเป็นเครื่องตีที่ทำจากหนังนะคะก็คือเป็นเครื่องกำหนดจังหวะหน้าทับนะคะโดยเครื่องตีต่างๆเนี่ยก็คือได้แก่ตะโพนนะคะตะโพนไทยเมื่อสักครู่นี้เด็กๆเห็นไหมคะอันนั้นก็คือจะเป็นหน้าทับของเพลงสาธุการนั่นเองแต่ละเพลงก็จะมีหน้าทับที่แตกต่างกันนะคะก็จะมีกองแขกนะคะแล้วก็โทนรำมนานะคะจริงๆแล้วเนี่ยยังมีเครื่องดนตรีอื่นอีกที่เป็นในส่วนของเครื่องหนังนะคะเครื่องหนังเนี่ยก็คือเป็นเครื่องตีที่ทำจากหนังนั่นเองนะคะที่เขาเรียกว่าเครื่องหนังนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างง่ายๆวันนี้ที่ครูจะให้เด็กๆลองฝึกอะไรเอ่ยฝึกท่องดูนะคะว่าหน้าทับลาวนะคะหน้าทับลาวเนี่ยเขาใช้กับเพลงที่มีสำเนียงอะไรคะลาวถูกต้องนะคะหน้าทับลาวเนี่ยเขาก็จะใช้กับเพลงที่มีสำเนียงลาวนั่นเองนะคะโดยเด็กๆดูนะคะในห้องเพลงนะคะในห้องเนี่ยมีคำว่าติงโจติงติงเห็นไหมคะอันนี้เป็นการเรียนเสียงของเครื่องดนตรีเด็กๆลองทายสิครับว่าเป็นเครื่องดนตรีอะไรกลองอะไรคะกลองอะไรคะกลองอะไรคะกลองแขกนั่นเองถูกต้องค่ะกลองแขกนั่นเองนะคะโดยกลองแขกเนี่ยจะมี2ลูกนะคะ2ใบที่เล่นคู่กันนะคะมีตัวผู้กับตัวเมียนะคะตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยเขาก็จะมีชื่อนะคะในการเรียนเสียงนะคะแต่ละหน้าเนี่ยนะคะนั่นก็คือมีติงโจ๊ะติงติงแบบนี้นะคะเราก็นำมาบันทึกนะคะในส่วนของหน้าทับลาวนั่นเองโดยเวลาเราท่องไงเอ่ยติงโจ๊ะติงติงติงถังติงถังลองสิคะพร้อมกัน3 4ติงโจ๊ะติงติงติงถังติงถังติงโจ๊ะติงติงติงถังติงถังแบบนี้นะคะนั่นก็คือหน้าทับลาวนั่นเองหน้าทับลาวเขากำหนดไว้ว่าให้ใช้อัตราจังหวะ2ชั้นนะคะเพราะฉะนั้นอัตราจังหวะ2ชั้นนะคะจะใช้ในหน้าทับลาวแบบนี้ค่ะสมมติท่องนะคะติงโจ๊ะติงติงติงถังติงถังติงโจ๊ะติงติงติงถังติงถังพร้อมกันค่ะท่องพร้อมกัน3 4ติงโจ๊ะติงติงติงถังติงถังติงโจ๊ะติงติงติงถังติงถังอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างหน้าทับลาวนั่นเองนะคะที่เด็กๆนำมาฝึกนะคะแบบง่ายๆที่จะสามารถท่องได้นะคะเวลาเราท่องได้แล้วนะคะเรานำไปปฏิบัตินะคะเราก็จะทราบแล้วว่าในส่วนของตัวเมียนะคะก็จะมีเสียงติงหรือว่าถังหรือว่าโจ๊ะแบบนี้นะคะแล้วก็จะนำสัญลักษณ์เหล่านี้ไปแทนในการเล่นนั่นเองเด็กๆก็จะสามารถปฏิบัติได้นะคะทีนี้เรามาดูต่อนะคะในส่วนของการฝึกปฏิบัติปรบมือตามจังหวะการปรบมือตามจังหวะนะคะปฏิบัติอย่างไรให้เด็กๆนั่งตัวตรงนะคะวันนี้เราจะฝึกในเรื่องของปรบมือตามจังหวะนะคะครูแท็กบอกแล้วว่าการฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีแบบง่ายๆในวันนี้นะคะในเรื่องของจังหวะนั่นก็คือให้เด็กๆมีเครื่องดนตรีเป็นของตัวเองนั่นก็คืออะไรคะคืออะไรคะมือของเรานั่นเองนะคะโดยเราจะฝึกปรบมือตามจังหวะนะคะโดยเราจะฝึกในส่วนของจังหวะสามัญนะคะนั่นก็คือมีจังหวะ3ชั้น2ชั้นและชั้นเดียวนะคะครูแต้งมีสัญลักษณ์บวกกับลบเห็นไหมคะบวกตรงกับชิงลบตรงกับฉับ นะคะบวกตรงกับชิงลบตรงกับฉับวิธีการปฏิบัติอย่างไรในการฝึกวันนี้นะคะถ้าชิงให้ปรบตักฉับให้ปรบมือแบบนี้นะคะเอาใหม่นะคะชิงปรบตักฉับปรบมือชิงปรบตักฉับปรบมือถูกต้องนะคะทีนี้เรารู้แล้วว่าชิงให้ปรบตักฉับให้ปรบมืออ่ะเดี๋ยวคุณแตงจะนับ1 2 2คือปรบอะไรคะปรบตัก3 4 4คือปรบมืออ่ะลองนะคะพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8นะคะปบตักคือชิงปรบมือคือฉับนะคะอันนี้คืออัตราจังหวะ3ชั้นนั่นเองนะคะเอาใหม่ครั้งหนึ่งนั่งตัวตรงพร้อมกันนะคะพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ทีนี้ให้เด็กๆของครูนะคะนับไปด้วยเราจะนับถึงแค่เท่าไหร่คะมีกี่ห้องคะ8ห้องนั่นเองนะคะพร้อมนะคะ3 4 1 2
1: 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7
0: ถูกต้องอันนี้คืออัตราจังหวะกี่ชั้นคะ3ชั้นนะคะปรบตรงไหนบ้างคือชิงห้องที่2นะคะนับตามนี้เลยขออีกครั้งหนึ่งนะคะนั่งตัวตรงเดี๋ยวจะสุ่มกลุ่มตัวอย่างออกมานำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางได้ชมกันด้วยนะคะพร้อมนะคะ3 4 1 2 3
1: 5 6 7 1
0: อันนี้คือ3ชั้นต่อไปเรามาดู2ชั้นกันบ้างนะคะพร้อมไหมคะเด็กๆเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะนั่งตัวตรงพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 4 5 1 2อันนี้คือกี่ชั้น
1: 2
0: ชั้นให้เด็กปบเบาๆนะคะเดี๋ยวเจ็บมือนะคะเดี๋ยวเราจะฝึกกันต่อนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะอีกครั้งหนึ่งพร้อมนะคะ2ชั้นเด็กๆไม่ต้องนับเร็วเลยนะคะ1 2 3 4แบบนี้นะคะนับแบบช้าๆนะคะให้เราได้ฝึกปฏิบัติ ด้วยนะคะพร้อมนะคะ3 4 1 2

0: อันนี้คือ2ชั้นนะคะเวลานับก็นับ2รอบแบบนี้นะคะต่อไปชั้นเดียวบ้างชั้นเดียวนะคะฉับให้นับเป็น1นะคะแบบนี้นะคะพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8อ่ะแบบนี้นะคะฉับให้นับเป็น1นะคะเพราะว่าเราจะนับในแต่ละห้องเลยใช่ไหมคะพร้อมนะคะชั้นเดียวค่ะชั้นเดียวจะมีอัตราจังหวะที่เป็นยังไงคะเร็วใช่ไหมคะพร้อม3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8มีแถมให้กูแตกด้วย9ห้องนะคะเรานับแค่เท่าไหร่คะ
1: 8
0: นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้ให้เพื่อนๆมาลองฝึกปฏิบัติชิมนะคะแล้วครูแตงมีเครื่องดนตรีอีก1อย่างค่ะนั่นก็คือกลับนั่นเองนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะกลับเล่นตอนไหน
1: จ
0: ังหวะไหนคะ
1: จ
0: ังหวะชิงหรือฉับ ฉับนั่นเองนะคะกลับให้เล่นตรงจังหวะฉับเล่นตรงจังหวะชิงได้ไหมคะไม่ได้ไม่ถูกต้องนะคะขอตัวแทน2คนลองดูนะคะเอา2คนนี้ก่อนนะคะกลุ่มที่1เชิญด้านหน้าเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยให้เลือกเอาชิงนี่ชิงนะคะกราบทีนี้เวลาเราตีนะคะ

0: ในเด็กระวังมือนะคะเวลาตีนะคะตีลงไปตรงๆลองตีค่ะชิงจะตีแค่ครึ่งเดียวแบบนี้นะคะแล้วก็ฉับนะคะชิงฉับลองค่ะจับให้มั่นเลยนะคะจับให้แน่นเลยไม่ต้องเกรงนะคะพร้อมค่ะแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะตีครึ่งเดียวตีลงไปตรงๆนะคะแล้วก็ฉับระวังนิ้วตรงนี้นะคะลองดูค่ะเวลาฉับก็กดเอาใหม่นะคะชิงปล่อยเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งแบบนี้เสียงจะได้ออกนะคะพร้อมชิงฉับกดลงไปนะคะไปทางช่วยลุ้นนะคะปล่อยนิ้วด้วย ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนี่แบบเราลองฝึกดูนะคะทีนี้กลับเดี๋ยวให้ตีพร้อมกันเลยกลับตีตอนไหน
1: ตีตอน
0: ฉับนะคะเพื่อนๆช่วยกันนับนะคะพร้อมไหมคะขอ2นะคะ2ชั้นเอหรือว่า3ชั้นดีเอากี่ชั้นคะกี่ชั้นคะสามชั้นสามชั้นสามชั้นชิงตีตรงไหนคะสองใช่ไหมคะเพื่อนๆช่วยกันนับนะคะสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าชิงหกเอาใหม่ตั้งสติก่อนเพื่อนๆปลายทางช่วยกันลุ้นนะคะเอาใหม่นะคะ
1: ฉับผมไม่ถึง
0: ฉับกดลงไปฉับแล้วก็ชิงแบบนี้นะคะเพื่อนๆนับพร้อมกันนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ปรบมือให้เพื่อนนอนนั่งทีได้ค่ะเด็กๆก็สามารถเป็นไงคะนำไปฝึกแบบง่ายๆได้นะคะเพื่อนอาจจะเกรงใช่ไหมคะกลัวหล่นใช่ไหมคะน้ำหนักเป็นไงคะหนักไหมคะหนักใช่ไหมคะทีนี้เวลาเราจะฝึกเล่นดนตรีแล้วก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมคะในการฝึกฝนแล้วก็ต้องขยันในการฝึกซ้อมด้วยนะคะเด็กๆพร้อมกันใหม่อีกหนึ่งรอบตั้งแต่สามชั้นสองชั้นและชั้นเดียวนะคะทุกคนนั่งตัวตรงพร้อมนะคะจำได้ไหมคะ3ชั้นจำได้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องฝึกปฏิบัติกันนะคะพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 4 5
1: 7
0: 1
1: 2
0: 3 5 6 7ต่อไป2ชั้นจำได้ไหมคะจำได้นะคะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ต่อไปชั้นเดียวบ้างนะคะชั้นเดียวคือนับฉับเป็น1นะคะพร้อมนะคะ3 4 1 21 2 3 4 5 6 7 8อันนี้ก็คือชั้นเดียวนั่นเองนะคะทีนี้

ให้เด็กลองนับให้ครูแท็กเดี๋ยวครูแท็กจะตีต่อเนื่อง3ชั้น2ชั้นและชั้นเดียวลองดูนะคะเด็กลองปฏิบัติตามไปด้วยกันเลยนะคะนั่งตัวตรง3ชั้นอย่างละ2รอบนะคะ3ชั้น2ชั้นและชั้นเดียวพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 4 5ปฏิบัติตามเลย1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4เอาใหม่เอาใหม่นะคะปฏิบัติพร้อมกันเลยกับครูแท็กนะคะปลายทางด้วยพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 2ชั้น1 2 3 4 5 6 72 3 4 5 6 7 8ชั้นเดียว1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้ก็คืออัตราจังหวะทั้ง3อัตราเลยนะคะเด็กๆไม่ต้องแถมให้ครูแท็กนะคะจบ8ก็คือจบนะคะปรบมือ8หมดพอดีนะคะอันนี้เด็กๆก็ได้ฝึกแล้วนะคะต่อไปเรามาดูนะคะกิจกรรมของเราวันนี้ที่เด็กจะได้ฝึกปฏิบัติกันนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการฝึกปฏิบัตินะคะการปรบมือตามจังหวะนั่นเองนะคะให้นักเรียนนะคะปลายทางนะคะแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมเลยนะคะจากนั้นแล้วให้ฝึกปรบมือนะคะตามจังหวะนั่นเองนั่นก็คืออัตราจังหวะ3ชั้น2ชั้นและชั้นเดียวนะคะแล้วก็ครูแท็กฝากคุณครูปลายทางนะคะดูแลความเรียบร้อยให้ครูแท็กด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เด็กๆคะเป็นยังไงบ้างคะฝึกปฏิบัติได้ไหมคะได้นะคะทั้ง3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวนะคะเดี๋ยวครูแท็กจะสุ่มกลุ่มตัวอย่างนะคะต้นทางนะคะปลายทางก็ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้เลยนะคะขอเป็นกลุ่มที่2นะคะเชิญด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้าเลยค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆปลายทางนะคะและต้นทางนะคะดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะด้านหน้าเลยค่ะเราจะฝึกปฏิบัตินะคะ3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวนะคะให้เด็กๆนับด้วยนะคะพร้อมนะคะ3 4 1
1: 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
0: อันนี้คืออัตราจังหวะกี่ชั้นคะ3ชั้นครูแตกจะให้นับช้ากว่านี้นิดนึงนะคะพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2
1: 3 4 5 6 7 8
0: ต่อไป2ชั้นค่ะนะคะพร้อมนะคะ3 4 1 2 3
1: 4 5 6 7
0: ต่อไปชั้นเดียวค่ะพร้อมนะคะ3 4

0: 2หน่อยเก่งมากๆเลยนั่งที่ได้เลยค่ะแล้วกลุ่มอื่นล่ะคะปฏิบัติได้ไหมคะได้นะคะปลายทางก็น่าจะได้นะคะเดี๋ยวเรามาฝึกปฏิบัติกันอีก1รอบนะคะพร้อมกันเลยทั้งต้นทางและปลายทางนะคะพร้อมนะคะ3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวนะคะพร้อม3 4 1 2
1: 3 4 5 6 7
0: ต่อไป2ชั้นค่ะ3 4
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
0: ต่อไปชั้นเดียวค่ะ3 4

0: ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เรื่องของจังหวะดนตรีนั่นเองนะคะแล้วก็ได้ฝึกปฏิบัตินะคะในเรื่องของจังหวะนะคะสามัญนะคะ3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวนะคะเด็กๆก็สามารถนำไปปฏิบัตินะคะเวลาเด็กๆร้องเพลงก็ฝึกปฏิบัติในการปรบมือตามจังหวะได้นะคะและในครั้งต่อไปค่ะที่เด็กจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็นในเรื่องของบทเพลงสร้างสรรค์นะคะครั้งต่อไปนะคะเราจะมาฝึกในเรื่องของบทเพลงสร้างสรรค์นะคะเด็กๆก็จะได้ฝึกนะคะร้องเพลงกันนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะครูแต๊กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะและพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนหมอทองคำวรรณ
2: ค่ะ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆต่างที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

สำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีวิธีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราพบว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหูแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อยางอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช้สองครั้งต่อวันก็ดีนะครับส่วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์หนึ่งเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่กรงหนึ่งนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อให้ปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจนะว่าจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกิดกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดนึงที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอนเมื่อเขาเกาะคอนนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอนเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูและเรียนที่อยู่ทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะและเราก็มาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะเพราะวิทยา

0: ม่นักเรียนดูนะคะรูปอะไรคะ
1: แมว
0: รูปแมวนะคะแมวก็ประกอบไปด้วยพ่อแมวและแม่แมวนะคะเมื่อพ่อแมวและแม่แมวมีการสืบพันธุ์แน่นอนก็ย่อมทำไมคะได้ลูกออกมาลูกแมวออก3ภาพนะคะเอาละค่ะนักเรียนคิดว่าภาพลูกแมวในภาพใดน่าจะเป็นลูกของพ่อและแม่แมวของคู่นี้คะ
1: ภาพที่
0: 3ใครคิดว่าภาพที่1ยกมือภาพที่2ภาพที่3โอ้โหทั้งห้องเลยสำหรับต้นทางตอบทั้งห้องเลยนะคะแล้วปลายทางล่ะคะคิดว่าภาพไหนเอ่ยนะคะดังนั้นครูขอถามเหตุผลนิดนึงค่ะนักเรียนทำไมตอบพร้อมเพรียงกันเลยคะว่าเป็นภาพที่3มีวิธีการสังเกตอย่างไรเอ่ย
1: ลักษณะ
0: อ้าวสีขนขนสีอะไรคะ
1: สี
0: ดำกับขาวใช่ไหม
1: น้ำตาลอ๋อ
0: มีน้ำตาลด้วยน้ำตาลเหมือนใครอ่ะ
1: เหม
0: ือ
1: นแม
0: ่มีอะไรอีกคะ
1: ม
0: ีลายลวดลายใช่ไหมมีอย่างอื่นอีกไหม
1: สีตา
0: บางคนบอกว่าสีตาใบหูด้วยนะคะใบหูตั้งหมดหรือยังเพราะฉะนั้นของต้นทางตอบว่าหมายเลข3เดี๋ยวมาดูค่ะว่าใช่หมายเลข3ไหมคำตอบก็คือหมายเลข3นั่นเองเยี่ยมค่ะนะคะเก่งมากแสดงว่าสังเกตเป็นแล้วนะคะสังเกตเป็นแล้วเอาละค่ะดังนั้นนะคะคุณครูขอถามอีกว่าเมื่อสักครู่คือสัตว์ใช่ไหมคะต่อไปเป็นพืชบ้างถ้านักเรียนคิดว่าหากมีภาพต้นพ่อและต้นแม่ของพืชเราสามารถคาดการลักษณะของต้นลูกได้หรือไม
1: ่
0: เพราะเหตุใดทำไมถึงคิดว่าได้คะเพราะว่าอะไรทำไมถึงคิดว่าคาดการได้ค่ะปรบมือกับกล้องค่ะเสียงดังฟังชัดเลยนะคะสำหรับต้นทางตรงนี้นะพอได้รับลักษณะมาจากพ่อแม่ทำให้มีลักษณะที่คล้ายกับพ่อแม่หรือเหมือนกับพ่อแม่ใช่ไหมคะนั้นกล้องก็คือคิดว่าน่าจะคาดการได้คนอื่นล่ะคะคิดว่าอย่างไรคะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะเมื่อสักครู่ก็ยังคาดการอะไรสัตว์ได้เลยใช่ไหมลูกแมวใช่ไหมคะว่าน่าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเรามาหาคำตอบกันจากกิจกรรมนี้นะคะว่าเราสามารถคาดการได้ไหมนะคะกิจกรรมในเรื่องของสีดอกต่างสร้างรายได้นั่นเองค่ะสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะวันนี้นักเรียนจะสามารถอธิบายวิธีการที่มีความเป็นไปได้ในการผลิตพืชให้ได้ลักษณะตามที่ต้องการนะคะแล้วก็สามารถลงความเห็นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เป็นไปได้ในการผลิตพืชให้ได้ลักษณะตามที่ต้องการค่ะสำหรับกิจกรรมของเราจะอยู่ในหน้าที่83นะคะนักเรียนสามารถเปิดได้เลยค่ะทั้งต้นทางและปลายทางกิจกรรมวันนี้จะทำในข้อ1ถึงข้อ3ค่ะ1ถึง3เปิดเจอหรือยังเอ่ยเจอแล้วพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วลองอ่านเลยค่ะว่าข้อนั้นให้ทำอย่างไรกันบ้างอ่านในใจนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวมาพูดคุยกันค่ะ

เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนะคะมาค่ะเรามาคุยกันว่าวันนี้กิจกรรมของเราต้องทำอะไรบ้างคะทำอะไรคะอ่านสถานการณ์แล้วต้องทำอะไรต่อไปวิเคราะห์วิเคราะห์แล้วทำยังไงต่อคะระบุปัญหาและความต้องการของสถานการณ์ดังนั้นเมื่อนักเรียนอ่านสถานการณ์แล้วนักเรียนจะทราบทันทีว่าเอ๊ะความต้องการของสถานการณ์นี้คืออะไรนะคะแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานแล้วหลังจากนั้นล่ะคะนักเรียนต้องอภิปรายเกี่ยวกับอะไรคะความเป็นไปได้นะคะความเป็นไปได้ของวิธีการที่เด็กในสถานการณ์คิดที่จะทำเพื่อให้ได้บัวฝรั่งสีน้ำเงินนั่นเองนะคะบางคนสงสัยและเอ๊ะบัวฝรั่งสีน้ำเงินคืออะไรนะคะตรงนี้เราก็ต้องไปหาคำตอบในสถานการณ์เนาะนะคะจะทำให้นักเรียนทราบว่าเอ๊ะบัวฝรั่งนั้นบัวฝรั่งสีน้ำเงินนั้นคืออะไรนะคะต้องทำไมด้วยต้องให้เหตุผลด้วยนะคะว่าเพราะอะไรถึงนักเรียนคิดว่าเป็นแบบนั้นนะต่อไปค่ะแล้วหลังจากนั้นนักเรียนต้องทำอะไรต่อไปคะร่วมกันทำอะไรคะร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่ออะไรปรับปรุงวิธีการของเด็กในสถานการณ์นะคะหรือนักเรียนอาจจะออกแบบวิธีการอื่นในการที่จะทำให้เกิดบัวฝรั่งสีน้ำเงินนะคะเราสามารถมีวิธีการไหนอีกบ้างนะคะอาจจะปรับปรุงเพิ่มเติมนะคะหรือออกแบบวิธีอื่นก็ได้นะคะหลังจากนั้นทำอะไรต่อคะเมื่อเราออกแบบเรียบร้อยแล้วเราต้องทำไมคะมีเหตุผลไหมต้องมีเหตุผลต้องให้เหตุผลประกอบการปรับปรุงด้วยว่าเอ๊ะเพราะอะไรนักเรียนถึงมีการออกแบบการปรับปรุงวิธีการใหม่นะคะแล้วก็บันทึกผลลงไปโดยการบันทึกผลนะคะให้นักเรียนนั้นไหมคะเขียนวิธีการและขั้นตอนตั้งแต่เริ่มเลยจนจบนะคะตั้งแต่เริ่มจนจบจนได้ต้นบัวฝรั่งสีน้ำเงินออกมาว่ามีวิธีการอย่างไรนะตรงส่วนนี้พอจะเข้าใจไหมคะได้ไหมได้เดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวคิดว่าน่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อได้เห็นใบงานในใบงานหน้า84-85ค่ะนักเรียนเปิดเลยค่ะหน้า84-85นะคะเมื่อนักเรียนอ่านสถานการณ์แล้วให้นักเรียนนั้นวิเคราะห์สถานการณ์นะคะซึ่งนักเรียนจะทราบแล้วว่าปัญหาของสถานการณ์เนี่ยได้แก่อะไรแล้วก็ความต้องการได้แก่อะไรนักเรียนสามารถที่จะใช้ปากกาทำไมคะขีดตรงที่ไปฝึกหัดได้นะคะตรงไหนที่เป็นจุดสำคัญนะคะหลังจากนั้นทำอะไรต่อไปให้นักเรียนนั้นนะคะร่วมกันอภิปรายว่าวิธีการเพื่อให้ได้บัวฝรั่งสีน้ำเงินเนี่ยนะคะของเด็กในสถานการณ์เนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นไปได้ให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมว่าเป็นไปได้หรือถ้านักเรียนคิดว่าเอ๊ะวิธีการของเด็กในสถานการณ์เนี่ยเป็นไปไม่ได้นักเรียนก็ทำไมคะก็ทำเครื่องหมายถูกลงไปในช่องไหนคะในช่องสี่เหลี่ยมที่ใช่เป็นไปไม่ได้นั่นเองและที่สำคัญคือต้องทำไมด้วยให้เหตุผลด้วยนะคะเพราะอะไรเพราะอะไรถึงเป็นไปได้เพราะอะไรถึงเป็นไปไม่ได้นะคะดังนั้นค่ะสำหรับช่วงแรกนะคะสำหรับช่วงแรกสรุปกิจกรรมนะคะของนักเรียนปลายทางในวันนี้อันดับแรกเลยให้นักเรียนนั้นอ่านสถานการณ์วิเคราะห์แล้วก็ระบุปัญหาและความต้องการของสถานการณ์หลังจากนั้นบันทึกผลลงไปในใบงานนะคะและนักเรียนนั้นร่วมกันอภิปรายถึงความเป็นไปได้ของวิธีการที่เด็กในสถานการณ์คิดจะทำเพื่อให้ได้บัวฝรั่งสีน้ำเงินพร้อมให้เหตุผลด้วยค่ะก็ต้องรบกวนให้คุณครูปลายทางนะคะเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายนะคะพร้อมเลยอย่างคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: นั่นแหละค่ะนักเรียนเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะทั้งต้นทางและปลายทางดังนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันก่อนนะคะก่อนที่ไปผลที่นักเรียนนั้นได้อ่านสถานการณ์มานะคะการตอบคำถามมาดูค่ะนักเรียนลองบอกคุณหน่อยสิคะว่าบัวในสวนมีบัวชนิดใดบ้างมีบัวชนิดใดบ้างคะที่เรียนอ่าน
1: บัวฝรั่งและบัวผัน
0: เยี่ยมค่ะมีบัวฝรั่งและบัวผันนะคะว่าแต่แต่ละชนิดค่ะมีสีอะไรบ้างคะแต่ละชนิดแต่ละชนิด
1: บัวฝรั่งมีสีขาวสีชมพูสีเหลือง
0: แล้วบัวผันล่ะคะ
1: บัวผันม
0: ี
1: ส
0: ีมีไหมบัวผันมีไหมมีไม่มีเรามาดูค่ะบัวผันเนี่ยเขาจะมีดอกหลายสีเลยรวมทั้งสีน้ำเงินด้วยแต่ว่าทำไมคะบัวฝรั่งไม่มีดอกสีน้ำเงินเลยแต่ว่ามีสีอะไรเอ่ยที่เรียนตอบมาเลยคือมีสีอะไรคะสีขาวสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีแสดถูกต้องไหมคะในสถานการณ์ที่เรียนอ่านมาถูกไหมถูกต้องนะคะต่อไปค่ะสถานการณ์ต้องการบัวชนิดใดและสีอะไรคะ
1: ต
0: ้
1: องการบ
0: ั
1: วฝร
0: ั่
1: ง
0: ที่มีสี
1: น
0: ้
1: ำเง
0: ิน ถูกต้องหรือบัวฝรั่งสีน้ำเงินนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเด็กในสถานการณ์มีการวางแผนผสมพันธุ์พืชอย่างไรคะนักเรียนมีการวางแผนผสมพันธุ์พืชอย่างไรเอ่ยวางแผนยังไงกล้องตอบนะคะ
2: นำเกสรของบัวผันที่มีสีน้ำเงินมาป้ายตรงยอดเกสรของต้นแม่คือบัวฝรั่งสีชมพูครับ
0: กล้องตอบถูกต้องไหมคะหนูต้องไปหานักเรียนปรบมือให้กล้องก่อนค่ะนะคะขอบใจมากมาดูค่ะมีการวางแผนโดยการนำเกสรเพศผู้จากบัวผันสีน้ำเงินไปผสมกับเกสรเพศเมียของบัวฝรั่งสีชมพูนั่นเองนะคะต่อไปมาดูผลการวิเคราะห์ที่นักเรียนวิเคราะห์กันบ้างนะคะจากสถานการณ์นักเรียนอ่านมาปัญหาในสถานการณ์นี้คืออะไรคะทราบไหมให้ใครคะใครตอบน้ำทิพย์ตอบค่ะ
3: ในส่วนของเด็กหญิงมีบัวผันสีน้ำเงินแต่ไม่มีบัวฝรั่งสีน้ำเงินค่ะ
0: นั่นคือปัญหาใช่ไหมคะมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะมีไหมปัญหาตรงกันไหมแล้วความต้องการล่ะคะ
3: เด็กหญิงต้องการให้บัวฝรั่งมีสีน้ำเงินค่ะ
0: เขาต้องการให้บัวฝรั่งนั้นมีสีน้ำเงินถูกต้องไหมถูกต้องไหมคะในสถานการณ์ลองมาดูซิว่าถูกต้องหรือเปล่านั่งลงได้ค่ะน้ำทิพย์ในสาบัวมีบัวผันซึ่งมีดอกหลายสีเลยรวมทั้งสีน้ำเงินแต่ว่าทำไมคะไม่มีบัวฝรั่งดอกสีน้ำเงินนั่นเองนะคะดังนั้นความต้องการคือต้องการอะไรเขาต้องการอะไรคะต้องการผสมพันธุ์บัวฝรั่งที่มีอยู่กับบัวผันสีน้ำเงินเพื่อให้ได้อะไรนั่นเองบัวฝรั่งสีน้ำเงินนะคะตรงส่วนนี้เป็นไงคะถูกไหมนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะวิธีการเพื่อให้ได้บัวฝรั่งสีน้ำเงินนั่นเองคิดว่าวิธีการนะคะของเด็กในสถานการณ์นั้นถูกเป็นไปได้ไหมคะนายคิดว่าเป็นไปได้ยกมือใครคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ยกมือค่ะขอคนที่คิดว่าน่าเป็นไปได้หน่อยใครคิดว่าน่าเป็นไปได้คะขอเหตุผลนิดนึงค่ะมีบุญคุณค่ะบุญคุณตอบเป็นไปได้ใช่ไหมคะหนูมีเหตุผลอย่างไรเอ่ยที่ตอบว่าเป็นไปได้
3: เพราะว่าการผสมพันธุ์ของพืชเกิดจากการที่มีเกสรเพศผู้ตกกระทบบนยอดเกสรเพศเมียค่ะ

0: และเกิดอะไรขึ้นต่อไปหลังจากนั้นคะ
1: ก็จะเกิดพืชต้นลูกขึ้นมาค่ะ
0: น่าจะเกิดพืชต้นลูกขึ้นมาแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ผลออกมาก็คือได้ต้นพืชอะไรออกมาคะ
1: บัวฝรั่งสีน้ำเงินค่ะ
0: บัวฝรั่งสีน้ำเงินนั่นหนูคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นั่งลองค่ะส่วนคนที่คิดว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้ไหนใครตอบน่าจะเป็นไปไม่ได้คะนะตอนนี้ไม่กล้ายกมือแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวให้หนูรวิการวิการตอบเป็นไม่ได้หรือเป็นไปไม่ได้คะ
2: เป็นไปไม่ได้ค่ะ
0: เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรคะ
2: สีน้ำเงินผสมกับสีชมพูได้เป็นสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้ค่ะ
0: อ๋อหนูคิดว่าผสมกันแล้วน่าจะเป็นสีอื่นที่ไม่น่าจะใช่สีน้ำเงินใช่ไหมคะอ่ะมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมมีใครตอบอย่างอื่นไหมคะอ้าวก็อื่นประเมินเพื่อนทั้งสองคนนี้ค่ะนะคะอ้าวเรามาดูว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้นะคะคำตอบนี้คือเป็นไปได้นะคะเป็นไปได้ทำไมถึงเป็นไปได้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าการนำเกสรเพศผู้ของบัวผันสีน้ำเงินผสมกับเกสรเพศเมียของบัวฝรั่งสีชมพูทำให้เกิดการผสมพันธุ์กันค่ะแล้วก็หลังจากนั้นจะทำให้เกิดเมล็ดนะคะเมื่อนำเมล็ดไปปลูกอาจจะมีโอกาสที่บัวฝรั่งจะมีสีน้ำเงินซึ่งเกิดจากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้นั่นเองนะคะนั่นคือเด็กในฐานการณ์ทำไมคะมีการทำอะไรไว้ที่คิดจะผสมพันธุ์พืชใช่ไหมคะต่อไปให้นักเรียนเขียนแนวทางการปรับปรุงนะคะเพิ่มเติมวิธีการหรือวิธีการใหม่ในการทำให้ได้บัวฝรั่งสีน้ำเงินในหน้า86ค่ะตัวนี้นักเรียนคิดว่าเมื่อนักเรียนอ่านสถานการณ์นี้แล้วนักเรียนพอคิดร่วมกับเพื่อนแล้วนะคะแนวทางการปรับปรุงหรืออาจจะเพิ่มเติมวิธีการเข้าไปก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นวิธีการใหม่ก็ได้ค่ะที่ทำให้ได้บัวฝรั่งสีน้ำเงินดังนั้นตรงนี้นักเรียนสามารถที่จะออกแบบได้เลยนะคะเขียนขั้นตอนตั้งแต่แรกจนจบนะคะซึ่งจะต้องได้อะไรออกมาคะบัวฝรั่งสีน้ำเงินนักเรียนจะมีการผสมพันธุ์ยังไงนะคะให้พืชได้ออกมาแล้วเป็นบัวฝรั่งสีน้ำเงินไม่แน่นะอาจจะไปทำอะไรคะอาจจะไปสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เช่นกันนะคะเหมือนกับเด็กสถานการณ์นะคะเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้ดูค่ะครูจะยกตัวอย่างให้บางคนนึกภาพไม่ออกนะคะอันนี้คือในความคิดของครูนะแต่นักเรียนจะคิดเหมือนคุณครูได้ไหมคะได้ไหมอาจจะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ดูแนวทางเพื่อจะได้นึกได้นะคะคุณครูนะคะก็จะเลือกต้นพ่อค่ะต้นพ่อก็คือพิจารณาจากสีดอกโดยให้บัวผันสีน้ำเงินเนี่ยเป็นต้นพ่อแล้วก็ที่ให้บัวผันเป็นสีน้ำเงินเป็นต้นพ่อนะคะเพื่อให้ได้ลูกเนี่ยที่มีสีน้ำเงินนั่นเองนะคะต้องการดอกสีน้ำเงินหลังจากนั้นก็จะเลือกต้นแม่ค่ะซึ่งเป็นบัวฝรั่งสีขาวเพื่อให้ได้ต้นลูกได้รับการถ่ายทอดลักษณะของบัวฝรั่งสีขาวนะซึ่งเหมือนกับในสถานการณ์ไหมสถานการณ์เขาจะใช้อะไรคะบัวฝรั่งสีอะไรสีชมพูใช่ไหมคะอันนี้ครูใช้เป็นสีขาวหลังจากนั้นค่ะนะคะเมื่อเลือกต้นพ่อและต้นแม่ได้แล้วควรมีวิธีการในการช่วยการผสมพันธุ์ดังนั้นครูจะทำสีตรงนี้เอาไว้นักเรียนก็คือควรเขียนว่านักเรียนจะมีการช่วยผสมพันธุ์ยังไงบางทีต้นนะคะต้นบัวเนี่ยเขาอาจจะอยู่คนละที่กันนะคะอยู่อ่างคนละอ่างกันอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะช่วยในการที่จะผสมพันธุ์นั้นดังนั้นเราจะเอาอะไรช่วยคะเอาอะไรช่วยได้เช่นอะไรคะเอาผู้กันนะคะคุณอาจจะเอาผู้กันไปแตะเรนูของเกสรเพศผู้ใช่ไหมคะแล้วไปแตะบนยอดเกสรของเกสรเพศเมียถ้าเรียนบอกว่าคุณครูขาหนูไม่เอาผู้กันได้ไหมคะเป็นอย่างอื่นได้ไหมได้นะคะแล้วนักเรียนจะเอาอะไรล่ะนักเรียนก็ต้องทำไมคะคิดนะคะว่าจะทำยังไงอาจจะช่วยกันคิดกับเพื่อนก็ได้ดังนั้นตรงนี้ก็คือควรจะมีวิธีการในการช่วยผสมพันธุ์นะคะจะทำให้ได้ผลรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะหลังจากนั้นทำอะไรต่อไปนะคะขั้นต่อไปก็รอค่ะรออะไรรอให้บัวฝรั่งที่ได้รับการผสมพันธุ์ติดเมล็ดนั่นเองนะคะ หลังจากนั้นเมื่อติดเมล็ดแล้วก็นำเมล็ดไปทำอะไรต่อคะไปเพาะเพื่อดูลักษณะของต้นลูกนำไปเพาะเพื่อดูลักษณะของต้นลูกนะคะหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเมื่อนำไปเพาะแล้วหากต้นลูกเนี่ยมีลักษณะของบัวฝรั่งสีขาวและมีดอกสีน้ำเงินก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเดี๋ยวก็จะได้เป็นบัวฝรั่งสีน้ำเงินออกมาแต่บังเอิญว่าดูแล้วถ้าเกิดว่าเฮ้ยไม่ได้ตามที่เราทำไมคะคาดการเอาไว้ก็อาจจะทำยังไงคะเปลี่ยนคู่ผสมพันธุ์ใหม่และทำเหมือนเดิมอีกครั้งขั้นตอนเหมือนเดิมอีกครั้งก็ได้อาจจะเปลี่ยนคู่ใหม่เข้าใจว่าคู่ใหม่ไหมคู่ใหม่คืออะไรคะสีอะไรคะบัวผันสีน้ำเงินใช่ไหมคะบัวฝรั่งอาจจะเป็นสีอื่นๆก็ได้ผสมกันถ้าเกิดว่าทำแล้วเนี่ยนะคะไม่ได้บัวฝรั่งสีน้ำเงินก็จะเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆนะคะตรงส่วนนี้มีคำถามไหมคะมีใครมีคำถามไหมพอจะเห็นแนวทางหรือยังว่าทำอย่างไรนักเรียนก็ลองทำดูคุยกับเพื่อนดูนะคะเอาละค่ะตรงสำหรับตรงส่วนนี้นะคะสรุปกิจกรรมปลายทางในวันนี้ให้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมการแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงวิธีการของนักเรียนในสถานการณ์หรือออกแบบวิธีการอื่นในการทำให้เกิดบัวฝรั่งสีน้ำเงินโดยเขียนวิธีการและขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนได้ต้นบัวฝรั่งสีน้ำเงินเลยนะคะแนวทางก็เหมือนเมื่อสักครู่ที่ครูนั้นนำให้นักเรียนนั้นได้ดูนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ต้องรบกวนท่านครูปลายทางขอให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนนั้นซักถามค่ะตรงส่วนนี้พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมค่ะ

เป็นไงบ้างคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเรียบร้อยแล้วยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะบางคนบอกว่าเกือบเรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูนะคะวันนี้คือให้นักเรียนนะคะกลับไปเขียนให้เรียบร้อยนะคะซึ่งครั้งหน้านักเรียนจะต้องนำเสนอนะคะโดยการพูดโน้มน้าวในวิธีที่นักเรียนนั้นทำไมคะที่นักเรียนเขียนขั้นตอนนี้แหละนะคะวิธีการที่นักเรียนเขียนขึ้นมาจะได้รุ่นลูกนะคะที่มีลักษณะเป็นอย่างไรนะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเปิดแบบประเมินตนเองค่ะหน้า88นะคะลองดูว่าวันนี้นะคะนักเรียนมีการตัดสินใจไหมเลือกคำตอบและบอกความเหมาะสมกับคำตอบได้หรือเปล่านะคะมีการตัดสินใจร่วมกับเพื่อนไหมว่าการผสมพันธุ์พืชของเด็กในสถานการณ์นี้มีความเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ตัดสินใจร่วมกันไหมคะนักเรียนได้ตัดสินใจไหมในวันนี้นะคะและคำตอบที่ได้เป็นอย่างไรวันนี้ระดับที่ฉันทำได้ดีพอใช้หรือปรับปรุงฉันทำได้ดีไหมฉันมีการพูดคุยกับเพื่อนหรือเปล่านะคะดังนั้นสรุปกิจกรรมในวันนี้ค่ะนักเรียนพืชมีการสืบพันธุ์อันนี้นักเรียนเรียนมาแล้วใช่ไหมคะพืชมีการสืบพันธุ์นะคะเมื่อต้นพ่อต้นแม่มีการสืบพันธุ์จึงได้ต้น

0: ต้นลูกลักษณะต้นลูกที่ได้มาจะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะลูกปัดคล้ายกับพ่อและแม่ดังนั้นเราเรียนเรื่องลักษณะพันธุกรรมมาแล้วเราสามารถนำความรู้นี้มาใช้ประโยชน์ได้ไหมคะใช้ประโยชน์ทำอะไรอ่ะวันนี้เราทำอะไรล่ะใช้ประโยชน์ทำอะไรสร้างรายได้สร้างรายได้ยังไงคะ
1: โดยการผสมพ
0: ัน
1: ธ
0: ุ์
1: ดอก
0: โดยการผสมพันธุ์พืชมีการมีวิธีการใหม่ๆใช่ไหมมีวิธีการใหม่ๆมีการออกแบบใช่ไหมคะน่าจะได้พันธุ์พืชที่เราทำไหมคะต้องการนะคะอ่ะนั้นวันนี้นะคะมาสรุปกิจกรรมพร้อมกันค่ะอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางค่ะ

0: วันนี้คือกิจกรรมในวันนี้นะคะหรือสรุปความรู้ที่เรียนนั้นได้รับในวันนี้นั่นเองนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของสีดอกต่างสร้างรายได้เหมือนเมื่อสักครู่ที่คุณครูได้บอกนักเรียนไว้ว่าที่นักเรียนออกแบบวิธีการในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องทำอะไรคะนำไปเสนอในชั่วโมงต่อไปโดยมีการพูดโน้มน้าวให้เพื่อนเนี้ยทำไมคะคล้อยตามในสิ่งที่เรานั้นได้เขียนขั้นตอนไปในวันนี้นะคะมีวิธีการยังไงที่จะได้ให้พืชรุ่นลูกออกมานะคะดังนั้นค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงต่อไปนะคะก็คือใบงานในเรื่องของสีดอกต่างสร้างรายได้นั่นเองค่ะคุณครูก็ขอฝากตรงส่วนนี้ให้นักเรียนนั้นกลับไปเขียนให้เรียบร้อยทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสำหรับวันนี้พบนักเรียนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ค่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนานหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางไหนลองตอบคุณครูแพรดูสิคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย
1: การอธิบายความหมายโดยใน
0: เก่งมากค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอธิบายความหมายโดยในจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าสังเกตคำทราบความหมายเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีคำมาให้เด็กๆนะคะแล้วให้เด็กๆพิจารณาดูสิว่าคำนั้นมีความหมายว่าอย่างไรเอาละค่ะเด็กๆปลายทางรวมถึง

0: ของลิงเนี่ยคืออะไรคะลูกลิงเด็กๆบอกว่าซุกซนเพราะว่าอะไรลูกทำไมหนูถึงตอบว่าลิงมีความหมายว่าซุกซนแล้วลูก
1: เพราะว
0: ่
1: าม
0: ัน
1: กระโดด
0: ไปมาเพราะว่ามันกระโดดไปมาอ่ะเพื่อนตอบบอกว่ามันกระโดดไปมาแล้วก็อะไรอีกคะ
1: ป
0: ี
1: นป
0: ่
1: าย
0: ปีนป่ายอ่ะหรือว่าลิงเนี่ยถ้าเป็นความหมายโดยตรงเนี่ยก็คือลิงก็คือเป็นสัตว์อะไรคะเป็นสัตว์ที่อะไรเป็นสัตว์ที่ชอบกินกล้วยเก่งมากค่ะลูกนะเป็นสัตว์ที่ห้อยโหนใช่ไหมคะอ่ะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะลูกนะอ่ะแต่ถ้าความหมายโดยในนะคะหรือความหมายที่มันมีความหมายแฝงเนี่ยหมายถึงความซุกซนซึ่งเราดูได้จากพฤติกรรมของลิงนั่นเองต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะคะความหมายนะคะความหมายโดยตรงของลิงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนั่นคือความหมายโดยตรงนะคะส่วนความหมายโดยในนะคะซึ่งเด็กๆเนี่ยได้ตอบถูกต้องแล้วนะคะนั่นก็คือซนหรือว่าอยู่ไม่นิ่งนั่นเองอย่างเช่นเด็กๆห้องต้นทางซนเหมือนลิงเด็กๆห้องต้นทางซนเหมือนลิงก็เป็นการเปรียบเทียบว่าเป็นอย่างไรคะอยู่นิ่งไหมอยู่ไม่นิ่งเลยเดี๋ยวขยับไปมาเดี๋ยวก็เล่นกันเดี๋ยวก็เดินหนูเดินนี่เดินนั่นอ่ะก็เป็นลักษณะของการอยู่ไม่นิ่งนะคะเอ๊แล้วเด็กๆต้นทางแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะซนเหมือนลิงหรือเปล่าให้เด็กๆนะคะลองพิจารณาหรือถามกับคุณครูนะคะประจำวิชาได้เลยค่ะว่าเด็กๆปลายทางนั้นซนเหมือนลิงหรือเปล่านะคะต่อไปเรามาดูต่อลูกรูปนี้คือรูปอะไรคะ
1: หิน
0: รูปหินนั่นเองเด็กๆเคยเจอหินไหมลูก
1: เคย
0: เจอบ่อยใช่ไหมคะอ่ะพวกก้อนหินนะลูกหินเวลาแบบว่าเราจับมาเนี่ยมันแข็งไหมคะ
1: แข
0: ็
1: ง
0: แข็งใช่ไหมอ่ะเรามาดูความหมายโดยตรงของหินนะคะนั่นก็คือก้อนหินถูกไหมลูกมันจะเป็นลักษณะแล้วแต่รูปทรงของมันแต่ทำไมคะหินมันจะเป็นเนื้อมันจะเป็นยังไงแข็งมากใช่ไหมคะอ่ะคราวนี้เรามาดูความหมายเด็กๆคิดว่าคำว่าหินนอกจากเป็นก้อนหินแล้วเนี่ยยังมีความหมายอะไรอีกบ้างอะไรนะคะหมายถึงยากอ่ะทำไมเด็กๆถึงบอกว่าหมายถึงยากล่ะลูกทำไมเด็กๆถึงคิดว่าก้อนหินเนี่ยมีความหมายนะคะนอกจากว่าเป็นก้อนหินแล้วเนี่ยยังหมายถึงยากอีกด้วยเพราะอะไรลูกเพราะว่ามันแข็งถูกไหมคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูยกตัวอย่างให้นะคะเด็กๆอาจจะยังงงๆอยู่ว่าเอ๊หินมันยากอย่างไรคุณครูจะยกตัวอย่างให้เด็กๆดูประโยคที่คุณครูยกให้นะคะแล้วดูบริบทของมันนะคะหลังจากนั้นลองถอดความออกมาดูนะลูกนะข้อสอบข้อนี้หินมากแสดงว่าข้อสอบข้อนี้มีก้อนหินกองอยู่เต็มข้อสอบเลยไหมลูก
1: ใช่
0: ค่ะใช่ไหม
1: ใช
0: ่ไม่ใช่แต่ข้อสอบข้อนี้หินมากหมายถึง
1: ย
0: ากมากนะคะยากมากนั่นเองเห็นไหมเด็กๆจะต้องดูบริบทด้วยบางครั้งแม้เราเนี่ยจะทราบว่ามันมีความหมายว่ายากมีความหมายว่าแข็งมีความหมายอย่างไรก็ตามแต่ถ้ามันอยู่เดียวๆเราอาจจะไม่ทราบนะคะว่ามันคือความหมายโดยตรงหรือความหมายโดยในแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีประโยคเข้ามาเด็กๆก็จะทราบได้

0: ทีเลยว่าข้อความเนี้ยคำว่าหินเนี่ยฉันเก็บก้อนหินกับข้อสอบข้อนี้หินมากอ่ะสองประโยคที่คุณครูยกตัวอย่างมาข้อใดเป็นความหมายโดยใน
1: ข้อสอบ
0: ข้อนี้หินมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าหินในที่นี้หมายถึงยากมากแต่คำว่าฉันเก็บก้อนหินก็คือเก็บอะไรลูกก็เก็บก้อนหินเฉยๆนะคะไม่ได้มีความหมายแฝงอะไรเลยนะคะเอาละค่ะและนี่เรามาดูนะคะคำว่าหินนะคะแปลว่ายากหรือแปลว่าแข็งนั่นเองนะลูกเอาละค่ะเราจะรู้ความหมายโดยตรงหรือความหมายโดยในได้นั้นเราก็จะต้องมาเรียนรู้กันนะคะซึ่งเด็กๆเนี่ยก็จะต้องรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ก่อนนะคะอย่างแรกเลยเด็กๆจะต้องบอกหลักนะคะบอกหลักการอธิบายความหมายโดยในได้สองนะคะเขียนอธิบายความหมายโดยในได้และข้อ3ค่ะตระหนักถึงความสำคัญของคำในภาษาไทยที่มีต่อการสื่อสารคุณครูขอถามว่าในปัจจุบันเราใช้คำที่มีความหมายโดยในเยอะไหมคะเยอะไหมลูกไหนใครว่าไม่เยอะยกมือใครว่าเยอะยกมือเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุณครูจะยังไม่เฉลยก่อนนะลูกเดี๋ยวจะให้เด็กๆได้เรียนรู้เองนะคะว่าเราเนี่ยใช้ความหมายโดยในเยอะจริงๆหรือเปล่าเอหรือว่าไม่เยอะนะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายโดยตรงกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะเรียนความหมายโดยในเราจะต้องรู้จักความหมายโดยตรงกันก่อนความหมายโดยตรงนะคะมันก็ตรงตามตัวเลยลูกนั่นก็คือความหมายที่แปลตามรูปศัพท์นะคะหรือความหมายที่เข้าใจกันทั่วไปไม่ต้องตีความอย่างเช่นฉันเก็บก้อนหินก็คือเก็บก้อนหินจริงๆฉันกินกล้วยก็คือกล้วยก็เป็นใช่ไหมคะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งใช่ไหมคะเราไม่ต้องตีความนะคะเพราะว่ามันไม่มีความหมายแฝงนะลูกนะอ่ะนี่เป็นความหมายโดยตรงนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูความหมายโดยในจะแตกต่างจากความหมายโดยตรงอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยความหมายโดยในนะคะอ่ะเป็นความหมายของคำไม่ตรงตามรูปคำส่วนมากใช้เป็นคำเปรียบเทียบหรือสำนวนอาจเรียกว่าความหมายแฝงคำว่าในหมายถึงข้อสำคัญความหมายแนวทางหรือแง่นะคะก็หมายถึงความหมายแฝงนั่นเองนะลูกอ่ะเราลองมาดูนะคะอย่างเช่นคำว่ากล้วยนะคะกล้วยในที่นี้นะคะถ้าเป็นความหมายโดยในนั้นแปลว่าง่ายนะคะในพจนานุกรมนะคะราชบัณฑิตนะคะขออภัยค่ะพุทธศักราช2554นะคะใช้คำว่ากล้วยกล้วยเนี่ยก็คือเป็นภาษาปากนะคะซึ่งเป็นคำวิเศษแปลว่าง่ายมากเช่นเรื่องกล้วยกล้วยของกล้วยกล้วยก็จะแปลว่าง่ายมากเรื่องนี้เรื่องง่ายๆของกล้วยกล้วยของพวกนี้คือของง่ายๆนั่นเองอ่ะต่อไปเรามาดูคำว่ากล้วยลูกความหมายโดยในเมื่อกี้เราทราบไปแล้วใช่ไหมลูกว่าแปลว่าอะไรคะง่ายแต่ถ้าความหมายโดยตรงล่ะเป็นอะไรลูกเรามาดูเป็นชื่อไม้ล้มลุกนะคะแตกหน่อเป็นกอนะคะก็คือต้นกล้วยนั่นเองแต่เราเนี่ยใช้คำว่ากล้วยนะคะในการแปลงนะคะก็คือหมายถึงว่าเป็นการเปรียบเทียบนะคะเป็นความหมายแฝงนั่นก็คือคำว่าง่ายนั่นเองอ่ะ เห็นไหมว่าความหมายโดยตรงกับความหมายโดยในแตกต่างกันไหมลูกแตกต่างกันไหมอะไรง่ายกว่ากันเด็กๆคิดว่าอะไรง่ายกว่าเด็กๆคิดว่าอะไรง่ายกว่าลูกความหมายโดยตรงง่ายกว่าใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูว่าง่ายจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมนะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายโดยตรงและความหมายโดยในเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำกันเดี๋ยวครูจะสุ่มนะคะสุ่มเลขที่เหมือนเดิมลูกพร้อมนะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งเรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งลูกกับเด็กๆปลายทางทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะความหมายโดยตรงคืออะไรลูกความหมายที่ตรงตามอะไรตามรูปศัพท์ตามคำศัพท์หรือตามตัวของมันเลยแต่ความหมายโดยในหมายถึงคำที่ส่วนใหญ่เราจะใช้ในการเปรียบเทียบนะคะเป็นความหมายแฝงที่เราจะต้องตีความเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าดูภาพทราบความหมายเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆดูภาพนะคะดูภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆนะคะพิจารณานะคะว่าความหมายโดยตรงนั้นคืออะไรความหมายโดยในนั้นคืออะไรเด็กๆปลายทางพร้อมไหมลูกเราอาจจะรู้วิธีการเล่นใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราลองมาเล่นพร้อมกันสักหนึ่งข้อกันก่อนดีไหมลูกดีไหมคะ
1: ค่ะ
0: เด็กๆปลายทางดีไหมลูกดีนะคะเด็กๆต้นทางดีไหมคะ
1: ด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดีนะคะงั้นเรามาดูกันเลยค่ะแทมรูปนี้คือรูปอะไรคะเป็นรูปเก้าอี้เป็นรูปเก้าอี้นะคะคราวนี้เรามาดูนะลูกเก้าอี้อย่างที่บอกมันคืออะไรสิ่งของที่เราใช้เอาไว้นั่งถูกไหมคะถ้าเป็นเก้าอี้ก็คือความหมายโดยตรงเลยถูกไหมแล้วถ้าความหมายโดยในล่ะหมายถึงตำแหน่งเด็กๆลองยกตัวอย่างลองแต่งประโยคดูสิให้เก้าอี้เป็นความหมายโดยในมีใครแต่งได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวคุณครูยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะคะอย่างเช่นวิชัยหวงเก้าอี้ประธานสภานักเรียนคำว่าหวงเก้าอี้ประธานสภานักเรียนหมายถึงว่าเก้าอี้ของประธานสภานักเรียนนั้นจะต้องเป็นของฉันห้ามใครนั่งเลยใช่ไหมใช่ไหมฉันจะต้องเอากลับบ้านไปด้วยฉันจะต้องแบกติดตัวไปด้วยใช่ไหมใช่ไหมลูกไม่ใช่คำว่าห่วงเก้าอี้ในที่นี้หมายถึงห่วงอะไรคะห่วงตำแหน่งนั่นเองหมายถึงเขาเนี่ยต้องการตำแหน่งประธานสภานักเรียนไม่ใช่ห่วงเก้าอี้คือเก้าอี้เรานั่งตรงไหนก็ได้ถูกไหมคะอาจจะมีเก้าอี้ของประธานสภาแต่เราห่วงเก้าอี้นั้นจริงๆไหมห้ามใครนั่งนะห้ามใครนั่งเลยนะเดี๋ยวฉันจะพากลับบ้านด้วยใช่ไหมใช่ไหมลูกไม่ใช่นะคะดังนั้นความหมายโดยในของคำว่าเก้าอี้นั้นก็คือคำว่าตำแหน่งนั่นเองนี่คือวิธีการเล่นเด็กๆจะต้องแต่งประโยคให้ได้ด้วยเด็กๆปลายทางด้วยนะลูก เอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะสุ่มก่อนนะลูกนะสุ่มก่อนนะคะแล้วให้เด็กๆถือไมค์ออกมาหน้าห้องเลยนะลูกเอสุ่มเลขที่อะไรดีนะจึ๊บเลขที่10ค่ะเลขที่10ลูกหุยข้อนี้นะคะข้อนี้จะเรียกว่ายังไงดีเนี่ยหืออ่ะมาดูชึบรูปอะไรเอ่ย
2: มือครับ
0: รูปมือใช่แต่มือไหนเนี่ยมือไหนมือไหนคะอ่ะเรามาดูนะคะรูปนี้นะคะเป็นรูปของมือขวาเด็กๆ เคยได้ยินคำว่ามือขวาไหมลูกเคยได้ยินคำว่ามือขวาไหมมือขวาไหนมือขวาคะมือขวาอมือขวาถ้าความหมายโดยตรงของมือขวาก็คืออะไร
2: มือข้างขวา
0: ใช่มือข้างขวาถูกต้องแต่คราวนี้แหละมาถึงแล้วมาถึงช่วงที่เป็นปัญหาของนักเรียนแล้วล่ะเราเล่นลูกอ่ะมาถึงช่วงที่เราจะมาช่วยกันแล้วนะคะมือขวาในที่นี้หมายถึงอะไรอ่ะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางนะคะถ้าเพื่อนๆออกมาหน้าชั้นทำกิจกรรมนะคะลองให้เพื่อนได้พิจารณาก่อนนะลูกแล้วหนูค่อยช่วยเพื่อนนะคะอ่ะมือขวาหมายถึงอะไรลูก
2: มือขวาผู้ช่วยครับ
0: มือขวาหมายถึงผู้ช่วยผู้ช่วยยังไงเอ่ยผู้ช่วยที่ต้องเป็นอย่างไรมือขวาอยู่ติดกับเราเลยเนี่ยขาดมันได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
0: ขาดไม่ได้แสดงว่ามันสำคัญไหม
2: สำคัญครับ
0: สำคัญแสดงว่าเป็นผู้ช่วยที
2: ่สำคัญครับ
0: แสดงว่าเป็นผู้ช่วยที่สำคัญหรือความหมายอีกอย่างหนึ่งนะคะของมือขวานั่นก็คือบุคคลที่เราไว้ใจหรือสนิทมากที่สุดนะคะรวมถึงบุคคลที่ทำงานใกล้ชิดกับเจ้านายมากที่สุดเวลาเจ้านายมีอะไรก็อ่ะก็จะสั่งเนี่ยเขาจะเรียกว่ามือขวาอันไหนลองแต่งประโยคดูสิลองแต่งประโยคดูสิให้เป็นความหมายโดยในเอาชื่อเพื่อนในห้องก็ได้ลูกเอาเร็วเรียกเอาชื่อเพื่อนในห้องเดี๋ยวครูช่วย
2: มอส
0: อ่ะมอสเป็นมือขวาของใคร
2: ของผมครับคิดไม่ออกแล้ว
0: มอสเป็นมือขวาของผมแสดงว่ามอสจะต้องเป็นอะไรคะเป็นบุคคลที่ยังไง
2: ผมไว้ใจครับ
0: เป็นบุคคลที่ผมไว้ใจหรือเป็นบุคคลที่ผมก็คือสนิทด้วยหรือว่าทำงานนะคะให้กับเราใช่ไหมลูก
2: ครับ
0: เก่งมากค่ะเดี๋ยวมารับรางวัลได้เลยลูกง่ายไหมคะง่ายไหมลูกไม่ง่ายตรงไหนคะตรงแต่งประโยคใช่ไหมลูกต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะขอหยิบนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอหยิบเลขที่นะคะมาประมาณสัก5นะคะแล้วให้ออกมายืนเลยนะลูกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะต่อไป14เลขที่14ออกมาเลยลูกอุ๊ยตายคนใกล้ตัวเลขที่25ค่ะต่อไปเลขที่3เลขที่24 ต่อไปเลขที่5 1 2 3 4 5ต่อไปเลขที่11ต่อไปเลขที่4โอ้จะหมดกลุ่มแล้วเนี่ยกลุ่มหนึ่งเด็กๆคะเดี๋ยวขยับไปทางนู้นนิดนึงนะคะอ่ะใครจะเป็นคนแรกก่อนมาเราคนแรกเลยนะลูกนะอ่ะหนูขยับไปฝั่งนู้นแป๊บนึงนะคะระวังตกเวทีนะลูกนะอ่ะพร้อมนะลูกพร้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
0: พร้อมนะรูปต่อไปคือรูปแฮมคือรูปอะไรรูปอะไรลูก
4: แกงเขียวหวานครับ
0: แกงเขียวหวานหนูตัดคำว่าเขียวหวานออกได้ไหมคะคำว่า
4: แกง
0: อะแกงในที่นี้ถ้าความหมายโดยตรงก็คือเป็นอะไรคะ
4: ของกินครับ
0: ของ
4: เป็นกับข้าวค่ะ
0: เป็นของกินเป็นกับข้าวที่เราใช้น้ำเป็นส่วนผสมส่วนใหญ่ใช่ไหมคะในการต้มในการตุ๋นอะไรต่างๆถูกไหมลูกแต่คำว่าแกงในที่นี้เนี่ยมันแสดงว่าเป็นยังไง
4: แกงกันครับ
0: แบบหมายถึงอะไรลูก
4: ไปแกงเขา
0: หมายถึงการ
4: แกล
0: ้งใช่ไหมคะความหมายโดยตรงเนี่ยหมายถึงอาหารแต่ถ้าความหมายโดยในหมายถึงการแกล้งใช่ไหมคะการแกล้งการหลอกอ่ะไหนลองแต่งประโยคดูสิ
4: ผมแกงสเตตัสครับ
0: ผมแกงสเตตัสอ่ะแกงยังไง
4: แบบไปแกล้งเขาครับ
0: ไปแกล้งเขาใช่ไหมคะอาจจะแบบว่าผมแกล้งสเตตัสให้สเตตัสอ่านหนังสือโต้รุ่งอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าแบบไปบอกสเตตัสว่าสเตตัสพรุ่งนี้ครูแพจะสอบวิชาภาษาไทยซึ่งถ้าสเตตัสสอบตกเนี่ยครูแพจะดุนะสเตตัสก็อ่านหนังสือโต้รุ่งเลยอ่านทั้งที่จริงแล้วครูแพไม่ได้สอบแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยจดสเตตัสทำไมคะมาเลยตาดำเป็นหมีแพนด้าเลยเป็นยังไงแล้วเราก็มาเฉลยใช่ไหมคะแบบนี้เขาเรียกว่าแกงนะคะก็คือหลอกให้เชื่อหรือว่าเป็นการแกล้งนั่นเองนะลูกนะอ่ะเก่งมากเดี๋ยวไปรับรางวัลได้เลยค่ะหยิบได้เลยลูกต่อไปเรามาดูมาเร็วๆสัญญาณไฟจราจรใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ลูกอะคำว่าไฟเขียวถ้าเป็นสัญญาณไฟจราจรไฟเขียวแปลว่าหยุดหรือแปลว่าไป
5: ค่ะ
0: เอาไม่หยุดหรอถ้าหยุดเดี๋ยวโดนรถชนเนาะ
5: ค่ะ
0: สัญญาณไฟเขียวแปลว่าไปนะคะแล้วความหมายโดยในล่ะลูกความหมายโดยในความหมายโดยในไฟเขียวแปลว่าอะไร
6: ไฟจราจรค่ะ
0: หมายถึงไฟจราจรใช่ลูกเป็นความหมายโดยตรงถูกต้องแล้วเอาความหมายโดยในลูก
6: อนุมัติ
0: โอ้เก่งมากเลยค่ะอนุมัติหรือเห็นชอบใช่ไหมคะอย่างเช่นไหนยกตัวอย่างให้ครูฟังสิ
6: ฉันอนุมัติให้เพื่อนใช้ปากกาค่ะ
0: ฉันอนุมัติด้วยเราต้องใช้คำว่าไฟเขียวลูก
6: ฉันไฟเขียวให้เพื่อนใช้ปากกาค่ะ
0: ฉันไฟเขียวให้เพื่อนใช้ปากกาเอาเปลี่ยนใหม่นะคะได้ลูกได้นะคะก็คือเห็นชอบให้เพื่อนใช้ปากกาแต่คําว่าเห็นชอบในที่นี้มันเป็นทางการหน่อยนะคะอย่างเช่นคุณครู ไฟเขียวให้นักเรียนทำโครงงานเรื่องยุงลายเนี่ยเป็นลักษณะของการใช้คำที่มีความหมายแฝงหรือความหมายโดยในนั่นเองคุณครูไฟเขียวให้นักเรียนทำโครงงานเรื่องยุงลายไฟเขียวในที่นี้หมายถึงเห็นชอบอนุมัติให้ทำโครงงานได้เก่งมากลูกอ่ะรับรางวัลได้เลยค่ะต่อไปเลยลูกแฮมรูปอะไรเอ่ยรูปอะไรนะรูปอะไรลูกตัวต้นเนี่ยบอกครูซิรูปอะไร
3: รูปไดโนเสาร์ครับ
0: รูปไดโนเสาร์มีไดโนอาทิตย์ไหม
3: ไม่มีครับ
0: มีไดโนจันทร์ไหมไม่มีนะรูปนี้เป็นรูปไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ความหมายโดยตรงของมันคือเป็นสัตว์ที่
3: สูญพันธุ์ไปแล้วครับ
0: เป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วเก่งมากลูกคราวนี้เรามาดูความหมายโดยในกันพร้อมไหมลูกพร้อมนะมองหน้าครูหน่อยสิลูกมองหน้าครูหน่อยไดโนเสาร์ความหมายโดยในคืออะไรคะคิดว่าไดโนเสาร์อ่ะเป็นสัตว์ที่เขาเรียกว่าอะไรสูญพันธุ์ไปแล้วถูกไหมหลายร้อยล้านปีไปแล้วหมายถึงอะไรล้าหลังหมายถึงอะไรลูกหมายถึงอะไรคะหมายถึงอะไรลูกโบอะไรเมื่อกี้โบอะไรโบลาน
3: ครับ
0: เย้เก่งมากหมายถึงโบราณใช่ไหมคะหรือคนที่มีความคิดโบราณนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราลองยกตัวอย่างดูสิยกคนใกล้ตัวก็ได้สมมุติ
3: น้ำปั่นครับ
0: น้ำปั่นทำไมลูก
3: เป็นคนโบราณครับ
0: หนูจะต้องใช้คำว่าอะไรลูกเราจะต้องใช้คำว่าไดโนเสาร์เพราะว่ามันเป็นความหมายด้วยไงดังนั้นน้ำปั่นอาจจะมีความคิดแบบ
3: ไดโนเสาร์ครับ
0: ไหนหนูลองพูดประโยคที่คุณครูพูดเมื่อสักครู่สิน้ำปั่นมีความคิด
3: ไดโนเสาร์ครับ
0: พูดตามครูนะน้ำปั่น
3: มีความคิด
0: เหมือนพวกไดโนเสาร์
3: เหมือนพวกไดโนเสาร์
0: นั่นก็หมายถึงว่าน้ำปั่นมีความคิดแบบคนสมัย
3: ก่อนครับ
0: คนสมัยก่อนหรือคนสมัยโบราณนั่นเองเก่งมากค่ะไปรับรางวัลได้เลยลูกหยิบได้เลยค่ะต่อไปโอ้โหเหงื่อเปียกชุ่มเลยนะคะเหงื่อเปียกชุ่มเลยนะลูกต่อไปเรามาดูต่อค่ะแท้แดงรูปอะไรเอ่ย
4: นกค่ะรูปนกค่ะ
0: รูปนกนะลูกอ่ะรูปนกเรามาดูกันสิว่านกหมายถึงอะไรนกถ้าในความหมายปกติคือ
4: บินค่ะ
0: นกก็คือสัตว์ที่มี
4: ปีก
0: สัตว์ที่มีปีกแต่ถ้านกมีความหมายโดยในคือหมายถึงอะไรลูกนกแปลว่าอะไร นกแปลว่า
4: เฮ้ยเธอ
0: วันนี้ฉันนกอ่ะวันนี้ฉันนกจากคนนั้นอ่ะ
4: นัด
0: นัดไม่ใช่ไม่ใช่อะนกนะคะนกนะเรามาดูนะคะนกนะมีความหมายนั่นก็คือพลาดหรือผิดหวังอย่างเช่นเธอเหมือนประมาณว่านักเรียนชอบใครคนใดคนหนึ่งแต่คนนั้นเนี่ยเขาไม่ชอบกลับก็หมายถึงเราเนี่ยนกเข้าใจไหมลูกอ่ะต่อไปเดี๋ยวไปหยิบรางวัลเลยลูกต่อไปเรามาดูนะคะรูปนี้โอ้โหเหมาะกับหนูมากเลยรูปนี้หันไปดูรูปเร็วรูปอะไรเอ่ย
6: ลำไย
0: รูปรูปลำไยลำไยความหมายโดยตรงคือ
3: ผลไม้ชนิดหนึ่ง
0: เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งใช่ไหมคะแล้วถ้าลำไยความหมายโดยในคือ
6: ลำคาญ
0: ลำคาญไหนลองยกตัวอย่างดูสิคะลองยกตัวอย่างดูสิลูกมาข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าลองยกตัวอย่างดูสิทำไมต้องเหลือบมองครูอย่างนั้นล่ะลองยกตัวอย่างดูสิลูกอ่ะเรียกชื่อเพื่อนก็ได้เรียกชื่อเพื่อนก็ได้
6: อิง
0: อ่ะพูดเลยลูก
6: อิง
0: เร็วเร็วเร็วเร็วอิงอะไร
6: อิงลำไย
0: อิงลำไยเพื่อนที่นั่งข้างๆใช่ไหมลูกอ่ะหนูพูดใหม่อิงลำไยเพื่อนที่นั่งข้างๆมากเลย
6: อิงลำไยเพื่อนที่นั่งข้างๆมากเลย
0: เก่งมากลำไยในที่นี้แปลว่า
6: ลำคาญ
0: ลำคาญเก่งมากค่ะเดี๋ยวไปรับของรางวัลได้เลยค่ะมาค่ะต่อไปเรามาดูอุ๊ยน่ารักเชียวรูปอะไรเอ่ยรูปอะไรลูก
4: แมวครับ
0: หนูเห็นแมวไหมคะหนูเห็นแค่อะไรมันลูก
4: เท้าแมวครับ
0: เท้าแมวอ่ะนี่ก็คือตีนแมวนะคะเด็กๆตีนแมวตีนแมวก็คือเท้าของแมวใช่ไหมคะเป็นความหมายโดยตรงนะก็คือเป็นเท้าของสัตว์สี่ขาชนิดหนึ่งใช่ไหมลูกอ่ะตีนแมวในอีกความหมายหนึ่งคืออะไร
4: ขโมยขโมยครับ
0: คือขโมยนะคะหรือ
4: นักย่องเบานักย่องเบาครับ
0: เก่งมากค่ะนั่นก็คือนักย่องเบาใช่ไหมคะอย่างเช่นเอาใครดีนะ
4: เอิร์ธครับ
0: เอิร์ธเอิร์ธทำไมดี
4: เอิร์ธชอบตีนแมวคนข้างๆครับ
0: ไม่ใช่ลูกเอิร์ธเอิร์ธอะไรดีเอิร์ธเป็นตีนแมวเอิร์ธเป็นตีนแมวแสดงว่าเอิร์ธเป็นยังไงลูกเป็นนะย่องเบาหรือเป็น
4: ขโมยครับ
0: เป็นขโมยเก่งมากค่ะไปได้เลยอ่ะหยิบได้เลยลูกหยิบขนมได้เลยมาค่ะข้อสุดท้ายอุ้ยเขากินอะไรอยู่เนี่ยอ่ะเขากินอะไรอยู่ลูกเขากินอะไรอยู่คะ
4: เลมอนเหรอครับ
0: เลมอนหรือมะนาวนี่เองนี่แหละค่ะนะคะกินเลมอนแล้วเป็นรสชาติอย่างไร
4: เปรี้ยวครับ
0: เปรี้ยวคำว่าเปรี้ยวความหมายโดยตรงนั่นก็คือ
4: มีรสชาติเปรี้ยว
0: ก็คือรสชาติใช่ไหมคะรสชาติเปรี้ยวแต่ถ้าเป็นความหมายโดยในล่ะลูกความหมายโดยในหมายถึงอะไรเปรี้ยวแปลว่า
4: ทันสมัย
7: ทันสมัยครับ
0: แปลว่าทันสมัยหรืออะไร
8: มั่นใจ
7: มั่นใจค
0: ่
7: ะ
0: เก่งมากค่ะหมายถึงมั่นใจนั่นเองอ่ะในหนูลองยกตัวอย่างดูสิคะวันนี้เกรซ
7: วันนี้เกรซเปรี้ยวในตัวเองครับ
0: เอาใหม่เอาใหม่วันนี้เกรซแต่งอะไรแต่งอะไรดีแต่งหน้าแต่งหน้าทำไมลูก
7: เปรี้ยวค
0: ่
7: ะ
0: เราจะใช้คำว่าอะไรเปรี้ยวมากวันนี้เกรซแต่งหน้า
7: เปรี้ยวมากครับ
0: นั่นก็หมายถึงว่าวันนี้เกรซนะคะแต่งหน้าแบบทันสมัยมากหรือว่าแต่งหน้าแบบสีฉูดฉาดมากเลยนะลูกนะอ่ะเชิญรับรางวัลได้เลยค่ะต่อไปนะลูกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคำนี้เขากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็ทานอาหารหรือถ้าภาษาปากนั่นก็คือคำว่ากินในที่นี้หมายถึงการรับประทานก็คือการกินอาหารเข้าไปใช่ไหมลูกแต่ถ้าความหมายโดยคำว่ากินหมายถึงอะไรอันนี้อาจจะดูไกลตัวนิดนึงนะคะคำว่ากินนะคะในความหมายโดยในเนี่ยหมายถึงการคดโกงนะคะการคดโกงนะคุณครูจะขอไม่แต่งประโยคนะคะในข้อนี้นะลูกนะต่อไปเรามาดูกิจกรรมประโยคกำกวมค่ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางนะคะช่วยกันดูนะลูกอย่างแรกเลยค่ะเด็กๆมาดูสมัยเป็นหนุ่มเนื้อหอมเป็นประโยคความหมายแบบไหนกำกวมไหมกำกวมหรือไม่กำกวมตอบ1 2 3เด็กๆฟังนะคะถ้าไม่กำกวมหมายถึงเป็นความหมายโดยตรงแต่ถ้ากำกวมหมายถึงมันมีความหมายโดยในอยู่นะคะอ่ะพร้อมนะสมายเป็นหนุ่มเนื้อหอมเป็นประโยคกำกวมหรือไม่กำกวม
9: ไม่กำกวม
0: อ่ะเด็กๆตอบว่ากำกวมเพราะคำว่า
9: เน
0: ื้อหอมแปลว่าอะไรลูกแปลว่าเป็นที่นิยมชมชอบนั่นเองนะคะถือว่าเป็นความหมายที่เราจะต้องเป็นอย่างไรคะจะต้องแปลอีกครั้งหนึ่งเนาะอ่ะต่อไปเรามาดูข้อสอบฉบับนี้หินมากเป็นประโยคกำกวมหรือไม่กำกวม
9: กำกวม
0: กำกวมเพราะมีคำว่า
9: ห
0: ินนะคะซึ่งอย่างที่คุณครูเคยยกตัวอย่างไปใช่ไหมลูกคำว่าหินในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงยากนั่นเองตอบไม่เรามาดูข้อนี้พี่ร้องเพลงจนแมวมองลองพิจารณาดูสิกำกวมหรือไม่กำกวม
9: กำกวม
0: หรือไม่กำกวม
9: ไม่กำกวม
0: ไม่กำกวมก็คือพี่ร้องเพลงจนแมวทำไมแมวที่เป็นสัตว์นะคะก็คืออาจจะมองเราแต่ถ้าสมมุติว่าคุณครูบอกว่าต้นแมวมองชวนต้นน้ำไปเป็นดาราประโยคนี้กำกวมไหม
9: กำกวม
0: เพราะคำว่าแมวมองในที่นี้หมายถึงสัตว์ไหมลูกไม่ได้หมายถึงสัตว์แต่หมายถึงผู้ที่คอยค้นหาคนที่เป็นคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นดาวเด่นหรือคนที่เด่นเฉพาะด้านนั้นๆ นะคะต่อไปเรามาดูฉันถูกเพื่อนแกล้งกำกวมหรือไม่กำกวม
9: กำกวม
0: กำกวม คำว่าแกงในที่นี้หมายถึง
9: แกง
0: ต่อไปน้องเทน้ำในขวดกำกวมหรือไม่กำกวม
9: ไม
0: ่กำกวมเพราะว่าอะไรมันเป็นความหมายโดยตรงเลยแล้วก็คือเราเทนะคะเทก็คือการเอียงภาชนะใช่ไหมคะให้สิ่งของที่อยู่ภายในเนี่ยตกลงมาใช่ไหมลูกอ่ะเอียงแล้วเราก็เทน้ำนะคะแต่ถ้าฉันโดนเพื่อนเทหมายถึงอะไรลูกฉันโดนเพื่อนฉันโดนเพื่อนทิ้งเทในที่นี้หมายถึงทิ้งนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูบังออนเป็นคนปากหวานกำกวมหรือไม่กำกวม
9: กำกวม
0: กำกวมเพราะคำว่าปากหวานนั้นหมายถึงอะไรลูกพูดจาดีพูดจาไพเราะหรือพูดจาที่เป็นคำยืนยอนะคะเพื่อให้ได้ผลประโยชน์หรือสิ่งที่ตนเองต้องการนั่นเองนะคะอันนี้หมายถึงคำว่าปากหวานนะคะอ่ะแต่ถ้าบางออนเป็นคนปากหวานที่เป็นประโยคที่มันไม่กำกวมล่ะลูกแสดงว่าบางออนเป็นยังไงปากนี่น่าจะครูว่าน่าจะโดนมดกัดแล้วมั้งนะเนาะปากหวานอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วคำว่าปากหวานในที่นี้เป็นความหมายโดยในนะคะนั่นก็คือพูดจาไพเราะนั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้มาถึงช่วงกิจกรรมพัฒนาทักษะแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่10ค่ะหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานตรวจและประเมินใบงานที่10ค่ะส่วนนักเรียนนะคะนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางให้นักเรียนทำใบงานที่10ค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องและให้เด็กๆนะคะส่งที่คุณครูประจำวิชาค่ะและนี่นะคะก็คือคำชี้แจงค่ะให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำที่มีความหมายโดยในประโยคที่กำหนดให้พร้อมทั้งบอกความหมายให้ถูกต้องจากนั้นให้นักเรียนนำคำที่มีความหมายโดยในไปแต่งประโยคให้สอดคล้องกับความหมายซึ่งเราทำกันไปแล้วหรือยังเราทำกันไปแล้วหรือยังทำไปแล้วนะคะมันมีทั้งหมด5ข้อดังนั้นเริ่มทำได้เลยค่ะ

0: มดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะหากเด็กๆนะคะทำใบงานนะคะไม่เสร็จนะคะก็ให้เด็กๆหาเวลาว่างนะคะในการทำใบงานให้เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นส่งคุณครูประจำวิชาด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคาบถัดไปเดี๋ยวเรามาเฉลยร่วมกันค่ะเอาละค่ะวันนี้คุณครูก็มีคำถามสรุปบทเรียนมาถามนักเรียนปลายทางรวมถึงเรียนต้นทางอีกเช่นเคยนะคะคำถามนั่นก็คือปัจจุบันนักเรียนคิดว่ามีการใช้ภาษาที่มีความหมายโดยในบ่อยหรือไม่หากมีคนใช้คำที่มีความหมายโดยในเชิงต่อว่านักเรียนจะทำอย่างไรเดี๋ยวคุณครูนะคะจะขอสุ่มเลขที่นะลูกนะเลขที่5ค่ะปัจจุบันนักเรียนคิดว่าการใช้ภาษานะคะที่มีความหมายโดยในเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีการใช้บ่อยหรือไม่คะ
1: มีการใช้บ่อยคะ
0: มีการใช้บ่อยถูกต้องไหมคะแล้วถ้ามีคนใช้คำที่มีความหมายโดยในเนี่ยเชิงต่อว่านักเรียนจะทำอย่างไร
1: บอกเขาว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดี
0: เราอาจจะพูดคุยกับเขาใช่ไหมคะว่าเป็นสิ่งที่มันไม่ดีนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะเอาละค่ะนั่งลงได้ลูกส่วนเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางมีวิธีการจัดการอย่างไรเอ่ยหากมีคนนะคะใช้ความหมายโดยในนะคะมาใช้เป็นเชิงต่อว่านักเรียนนะคะนักเรียนจะทำอย่างไรนะคะให้เด็กๆนะคะพูดคุยกับคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันภายในห้องได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะบทเรียนครั้งถัดไปนะคะที่เราจะเรียนกันนั่นก็คือเรื่องหลักการเขียนเรียงความค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่10เรื่องหลักการเขียนเรียงความ 2. ใบงานที่11เรื่องหลักการเขียนเรียงความซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะหลังจากเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษานะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาที่มีความหมายโดยตรงและภาษาที่มีความหมายโดยในหรือภาษาที่มีความหมายแฝงนะคะคุณครูก็อยากให้เด็กๆนั้นนำความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะเราไม่ควรที่จะนำความรู้นะคะเมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายแฝงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราไม่ควรนำมาใช้ในเชิงต่อว่าหรือว่ากลั่นแกล้งเพื่อนนะคะเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ตอนนักสำรวจน้อยผจญภัยปราสาทหินภาค2สวัสดีเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เรายังสำรวจอยู่ในปราสาทหินโบราณที่เราได้ค้นพบกับแผ่นศิลาที่สลักบทร้อยกรอง20หวนจำจงดีเอาไว้
1: ใช่แล้วเมื่อตอนที่แล้วเพื่อนๆได้ช่วยแทนไทยหาคำที่ใช้ไม่ม้วนครบ20คำไปแล้ว
0: งั้นตอนนี้เราลองสำรวจต่อดีกว่าว่าจะเจออะไรในปราสาทหินอีกบ้าง
1: แล้วเพื่อนๆพร้อมสำรวจต่อกับพวกเราหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: นั่นอะไรน่ะไม่โทร
1: เอ๊ดูเหมือนจะเป็นหนังสืออะไรสักอย่างนะหรือว่าจะเป็นคัมภีร์ปริศนาโบราณ
0: ไหนลองเปิดอ่านดูกัน
1: โอ้นี่ไง

0: จอภาพปริศนาแล้วแต่เอ๊มีคำให้เราเลือกด้วยใยแมงมุมคำนี้ใช้ไม้ม้วนหรือไม้มะลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อยนะ
1: ใยแมงมุมใช้ไม้ม้วนแบบนี
0: ้ใช่แล้วถูกต้องเก่งมาก
1: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
0: โอ้โหเจอภาพปริศนาภาพที่สองแล้วเป็นภาพอะไรนะ
1: รองเท้าผ้าใบไงล่ะ
0: แล้วรองเท้าผ้าใบคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มะลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
1: รองเท้าผ้าใบใช้ไม้ม้วนแบบนี
0: ้ถูกต้องเยี่ยมมาก
1: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
0: ว้าวเจอภาพปริศนาภาพที่สามแล้วเป็นภาพสัตว์อะไรนะ
1: ปลาไหลยังไงล่ะ
0: แล้วปลาไหลคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มะลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
1: ปลาไหลใช้ไม้มะลายแบบนี
0: ้ตอบถูกอีกแล้วเก่งมาก
1: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
0: โหเจอภาพปริศนาภาพที่สี่แล้วเป็นภาพเด็กกำลังทำอะไรอยู่นะ
1: ร้องไห้ยังไงล่ะ
0: แล้วร้องไห้คำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มะลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
1: ร้องไห้ใช้ไม้มะลายแบบนี
0: ้ใช่แล้วตอบถูกอีกแล้วยอดเยี่ยม
1: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
0: โอ้โหเจอภาพปริศนาภาพที่5แล้วเป็นภาพอะไรนะ
1: น้ำแข็งใสยังไงล่ะ
0: น้ำแข็งใสคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มะลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
1: น้ำแข็งใสใช้ไม้มะลายแบบนี้
0: ตอบถูกอีกแล้วน้ำแข็งใสต้องใช้ไม้มะลายก็เพราะว่าเป็นน้ำแข็งที่ได้จากการใสก้อนน้ำแข็งไปบนเครื่องใสจนกลายเป็นเกล็ดเล็กๆนั่นเองสุดยอดตอบถูกทั้ง5ข้อเลย
2: เย้เราทำได้
0: เรามาลองทบทวนความรู้ที่ได้จากคัมภีร์ปริศนาโบราณกันนะ
1: ได้เลยคำว่าใยแมงมุมและรองเท้าผ้าใบใช้ไม้ม้วนและคำที่เหลือคือปลาไหลร้องไห้และน้ำแข็งใสใช้ไม้มะลาย
0: ยอดเยี่ยมมากทุกคน
1: เห็นทุกคนตั้งใจแบบนี้แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

สิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือ1คือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝ่าเท้าเสพตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้น

ถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2อาทิตย์ครั้งนึงนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆบริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากเราแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับสำหรับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการคูณทศนิยมกับจำนวนนับโดยการตั้งคูณและในชั่วโมงนี้นะครับเราก็ยังคงเรียนในเรื่องของการคูณทศนิยมกับจำนวนนับโดยการตั้งคูณแต่ผลคูณที่ได้นะครับจะไม่เกินทศนิยม3ตำแหน่งนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าโจทย์ที่ครูเตรียมมาให้นักเรียนจะมีอะไรบ้างและเราจะใช้วิธีการใดในการแก้โจทย์ในวันนี้นะครับจากที่ครูได้บอกไปนะครับเราจะเรียนในเรื่องของการหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับโดยการตั้งคูณผลคูณนั้นจะไม่เกิน3ตำแหน่งนะครับโดยก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูนะครับให้นักเรียนได้ลองวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วก็เขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์พร้อมกับหาคำตอบด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มจากโจทย์นะครับปัญหาที่1ที่ครูเตรียมมาให้นักเรียนเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านโจทย์ปัญหานี้พร้อมๆกันได้เลยครับ

ครับโจทย์เขาบอกว่าช่างไม้ต้องการตัดไม้จำนวน23ท่อนโดยแต่ละท่อนยาว516เซนติเมตรช่างไม้ตัดไม้ยาวทั้งหมดกี่เซนติเมตรนักเรียนครับสิ่งที่โจทย์ถามนั้นคืออะไรครับ

0: นะเขาถามว่าความยาวทั้งหมดที่ช่างตัดถูกต้องไหมครับจะต้องตัดไม้เนี่ยยาวทั้งหมดกี่เซนติเมตรนะครับทีนี้สิ่งที่โจทย์บอกแล้วครับโจทย์อะไรบ้างครับ
1: ช่างตัดไม้ต้องการตัดไม้จำนวน23ท่อนโดยแต่ละท่อนยาว516เซนติเมตร
0: โจทย์ก็สิ่งที่โจทย์บอกนะครับก็คือช่างไม้ต้องการตัดไม้จำนวน23ท่อนโดยแต่ละท่อนยาว516เซนติเมตรและทีนี้ครูถามนักเรียนว่าแล้วจะหาได้อย่างไรครับว่าช่างไม้ตัดไม้ยาวทั้งหมดกี่เซนติเมตรใครบอกคุณครูได้บ้างเป็นกลุ่มที่3นะครับสรวิทย์บอกครูนะครับว่าเราจะหาคำตอบข้อนี้ได้อย่างไรครับ
2: เอานำมาคูณกันครับ
0: นำมาคูณกันถูกต้องไหมครับถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์สรวิทย์คิดว่าจะเขียนได้เป็นอย่างไรครับ
2: 23คูณ516คร
0: ับ ได้เป็น23คูณ516ถูกต้องไหมครับหากเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับถูกต้องแล้วนะครับเราก็นำจำนวนที่ช่างไม้นะครับต้องการตัดไม้เนี่ยจำนวน23ท่อนไปคูณกับความยาวของแต่ละท่อนก็คือ516นั่นเองนะครับถ้าคุณครูให้นักเรียนหาคำตอบให้กับคุณครูได้ไหมครับว่า23คูณ516มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่านักเรียนหาได้ไหมครับหาได้ตอนนี้นักเรียนช่วยนะครับช่วยครูหน่อยครับว่า23คูณ516ได้คำตอบเป็นเท่าใดแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปคำตอบกันนะครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนก็คงจะหาคำตอบให้ครูได้เรียบร้อยแล้วนะครับ23คูณ516ได้คำตอบเป็นเท่าไรครับนักเรียน11,868เท่าไหร่นะครับ868นั่นเองถูกต้องเลยนะครับได้11,868ดังนั้นช่างไม้ตัดไม้ยาวทั้งหมด11,868เซนติเมตรนั่นเองเก่งมากเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโจทย์ปัญหาที่2ที่ครูได้ยกมาให้นักเรียนนะครับโจทย์คล้ายๆเดิมเลยนักเรียนดูนะครับเขาบอกว่าช่างไม้ต้องการตัดไม้จำนวน23ท่อนโดยแต่ละท่อนเนี่ยยาว 5.16 เซนติเมตรนะครับช่างไม้ตัดไม้ยาวทั้งหมดกี่เซนติเมตรนักเรียนคิดว่าโจทย์คล้ายๆกับโจทย์ที่เราได้ยกตัวอย่างมาก่อนหน้านี้ไหมครับเหมือนเลยถ้านักเรียนนะครับต้องการเขียนอยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์ที่จะหาคำตอบของข้อนี้จะได้ว่าอย่างไรครับ
1: 23คูณ5คูณ16

0: เก่งมากครับเป็น23คูณ 5.16 นั่นเองเราก็จะได้คำตอบออกมาทีนี้มันก็จะอยู่ในเรื่องของการคูณจำนวนนับกับอะไรครับการคูณจำนวนนับกับทศนิยมใช่ไหมครับโดยวิธีนะครับที่เราจะใช้ในเรื่องของการคูณจำนวนนับกับทศนิยมนั้นก็มีหลากหลายวิธีเลยที่ครูได้สอนนักเรียนไปใช่ไหมครับอาจจะใช้การบวก3จำได้ไหมเอ่ยจำได้นะครับโดยใช้ความหมายของการคูณนั่นเองหรือ
1: ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วน
0: ก็คือเปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนแล้วก็ไปคูณกับจำนวนนับทำได้ไหมครับทำได้แล้วก็อีกหนึ่งวิธีที่เราได้เรียนกันไปจากชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือการอะไรครับการตั้งเลยการตั้งคูณนั่นเองนะครับการตั้งคูณแต่เดี๋ยวเราอาจจะหาคำตอบของข้อนี้โดยการตั้งคูณกันนะครับโดยในวันนี้เนี่ยนักเรียนก็จะต้องหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับโดยการตั้งคูณได้นั่นเองนะครับพร้อมบอกเหตุผลในการสนับสนุนแนวคิดของตนเองได้ด้วยครับทีนี้เดี๋ยวเรามาแสดงการหาผลคูณ
1: 23คูณ 5.16 โดยการตั้งคูณนะครับซึ่งวิธีคิดครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราก็จะนำ 5.16ไปคูณกับ23นั่นเองก่อนอื่นนะครับเราจะนำจำนวนอะไรก่อนครับมาคูณกันเก่งมากครับนักเรียนเราจะนำ3ไปคูณกับ 5.16 นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มคูณในหลักส่วนร้อยกันก่อนนะครับ3คูณ6ส่วนร้อยได้เท่าไหร่ครับนักเรียนเก่งมากครับได้18ส่วนร้อยนะครับหรือ1ส่วน10กับ8ส่วนร้อยนั่นเองเราจะเขียน8ในหลักส่วนร้อยแล้วก็ทด1ในหลักส่วน10นั่นเองครับนี่นะครับทด1ในหลักส่วน10ต่อไปครับเราจะคูณในหลักส่วน10ครับนำ3คูณ1ส่วน10ได้เท่าไหร่ครับนักเรียนเก่งมากครับได้3ส่วน10รวมกับทดอีก1ส่วน10เป็นเท่าไหร่ครับเก่งมากครับเป็น4ส่วน10เขียน4ในหลักส่วน10นั่นเองครับนี่นะครับต่อไปครับเราจะคูณในหลักหน่วยครับนำ3คูณ5หน่วยได้เป็นเท่าไหร่ครับเก่งมากๆเลยนะครับได้เป็น15หน่วยหรือ10กับ5หน่วยครับเขียน5ในหลักหน่วยแล้วก็เขียน1ในหลัก10นั่นเองครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับเราก็จะเขียนจุดทศนิยมระหว่างหลักหน่วยกับหลักส่วน10นั่นเองครับต่อไปบรรทัดต่อไปครับก็จะเป็นเราจะนำ20ไปคูณกับเท่าไหร่ครับ 5.16 นั่นเองนะครับเราก็จะเริ่มคูณในหลักส่วนร้อยก่อนเลยครับนำ20คูณ6ส่วนร้อยได้เป็นเท่าไหร่ครับเก่งมากเลยนะครับจะได้เป็น120ส่วนร้อยหรือ12ส่วน10กับ0ส่วนร้อยนั่นเองเราจะเขียน0ในหลักส่วนร้อยครับแบบนี้นะครับแล้วเราจะทดเท่าไหร่ครับทดเท่าไหร่เอ่ยเก่งมากๆเลยนะครับเราจะทด12ในหลักส่วน10แบบนี้ครับเราจะทด12ในหลักส่วน10หลังจากนั้นครับเราจะคูณในหลักส่วน10นำ20คูณ1ส่วน10ได้เป็นเท่าไหร่ครับใช่แล้วครับได้20ส่วน10ครับรวมกับที่ทดไว้อีก12ส่วน10เป็น32ส่วน10ครับหรือ3หน่วยกับ2ส่วน10นั่นเองเราจะเขียน2ในหลักส่วน10ครับแล้วก็ทด3ในหลักหน่วยนั่นเองแบบนี้นะครับเราจะทด3ในหลักหน่วยแล้วเราก็ใส่จุดทศนิยมนะครับทีนี้ต่อไปครับเราจะคูณในหลักหน่วยกันบ้างนํา20คูณ5หน่วยครับได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยเก่งมากครับได้100หน่วยครับรวมกับทดอีก3หน่วยเป็นเท่าไหร่ครับถูกต้องครับเป็น103

0: หน่วยหรือ110หรือ100กับ3หน่วยนั่นเองนะครับเขียน3ในหลักหน่วยครับแบบนี้นะครับแล้วก็เขียน0ในหลัก10เขียน1ในหลัก100นั่นเองครับจะได้เป็นแบบนี้เลยในการเรียนได้ตรงกับคุณครูไหมครับหลังจากนั้นเราก็จะนำมาบวกกันนั่นเองครับเราจะนำมาบวกกันนะครับก็จะได้เป็นนำจำนวนนะครับมาบวกกันในหลักส่วนร้อยก่อน8บวก0ในหลักส่วนร้อยได้8ครับแล้วเราก็จะมาบวกในหลักส่วน10นะครับ4บวก2ในหลักส่วน10ได้เป็น6ส่วน10เขียน6ในหลักส่วน10นั่นเองนะครับแล้วก็ใส่จุดทศนิยมครับแล้วในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเราจะนำ5บวก3หน่วยนะครับมีค่าเท่ากับ8หน่วยเขียน8ในหลักหน่วยครับแล้วก็1นะครับในหลัก10บวก0ในหลัก10ได้1 10นะครับเขียน1ในหลัก10นั่นเองแล้วก็100นะครับแล้วก็เขียนลงมาเป็น 118.68 ครับดังนั้นช่างไม้ตัดไม้ยาวทั้งหมด 118.68 เซนติเมตรนั่นเองครับคุณครูถามเมื่อเรียนนิดนึงว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้การละจุดทศนิยมได้ไหมครับตั้งคูณโดยใช้การละจุดทศนิยมนักเรียนก็นำจำนวนอะไรมาคูณกันครับเก่งมากครับนักเรียนก็อาจจะนำ516ไปคูณกับ23ก่อนแล้วก็มาสรุปอีกทีนึงว่าดังนั้นใช่ไหมครับ23คูณ 5.16 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนก็ใส่จุดทศนิยมไป2ตำแหน่งนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราได้เรียนกันไปในชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาสังเกตคำตอบหรือว่าผลคูณที่ได้กันสักนิดนึงนักเรียนต้นทางและปลายทางครับเดี๋ยวเรามาสังเกตกันนะครับเริ่มจาก23คูณ516ได้เท่าไหร่นะครับ 11,868 เก่งมากครับแล้ว23คูณ 5.16 แล้วครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 118.68
0: นั่นเองนักเรียนจะสังเกตดูว่าถ้าเรานะครับนำ23ไปคูณกับ 5.16 เนี่ยจะได้เป็น 118.68 23คูณ 516จะได้ 11,868 นี่อันนี้เป็นการคูณอะไรครับจำนวนจำนวนนับกับจำนวนนับได้เป็น 11,868 แต่ตรงนี้เป็นจำนวนนับกับทศนิยมกี่ตำแหน่งครับทศนิยม2ตำแหน่งตัวเลขเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้เป็นการคูณจำนวนนับกับทศนิยม2ตำแหน่งคำตอบคล้ายๆกันไหมครับคล้ายๆกันนะแต่คำตอบที่ได้นั้นถ้าเป็นจำนวนนับคูณกับทศนิยม2ตำแหน่งคำตอบที่ได้ก็ต้องเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนั่นเองก็เหมือนกับที่ครูให้นักเรียนได้ใช้การละจุดทศนิยมถูกต้องไหมครับทีนี้เห็นไหมครับเขาบอกว่าผลคูณของจำนวนนับกับทศนิยม2ตำแหน่งจะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาลองใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณดูนะครับครับเนื่องจากกิจกรรมต่อไปนะครับนักเรียนอาจจะต้องใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณทีนี้เดี๋ยวเรามาอาจจะมาทบทวนนะครับแล้วก็มาเรียนรู้กันสักนิดนึงว่าในการกดเครื่องคิดเลขนั้นหากเป็นตัวเลขที่เป็นจุดทศนิยมนักเรียนจะมีวิธีการกดเครื่องคิดเลขอย่างไรนะครับทีนี้เริ่มจากที่เราได้หาผลคูณกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทียบกันว่าผลคูณที่เราได้มานั้นเนี่ยตรงกันหรือไม่นะครับจากตัวอย่างข้างต้นนะครับที่คุณครูได้ให้นักเรียนเนี่ยได้ลองคำนวณดูก็คือนำ23คูณ516ก่อนนะครับ23คูณ516เราก็กดนะครับเปิดเครื่องคิดเลขออกมานะครับแล้วก็กดจำนวนไปจำนวนแรกเป็น23นะครับคูณก็กดเครื่องหมายคูณครับคูณเท่าไหร่คูณ516แบบนี้นะครับแล้วก็เรากดเครื่องหมายเท่ากับก็จะได้เป็นผลลัพธ์

0: พออกมาซึ่งผลลัพธ์ได้ออกมาเป็น 11,868 ตรงกับที่นักเรียนคิดไหมครับตรงกันเลยนะครับดังนั้นในการกดเครื่องคิดเลขหากเป็นจำนวนนับคูณกับจำนวนนับเราก็สามารถกดไปแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ทีนี้ยังมีอีก1โจทย์ปัญหาใช่ไหมครับที่ครูได้ให้นักเรียนลองเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ออกมาแล้วก็คำนวณก็คือ23คูณ 5.16 นะครับ23คูณ 5.16 เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีวิธีการกดเครื่องคิดเลขอย่างไรครับก่อนอื่นเลยครับเราก็จะกดจำนวนแรกมาก่อนนะครับเป็น23ครับหลังจากนั้นนะครับกดเครื่องหมายคูณครับแบบนี้เลยนะครับคูณ 5.16 กดไปทีละตัวนะครับ5นะครับแล้วก็จุดนักเรียนจะสังเกตบนเครื่องคิดเลขครับจะมีจุดอยู่ตรงนี้นะครับของครูอยู่ตรงนี้นักเรียนก็ลองสังเกตว่าเครื่องคิดเลขของนักเรียนเนี่ยอยู่บริเวณใดนะครับแล้วเราก็กดลงไปเลยจุดแบบนี้ครับแล้วก็ตามด้วยตัวเลข1แล้วก็6ครับแล้วก็กดเครื่องหมายเท่ากับออกมานักเรียนสังเกตไหมครับว่าจะได้เป็น 118.8 ตามที่เราได้คำนวณออกมาเลยนะครับซึ่งนักเรียนก็จะใช้วิธีการกดเครื่องคิดเลขแบบนี้นะครับไปใช้ในกิจกรรมต่อไปได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปกันได้เลยครับนักเรียนครับตอนนี้นักเรียนต้นทางนะครับก็คุณครูก็ได้ทำการแจกเครื่องคิดเลขเป็นที่เรียบร้อยแล้วฝากคุณครูปลายทางช่วยแจกเครื่องคิดเลขให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะสู่กิจกรรมต่อไปของเรานะครับโดยจะให้นักเรียนเนี่ยได้หาผลคูณของจำนวนต่อไปนี้ครับโดยใช้เครื่องคิดเลขนั่นเองตอนนี้นักเรียนต้นทางเปิดเครื่องคิดเลขเรียบร้อยหรือยังครับเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็คงจะใช้เครื่องคิดเลขเป็นแล้วเพราะว่าตอนนี้เราก็อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5แล้วนะครับในระดับชั้นที่ผ่านมาก็ได้มีการสอนให้นักเรียนได้ฝึกใช้เครื่องคิดเลขไปพอสมควรแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อที่1กันนักเรียนครับช่วยครูหน่อยครับ31คูณ142นักเรียนกดเครื่องคิดเลขแล้วตอบคำถามไปพร้อมๆกันเลยครับได้เท่าไหร่ครับ
1: 4,402
0: ติ๊กตอกเอางี้เดี๋ยวครูนับ1 2 3แล้วนักเรียนตอบพร้อมกัน1 2 3ตอบพร้อมกันเลย
1: 4,402
0: เก่งมากครับได้เป็น4,402ต่อไปครับนักเรียนอย่าเพิ่งกดเครื่องคิดเลขนะนักเรียนครับอย่าเพิ่งกดเครื่องคิดเลขนักเรียนลองมาตอบคำถามคุณครูก่อนครูถามว่าแล้วนักเรียนคิดว่าถ้าเป็น31คูณ 1.42 นักเรียนลองใช้ความรู้หรือว่าจากข้อสังเกตที่ผ่านมานักเรียนคิดว่าตอบอะไรครับ
1: 44.02
0: เก่งมากครับนักเรียนบอกครูบอกว่าเป็น 44.02 นักเรียนลองกดเครื่องคิดเลขเลยครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางลองกดเครื่องคิดเลขเลยว่าได้เป็น 44.02 จริงหรือไม่นะครับ31คูณ 1.42 กดหรือยังครับกดแล้วนะครับเดี๋ยวจะนับ1 2 3นักเรียนตอบพร้อมกัน1 2 3ได้เท่าไหร่ครับ
1: 44.02
0: นั่นเองเห็นไหมครับอย่างที่เราได้บอกไปนะครับถ้าเป็นจำนวนนับคูณกับทศนิยม2ตำแหน่งคำตอบที่ได้ก็จะต้องเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนั่นเองต่อไปครับลองกดเครื่องคิดเลขพร้อมกันครับ4คูณ 1.25 อย่าเพิ่งตอบแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอคุณครูก่อนแล้วก็รอนักเรียนปลายทางรอเพื่อนๆปลายทางด้วย4คูณ 1.25 ได้คำตอบเท่าไหร่1 2 3ตอบได้เลยครับ
1: 5
0: โอ้โหตอบเสียงดังฟังชัดมากได้ 5.00 นั่นเองใช่ไหมครับหรือว่า5อย่างที่นักเรียนได้ตอบมานะครับถามนักเรียนต่อว่าแล้วถ้าเป็น4คูณ125นักเรียนคิดว่าได้เท่าไหร่อย่าเพิ่งกดเครื่องคิดเลขนะตอบพร้อมกัน1 2 3ได้500นะครับนักเรียนตอบ

0: ูมานักเรียนลองกดเครื่องคิดเลขได้ไหมครับ4คูณ125ได้เท่าไหร่500อ่ะอย่าเพิ่งตอบอย่าเพิ่งตอบอ่ะตอบพร้อมกันนะครับ1 2 3 500ได้500นั่นเองเห็นไหมครับ4คูณ125ก็มีค่าเท่ากับ500ครับทีนี้เรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งการคูณทศนิยม2ตำแหน่งกับจำนวนนับผลคูณที่ได้นั้นจะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งฐานบังเรียนก่อนหน้านี้ถ้าเป็นจำนวนนับคูณทศนิยม1ตำแหน่งผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับจำนวนนับคูณทศนิยม1ตำแหน่งผลคูณที่ได้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งนั่นเองแล้วถ้าเป็นข้อนี้ล่ะครับนักเรียนเป็นจำนวนนับคูณกับทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 3
0: ตำแหน่งขอถามนักเรียนนักเรียนคิดว่าผลคูณที่ได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง
1: 3
0: นักเรียนบอกครูว่า3ตำแหน่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่า3ตำแหน่งจริงหรือไม่นะครับเนื่องจากทีนี้เดี๋ยวเราจะใช้วิธีนี้ก่อนนะครับให้นักเรียนได้สังเกตนักเรียนครับ56เนี่ยเมื่อกระจายนะครับตามค่าประจำหลักจะได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 150
0: บวก6ถูกต้องเลยนะครับเก่งมากๆเลยทีนี้ดังนั้น56คูณ 0.368 ก็จะต้องมีค่าเท่ากับในวงเล็บ50บวก6แล้วนำไปคูณกับอะไรครับ 0.368นักเรียนตามทันไหมครับตามทันหลังจากนั้นจะได้เป็นอะไรครับจะได้เป็น
1: 50
0: ในวงเล็บนะครับ50คูณ 0.368 บวก6คูณ 0.368 นะครับนักเรียนช่วยครูหน่อยครับกดเครื่องคิดเลขให้ครูหน่อยว่า50คูณ 0.368 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวรอสัญญาณนะครับ50คูณ 0.368 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนตอบครูดังๆเลยครับ
1: 18.44
0: เก่งมากครับได้เป็น 18.400 หรือว่า 18.4 นั่นเองถูกต้องไหมครับแล้ว6คูณ 0.368 แล้วครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยกดเครื่องคิดเลขได้เลยครับยังตอบไม่พร้อมกันถามนักเรียนนะครับต้นทางและปลายทางเดี๋ยวตอบพร้อมกัน6คูณ 0.368 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 2.208
0: ได้เป็น 2.208 แล้วนักเรียนช่วยนำ2จำนวนนี้มาบวกกันให้กับครูหน่อยครับว่าได้เท่าไหร่
1: 20.608
0: โอ้โหบางคนบอกว่าไม่จำเป็นแล้วต้องใช้เครื่องคิดเลขถูกต้องไหมครับมองหรือว่าสังเกตแล้วก็สามารถตอบได้เลยนะครับนักเรียนช่วยตอบครูพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งครับว่า 18.400 บวก 2.208 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: 20.608
0: เก่งมากครับได้เป็น 20.608 นั่นเองโดยเดี๋ยวเรานะครับจะมาตั้งคูณกันตั้งคูณจริงก็ใช้หลักการเดียวกันกับวิธีนี้เลยนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาหาผลคูณโดยการตั้งคูณกันนะครับของ56คูณ 0.368 ครับนี่เราก็ตั้งคูณมาแบบนี้เลยนะครับ 0.368 คูณ56ครับจากที่นักเรียนได้เรียนมาจากตัวอย่างก่อนหน้านี้นะครับที่ครูตั้งคูณให้นักเรียนดูเราจะเริ่มจากการนำอะไรก่อนครับมาคูณกันเก่งมากเลยนะครับเราเริ่มจากการนำ6ไปคูณกับ 0.368 ก่อนนั่นเองนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนได้ลองคิดดูนะครับว่า6คูณ 0.368 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาเขียนลงในบรรทัดที่1นั่นเองครับตอนนี้นักเรียนลองหาผลคูณให้ครูเลยครับ6คูณ 0.368 ครับ

เมื่อนักเรียนคูณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ6คูณ 0.368 ได้เท่าไหร่เอ่ยเก่งมากๆเลยนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับได้เป็น 2.208 นั่นเองครับทีนี้แล้วบรรทัดต่อไปแล้วครับเราจะนำจำนวนอะไรมาคูณกันครับใช่แล้วครับนักเรียนเราจะนำ50ไปคูณกับ 0.368 นั่นเองครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองคิดดูนะครับว่า50คูณ 0.368 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับตอนนี้นักเรียนลองคิดให้คุณครูเลยครับ

เอาละครับ50คูณ 0.368 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนตอนนี้นักเรียนได้คิดออกมาแล้วนะครับว่า50คูณ 0.368 มีค่าเท่ากับ 18.400 นั่นเองหลังจากนั้นนักเรียนก็จะนำ2จำนวนนี้มาบวกกันนั่นเองครับเริ่มจากหลักส่วนพันครับนักเรียนก็บวกไปได้เลยนะครับก็เป็น8บวก0ในหลักส่วนพันได้เป็น8ส่วนพันนะครับแล้วก็เราก็จะเขียน8ลงไปในหลักส่วนพันนั่นเองทีนี้นะครับเราจะบวกในหลักส่วน10กันบ้างนะครับ2บวก4ในหลักส่วน10ได้เป็น6ส่วน10ครับเราก็จะเขียน6ในหลักส่วน10นั่นเองครับแล้วก็เขียนจุดทศนิยมนะครับทีนี้หลักหน่วยครับ2บวก8ในหลักหน่วยได้เป็นเท่าไหร่ครับได้เป็น10หน่วยนั่นเองนะครับเราก็อาจจะเขียนได้เป็น1ใช่ไหมครับ1 10กับ0หน่วยนะครับเราก็เขียน0ในหลักหน่วยแล้วก็ทด1ในหลัก10นั่นเองทีนี้เราก็จะนำ1ที่ทดไว้นะครับนำมาบวกกับ1มีค่าเท่ากับ2เขียน2ในหลัก10นั่นเองนะครับเราบวกในหลัก10ก็จะได้ออกมาเป็น 20.608 นั่นเองครับดังนั้นครับ56คูณ 0.368 จึงมีค่าเท่ากับ 20.608 ครับบางคนบอกว่าถ้าไม่ชอบวิธีนี้ได้ไหมนักเรียนคิดว่าใช้วิธีที่ครูสอนนักเรียนไปในชั่วโมงที่ผ่านมาได้ไหมครับได้ใช้อะไรเอ่ยการละจุดทศนิยมนะครับเราก็ตั้งคูณแบบปกติไปเลยนะครับก็เป็นมอง 0.368 ให้เป็นอะไรครับ368คูณกับอะไรเอ่ย50นะครับนี่เห็นไหมครับครับทีนี้อย่างที่ได้บอกไปนะครับเราจะเขียนแสดงการหาผลคูณของ56คูณ 0.368 โดยการตั้งคูณนะครับแต่จะใช้เป็นการละจุดทศนิยมเหมือนที่ได้บอกนักเรียนไป 0.368 เราก็มองให้เป็นจำนวนนับเป็นเท่าไหร่ครับ 368นำไปคูณกับ56เราก็คูณโดยคูณจำนวนนับปกติเลยนะครับบรรทัดแรกเรานำ6ไปคูณ8ได้เท่าไหร่ครับ48ใส่เลข8ทด4นะครับทด4ทด4แบบนี้นะครับต่อไป6คูณ6มีค่าเท่ากับ36บวก4ที่ทดไว้เป็น40ใส่0แล้วก็ทด4 6คูณ3เป็น18บวกที่ทดไว้เป็น22นะครับ22นี่นั่นเองนะครับ22เห็นไหมครับหลังจากนั้นมาทัดต่อไปเรานำ50ไปคูณกับ368ใช่ไหมครับแล้วก็ใส่0ก่อน5คูณ

0: 8มีค่าเท่ากับ40ใส่0ทด
1: 4
0: ทด4นะครับ5คูณ6มีค่าเท่ากับ
1: 30
0: บวก4ที่ทดไว้เป็น34ใส่เลข
1: 4
0: แล้วก็ทด
1: 3
0: 5คูณ3มีค่าเท่ากับ15บวก3ที่ทดไว้เป็น18เมื่อเรานำมาบวกกันได้เป็นเท่าไหร่ครับได้เป็น 2,608 นั่นเองนั่นเองคิดว่าตอบเลยไหมครับ 2,608 ไม่ถ้าใครที่ใช้วิธีนี้นักเรียนจะต้องมาสรุปก่อนนะครับสรุปก็คือว่าอะไรจากโจทย์ก็คือดังนั้น56คูณอะไรครับ 0.368 มีค่าเท่ากับอะไรมีค่าเท่ากับ 20.608 ทำไมถึงเป็น 20.608เพราะเป็นการคูณของจำนวนนับกับ
1: ทศน
0: ิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 3
0: ตำแหน่งคำตอบที่ได้จึงเป็นทศนิยม3ตำแหน่งแล้วนักเรียนก็มาตอบนะครับตอบเป็น 20.608 นักเรียนคิดว่าถ้าโจทย์เป็นลักษณะแบบนี้นักเรียนคิดว่าน่าจะทำได้ไหมครับได้นักเรียนช่วยครูสังเกตนิดนึงจากโจทย์ข้อนี้อย่างที่ได้ถามนักเรียนไปก่อนหน้านี้นะครับเป็นจำนวนนับคูณกับทศนิยม3ตำแหน่งสรุปแล้วคำตอบที่ได้ออกมาเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ3ตำแหน่งนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าสู่กิจกรรมในขั้นปฏิบัติกันนะครับนักเรียนก็แบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟร์เหมือนเดิมโดยนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยจะต้องแสดงวิธีการหาผลคูณทศนิยมกับจำนวนนับออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับโดยโจทย์ที่ครูให้นักเรียนทำวันนี้ก็คือ23คูณ2.614 นักเรียนก็ลองหาผลคูณออกมาโดยใช้การตั้งคูณนะครับหรือนักเรียนบางคนบอกว่าจะสามารถใช้วิธีที่ครูได้สอนไปได้ไหมใช้การละจุดทศนิยมได้ไหมทำได้ไหมครับทำได้นะครับนักเรียนก็ลองโจทย์ลงไปแล้วก็ลองลงมือทำก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันครับลงมือทำได้เลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางควรจะหาผลคูณ23คูณ 2.614 เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนครับถามนักเรียนว่าเป็นการคูณการของจำนวนนับกับทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ3ตำแหน่งคำตอบที่ได้น่าจะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ3ตำแหน่งนั่นเองทีนี้แล้วถามนักเรียนว่านักเรียนได้คำตอบเป็นเท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่เอ่ยตอบพร้อมกันเลย1 2 3
1: 64.122
0: ส่วนใหญ่จะตอบ60จุดอะไรนะครับ60.122 นะครับแล้วก็ยังมีคำตอบที่หลากหลายไปมากกว่านี้อีกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำตอบที่นักเรียนหามาได้นั้นถูกต้องหรือไม่ถ้านักเรียนตอบไม่ถูกต้องนักเรียนก็แก้ไขตามไปได้เลยนะครับทีนี้นักเรียนครับเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้นักเรียนดูโดยใช้การตั้งคูณนะครับแต่ว่าเป็นการละจุดทศนิยมได้ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ 2.614 คุณครูมองให้เป็นจำนวนนับได้เป็นเท่าไหร่ครับ 2,614 นั่นเองนำไปคูณกับ23นะครับเริ่มจากการนำ3ไปคูณกับ 2,614 ก่อน3คูณ4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 12
0: มีค่าเท่ากับ
1: 12
0: ใส่เลข2แล้วก็ทด1นะครับทด1 3คูณ1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ3บวกที่ทดไว้เป็น4ครับ3คูณ6มีค่าเท่ากับ
1: 18
0: ใส่เลข8แล้วก็ทด1 3คูณ2เป็น
1: 6
0: บวก1ที่ทดไว้เป็น
1: 7
0: นะครับบรรทัดที่2ครับจะต้องนำ20ไปคูณกับ 2,614 ใส่เลข0ลงไปก่อนใช่ไหมครับ2คูณ4เป็น
1: 8
0: 2คูณ1เป็น
1: 2
0: 2คูณ6เป็น12ใส่เลข2ทดนี่นะครับใส่เลข2แล้วก็ทด1 2คูณ2เป็น
1: 4
0: บวก1ที่ทดไว้เป็น
1: 5
0: นะครับ
2: ครับก่อนอื่นเราจะบวกในหลักหน่วย2บวก0ได้2เราจะเขียน2ในหลักหน่วยครับ

0: ต่อไปครับบวกในหลัก10 4บวก8ได้12ครับเขียน2ในหลัก10แล้วก็ทด1ในหลักร้อยนั่นเองครับนี่แบบนี้นะครับต่อไปครับเราจะบวกในหลักร้อย8บวก2ได้10รวมกับทดอีก1ได้11ครับเราจะเขียน1ในหลักร้อยครับแล้วก็ทด1ในหลักพันนั่นเองแบบนี้นะครับต่อไปครับบวกในหลักพันครับ7บวก2ได้9ครับรวมกับที่ทดอีก1ได้10เขียน0ในหลักพันแล้วก็ทด1ในหลักหมื่นครับแบบนี้นะครับต่อไปเราจะบวกในหลักหมื่นครับ5รวมกับทดอีก1ได้เป็น6เราจะเขียน6ในหลักหมื่นนั่นเองเห็นไหมครับดังนั้น23คูณ 2.614 มีค่าเท่ากับ 60.122 ครับ
1: ต่อไหมครับเราก็สรุปคำตอบนะครับตอบเป็นตัวเลขไทย 60.122 นั่นเองใครถูกต้องบ้างครับยกมือหน่อยเก่งมากๆเลยนะครับปรบมือให้ตัวเองด้วยใครที่ไม่ถูกต้องนั่นเองก็แก้ตามไปได้เลยนะครับทีนี้ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมให้นักเรียนนำเครื่องคิดเลขขึ้นมาครับแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันหาผลคูณนะครับไปพร้อมๆกันอ่ะเริ่มจากนี่นะครับข้อที่1ก่อนนะครับเอาแค่ข้อที่1ก่อนนักเรียนครับลองกดเครื่องคิดเลขให้คูณหน่อยครับว่า153คูณ21มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนตอบพร้อมกัน1 2 3เริ่มเลยครับ3,213ข้อที่2นักเรียนคิดว่าจำเป็นต้องกดเครื่องคิดเลขไหมเอ่ยไม่แล้วดังนั้นนักเรียนช่วยครูตอบพร้อมกันข้อที่2 15.3 คูณ21มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 321.3
1: เก่งมากครับได้เป็น 321.3 นักเรียนจะสังเกตว่าจำนวนนับคูณทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
2: 1
1: ทศนิยม1ตำแหน่งนะครับได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นทศนิยม1ตำแหน่งต่อไปครับนักเรียนกดเครื่องคิดเลขให้คูณหน่อย 1.53 คูณ21มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 3,321
1: เดี๋ยวตอบพร้อมกันนะครับ 1.53 คูณ21มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตอบพร้อมกัน1 2 3เท่าไหร่ครับ
2: 32.13
1: เก่งมากครับได้เป็น 32.13 แล้วนักเรียนคิดว่าข้อที่4ถ้านักเรียนไม่กดเครื่องคิดเลขนักเรียนคิดว่านักเรียนตอบได้ไหมครับ
2: ตอบได้ค่ะ
1: 0.153 คูณ21นักเรียนคิดว่าตอบเท่าไหร่ครับเก่งมากครับเพราะว่าเป็นการคูณกันของทศนิยม3ตำแหน่งกับจำนวนนับผลลัพธ์ที่ได้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะครับได้เป็น 3.213 สำหรับข้อที่3ก็เป็นทศนิยม2ตำแหน่งคูณกับจำนวนนับผลลัพธ์ที่ได้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งต่อไปครับช่วยคูณหน่อยครับ 3,678 คูณ8กดเครื่องคิดเลขมาพร้อมกันเลยครับ3,678 คูณ 8 ผลลัพธ์ที่ได้คือ
2: 29,424
1: เก่งมากครับได้เป็น 29,424 แล้วข้อที่6 367.8 คูณ 8 นักเรียนคิดว่าต้องกดเครื่องคิดเลขอีกไหมครับ
2: ไม
1: ่แล้วนะครับ 367.8 คูณ 8 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเก่งมากครับได้เป็น 2,942.4 นั่นเองนะครับนี่นะครับต่อไปสุดท้ายครับข้อที่7กับข้อที่8นะครับข้อที่7ก่อน 36.78 คูณ 8เดี๋ยวให้นักเรียนลองกดเครื่องคิดเลข 36.8 คูณ 8ได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่ครับ1 2 3ตอบพร้อมกันเลยเก่งมากครับได้เป็น 290

0: 4.24 นะครับเวลาอ่านนะมีเมื่อสักครู่นี้มีนักเรียนต้นทางนะครับอ่านว่า 294.24 นักเรียนคิดว่าอ่านถูกต้องไหมครับแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับเราจะอ่านเป็น 294.24 แบบนี้นะครับแล้วนักเรียนคิดว่า 3.678 คูณ 8จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 29.424
0: เก่งมากครับได้เป็น 29.424 นั่นเองนักเรียนจะสังเกตได้ว่าการคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับจำนวนนับนั้นผลคูณที่ได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ1ตำแหน่งแล้วนักเรียนคิดว่าการคูณทศนิยม2ตำแหน่งกับจำนวนนับผลลัพธ์ที่ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยทศนิยม2ตำแหน่งแล้วถ้าเป็นการคูณทศนิยม3ตำแหน่งกับจำนวนนับผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยม
1: 3
0: ตำแหน่งนั่นเองนะครับขอฝากแบบฝึกหัดที่ 2.11 นั้นให้นักเรียนได้ฝึกทำเป็นการบ้านด้วยนะครับ

เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงนักเรียนครับวันนี้เราเรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องอะไรครับใช่แล้วครับเราเรียนในเรื่องของการหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับโดยการตั้งคูณผลคูณไม่เกิน3ตำแหน่งนั่นเองนะครับแล้วเรามีวิธีการหาผลคูณโดยการตั้งคูณอย่างไรครับนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ

0: เราจะใช้หลักการเดียวกับการคูณจำนวนนับกับจำนวนนับนะครับโดยอาจกระจายจำนวน1ตามค่าประจำหลักแล้วนำไปคูณกับจำนวน1จากนั้นนำผลคูณที่ได้มาบวกกันนะครับหรือนักเรียนอาจจะใช้การละจุดทศนิยมได้นั่นเองทีนี้เมื่อนักเรียนได้ลองสังเกตผลคูณนะครับการคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับจำนวนนับนั้นผลคูณที่ได้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งครับการคูณทศนิยม2ตำแหน่งกับจำนวนนับผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งและการคูณทศนิยม3ตำแหน่งกับจำนวนนับผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนั่นเองครับและสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะเรียนในเรื่องของการคูณทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งกับ10 100 1,000 นั่นเองนะครับครับสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับในชั่วโมงต่อไปก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.12 แล้วก็ใบกิจกรรมที่ 1-2 ครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนอะไรเอ่ยพรางตัว

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด4ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอ้อมครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะในวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของการแก้ปัญหาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะแต่เช่นเคยค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะได้แก่1ค่ะวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลหรือเงื่อนไขที่กำหนดให้โดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะเพื่อหาข้อสรุป2ค่ะแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะในสถานการณ์ที่หลากหลายและ3ค่ะทำงานได้อย่างรอบคอบนั่นเองค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะในสถานการณ์ที่หลากหลายอย่างรอบคอบนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนวันนี้ครูมีกิจกรรมแรกมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันค่ะกิจกรรมแรกของครูนะคะมีชื่อว่ากิจกรรมทายปริศนาค่ะโดยปริศนาของครูมีดังต่อไปนี้ค่ะนักเรียนอันดับแรกเลยนะคะข้อความอันดับแรกคือฉันเป็นจำนวนข้อที่2ก็คือฉันมีค่ามากกว่า90นะคะ3ฉันมีค่าน้อยกว่า100และฉันหารด้วย5ลงตัวคำถามคือฉันมีค่าเท่าไหร่ก่อนอื่นเลยให้นักเรียนลองวิเคราะห์จากข้อมูลที่ครูมีให้ก่อนว่าจำนวนที่จะได้ออกมานี้เป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะมีใครพอได้คำตอบบ้างแล้วไหมคะทางด้านหน้าหลายคนเลยเดี๋ยวให้คนแรกตอบก่อนนะคนแรกเชิญค่ะคำตอบของนักเรียนที่ทำการวิเคราะห์แล้วได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
3: 95ครับ
2: มีวิธีคิดอย่างไรที่บอกว่าได้เท่ากับ95ลูก
3: เพราะว่าเขาบอกว่ามีค่ามากกว่า90และมีค่าน้อยกว่า100มันจะเป็น91 92 93ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึง99ครับเพราะว่า100ไม่ได้แต่เรามีเงื่อนไขอีกเงื่อนไขนึงบอกว่าฉันหารด้วย5ลงตัว

0: เลข5
1: ค่ะแล้วคำตอบที่ได้จึงเป็น
0: 95
1: เพราะว่าหารด้วย
0: 5ลุงตู
1: ่เก่งมากๆปรบมือให้กับเพื่อนค่ะถูกต้องแล้วนะคะมีใครที่ได้คำตอบนอกเหนือจากเพื่อนบ้างไหมลูกมีไหมคะหรือมีวิธีการคิดที่แตกต่างจากเพื่อนมีไหมไม่มีนะคะแสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่มีวิธีการคิดที่เหมือนกับของเพื่อนเลยนะคะถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนคำตอบคือ95นั่นเองอย่างที่เพื่อนได้อธิบายไปเลยนะคะเนื่องจากเงื่อนไขที่มีให้คือฉันมีค่ามากกว่า90แต่น้อยกว่า100แสดงว่าตั้งแต่91จนถึง99ใช่ไหมลูกและสุดท้ายเลยเพื่อนบอกว่าจำนวนนี้จะต้องหารด้วย5ลงตัวซึ่งระหว่าง91จนถึง99มีแค่จำนวน95เท่านั้นนะคะที่หารด้วย5ลงตัวนั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะแสดงว่านักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้องโดยการวิเคราะห์เงื่อนไขที่คุณครูมีให้นั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะนักเรียนคุณครูยังมีกิจกรรมเพิ่มเติมให้อีกนะคะในส่วนของกิจกรรมหาความสัมพันธ์นะคะอันดับแรกเลยคุณครูได้เตรียมนะคะใบบันทึกคำตอบไว้ให้แล้วโดยกิจกรรมนี้นะคะให้นักเรียนหาคำตอบในช่องว่างโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของรูปภาพต่อไปนี้ค่ะนักเรียนจะเห็นว่าบนโต๊ะของนักเรียนในกลุ่มของตัวเองนะคะจะมีใบบันทึกคำตอบเกี่ยวกับกิจกรรมหาความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียนช่วยกันนะคะโดยใช้วิธีการจับคู่และร่วมกันหาความสัมพันธ์เลยนักเรียนหยิบใบบันทึกคำตอบขึ้นมาได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถหยิบใบบันทึกคำตอบนี้ขึ้นมาได้เลยนะคะเนื่องจากคุณครูปลายทางได้เตรียมไว้ให้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราลงมือปฏิบัติในการบันทึกคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะในใบนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีอยู่ด้วยกัน2ข้อในข้อแรกนะคะจะเป็นแผนภาพดังนี้เลยโดยเริ่มจากอมยิ้มนะคะช็อกโกแลตแล้วก็ขนมอีก1อย่างโดยนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ความสัมพันธ์ว่าช่องว่างที่เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายคำถามตรงส่วนนี้นักเรียนควรจะใส่รูปภาพอะไรลงไปลองวิเคราะห์ดูสิคะว่าในข้อนี้ได้คำตอบว่าอย่างไรในข้อแรกใครได้คำตอบแล้วบ้างยกมือหลายคนเลยนำมือลงได้ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูขอตัวแทนกลุ่มแรกก่อนดีกว่านะคะกลุ่มที่1ที่ได้คำตอบแล้วลองนำเสนอให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าในช่องที่เป็นเครื่องหมายคำถามนักเรียนคิดว่าควรจะเป็นรูปภาพของอะไรลูก
0: โดนัทครับ
1: โดนัททำไมถึงคิดว่าเป็นโดนัทลองอธิบายการพิจารณาความสัมพันธ์ดูค่ะ
0: มันเป็นการเรียง3ครับอันแรกคือลูกอมช็อกโกแลตแล้วก็อันที่3คือป๊อปคอร
1: ์
0: น
1: และชุดสุดท้ายใช่ไหมลูกเป็น
0: โดนัท
1: ถูกต้องนะคะเก่งมากๆนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเพื่อนได้นำเสนอว่าในส่วนของชุดแรกนะคะคำตอบคือโดนัทเนื่องจากเพื่อนมีการพิจารณาความสัมพันธ์จากชุดข้อมูลทั้ง2ชุดนะคะโดยเริ่มจากชุดรูปภาพในชุดแรกนะคะมี1ชิ้นที่หายไปแต่เพื่อนสังเกตเห็นว่าชุดที่2มีการทำซ้ำใช่ไหมลูกเมื่อเปรียบเทียบแต่ละตำแหน่งแล้วเริ่มจากอมยิ้มเหมือนกันต่อด้วยช็อกโกแลตเหมือนกันและสุดท้ายนะคะต่อมาอีกก็จะเป็นป๊อปคอร์นเพราะฉะนั้นอีก1จุดที่ขาดหายไปเพื่อนก็เลยมีการวิเคราะห์ว่าคือโดนัทเพราะว่าเมื่อเทียบกับข้อมูลทั้ง2ชุดแล้วนะคะมีความเหมือนกันเป็นการทำซ้ำกันนั่นเองนะคะซึ่งแนวคำตอบของคุณครูนะคะก็ตรงกับของเพื่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของความสัมพันธ์นี้ก็คือโดนัทนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าข้อมูลทั้ง2ชุดนะคะเป็นข้อมูลที่ซ้ำกันเมื่อพิจารณาตามลำดับการจัดวางแล้วนะคะก็สามารถหาคำตอบได้ว่าคือโดนัทนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนนอกจากนี้นะคะคุณครูยังมีรูปภาพต่อไปมาให้นักเรียนได้ร่วมพิจารณากันอีกนะคะในรูปภาพนี้จะมีความเกี่ยวกับการหาความสัมพันธ์เช่นเดียวกันแต่นักเรียนจะต้องหาตำแหน่งที่มากขึ้นนะคะนักเรียนจะเห็นว่าภาพนี้มีช่องว่างเยอะแยะมากมายเลยนักเรียนลองวิเคราะห์ดูนะว่าในแต่ละช่องนะคะในแต่ละแถวที่1 2 3และ4เรานับจากแนวนอนนะแถวที่1นักเรียนควรจะเติมรูปภาพอะไรลงไปแถวที่2แถวที่3และแถวที่4ควรจะเติมรูปภาพอะไรลงไปนะคะลองพิจารณาความสัมพันธ์ในภาพนี้ดูแล้วก็ใส่คำตอบลงไปได้เลยนะคะ นักเรียนมี

0: ใครที่สามารถจะวิเคราะห์แล้วก็หาคำตอบได้แล้วบ้างยกมืออ่ะทางด้านหน้า2คนใช่ไหมลูกอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเริ่มจากผู้หญิงก่อนเลยจากภาพนี้นะคะเดี๋ยวให้อธิบายทีละแถวเลยนะเราจะสังเกตเป็นในแนวนอนนะลูกโดยเริ่มจากแถวที่1แถวแรกทางแนวนอนค่ะนักเรียนใส่รูปภาพอะไรคะ
1: ร่มค่ะ
0: ใส่รูปภาพเป็นร่มนะแถวที่2ล่ะคะ
1: ร่มค่ะ
0: ร่มเช่นเดียวกันแล้วแถวที่3จะมี2ช่องเริ่มจากช่องแรกเลยที่อยู่ใต้รูปดาวนักเรียนจะใส่รูปอะไรลงไปคะ
1: หัวใจค่ะ
0: รูปหัวใจและที่อยู่ใต้รูปดอกไม้ล่ะคะ
1: ร่มค่ะ
0: ร่มอีกเช่นเคยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแถวสุดท้ายแถวสุดท้ายมี2ช่องเหมือนกันเริ่มจากช่องแรกที่อยู่ใต้รูปดอกไม้ค่ะใส่รูปอะไรคะ
1: ดาวค
0: ่ะใส่รูปดาวและช่องสุดท้ายที่อยู่ใต้รูปดาวใส่รูปอะไรเอ่ย
1: ดอกทานตะวัน
0: ใส่รูปดอกทานตะวันใช่ไหมคะแล้วนักเรียนมีวิธีการพิจารณาอย่างไรถึงได้คำตอบตามที่นักเรียนนำเสนอมาลูกลองอธิบายความสัมพันธ์ดูซิว่าจากคำตอบที่หนูใส่มาหนูมีวิธีการหาอย่างไรถึงได้คำตอบตามนั้น
1: ใส่แต่ละช่องรูปไม่เหมือนกันค่ะ
0: ใส่ช่องที่มีรูปภาพเหมือนกันใช่ไหมลูกมีวิธีการสังเกตอย่างไรที่หนูบอกว่าตรง3ช่องนี้ใส่เป็นรูปร่มเนื่องจากอะไรลองอธิบายเพิ่มเติม
1: เพราะว่าจะทำให้แต่ละช่องไม่มีรูปซ้ำกันค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีรูปซ้ำกันใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนค่ะนักเรียนปรบมือเสียงดังๆเลยมีใครมีความคิดเห็นต่างอยากจะอธิบายเพิ่มเติมไหมลูกทางด้านนี้เชิญค่ะสำหรับคำตอบเหมือนกับของเพื่อนไหมคะ
2: เหมือนค่ะ
0: เหมือนกันเพราะฉะนั้นหนูมีความคิดเห็นในเรื่องของการอธิบายความสัมพันธ์ใช่ไหมลูก
2: ครับ
0: ลองอธิบายเพิ่มเติมต่อจากเพื่อนก็ได้ค่ะว่าเห็นต่างอย่างไร
3: ในแต่ละแถวจะมีรูปที่ไม่ซ้ำกันและมีทั้งหมด4รูปได้แก่ดอกทานตะวันดาวหัวใจแล้วก็ร่มครับแสดงว่าแถวแรกที่ไม่มีก็ต้องเป็นหัวใจครับ
0: ค่ะแถวแรกในแนวตั้งใช่ไหมลูกในแนวตั้งนะ
3: แล้วในแถวที่2ตอนนี้เรามีดาวแล้วก็ดอกทานตะวันแล้วก็หัวใจแต่สิ่งที่ไม่มีคือร่ม
0: คือร่มใช่ไหมคะก็เลยทำการใส่รูปร่มลงไปใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นในแถวอื่นๆแถวที่3ล่ะขาด2ช่อง
3: ขาด2ช่องครับแถวข้างบนดอกทานตะวันต้องเป็นร่มครับ
0: เพราะอะไรคะ
3: เพราะมันขาดร่มกับดาวแต่ถ้าเกิดวางดาวดาวมันจะซ้ำกันค่ะในแนวนอน
0: ในส่วนแรกนักเรียนพิจารณาในแนวตั้งใช่ไหมลูกพอมาเป็นแถวแนวตั้งที่3หนูเปลี่ยนเป็นพิจารณาข้อมูลในแนวนอนด้วยเนื่องจากมีดาวดอกทานตะวันใช่ไหมคะแล้วก็หัวใจอยู่แล้วเนื่องจากในแนวนอนยังขาดร่มใช่ไหมลูกจึงได้คำตอบเป็นร่มออกมานั่นเองแถวสุดท้ายล่ะค่ะ
3: อันสุดท้ายข้างบนเป็นร่มค่ะข้างล่างดาวเป็นดอกทานตะวันค
0: ่
3: ะ
0: เพราะว่าเราเติมข้อมูลอื่นๆครบหมดแล้วจึงขาดแค่ส่วนสุดท้ายเพียงเท่านั้นใช่ไหมคะนักเรียนเก่งมากๆเลยปรบมือเสียงดังๆให้กับเพื่อนค่ะเก่งมากเลยนะคะนักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ชัดเจนเลยนะคะในนักเรียนคนแรกนะคะมีการอธิบายความสัมพันธ์ในแนวนอนนะคะโดยการเปรียบเทียบแต่ละตำแหน่งว่าไม่ให้มีรูปภาพที่ซ้ำกันส่วนนักเรียนอีกหนึ่งคนมีการอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าการพิจารณาแต่ละช่องที่ไม่ซ้ำกันโดยเริ่มจากรูปภาพทางแนวตั้งก่อนนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลลงไปเรื่อยๆหลังจากนั้นพอส่วนในช่องที่3ที่เป็นแนวตั้งนะคะก็มีการพิจารณาเปลี่ยนเป็นแนวนอนนะคะเนื่องจากว่าในแนวตั้งเนี่ยมีช่องว่าง2ช่องอาจจะทำให้การพิจารณายากขึ้นนักเรียนก็เลยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยเริ่มพิจารณาจากแนวนอนขึ้นไปอีกนะคะทำให้ได้คำตอบของในช่องของแถวที่3ในแนวตั้งนั่นเองและหลังจากนั้นก็ทำการพิจารณาชุดสุดท้ายที่เหลืออยู่นะคะแสดงว่านักเรียนเนี่ยมีการคิดอย่างเป็นระบบแล้วก็รอบคอบมากเลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนนักเรียนปลายทางนะคะได้คำตอบว่าอย่างไรบ้างอธิบายแนวคิดหรือความสัมพันธ์ได้สอดคล้องกับนักเรียนในห้องนี้หรือไม่หรือมีใครที่สามารถอธิบายได้แตกต่างจากนี้นะคะนักเรียนสามารถนำเสนอออกมาได้เลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเก่งมากๆเลยจากกิจกรรมทั้ง2กิจกรรมนะคะตั้งแต่กิจกรรมทายปริศนาแล้วก็หาความสัมพันธ์นะคะนักเรียนสามารถทำออกมาได้ถูกต้องแล้วก็อธิบายออกมาได้ชัดเจนนะคะมีการอธิบายในเรื่องของการทำซ้ำรวมไปถึงการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายนะคะมีความรอบคอบแล้วก็

อธิบายออกมาอย่างเป็นขั้นตอนนะคะเก่งมากๆเลยเอาละค่ะนักเรียนคะเราไปกันต่อค่ะนี่คือเฉลยของคุณครูนะคะจากที่เพื่อนได้อธิบายมาเมื่อสักครู่นี้ก็ตรงกับคำตอบของครูเลยนะคะในแนวทะแยงตรงส่วนนี้เห็นไหมลูกคำตอบคือร่มโดยใช้หลักการเดียวกับเพื่อนเลยเราพิจารณาทีละส่วนนะคะทีละแถวทั้งแนวตั้งและแนวนอนจนได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องออกมาดังนี้เลยเก่งมากๆนะคะเพราะฉะนั้นจากกิจกรรมทั้งหมดนี้นะคะเราไปกันต่อในส่วนของใบงานกันเลยดีกว่านะคะใบงานในวันนี้มีชื่อว่าใบงาน04ชั้นคือใครก่อนอื่นเลยนะคะครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางก่อนนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงาน04ชั้นคือใครและร่วมกันพิจารณาหาคำตอบที่ถูกต้องค่ะกิจกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนทำใบงาน04ฉันคือใครจากนั้นร่วมกันตรวจสอบและสรุปคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะนักเรียนคะนี่คือหน้าตาของใบงานฉันคือใครนะคะในส่วนแรกนักเรียนสังเกตดูนะในระหว่างนี้นักเรียนเปิดชุดกิจกรรมดูไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะนักเรียนคะในข้อที่1นะคะโจทย์มีอยู่ว่าจากข้อมูลที่กำหนดให้นักเรียนตอบคำถามว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดคืออะไรโดยโจทย์มีด้วยกันทั้งหมด10ข้อนะคะที่กำหนดเงื่อนไขมาให้เนาะที่ให้ข้อมูลมามีด้วยกัน10ข้อนะคะข้อแรกเลยฉันมีวิตามินซีข้อที่2ฉันไม่มีรสเผ็ดข้อที่3ผิวของฉันไม่มีขนข้อที่4ฉันอยู่แถวแนวตั้ง B C หรือ D ข้อที่5ฉันไม่ได้อยู่แถวแนวนอนที่1หรือ4ข้อที่6จากรูปฉันอยู่ตามลำพังข้อที่7ผิวของฉันไม่มีหนามข้อที่8เธอสามารถกินฉันได้โดยไม่ต้องปรุงให้สุกข้อที่9เพื่อนที่อยู่ติดกับฉันเป็นอาหารโปรดของกระต่ายและข้อที่10พี่น้องของฉันบางลูกเปรี้ยวบางลูกหวานเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทำการพิจารณาข้อมูลทั้ง10ข้อนะคะแล้วก็หาคำตอบให้ได้ว่าฉันอยู่แถวแนวตั้งที่เท่าไหร่แถวแนวนอนที่เท่าไหร่และฉันเป็นหรือผลไม้ฉันคืออะไรนั่นเองนะคะในข้อนี้นักเรียนจะต้องทำการพิจารณาข้อมูลทั้ง10ข้อที่ในโจทย์มีให้พิจารณาทีละลำดับเลยนะว่าสรุปแล้วฉันคือใครเป็นผักหรือผลไม้นะคะอยู่แถวแนวตั้งที่เท่าไหร่แถวแนวนอนที่เท่าไหร่นะคะใส่ลงไปด้วยในส่วนของข้อแรกนี้มีใครสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมลูกในระหว่างนี้จะเห็นว่านักเรียนเริ่มลงมือวิเคราะห์โจทย์กันแล้วนะคะในเมื่อยังไม่มีข้อสงสัยครูขอไปต่อในข้อที่2นะคะข้อที่2ค่ะเป็นโจทย์เกี่ยวกับการเติมเครื่องหมายและสรุปคำตอบออกมานะคะโดยโจทย์มีอยู่ว่าเติมเครื่องหมายถูกหรือผิดลงในช่องตารางให้ถูกต้องอิงฟ้าแป๋วแหววไก่โต้งและข้าวปั้นชวนกันไปเที่ยวที่สวนสาธารณะใกล้บ้านโดยแต่ละคนได้นำของไปคนละ1อย่างนะคะที่ไม่ซ้ำกันย้ำว่าไม่ซ้ำกันนะตามข้อมูลที่กำหนดให้ดังนี้ค่ะข้อมูลที่1ไม่มีเด็กผู้หญิงคนไหนนำผลไม้ไปด้วยข้อมูลที่2สิ่งที่แป๋วแหววนำไปมีรสหวานข้อมูลที่3สิ่งที่ไก่โต้งนำไปมีเมล็ดเดียวใน1ลูกเพราะฉะนั้นข้อมูลทั้ง3ข้อนี้ลองวิเคราะห์ลองพิจารณาดูนะว่าใครนำอะไรไปบ้างและสุดท้ายนักเรียนจะต้องเขียนสรุปให้ได้ว่าสิ่งที่แต่ละคนนำไปคืออะไรบ้างนะคะลองวิเคราะห์ข้อมูลจากในโจทย์ให้ดีนะคะใช้ความรอบคอบพิจารณาทีละส่วนทีละข้อมูลแล้วแก้ปัญหาไปเรื่อยๆทีละขั้นตอนนะคะสำหรับใบงานทั้ง2ข้อนี้มีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมลูกงั้นเดี๋ยวครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของตารางนี้นะให้นักเรียนทำเครื่องหมายให้ถูกนะคะโดยเมื่อพิจารณาแล้วถ้าคิดว่าอิงฟ้านำส้มไปให้ใส่เครื่องหมายถูกนะถ้าคิดว่านำคัพเค้กไปก็ใส่เครื่องหมายถูกตรงตารางที่
ตรงกับขนมหรือผลไม้นั้นๆ นะคะส่วนอันไหนที่ไม่ใช่ไม่สอดคล้องกันก็ให้ใส่เครื่องหมายผิด

ลงไปได้เลยนะคะอ่ะสรุปแล้วไม่มีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมใช่ไหมคะมีไหมลูกไม่มีนะในระหว่างนี้นะคะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานได้เลยหากเกิดข้อสงสัยยกมือถามครูได้เลยนะคะเช่นเดียวกับนักเรียนปลายทางค่ะในระหว่างทำใบงานถ้านักเรียนเกิดข้อสงสัยให้ยกมือสอบถามกับครูปลายทางเพิ่มเติมได้เลยค่ะนักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานได้เลยนะคะ

0: ก็หมดเวลาสำหรับการทำใบงานแล้วนะคะลำดับต่อไปค่ะจะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะออกมานำเสนอคำตอบในใบงานว่าเมื่อนักเรียนได้ทำการวิเคราะห์จากโจทย์ที่มีให้นะคะนักเรียนมีวิธีการในการแก้ปัญหาอย่างไรและได้คำตอบออกมาว่าอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอตัวแทนนักเรียนที่จะออกมานำเสนอใบงานทางด้านหน้าเลยค่ะใครบ้างเอ่ยกลุ่มที่1กับกลุ่มที่4นะลูกนะหยิบชุดกิจกรรมแล้วมาด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้าเลยถือหันเข้าหาตัวเองเลยค่ะอีกหนึ่งคนทางด้านนี้นะคะเดี๋ยวอันดับแรกแนะนำตัวก่อนนะลูกว่ามาจากกลุ่มที่เท่าไหร่แล้วก็เริ่มนำเสนอได้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูมาจากตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะ
0: ในวันนี้จะมานำเสนอในข้อแรกใช่ไหมลูกจากข้อแรกนะคะมีการใส่เงื่อนไขมาให้เป็นข้อมูลทั้งหมด10ข้อใช่ไหมคะแล้วก็ให้นักเรียนทำการพิจารณาว่าฉันคือใครใช่ไหมลูกจากเงื่อนไขทั้งหมดคำตอบในข้อแรกฉันอยู่แถวแนวตั้งแนวตั้งแถวไหนลูก
1: แนวตั้ง B ค่ะ
0: แถวแนวตั้งที่ B ใช่ไหมคะแล้วแนวนอนล่ะคะ
1: แนวนอนที่3ค่ะ
0: แนวนอนที่3สรุปแล้วฉันเป็นผักหรือผลไม้ลูก
1: ผลไม้ค่ะ
0: ผลไม้และคำตอบสุดท้ายเลยฉันคือใคร
1: ฉันคือส้มค่ะ
0: ฉันคือส้มใช่ไหมคะทำไมถึงมีได้คำตอบว่าฉันคือส้มเนื่องจากว่ามีเงื่อนไขแล้วก็ข้อมูลทั้ง10ข้อเลยนักเรียนมีการพิจารณาอย่างไรบ้างลองอธิบายคร่าวๆให้กับเพื่อนได้ฟังดูค่ะ
1: หนูพิจารณาจากข้อ9ก่อนค่ะ
0: จากข้อ9เนื้อหาว่าอย่างไรลูก
1: เพื่อนที่ติดอยู่กับฉันเป็นอาหารโปรดของกระต่ายค่ะ
0: อาหารโปรดของกระต่ายแล้วอาหารโปรดของกระต่ายคืออะไรลูก
1: คือแครอทค่ะ
0: คือแครอทแสดงว่าจากข้อนี้ผลลัพธ์ก็จะอยู่รอบข้างของแครอทใช่ไหมลูกนอกเหนือจากนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหม
1: ฉันมีวิตามินซี
0: ฉันมีวิตามินซีแสดงว่าสิ่งที่มีวิตามินซีมากที่สุดในระหว่างนั้นคือ
1: ส้มค่ะ
0: คือส้มนั่นเองนี่คือแนวทางการหาคำตอบของเพื่อนนะคะเก่งมากๆเลยขอบคุณนะคะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะนักเรียนปรบมือเสียงดังๆเลยอีก1คนนะคะเป็นตัวแทนกลุ่มที่4ใช่ไหมลูกนำเสนอในข้อที่2นะเชิญค่ะแนะนำตัวเลย
2: สวัสดีครับผมมาจากกลุ่มที่4ครับวันนี้ผมจะนำเสนอใบงานที่2ครับ
0: ใบงานที่4ข้อที่2ลูกข้อที่2ครูมีตารางให้แล้วก็มีข้อมูลทั้งหมด3ข้อใช่ไหมลูก3ชุดข้อมูลเนาะโดยทั้ง3ข้อมูลนี้พิจารณาออกมาแล้วสรุปว่าสิ่งที่แต่ละคนนำมามีอะไรบ้าง
2: สิ่งที่อิมฟ้านำมามีแฮมเบอร์เกอร์ครับสิ่งที่แป๋วแหวว

0: นำมาคือคัพเค้กครับสิ่งที่ไก่ต้มนำมาคือมะม่วงครับสิ่งที่ข้าวปั้นนำมาคือส้มครับ
1: แล้วหนูมีวิธีการคิดหรือวิเคราะห์เพิ่มเติมอย่างไรถึงได้คำตอบทั้ง4ข้อนี้มาลูกอธิบายเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆแล้วก็นักเรียนปลายทางได้ฟังพร้อมกันเลย
0: ทำไมอิงฟ้าถึงนำแฮมเบอร์เกอร์มาเพราะไม่มีเด็กผู้หญิงคนไหนนำผลไม้มา
1: แสดงว่าเหลืออีกแค่2อย่างใช่ไหมลูกคือแฮมเบอร์เกอร์กับอะไรนะแฮมเบอร์เกอร์กับ
0: แฮมเบอร์เกอร์กับเค้กค่ะ
1: กับคัพเค้กแล้วข้อต่อไปมีการพิจารณาเพิ่มอะไรเพิ่มเติมอีก
0: สิ่งที่อิงฟ้านำไปไม่มีรสหวานครับ
1: ไม่มีรสหวานเพราะว่าในข้อที่2บอกว่า
0: สิ่งที่แป๋วหวาน
1: นำแป๋วแหววนำไปมีรสหวานใช่ไหมลูกก็แสดงว่าระหว่างคัพเค้กกับแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ไม่ใช่รสหวานใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่อิงฟ้านำไปจึงเป็นแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมลูกเพราะว่าพิจารณา2ข้อแล้วไม่ได้นำผลไม้ไปเลยที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมแล้วก็แป๋วแหววนำของที่มีรสหวานใช่ไหมคะแล้วในส่วนของเด็กผู้ชายล่ะลูกทำไมถึงได้คำตอบในแนวทางนี้พิจารณาอะไรเพิ่มเติมอีก
0: ทำไมต้องนำมะม่วงไปเพราะสิ่งที่ต้องนำมาข้อมูลที่3บอกว่าสิ่งที่ต้องนำมามีเม็ดเดียวครับ
1: มีเมล็ดแค่เมล็ดเดียวใช่ไหมลูกและผลไม้มีอะไรบ้างนะผลไม้มี
0: มะม่วงครับ
1: มีมะม่วงกับส้มและคำตอบได้คือมะม่วงเพราะว่า
0: พอมะม่วงมีแค่เม็ดเดียวครับ
1: เพราะมะม่วงมีแค่เมล็ดเดียวใช่ไหมลูกเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนค่ะขอบคุณนะคะจากคำตอบของนักเรียนนะคะนักเรียนได้อธิบายได้ชัดเจนใช่ไหมลูกครบถ้วนเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพิจารณาหาผลไม้ในข้อแรกใช่ไหมคะได้ออกมาเป็นส้มเนาะแล้วก็ข้อที่2มีการจัดอันดับใช่ไหมคะไม่ใช่จัดอันดับ4เป็นการจัดเรียงข้อมูลเนาะว่าแต่ละคนนำอะไรมาบ้างและเพื่อนได้อธิบายได้ถูกต้องโดยอิงจากข้อมูลทั้ง3ชุดนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนนักเรียนทุกคนสามารถอธิบายได้ถูกต้องแล้วมีใครที่ได้คำตอบต่างจากเพื่อนหรือเห็นต่างจากที่เพื่อนนำเสนอไหมลูกมีไหมคะแสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่ได้คำตอบใกล้เคียงกันนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะหากมีคำตอบนอกเหนือจากนี้นักเรียนสามารถนำเสนอออกมาได้เลยนะคะเพราะว่าในการแก้ปัญหาต่างๆนะคะเราสามารถใช้ได้หลากหลายแนวทางหลากหลายวิธีเลยนะคะเอาล่ะค่ะหลังจากที่นักเรียนได้นำเสนอคำตอบกันไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะคุณครูมีเผยมาให้นักเรียนได้ลองตรวจสอบแล้วก็เปรียบเทียบกันดูว่าคำตอบของเราถูกต้องหรือไม่นะคะในส่วนของเฉลยข้อแรกนะคะฉันอยู่แถวแนวตั้งที่ B นะคะฉันอยู่แถวแนวนอนที่3และฉันเป็นผลไม้นั่นเองคำตอบสุดท้ายฉันคืออะไรลูกตอบเสียงดังๆเลยฉันคือส้มเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็ส้มของเราอยู่ตรงนี้นะคะแถวแนวตั้งที่ B และแนวนอนที่3นั่นเองนะคะซึ่งคำตอบของครูตรงกับของนักเรียนเลยนะคะแสดงว่าเราหาคำตอบได้ถูกต้องเหมือนกันนะคะโดยมีวิธีการพิจารณาคล้ายๆกันนะคะโดยพิจารณาจากข้อมูลทั้ง10ข้อนะโดยเริ่มจากเหมือนเพื่อนก็ได้ใช่ไหมข้อที่9ใช่ไหมคะผลไม้ที่อยู่ใกล้ชั้นเป็นของโปรดของแคของกระต่ายก็คือแครอทแล้วก็เริ่มพิจารณาเงื่อนไขอื่นๆมาเรื่อยๆนะคะเก่งมากๆทุกคนเลยข้อต่อไปค่ะนักเรียนในข้อที่2นะคะคำตอบสิ่งที่อิงฟ้านำไปคือแฮมเบอร์เกอร์นะคะสิ่งที่แปลแววนำไปคือคัพเค้กสิ่งที่ไก่ต้มนำไปคือมะม่วงและสิ่งที่ข้าวปั้นนำไปคือส้มซึ่งคำตอบตรงกับของเพื่อนเลยแล้วก็การอธิบายนะคะของเพื่อนอธิบายได้ชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะคะมีการพิจารณาอันดับแรกเลยไม่มีเด็กผู้หญิงคนไหนนำผลไม้ไปใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นก็จะเหลือของหวานแค่2 อย่างนะของหวานกับแฮมเบอร์เกอร์คัพเค้กกับแฮมเบอร์เกอร์ข้อต่อไปแปแววนำของที่มีรสหวานไประหว่างแฮมเบอร์เกอร์กับคัพเค้กซึ่งคัพเค้กหวานกว่าก็ได้คำตอบว่าแปแววนำคัพเค้กไปและข้อสุดท้ายที่มีข้อมูลมาให้ก็คือไก่ต้งใช่ไหมลูกนำผลไม้ที่มีเมล็ดเดียวไปซึ่งคำตอบก็คือมะม่วงนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถอธิบายได้ถูกต้องแล้วก็เพื่อนอธิบายได้ชัดเจนแล้วเก่งมากๆเลยนักเรียนปรบมือเสียงดังๆให้กับตัวเองค่ะ เก่งทุกคนเลยนะคะครูขอชื่นชมเลยว่านักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้องแล้วก็รอบคอบมากๆเลยนะคะนักเรียนปลายทางเส้นเดียวกันนะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนจะต้องแก้ปัญหาได้ถูกต้องแล้วก็ดีเยี่ยมมากๆแน่เลยอย่าลืมปรบมือเป็นกำลังใจให้กับตัวเองเสียงดังๆเลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะหลังจากที่เราได้ลงมือปฏิบัติในใบงานกันไปแล้วนะคะลำดับต่อไปค่ะครูขอเข้าสู่ในเรื่องของการสรุปบทเรียนนะคะก่อนอื่นขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางกันก่อนเลยนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูให้นักเรียนตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมเพื่อสรุปบทเรียนเกี่ยวกับการแก้ปัญหากิจกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมเพื่อสรุปเกี่ยวกับการแก้ปัญหานั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะคะให้นักเรียนนะคะลองเปิดชุดกิจกรรมดูอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ทำการบันทึกเกี่ยวกับคำถามหลังกิจกรรมนะคะว่าในวันนี้นะคะเราได้เรียนอะไรไปบ้างนะคะโดยในคำถามหลังกิจกรรมในส่วนแรกให้นักเรียนทำ4ข้อนะคะข้อที่1เพราะเหตุใดจึงมีการใช้รหัสลำลองหรือผังงานในการแก้ปัญหาข้อที่2อธิบายการเขียนรหัสลำลองในปัญหาแบบเงื่อนไขและยกตัวอย่างข้อที่3นักเรียนใช้สัญลักษณ์เริ่มต้นและจบอย่างไรในการเขียนผังงานและข้อที่4อธิบายประโยชน์ของการใช้ผังงานเพื่อถ่ายทอดความคิดนักเรียนลองวิเคราะห์ดูว่าจากที่เราเรียนมาทั้งหมดนี้นะคะว่าเราควรจะสรุปความคิดหรือความรู้ทั้งหมดเป็นคำถามหลังกิจกรรมได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะนักเรียนคุณครูมีแบบประเมินมาให้นักเรียนได้ทำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในคำถามหลังกิจกรรมแล้วก็แบบประเมินตนเองให้เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมกันว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์แล้วก็สรุปความรู้ทั้งหมดออกมาได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะโดยเราจะพิจารณาจากคำตอบของนักเรียนจากคำถามหลังกิจกรรมการสะท้อนตนเองในแบบประเมินด้วยนะคะนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนคะก็หมดเวลาแล้วนะคะที่นักเรียนจะหาคำตอบในคำถามหลังกิจกรรมแล้วก็ลองสะท้อนตัวเองลงในแบบประเมินนะคะว่าวันนี้เรียนรู้เรื่องใดพบอุปสรรคใดบ้างและอยากจะทำสิ่งใดให้ดีขึ้นนะคะลำดับต่อไปเดี๋ยวจะให้ตัวแทนนักเรียนค่ะลองมานำเสนอคำตอบของคำถามหลังกิจกรรมนะคะแล้วก็นำเสนอในส่วนของแบบประเมินว่านักเรียนได้มีการสะท้อนตัวเองออกมาว่าอย่างไรบ้างนะคะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะด้านหน้าเลยด้านหน้าเลยลูกใช่ค่ะ1คนนำเสนอคำถามหลังกิจกรรม1คนแบบประเมินค่ะอันดับแรกคำถามหลังกิจกรรมนะคะอธิบายคำตอบเป็นข้อๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเราสะท้อนแบบประเมินนะลูกพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ
1: 1เพราะเหตุใดจึงมีการใช้รหัสลำลองหรือผังงานในการแก้ปัญหาตอบเพื่อสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเข้าใจครับ2อธิบายการเขียนรหัสลำลองในปัญหาแบบเงื่อนไขและยกตัวอย่าง
0: ลองอธิบายรหัสลำลองที่เราได้นำเสนอมาลูก
1: พิจารณามะม่วงถ้าใช่เก็บมะม่วงถ้าไม่ใช่ไม่เก็บมะม่วง
0: ต้องเป็นการพิจารณามะม่วงสุกใช่ไหมคะที่เราเคยทำจากครั้งที่แล้วนะเก่งมากๆเป็นการยกตัวอย่างจากใบงานครั้งที่แล้วข้อที่3นักเรียนใช้สัญลักษณ์เริ่มต้นและจบอย่างไรในการเขียนผังงานลูก
1: ใช้ในการเริ่มต้นการทำงานและใช้ในการจบการทำงาน
0: มีการใช้สัญลักษณ์ตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมคะเป็นสัญลักษณ์เริ่มต้นการทำงานแล้วก็จบการทำงานนั่นเองและข้อที่4ค่ะอธิบายประโยชน์ของการใช้ผังงานเพื่อถ่ายทอดความคิดค่ะ
1: เพื่อเป็นการศึกษาเพื่อจะฝึกการแก้ปัญหาและตรรกะครับ
0: เป็นการฝึกการแก้ปัญหาแล้วก็ใช้เหตุผลเชิงตรรกะใช่ไหมลูกเก่งมากๆเลยนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนคนแรกเลยค่ะขอบคุณนะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้ชัดเจนทุกข้อเลยว่าจากความรู้ครั้งก่อนใช่ไหมลูกมีการสะท้อนถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของมะม่วงสุกใช่ไหมนำมาเป็นตัวอย่างสถานการณ์ได้เช่นเดียวกันอีกหนึ่งคนเราจะนำเสนอในส่วนของการสะท้อนตนเองในแบบประเมินใช่ไหมลูกเริ่มจากส่วนแรกเลยค่ะ
2: สิ่งที่ฉันทำได้ดีและภูมิใจทำแบบฝึกหัดได้สิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจยังทำไม่ได้ยังทำได้ไม่ดีตอบคำถามน้อยสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นในการเรียนหน่วยต่อไปตอบคำถามให้มากขึ้นค
0: ่
2: ะ
0: นี่คือการสะท้อนจากกิจกรรมทั้งหมดที่เราทำใช่ไหมลูกสิ่งที่เพื่อนภูมิใจก็คือเพื่อนสามารถทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาต่างๆได้ดีนะคะสิ่งที่ยังเป็นอุปสรรคแล้วก็อาจจะทำได้ไม่ดีก็อาจจะเป็นในเรื่องของการตอบคำถามใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นแนวทางที่เพื่อนจะแก้ไขในครั้งถัดไปคือเพื่อนจะตอบคำถามให้มากขึ้นนะคะแล้วก็พยายามกล้าแสดงออกมากขึ้นใช่ไหมลูกเก่งมากๆเลยนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนค่ะปรบมือเสียงดังๆเลยขอบคุณนักเรียนนะคะที่สามารถนำเสนอในส่วนของคำตอบแล้วก็สะท้อนตนเองได้อย่างดีเลยและคุณครูเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนก็สามารถสะท้อนตนเองได้เกี่ยวกับการเรียนรู้ในครั้งนี้รวมไปถึงครั้งก่อนๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหากนักเรียนอยากจะปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมหรือต้องการจะเรียนรู้สิ่งใดเพิ่มเติมนักเรียนก็ตนเองออกมาได้เลยนะคะเอาละค่ะหลังจาก

0: ที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติไปแล้วนะคะครูมีเฉลยเพิ่มเติมมาให้ในส่วนของคำถามหลังกิจกรรมค่ะข้อแรกนะคะเพราะเหตุใดจึงมีการใช้รหัสลำลองหรือผังงานในการแก้ปัญหาก็คือช่วยในการถ่ายทอดขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนแล้วก็ชัดเจนค่ะข้อที่2นะคะที่ให้อธิบายการเขียนรหัสลำลองนะก็ของนักเรียนยกตัวอย่างเป็นการคัดเลือกมะม่วงสุกนะคะของครูก็จะเป็นการเขียนรหัสลำลองในการแก้ปัญหาแบบมีเงื่อนไขจะมีการตัดสินใจที่เป็นทางเลือก2ทางว่าเป็นจริงหรือเท็จตัวอย่างก็จะเป็นในเรื่องของถ้าฝนตกนะคะเป็นจริงให้เก็บผ้าถ้าฝนตกเป็นเท็จให้ตากผ้านะคะเพราะเราก็มีการพิจารณาเงื่อนไขเนาะของเพื่อนใช้เป็นการคัดเลือกมะม่วงสุกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะข้อที่3ใช้สัญลักษณ์เริ่มต้นและจบอย่างไรอันนี้ครูนำเสนอในส่วนของรูปภาพแต่ของเพื่อนเป็นการอธิบายว่าใช้ในตอนเริ่มต้นการทำงานแล้วก็จบการทำงานซึ่งถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะข้อสุดท้ายค่ะประโยชน์ของการใช้ผังงานเพื่อถ่ายทอดความคิดก็คือผังงานโปรแกรมเป็นการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนซึ่งพร้อมที่จะนำไปเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นซึ่งของเพื่อนก็บอกว่าช่วยในการแก้ปัญหาให้ได้คำตอบที่ถูกต้องแล้วก็ดีขึ้นนั่นเองก็ถูกต้องเหมือนกันนะคะซึ่งนักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้ดีเยี่ยมแล้วก็ถูกต้องเลยนะคะเอาล่ะค่ะก่อนที่จะจากกันไปค่ะนักเรียนคุณครูขอฝากกันบ้านให้ได้กลับไปทำนะกันบ้านของครูได้แก่1ค่ะคำถามหลังกิจกรรมในข้อที่5เกี่ยวกับผังมโนทัศน์แล้วก็2ค่ะใบงาน05แบบฝึกหัดเรื่องการแก้ปัญหานักเรียนจะเห็นว่าในคำถามหลังกิจกรรมเราจะเหลือในส่วนของผังมโนทัศน์นะคะให้นักเรียนกลับไปสรุปความรู้ออกมาในรูปแบบของผังมโนทัศน์ให้เรียบร้อยแล้วก็กลับไปทำแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยด้วยนะคะอันนี้คือหน้าตาของผังมโนทัศน์ที่นักเรียนจะต้องทำนะหน้าตาของผังมโนทัศน์เป็นดังต่อไปนี้เลยกลับไปสรุปข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของใบงานนะคะใบงานก็มีดังนี้เลยนักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ครั้งหน้าครูจะตรวจแบบฝึกหัดนะคะเอาละค่ะบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะที่เราจะได้เรียนรู้กันจะเป็นในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะการรวบรวมข้อมูลเรื่องการรวบรวมข้อมูลครั้งที่1นั่นเองนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่ใบงาน01เรื่องนักเรียนของเรานะคะเพราะฉะนั้นเอกสารต่างๆเหล่านี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV เลยค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาต่างๆที่เราได้เริ่มเรียนจากครั้งแรกมาเลยนะคะในครั้งหน้าเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่กันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะคุณครู
3: ไม่ต้อง
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

มาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้จะเห็นได้ว่าร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณทางด้านภาคเหนือตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ในระยะนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนมากจะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับพายุดอลฟินบริเวณทางด้านตะวันตกของเกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นหรือบริเวณทะเลจีนตะวันออกมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่9ถึง10สิงหาคมนี้ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยบริเวณประเทศไทยประจำวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์รวมถึงจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเองคาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีพื้นที่เฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มในระยะนี้ไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง9สิงหาคมพุทธศักราช2569เป็นฉบับที่9โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้

สำหรับการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงโดยเฉพาะในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคลื่นลมอยู่ในเกณฑ์กำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 180% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 170% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองบัวลำภูกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 160% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 170% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศา

ซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พร้อมนะคะทุกคนผิดแม่เป็นสุดสาครต้องขี่ม้าเนี่ยมังกรออกมาสิออกมาใหม่เลยนะ
1: จะให้เราขี่แก่นแก้วออกมาได้ยังไงล่ะตะวัน
2: เอ้ยไม่ต้องคิดมากหรอกตะวันปู่เชื่อเลยว่าละครต้องออกมาดีแน่ๆปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วเป็นฤาษีดาบทโอ้ย
0: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
2: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วละจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่2ท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมชิ้นสำคัญอันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอีเหนาอุณรุตกาเพชมเครื่องขาวหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียวนะ
1: โอ้โหไม่เริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
2: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลานลอยเลื่อนและทรงซอสายฟ้าฟาดเป็นซอประ

ตามพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานศิลปะเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
1: มีธุระอันใดเหรอ
0: ที่ตรงนู้นที่มีคนนั่งจดๆกับเล่นดนตรีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
1: โน่นพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
2: โอ้โหพอจริงๆเลยนะครับ
1: แน่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะพวกเจ้าได้รูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความงามอย่างเต็มตาโอ้ข้าคุยกับพวกเจ้ามานานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะ
2: โอเคครับนี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนาฏศิลป์แบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วย
0: นั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเด็กพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหม
2: ฮะ
0: ก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ
3: อีกแล้วเหรอเนี่ยโ
2: ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวีเช่นอีเหนารามเกียรติ์และกาบเหชมเครื่องคาหวานงานละครงานประณีตศิลป์และยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติใดในโลก

0: ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลุงเมฆ
2: โ
1: ถโอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กลาปะ
2: กลาปะกลาปะ
1: ดึง
2: กลาปะกลาปะ
3: เจ้ากลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั่นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดิน

0: ทางทั้งสี่หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
1: ท่านนามารูบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
2: แล้วท่านนามารูบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
1: ท่านนามารูบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
2: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
3: หาห้องแห่งวิญญาณ
4: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
0: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
5: เพื่อนสนิท
2: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุนตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
0: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
2: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปยกๆลืมซะแล้วไม่ไหว
1: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
2: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
6: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
0: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
6: เนี่ยหรอห้องแห่งวิญญาณ
7: ใหญ่จังเลยว้าว
8: มีเสียงใครอะโวยวายอ้าวมากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี่
1: ท่านรู้อยู่แล้วหรอขอรับว่าพวกเราจะมา
8: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะและพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
5: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
8: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
1: เอ๋หมู่แห่งวิญญาณ6
8: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
6: ใช่จำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
1: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
8: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
1: อ๋อวิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
8: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
3: อย่างนี้เอง
8: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
7: เย้ข้าอยากเล่นเกมข้าอยากเล่นเกม
5: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มทอง
7: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
8: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
3: ข้าเอง
8: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
6: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
7: ได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
8: งั้นด่านทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
6: ้รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยาย เจ้าหมอนทอง

0: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
1: ั่นโดรนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
2: ้เย้ๆๆๆ
3: การมองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
4: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
0: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
5: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
0: อย่าโกงนะอย่าโกงนะแอบดูนะเอาละเริ่มได้
5: ฟุตฟิตฟิตฟิตฟิตฟิตรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
0: หอมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
3: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
4: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
5: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าอ่ะแย่ค่อยขมคอ กลิ่นนี้กลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
0: ลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชนะ
5: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอป้า
4: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
5: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
0: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
1: เย้เย้เย้เย้เย้
5: ฮะเกมจบแล้วเหรอโอ้ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
0: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วอย่างกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
1: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
0: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดียวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่ละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
5: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
0: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
1: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
0: นั่นละคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
5: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริงจริง
4: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
6: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
5: ว้าวหล่อจัง
0: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
7: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนา นับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 และเวลา 12:25ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มัน
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือ เว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครูชื่อนายนิติภูมิชินภักดีนะครับหรือเรียกว่าครูพี่แบงก์ก็ได้ครับ
1: ส่วนครูชื่อนาซิตาต่างสันเทียหรือเรียกว่าครูพี่แวนค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบงก์แล้วก็ครูพี่แวนนะคะมีเรื่องราวสนุกสนุกมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะรับรองว่านักเรียนต้องเพลิดเพลินไปกับมันแน่นอนค่ะครูพี่แบงก
0: ์ใช่แล้วครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับครูพี่แวนแล้วก็นักเรียนครับทราบไหมครับว่าการเขียนตามจินตนาการนะครับหมายถึงอะไร
1: นักเรียนทราบกัน
0: ไหมทราบไม่เอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ดูเหมือนนักเรียนจะยังไม่ทราบอะค่ะครูพี่แบงค์ช่วยอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับการเขียนตามจินตนาการนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเรียบเรียงถ้อยคำตามความคิดคำนึงความคิดฝันความคิดที่แปลกใหม่โดยที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเรานะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้เข้าใจนั่นเองครับครูพี่แวน
1: ว้าวที่ได้ฟังครูพี่แบงค์มาอธิบายมาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเลยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: อันดับต่อไปนะคะเราไปดูรูปภาพกันเลยดีกว่า
0: ว้าวมาดูรูปภาพกันเลย
1: พี่แบงค์เห็นรูปภาพไหมคะ
0: รูปภาพเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนน่าสนใจสีสันสดใสทีเดียวเลยครับครูพี่แบง
1: ค์ใช่แล้วค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นนะครับครูพี่แบงค์ก็จะให้นักเรียนนะครับจดคำศัพท์ที่พบในภาพนะครับโดยมาแยกคำศัพท์ทีละคำ
1: เป็นคุณย่าค่ะพี่แบงค์
0: คุณย่านักเรียนเห็นคุณย่าใช่ไหมล่ะครับ
1: นักเรียนเห็นไหมเอ่ยเรามาดูต่อไปดีกว่านะคะว่าเราเห็นอะไรมาดูดีกว่าคนอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าค่ะคุณพี่แบงค์
0: ผู้ชายใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะนักเรียนตอบมาว่าคุณพ่อน
0: ัก
1: เรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: เราม
1: าดูตรงกลางดีกว่าตรงกลางใครนะมีคุณย่าแล้วมีคุณพ่อละคนตรงกลางก็น่าจะเป็นคุณแม่นั่นเองค่ะ
0: คุณแม่นั่นเองครับคุณพี่แบงค
1: ์เรามาดูดีกว่าทำไมทุกคนจับอะไรอยู่นะ
0: จับอะไร
1: อะไรอยู่นะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกจับอะไรนะ
1: เสียงนักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: ว้าตอบถูกด้วยครับครูพี่แบงค์
1: นั่นก็คือโทรศัพท์นั่นเองค่ะครูพี่แบงค์เรามาดูดีกว่าทุกคนกำลังอะไรอยู่นะตอนนี้แบบก็ไม่ได้ยืนนะ
0: ทำอะไรอยู่หน้าทำอะไรอยู่หน้าใช่แล้วใบแล้วครับ
1: มีคำใบแล้วก็แสดงว่าคำว่านั่งนั่นเอง
0: นั่งนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะเรามาสังเกตที่คุณแม่ดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
0: แม่ทำอะไรครับครูพี่แบงค์
1: อะไรแบบน
0: ี
1: ้ครูพี่แบงค์ใบไปเมื่อสักครู
0: ่
1: นักเรียนต้องรู้แน่ๆเลยค่ะว่าเป็นคำว่าอะไร
0: ตอบมาสิครับได้ไหมเอ่ย
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าถ่ายรูปนั่นเอง
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: เรียนเก่งมากๆเลยค่ะมาฟังครูพี่แบงค์บ้างดีกว่าว่าเจออะไรเพิ่มเติมในภาพไหมคะ
0: ครูพี่แบงค์ขอสังเกตดูชัดๆอีกรอบนึงก่อนนะครับเมื่อสักครู่ครูพี่แบงค์เจอเขาว่านั่งแล้วใช่ไหมครับทุกคนกำลังนั่งอยู่บนอะไรครับนักเรียน
1: นั่งอยู่บนอะไร
0: ครูพี่แบงค์เจอคำว่าเก้าอี้ครับครูพี่แบงค์
1: เก้าอี้นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปครับครูพี่แวนสังเกตตรงผนังไหมครับนักเรียนเห็นไหมครับตรงผนังมีกรอบสีชมพูชมพูสดใสเลยคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยกรอบรูปนั่นเองครับ
1: คำว่ากรอบรูปค่ะ
0: เห็นบนโต๊ะไหมครับบนโต๊ะมีอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลย
1: แบบนี้น่ากินมากๆเลยค่ะ
0: อะไรเอ่ยที่เรากินกันตอนเช้า

0: กินตอนเช้าแล้วก็อิ่มแล้วก็ไปโรงเรียนใช่ไหมครับคุณพี่แบงค์เจอข้าวครับผม
1: สำหรับข้าวนะคะ
0: คุณพี่แบงค์สังเกตเห็นอีกไหมครับข้างบนข้าวครับ
1: อ่าใช่เหลืองๆขาวๆไหมคะคุณ
0: ใช่ครับนั่นก็คือไข่ดาวนั่นเองครับ
1: ว่าไข่ดาว
0: คุณแบงค์มีข้อสงสัยครับครูพี่แวนครูพี่แวนชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันหรอครับ
1: ถ้าสำหรับครูพี่แวนนะคะครูพี่แวนชอบกินไข่เจียวยิ่งราดซอสพริกนะคะอร่อยเยี่ยมเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: แต่สำหรับครูพี่แบงค์นะครับครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวมากๆเลยครับยิ่งทอดกรอบๆหอมๆนะครับโปะด้วยข้าวสวยร้อนๆนะครับอื้อหืออร่อยเลยครับครูพี่แวนแล้วนักเรียนนะครับชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันครับ
1: ชอบแบบไหนคะ
0: ชอบกินทั้งสองเลยใช่ไหมครับเรากลับมาถูรูปภาพเราต่อดีกว่าครับครูพี่แบงค์คำต่อไปนะครับที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์เห็นแล้วครับครูพี่แบงค์เป็นสีเหลืองเวลาทอดนะครับมีกลิ่นหอมกรอบฟูนะครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือไก่ทอดนั่นเองครับ
1: คำว่าไก่ทอดนะคะ
0: ตรงกลางรูปภาพเลยครับครูพี่แบงค์คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่นะ
1: เวลาเราถ่ายรูปเราก็ต้องอะไรนะ
0: ทำอะไรนะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: เรียนทราบไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือยิ้มนั่นเองครับ
1: ใช่แล้ว
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์ทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะครับเนี่ยทราบไหมเอ่ยทราบไหมเอ่ยนักเรียนทราบไหมครับ
1: อยู่นะ
0: ถูกต้องแล้วครับทุกคนกำลังถืออยู่นั่นเองครับครูพี่แบงค
1: ์ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์มาเยอะแยะขนาดนี้แล้วนะคะ
0: นักเรียนทราบไหมครับว่าครูพี่แวนนะครับจะนำคำศัพท์เหล่านี้ไปเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของอะไรครับครูพี่แวนทราบไหมเอ่ย
1: นักเรียนทราบกันไหมคะ
0: ทราบไหมครับทราบไหมครับ
1: อ๋อได้ยินเสียงตอบมาเมื่อกี้ค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่คำนามและคำกริยาไหมครับครูพี่แวน
1: ถูกต้องเลยค่ะเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะว่าคำใดคือคำนามและก็คำใดคือคำกริยานะคะวันนี้นะคะครูก็มีตารางสรุปมาให้ค่ะงั้นไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปดูพร้อมๆกันเลยว้าวเรามาแยกคำศัพท์ลงตารางพร้อมๆกันเลยครับครูพี่แวนคำแรกคำอะไรครับ
1: คำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้นักเรียนคิดว่าจะอยู่ในหมวดหมู่คำนามหรือว่าคำกริยานะติ๊กต๊อก
0: หมวดหมู่ไหนดีนะคำนามหรือคำกริยาน
1: ักเรียนตอบมาแล้ว
0: ว้าวเหมือนตอบถูกต้องเลยนะครับครูพี่แวน
1: ก็คือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ว้าวถูกต้องแล้วครับ
1: เก่งมากมาก
0: ทำไมคะว่าเก้าอี้อยู่ในหมวดหมู่นามเหรอครับครูพี่แวน
1: ก็เพราะว่าคำนามนะคะใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่
0: ครับต่อไปนะครับครูพี่แบงค์คือคำว่าข้าวครับครูพี่แบงค์นักเรียนทราบไหมครับว่าคำว่าข้าวเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับ
1: นักเรียนตอบได้ไหม
0: ทราบไหมเอ่ยคนสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะหมวดหมู่ไหนนะ
1: ตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของ
1: ค
0: ำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อไปคำว่าคุณพ่อค่ะครูพี่แบงค์
0: คุณพ่
1: คุณพ่อเป็นคนอะใบแล้วนะว่าเป็นคนเป็นคนอะไรนะ
0: สัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนดีนะ
1: ขนาดนี้นักเรียนต้องรู้แล้วนะคะว่าอยู่ในหมวดหมู่อะไรตอบมาแล้วค่ะว่าคือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไก่ทอดนั่นเองครับครูพี่แบงค์คำว่าไก่ทอดอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ไก่ทอดแล้วก็จับกินได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เราจับกินได้
0: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ทราบกันไหมคะ
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แบงค์ตอบที่ถูกต้องก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะ
0: คำต่อไปคือคำว่าอะไรเหรอครับครูพี่แวน
1: คำต่อไปคือคำว่าถือค่ะครูพี่แบงค์เราถือขึ้นแบบนี
0: ้
1: เป็นอะไรหน้ามันจับไม่ได้อะไร
0: เหมือนว่าจะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ทางเราขยับอะค่ะครูพี่แบงค์อ
0: ยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับครูพี่แวน
1: อ๋อเอ้ยนักเรียนตอบมาแล้วต่างจากคำที่พูดมาเมื่อกี้
0: ใช่แล้วครับ
1: นักเรียนเก่งมากงั้นก็คือคำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับทำไมคำว่าถืออยู่ในหมู่ของคำกริยาครับครูพี่แวน
1: ก็เพราะว่าคำกริยานะคะเป็นการแสดงท่าทางค่ะเป็นการแสดงการกระทำกริยาท่าทางนั่นเองค่ะครูพี่แวน
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะ
0: คำว่าคุณแม่ครับคุณแม่อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่คุณแม่เหมือนคุณพ่อไหมคะครูพี่แบงค
0: ์ถูกต้องแล้วครับครูพี่แบงค
1: ์คน
0: สัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับถูกต้องแล้วครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อมาคำว่านั่งค่ะ
0: ือหรือเปล่านะ
1: คล้ายๆกันมีเสียงตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นคำกริยาค่ะ
0: ต้องแล้วค่ะนักเรียน
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่านะคะเป็นคำว่าอะไรคำว่าอะไรคะคุณพี่แบงค์
0: คำว่าไข่ดาวครับว้าวไข่ดาวจะอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: คำอะไรนักเรียนทราบไหมคะ
0: ทราบไม่ทราบไม่ตอบมากันเยอะเลยครับครูพี่แบนนั่นก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบน
1: คำต่อไปนะคะคำกรอบรูปนั่นเองค่ะ
0: ว้าว
1: รูป
0: อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: อะไรคำนามถูกต้องค่ะนักเร
0: ีย
1: นส
0: ุ
1: ดยอดมากมากเลยมาดูคำต่อไปดีกว่านะคะ
0: คำต่อไปนะครับคือคำว่าคุณย่านั่นเองครับอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
1: คุณย่าก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่เหมือนที่เราได้กล่าวมาเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
0: ว้าวนักเรียนตอบกันมาเยอะนะครับครูพี่แบนถูกต้องแล้วครับคุณย่าอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับต่อไปคำว่าอะไรล่ะครับครูพี่แบน
1: ต่อมาคำว่ายิ้มค่ะยิ้ม
0: ยิ้ม
1: อะไรนะ
0: เป็นยังไงนะ
1: เป็นท่าทางเราหรือเปล่า
0: เป็นท่าทางหรือเปล่านะ
1: มีตอบมาแล้วค่ะ
0: ตอบมาว่าคำกริยานั่นเองครับ
1: ตั้งแล้วค่ะ
0: ครับ
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค
0: ์โทรศัพท์นั่นเองครับครูพี่แบงค์ติ๊กตอกติ๊กตอกฮัลโหลฮัลโหลจับต้องได้เป็นสิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้อง
0: และคำสุดท้ายครับครูพี่แบงค์คำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูปค่ะแชะ
0: แชะแชะแชะแชะ
1: แชะ
0: แชะแชะ
1: อะไรนะครูพี่แบงค
0: ์ตอกติ๊กตอกทราบไหม
1: นักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: คำว่าอะไรครับครูพี่แบงค์อยู่ในหมู่ไหน
1: คำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับว้าว
1: เก่งมาก
0: เก่งมากครับปรบมือให้ตัวเองนะ
1: หลังจากที่เราแยกคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองมาอ่านทบทวนกันอีกรอบหนึ่งดีไหมคะครูพี่แบงค์
0: ดีเลยครับครูพี่แบงค
1: ์งั้นเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูที่หมวดหมู่คำนามก่อนดีกว่านะคะเริ่มที่คำแรกเลยค่ะคำว่าเก้าอี
0: ้เก้าอี
1: ้ข้าว
0: ข้าว
1: คุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่
0: อ
1: ไก่ทอด
0: ไก่ทอด
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่ไข่ดาว
0: ไข่ดาว
1: กรอบรูป
0: กรอบรูป
1: คุณย่า
0: คุณย่า
1: และคำสุดท้ายของหมวดหมู่คำนามนะคะก็คือคำว่าโทรศัพท
0: ์โทรศัพท์ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องของคำกริยาดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือนั่ง
0: นั่ง
1: ยิ้ม
0: ยิ้ม
1: และคำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูป
0: ถ่ายรูปครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: ครูพี่แบนสงสัยครับครูพี่แบนว่าครูพี่แบนจะนำคำเหล่านี้ครับไปทำอะไรต่อไปดีหรอครับ
1: ครูพี่แบนสงสัยแสดงว่านักเรียนก็สงสัยเช่นเดียวกันแน่เลยซึ่งครูจะนำคำเหล่านี้นะคะไปเขียนเป็นเรื่องราวตามจินตนาการนั่นเองค่ะ
0: ว้าวน่าสนใจมากๆเลยครับครูพี่แบน
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบนก็ไปแอบแต่งมาเรื่องหนึ่งด้วยค่ะ
0: ว้าวแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูคำศัพท์กันก่อนเลยว่าครูพี่แบนได้แยกคำศัพท์คำไหนบ้างที่จะไปแต่งเรื่องราวตามจินตนาการใช่ไหมครับครูพี่แบน
1: งั้นไปดูคำศัพท์กันเลยดีกว่าเรามาดูคำศัพท์ที่เราจะนำไปแต่งกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
0: ์ได้เลยครับ
1: มีคำว่าคุณย่าให้นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะคุณย่า
0: คุณย่า
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อ
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่นั่ง
0: นั่ง
1: ถ่ายรูป
0: ถ่ายรูป
1: และคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าไก่ทอดค่ะ
0: ไก่ทอดครับ
1: ว้าวค่ะ
0: คำน่าสนใจมากๆเลยครับครูพี่แบนต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องราวที่ครูพี่แบนได้แต่งดีกว่าว่าจะน่าสนใจแค่ไหนชื่อเรื่องว่าวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะได้ไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลก
1: ว้าวสุดยอดมากๆเลยค่ะสนุกแล้วก็น่าสนใจสุดๆเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: ใช่ไหมล่ะครับครูพี่แบงค์เรามาอ่านพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับอีกรอบนึงนะครับมาเลยครับนักเรียนอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์เลยนะครับชื่อเรื่องวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มาก พราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลกว้าว
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: อ่านด้วยกันพร้อมเพรียงจริงๆนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วต่อไปเราจะทำกิจกรรมครูพี่แวน
1: พอเราได้รู้เรื่องราวแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อยากรู้ว่าการแต่งเรื่องราวเนี่ยจะมีหลักการอะไรบ้างครูพี่แบงค์สามารถอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับหลังจากที่ได้อ่านไปใช่ไหมครับแต่สังเกตได้ว่าหลักการนะครับก็คือครูพี่แวนนะครับมีการดูภาพแล้วก็พิจารณารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าในตอนแรกนะคะเราก็จะสังเกตภาพโดยรวมก่อนค่ะแล้วก็แยกมาว่าคำศัพท์นี้อยู่หมวดหมู่ใดบ้างนะคะแล้วก็มาดูว่ามีคำศัพท์ทั้งหมดกี่คำนั่นเองค่ะครูพี่แวน
0: ถูกต้องแล้วครับแล้วข้อต่อไปใช่ไหมครับครูพี่แวนครูพี่แวนก็ยังมีการที่จัดจินตนาการไปย้อนไปในอดีตไปในอนาคตหรือเชื่อมโยงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบันใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะเรื่องที่เรามาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือได้ว่ามาจากประสบการณ์โดยตรงตอนวัยเด็กนั่นเองค่ะ
0: แล้วข้อต่อไปครับใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐานในการเขียนเรื่องใช่ไหมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะก็คือตอนเด็กของครูนั่นเองค่ะ
0: ต่อไปนะครับนักเรียนก็คือลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบอย่างต่อเนื่องใช่ไหมล่ะครับส
1: ัง
0: เกตได้เห็นจากเรื่องราวของครูพี่แวนใช่ไหมครับครูพี่แวนมีการเขียนลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบโดยมีการเขียนเรียบเรียงอย่างเข้าใจนั่นเองครับครูพี่แวนต่อไปนะครับตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจครับครูพี่แวนมีการตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับ
1: ชื่อเรื่องนะคะก็คือวันสงกรานต์ของฉันนั่นเองค่ะช
0: ื
1: ่อเรื่องมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ยังสอดคล้องกับเนื้อหาอีกด้วยค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเรื่องที่เราสอนกันในวันนี้ก็คือการเขียนตามจินตนาการใช่ไหมล่ะครับนักเรียนดังนั้นเราก็ต้องเขียนให้ลายมือที่สวยให้อ่านง่ายเขียนให้จบประโยคและเว้นวรรคให้ชัดเจนนั่นเองครับนักเรียน
1: ใช่ค่ะครูพี่แวนเชื่อนะคะว่านักเรียนหลังจากที่เราได้รู้ความหมายไปแล้วแล้วก็รู้หลักการเขียนเรื่องราวตามจินตนาการไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะลองมาหาคำศัพท์จากรอบหนึ่งค่ะว่านักเรียนนะคะจะเจออะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าม
0: าดูกันพร้อมกันเลยครับแต
1: ่
0: ที
1: ่
0: สำคัญนะครับแยกเหมือนรอบแรกใช่ไหมครับครูพี่แวนก
1: ็
0: คือแยกเป็นหมวดหมู่ของคำนามและคำกริยาเหมือนเดิมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะมาดูดีกว่าว่าครูพี่แวนเจออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
0: ครูพี่แวนขอสังเกตอีกนะครับไหนนักเรียนดูไปพร้อมกันสิครับว่าเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่
1: า
0: หลังจากที่เราเจอคำว่าไก่ทอดไปใช่ไหมครับครูพี่แวน
1: ค่ะ
0: เหมือนครูพี่แบงค์เราต้องรู้ใช่ไหมครับว่าไก่ทอดก็ต้องวางอยู่
1: บน
0: จานนั่นเองครับครูพี่แบงค์คร
1: ู
0: พ
1: ี่
0: แบงค์จะคำว่าจานนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะคำว่าจานมีคำอะไรอีกไหมคะ
0: โอ้เห็นเด่นชัดตรงกลางเลยครับที่มีอาหารวางเยอะๆบนโต๊ะครับโต๊ะนั่นเองครับ
1: ชั้นของใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนเจออะไรอีกหรือเปล่าเอ่ยไหนดูซิครูพี่แบงค์จะใบ้ให้นะครับว่าอยู่ตรงผนังครับอยู่ตรงผนังครับสีเขียว
1: ๆรูปไปแล้วแสดงว่าเราต้องมองลึกกว่านั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ไ
0: หนด
1: ู
0: ซิ
1: อะไรนะเขียวเขียว
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือภูเขานั่นเองครับ
1: นะคะ
0: ต่อไปนะครับเห็นตรงควันขึ้นนะครับว้าวในนั้นก็จะมีข้าวใช่ไหมครับถ้วยนั่นเองครับครูพี่แบงค
1: ์ถ้วย
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เห็นนะครับเหมือนเห็นคุณแม่กำลังใส่อะไรสีชมพูสดใสเลยครับครูพี่แบงค์คืออะไรนะ
1: คืออะไรนะทำอาหารแล้วก็ต้องใส่ไว้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับเพื่อที่จะให้ไม่เปื้อนใช่ไหมครับ
1: มีหลุดมาแล้วคำว่าเปื้อนอุ๊ย
0: คำว่าอะไรคะถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือผ้ากันเปื้อนนั่นเองครับครูพี่แวนครับครูพี่แวนเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
1: ครูพี่แวนรู้สึกว่าจะสังเกตคุณพ่อนะคะว่าคุณพ่อนะคะใส่เหมือนพี่แบงค์เลยค่ะ
0: ใช่ครับใส่เหมือนครูพี่แบงค์ใช่ไหมล่ะนี่แหละนี่แน่
1: นักเรียนตอบมาแล้วนักเรียนตอบมาว่ากางเกงค่ะครูพี่แบงค์
0: ถูกต้องแล้วครับกางเกงนั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะครูพี่แวนนะคะจะขึ้นมาดูด้านบนดูบ้างเอ๊ะเราสองคนก็ใส่นี่นะคิดออกหรือยังคะ
0: คิดออกหรือยังคะ
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าแว่นตานั่นเอง
0: แว่นตานั่นเองครับ
1: ต่อมานะคะมาดูด้านบนสุดบ้างอะไรนะ อยู่ข้างบนหัว
0: อะไรนะ
1: เก่งมากเลยค่ะก็คือผมนั่นเอง
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าผมนั่นเองครับคุณพี่แบงค
1: ์ใช่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: แต่จากที่คุณพี่แบงค์ดูนะครับเหมือนคุณพี่แบงค์จะเจอคำเพิ่มเติมอีกครับคุณพี่แบงค์นะทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะ
1: อ๋อกำลังทำอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อหรือว่าอ๋อทุกคนเลย
0: นักเรียนตอบมาแล้วครับคุณพี่แบนนั่นก็คือดูนั่นเองครับทุกคนกำลังดูเองครับจากที่ทุกคนดูใช่ไหมครับทุกคนดูแล้วทุกคนทำอะไรต่อไปครับคุณพี่แบนกดติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊ก
1: เลื่อนนั่นเลื่อนนี่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ได้ยินเสียงตอบมาแล้วค่ะ
0: คือคำว่าเล่นนั่นเองครับ
1: คำว่าเล่น
0: และคำสุดท้ายครับชัดเจนนะครับครูพี่แวนตรงกลางรูปภาพคุณแม่กำลังทำอะไรนะ
1: เอ๊ะถ่ายรูปก็ไปแล้วอะไรนะ
0: คุณแม่ทำอะไรนะทราบไหมเอ่ยถูกต้องแล้วครับนักเรียนนั่นคือคำว่ายกนั่นเองครับ
1: หลังจากที่เราได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นแล้วนะคะครูพี่แบงค์งั้นเราไปดูตารางอีกรอบนึงได้ไหมคะว่ามีคำทั้งหมดกี่คำค่ะ
0: ได้เลยครับไปดูพร้อมกันเลย
1: แต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูตารางเดิมดีกว่าค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างงั้นเรามาทบทวนแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
0: ได้เลยครับ
1: เราจะมาเริ่มที่ฝั่งคำนามก่อนค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี
0: ้เก้าอี
1: ้ข้าว
0: ข้าว
1: คุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่อไก่ทอด
0: ไก่ทอด
1: คุณแม่
0: คุณแม
1: ่ไข่ดาว
0: ไข่ดาว
1: กรอบรูป
0: กรอบรูป
1: คุณย่า
0: คุณย่า
1: และคำสุดท้ายนะคะของคำนามก็คือคำว่าโทรศัพท
0: ์โทรศัพท์ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องคำกริยากันอีกรอบนึงดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือต่อมาค่ะคำว่าน
0: ั่ง
1: แล้วก็ยิ้มแล้วก็คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าถ่ายรูป
0: ครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: พอรู้คำศัพท์คำเดิมใช่ไหมครับครูพี่แวนต่อไปเรามาแยกคำศัพท์ใหม่ที่เราพบกันดีกว่าครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: มาแยกลงตารางคำนามและคำกริยาพร้อมๆไปอีกรอบนึงครับครูพี่แวน
1: มาเลยเคยทำเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับมาคำแรกคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำแรกนะคะคำว่าแว่นตา
0: แว่นตา
1: เราจับได้หรือเปล่านะ
0: อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่ตอบได้ไหมเราจับได้นะคะนักเรียนตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
0: ถูกต้องแล้วครับคำนาม
1: ต่อมาคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าภูเขาครับ
1: ภูเขาภูเขาเป็นลูกเลยลูกใหญ่ๆ
0: ลูกใหญ่ใช่ไหมครับคนสัตว์สิ่งของสถานที
1: ่สถานที่เราไปเที่ยวอะไรนะแบบประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสูงๆสวยๆ
0: ภูเขาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะอะไรนะเป็นสถานที่
0: ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำว่าดูเราดูเราเพ่งอย่างเงี้ยค่ะ
0: ดูต้องใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะจะแตกต่างจาก2คำแรกหรือเปล่านะ
0: แตกต่างไหมนะ
1: มีตอบมาแล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะก็คือคำกริยานั่นเอง
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดของคำกริยานั่นเองครับ
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะอ่านว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าผมนั่นเองครับ
1: ผม
0: อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับครูพี่แบน
1: เราจับได้นะคะเนี่ย
0: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ทราบกันไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับผมอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบน
1: คำต่อมานะคะก็คือคำว่าผ้ากันเปื้อนค่ะครูพี่แบง
0: ผ้ากันเปื้อนครับ
1: ผ้ากันเปื้อนเราก็จับได้ใช่ไหมคะเวลาเราสวมใส่เราจับมันเป็นเหมือนเสื้อผ้า
0: เป็นเหมือนสิ่งของใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะอุ๊ยนักเรียนตอบมาแล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าคำนามนั่นเอง
0: ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: คำต่อไปเลยดีกว่านะคะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะคำต่อไป
0: คำว่ากางเกงนั่นเองครับครูพี่แบงค์กางเกงอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: เอ๊ะมันจะคล้ายๆผ้ากันเปื้อนหรือเปล่าคะใส่เหมือนกันเลย
0: ไม่เรียนทราบไหมครับทราบไหมเอ่ย
1: ทราบไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้ว
0: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำต่อมานะคะคำว่าถ้วยถ้วยเนี่ยเราก็ใช้ใส่อะไรได้บ้างครับครูพี่แบงค์คำว่าถ้วยเน
0: ี่
1: ย
0: ใ

0: กับข้าวใส่อาหารใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนลองทายมาสิคะว่าอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือว่าหมวดหมู่ของคำกริยา
0: ไหนทราบไหมเอ่ย
1: ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเก่งมากๆเลยค่ะก็คืออยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ไหนลองคำต่อไปเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
0: คำต่อไปนะคะคือคำว่ายกครับผม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คำว่ายกยกเป็นท่าทางเป็นกิริยาของเรานะครับ
1: น่าจะต่างจากฝั่งนี้หรือเปล่าคะ
0: ใช่นะครับอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะทราบไหมเอ่ย
1: เป็นท่าทางเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนครูพี่แบงค์แอบใบ้ไปแล้วหรือเปล่า
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่ายกอยู่ในหมวดหมู่ของคำกริยานั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบน
1: คำว่าโต๊ะค่ะ
0: คำว่าโต๊ะ
1: โต๊ะ
0: คนสัตว์สิ่งของ
1: เอ๊ะโต๊ะเป็นสิ่งของหรือเปล่า
0: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
1: ใช่แล้วค่ะอยู่ในไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะมาถึงคำต่อไปค่ะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะ
0: คำว่าจานครับจานนะครับเป็นภาชนะเป็นสิ่งของใช่ไหมครับ
1: เอ๊ะคล้ายๆถ้วยหรือเปล่า
0: คล้ายๆกันเลย
1: จะอยู่ด้วยกันได้ไหมเอ่ย
0: อยู่ได้ไหมนะอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะเยี่ยมเลยครับถูกต้องแล้วนะอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คำสุดท้ายแล้วครับครูพี่แวนคือคำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าเล่นนั่นเองค่ะเล่น
0: เล่น
1: ปัดไปปัดมาเวลาเราเล่นด้วยกันเล่นอย่างเงี้ยอุ๊ยมันเป็นอะไรนะมันดุกดิก
0: ดุกดิกดุกดิก
1: ถูกต้องแล้วค่ะมีนักเรียนตอบมาว่าคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับครูพี่แวนเล่นอยู่ในหมู่ของคำกริยานั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: หลังจากที่เราได้คำศัพท์แล้วใช่ไหมครับเรามาอ่านคำศัพท์ทั้งหมดพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับครูพี่แวน
1: ดีเลยค่ะ
0: คำแรกนะครับคำว่าแว่นตา
1: แว่นตา
0: ภูเขา
1: ภูเขา
0: ผม
1: ผม
0: ผ้ากันเปื้อน
1: ผ้ากันเปื้อน
0: กางเกง
1: กางเกง
0: ถ้วย
1: ถ้วย
0: โต๊ะ
1: โต๊ะ
0: จาน
1: จาน
0: ดู
1: ดู
0: ยก
1: ยก
0: และคำว่าเล่นครับ
1: เล่น
0: ว้าว
1: เรียนสุดยอดมากๆเลยค่ะอันนี้พร้อมเพียงสุดยอดจริงๆเลยค่ะนักเรียนห้องนี
0: ้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วหลังจากที่ครูพี่แบงค์นะครับและครูพี่แวนนะได้คำศัพท์มาเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ก็ไปแอบแต่งมาเหมือนกันนะครับ
1: แอบแต่งเหมือนกันนะเนี่ย
0: ใช่แล้วครับครูพี่แบงค์ก็แอบเขียนเรื่องตามจินตนาการของครูพี่แบงค์มาเหมือนกันครับครูพี่แวน
1: ได้เลยค่ะ
0: ก่อนอื่นก่อนที่จะคำศัพท์นะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อเรื่องนะครับครูพี่แบงค์ก็ได้แยกคำศัพท์ออกมาได้ดังนี้ครับครูพี่แวนคำแรกนะครับอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะโทรศัพท
1: ์โทรศัพท
0: ์คุณย่า
1: คุณย่าน
0: ั่ง
1: นั่ง
0: คุณพ่อ
1: คุณพ
0: ่
1: อ
0: แว่นตา
1: แว่นตา
0: ภูเขา
1: ภูเขา
0: ถ่ายรูป
1: ถ่ายรูป
0: คุณแม่
1: คุณแม
0: ่ว้าอ่านพร้อมเพียงมากๆเลย
1: ใช่แล้วค่ะคำที่พี่แบงค์ได้ยกมานะคะก็ดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วพี่แบงค์ยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังเลยดีกว่าค่ะ
0: ได้เลยครับเรื่องราวที่ครูพี่แบงค์เขียนมีดังนี้ครับชื่อเรื่องว่าช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นตาสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลยว้าว
1: เรื่องของครูพี่แบงค์ที่ไปแอบแต่งมาสุดยอดมากๆเลยค่ะ
0: หลังจากที่ครูพี่แบงค์ได้อ่านให้ฟังรอบนึงแล้วใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ต่อไปนะครับจะให้นักเรียนทุกคนนะครับมาอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์ไปเลยครับมานะอ่านพร้อมๆกันเลยนะชื่อเรื่องช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลย
1: ว้าว
0: อ่านได้พร้อมเพียงมากๆเลยครับครูพี่แบนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนทุกคนนะครับได้ดูเรื่องราวตามจินตนาการของครูพี่แบนแล้วก็ครูพี่แบนไปแล้วต่อไปนักเรียนทุกคนก็จะสามารถนำเรื่องราวนะครับไปเขียนเรื่องตามจินตนาการได้แล้วสิครับครูพี่แบน
1: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของครูพี่แบงค์กับครูพี่แวนก็หมดลงแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้เราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูมะนาวจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: ดีครับสวัสดีครับเด็กๆและผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
0: ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ครับในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับในวันนี้นะครับครูมะนาวและน้องยูโรนะครับก็พาทุกคนมาเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาครับ
1: ไปสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาจริงหรือหลักฐานให้เราได้เรียนรู้อยู่ครับ
0: ก่อนที่จะไปสัมผัสกับของจริงกันนะครับเราไปฟังเกร็ดความรู้เกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยากันครับ
2: ทุกคนครับอาณาจักรอยุธยาเกิดขึ้นในช่วงสมัยที่ยังมีอาณาจักรสุโขทัยอยู่นะครับเรียกได้ว่าในช่วงปลายของอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยเป็นช่วงที่เกิดใหม่ของอาณาจักรอยุธยาครับเดี๋ยวเราไปฟังพี่วิวเล่าถึงการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาและการเมืองการปกครองของอาณาจักรอยุธยากันเลยครับ
3: อาณาจักรนั้นนะคะก็คืออาณาจักรอยุธยานั่นเองค่ะซึ่งอาณาจักรนี้นะคะก็ตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช1893ค่ะโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือว่าที่หลายๆคนรู้จักกันดีในชื่อพระเจ้าอู่ทองนั่นเองค่ะพระองค์ก็สถาปนาอาณาจักรนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้ชื่อว่ากรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยาค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่หลายๆคนจะงงหลายคนเข้าใจผิดค่ะว่าทันทีที่อยุธยาเกิดขึ้นปุ๊บสุโขทัยก็หายแวบไปเลยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้สุโขทัยยังมีอยู่ค่ะแต่ว่าอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยหลังจากที่อยู่มานานก็จะค่อยๆเสื่อมอำนาจลงก็อ่อนแอลงว่าอย่างนั้นเถอะค่ะดังนั้นนะคะสุดท้ายเนี่ยอาณาจักรสุโขทัยก็เลยตกอยู่ในอำนาจของอยุธยานะคะและในที่สุดก็โดนกลืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาในที่สุดค่ะต้องบอกว่าอาณาจักรอยุธยาเนี่ยนะคะเป็นอาณาจักรที่แข็งแกร่งมากจริงๆค่ะเพราะว่าอยู่มาได้ยาวนานนะคะถึง417ปีเลยทีเดียวนะทุกคนซึ่งถามว่าทำไมอยุธยาถึงแข็งแกร่งได้ขนาดนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าที่ตั้งของอยุธยาเนี่ยเป็นประโยชน์มากๆค่ะเพราะว่าตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านนะคะดังนั้นการเกษตรการเพาะปลูกอะไรต่างๆเนี่ยก็มีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ค่ะนอกจากนี้การเดินทางคมนาคมต่างๆก็สะดวกอีกนะคะจะไปไหนก็คนสมัยก่อนเขาเดินทางทางเรือกันอยู่แล้วใช่ไหมมีแม่น้ำไหลผ่านก็เดินทางสะดวกค่ะที่สำคัญมันเป็นแม่น้ำที่ไหลออกทะเลด้วยนะคะดังนั้นเวลาจะ

0: ก็เหมือนกับว่ามีคูเมืองที่เป็นคูเมืองทางธรรมชาติอยู่แล้วนะคะก็ไม่สามารถยกค่าแม่น้ำมาได้ค่ะโดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลากนะคะน้ำก็จะหลากลงมาก็คือช่วงฤดูที่มีน้ำเยอะๆนั่นแหละมีน้ำไหลลงมาเนี่ยก็น้ำท่วมรอบเมืองไปหมดข้าศึกก็จำเป็นจะต้องถอยทัพกลับไปค่ะว่าแต่เราฟังจากสัปดาห์ที่แล้วกันไปแล้วนะคะว่าสุโขทัยเขาปกครองด้วยระบอบพ่อปกครองลูกธรรมราชาอะไรต่างๆอยากรู้กันไหมคะว่าอยุธยาเนี่ยเขาปกครองด้วยระบอบอะไรก็ต้องบอกว่าเขาปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชค่ะหรือว่ากษัตริย์เนี่ยมีอำนาจสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังมีฐานะเป็นสมมุติเทพอีกก็คือเป็นเหมือนเทพเจ้าในร่างมนุษย์ว่าอย่างนั้นเถอะค่ะและอาณาจักรอยุธยาเนี่ยนะคะก็ปกครองด้วยระบอบนี้ยาวนานถึง417ปีผ่านกษัตริย์ทั้งหมด33พระองค์ด้วยกันค่ะฟังเรื่องหนักๆแบบระบอบการปกครองแล้วเนี่ยลองมาฟังเรื่องแบบชาวบ้านกันหน่อยดีกว่าไหมคะว่าเขาใช้ชีวิตกันอยู่ยังไงทำมาหากินยังไงนะคะก็ต้องบอกว่าชาวบ้านอยุธยาเนี่ยค่ะเนื่องจากมีปริมาณมากมากๆเลยนะคะแล้วก็อาณาจักรเนี่ยกินระยะเวลาค่อนข้างจะยาวนานดังนั้นค่ะอาชีพของเขาก็เลยหลากหลายมากเลยนะคะอย่างเช่นอาชีพด้านกสิกรรมเนี่ยก็ครบเลยไม่ว่าจะเป็นทำนาทำไร่ทำสวนประมงโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดค่ะหรือว่าอาชีพการทำงานฝีมือเนี่ยก็มีแบบว่าจักสานปั้นดินเผาอะไรต่างๆเพื่อขายใช่ไหมคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังมีอุตสาหกรรมอย่างเช่นการทำเหมืองแร่หรือว่าทำโรงสีข้าวอีกนะคะก็เรียกได้ว่าหลากหลายพอสมควรเลยค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าใครอยากเป็นอะไรก็เป็นได้นะคะเพราะว่าในสมัยอยุธยาเนี่ยมันมีระบบนึงที่ค่อนข้างจะคุมสิทธิหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของคนอยู่ค่ะนั่นก็คือระบบศักดินานั่นเองนะคะซึ่งศักดินาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่พระมหากษัตริย์พระราชทานให้กับประชาชนค่ะนอกจากจะกำหนดว่าใครต้องทำอาชีพอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะคะก็ยังกำหนดความรับผิดชอบด้วยค่ะเช่นคนที่มีศักดินาสูงๆเนี่ยนะถ้าสมมติว่าทำความผิดข้อเดียวกับคนที่ศักดินาต่ำกว่าเนี่ยคนที่ทำศักดินาสูงกว่าจะต้องรับโทษมากกว่าค่ะเพราะถือว่าคุณต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยนะคะมากกว่าคนที่มีศักดินาต่ำกว่าค่ะอย่างไรก็ตามค่ะวันนี้เราฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรอยุธยากันมามากพอแล้วค่ะเชื่อว่าน้องๆหลายคนที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวพระนครศรีอยุธยาได้ไปอุทยานประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะก็น่าจะพอนึกภาพออกมากขึ้นแล้วค่ะ
1: เอาละครับยูโรเรามาช่วยกันทบทวนเกร็ดความรู้ที่ได้จากคลิปวิดีโอเมื่อกี้กันครับ
2: ก็มีการสถาปนากรุงศรีอยุธยา
1: ครับ
2: ชัยภูมิที่ตั้งระบบการปกครอง
1: ครับ
2: แล้วก็ศักดินาครับ
1: ครับ
2: แล้วก็มีอาชีพของชาวอยุธยาครับ
1: เก่งมากเลยครับเดี๋ยวเรามาดูแผนที่กันเลยนี่ไงครับนี่คือทำเลที่ตั้งของอยุธยานะครับจะเห็นว่ามีแม่น้ำล้อมรอบถึง3สายด้วยกันครับมีอะไรบ้างรู้ไหมครับ
2: ไม่รู้ค่ะ
1: นี่ครับมีแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแม่น้ำป่าสักแล้วก็แม่น้ำลพบุรีครับลักษณะเหมือนไงครับเนี่ย
2: เหมือนเกาะเลยครับ
1: ใช่แล้วนะครับมีแม่น้ำล้อมรอบทั้ง3สายนะครับแล้วก็ในทุกๆด้านก็เป็นเหมือนกับปราการที่ป้องกันข้าศึกไม่ให้เข้ามาโจมตีได้ง่ายครับ
2: ถ้าข้าศึกจะเข้าเนี่ยครับก็ต้องข้ามแม่น้ำมันถูกไหมครับ
1: ใช่แล้วนะครับทำให้โจมตีได้ยากและประโยชน์อีกอย่างของการมีแม่น้ำล้อมรอบก็คือว่าสามารถทำให้กรุงศรีอยุธยานะครับสามารถติดต่อกับต่างชาติได้นะครับมีทางออกสู่ทะเลนั่นเองครับอยากเห็นของจริงไหมครับ
2: อยากเห็นครับ
1: เดี๋ยวเราไปเที่ยวรอบเมืองอยุธยากันไปกันเลยครับ
2: ไปเลย
3: เด็กๆครับครูมะนาวจะพานั่งรถเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาและบริเวณโดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาครับ

0: ขึ้นปลูกบ้านนะครับอยู่กับเจดีย์นะครับ
1: ค่ะ
0: ใกล้กันเลยกำแพงบ้านแบบธรรมดาติดกับกำแพงบ้านแบบกำแพงแบบเมืองเก่าอะไรเงี้ยก็ผสมผสานกันอยู่แล้วนะ
2: มานะครับเราก็ผ่านมาหลายวัดแล้วครับซึ่ง

0: อะมากเลยครับ
1: มะนาวกับยูโรนะครับนั่งรถรอบๆกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่ามีวัดเยอะมากสำหรับไม่ใช่จำนวนอย่างเดียวแต่คือความยิ่งใหญ่ที่เราเห็นในร่องรอยของ
0: แต่ละวัด
1: ใช่เราจะเห็นโครงสร้างเดิมซึ่งลองจินตนาการกันดูเมื่อกี้ยังพูดแล้วขนลุกเลยนะว่าถ้าเรามาช่วงที่อยุธยากำลังเจริญรุ่งเรืองแบบสุดขีดมันจะอลังการขนาดไหน
0: ใช่แล้วครับ
2: ระหว่างที่พวกเรานั่งรถชมเมืองกันอยู่นี้นะครับครูมะนาวจะสรุปเหตุการณ์สำคัญในสมัยอยุธยาตลอดระยะเวลา417ปีที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะครับมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมายทั้งที่นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความเสื่อมอำนาจของอาณาจักรดังนี้ครับปีพุทธศักราช1893สมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองสถาปนากรุงศรีอยุธยาปีพุทธศักราช1921สมเด็จพระรามาธิบดีที่1ยกทัพไปตีเมืองกำแพงเพชรของสุโขทัยปีพุทธศักราช1929สมเด็จพระราชาธิราชที่1ยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่ปีพุทธศักราช1962สมเด็จพระอินทราชาเสด็จไประงับเหตุขัดแย้งของหัวเมืองเหนือโดยโปรดแต่งตั้งให้พญาบาลเมืองครองเมืองพิษณุโลกและพญารามครองเมืองสุโขทัยปีพุทธศักราช1967สมเด็จพระอินทราชาสวรรคตเจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยาแย่งชิงราชสมบัติและสิ้นพระชนทั้งคู่เจ้าสามพระยาจึงได้เสวยพระราชสมบัติทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2ปีพุทธศักราช1974สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2ทรงยกทัพไปตีกัมพูชาและทรงแต่งตั้งราชบุตรปกครองพระนามว่าพระอินทรราชาปีพุทธศักราช1997สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้ตรากฎหมายศักดินาเป็นการปฏิรูปการปกครองสมัยอยุธยาปีพุทธศักราช2006สุโขทัยถูกผนวกรวมเข้ากับอยุธยาปีพุทธศักราช2008สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงผนวดที่วัดจุฬามณีปีพุทธศักราช2054โปรตุเกสเป็นประเทศตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับอยุธยาในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2พุทธศักราช2081สมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงยกทัพไปป้องกันเมืองเชียงกรานนับเป็นการทำสงครามกับพม่าครั้งแรกปีพุทธศักราช2088สมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงยกทัพไปตีเชียงใหม่ถึง2ครั้งปีพุทธศักราช2091สมเด็จพระมหาจักรพรรดิและสมเด็จพระสุริโยไทยทรงนำทัพออกรบกับกองทัพพระเจ้าตะเบงชเวตี้แห่งหงสาวดีปีพุทธศักราช2106สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงประนีประนอมกับพระเจ้าบุเรงนองโดยมอบพระราเมศวรเป็นองค์ประกันพร้อมช้างเผือก4เชือกเรียกว่าสงครามช้างเผือกปีพุทธศักราช2112เกิดเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1ปีพุทธศักราช2127พระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพจากพม่าที่เมืองปีพุทธศักราช2133สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จขึ้นครองราชและพระมหาอุปราชายกทัพมาครั้งแรกปีพุทธศักราช2135สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชาแห่งหงสาวดีปีพุทธศักราช2138สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยกทัพไปตีเมืองหงสาวดีเป็นครั้งแรกปีพุทธศักราช2147ทูตฮอลันดาเข้าเฝ้าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเจรจาทำการค้ากับอยุธยาครั้งแรกและในปีเดียวกันนี้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยกทัพไปตีเมืองอังวะและพระองค์ได้ทรงพระประชวรและสวรรคตที่เมืองหางปีพุทธศักราช2175สมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดให้สร้างพระราชวังบางปะอินปีพุทธศักราช2216สังฆราชปันลู นำพระราชสารของพระเจ้าหลุยส์ที่14และสุภาษิตอักษรของสันตะปาปาเคลเมนที่9เข้ามาถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชปีพุทธศักราช2223พ่อค้าชาวฝรั่งเศสเข้ามาตั้งสถานีการค้าในกรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งแรกปีพุทธศักราช2228เชเวลียเดอโชมองราชทูตฝรั่งเศสคนแรกเดินทางเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับอยุธยาปีพุทธศักราช2231พระเพทราชายึดอำนาจและสถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าสมเด็จพระเพทราชาปีพุทธศักราช2247พันท้ายนรสิงห์เต็มใจถูกประหารชีวิตแม้จะได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วก็ตามปีพุทธศักราช2296สมเด็จพระบรมราชาที่3โปรดให้อาราธนาพระอุบาลีพระอริยมุนีพร้อมคณะสงฆ์ไปบวชให้กุลบุตรในลังกาทวีปพระพุทธศาสนาในลังกาถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่เรียกว่าลัทธิสยามวงศ์ปีพุทธศักราช2302ทัพพม่าล้อมกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าอลองพยาถูกปืนใหญ่แตกใส่บาดเจ็บสาหัสจึงยกทัพกลับและสวรรคตระหว่างทางปีพุทธศักราช2309ชาวบ้านบางระจันรวมตัวกันต่อสู้กับพม่านานถึง5เดือนจึงเสียค่ายและปีพุทธศักราช2310เกิดเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2และนี่ก็คือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงสมัย417ปีของอาณาจักรอยุธยาครับ
1: เป็นยังไงครับยูโรหลังจากครูพานั่งรถชมเมืองไปแล้วได้เห็นอะไรบ้างครับ
0: ก็เห็นโบราณสถานต่างๆครับ
1: แล้วรู้ไหมครับว่าโบราณสถานที่เราเห็นระหว่างทางเนี่ยนะครับในอดีตแล้วเคยเป็นอะไรมาก่อน
0: ไม่รู้อ่ะครับ
1: อยากรู้ไหมครับ
0: อยากรู้ครับ
1: ครูจะพาไปพบกับท่านอาจารย์พัฒแตงพันธ์นะครับท่านจะอธิบายให้เราได้ทราบถึงที่มาของสถานที่ต่างๆเหล่านั้นครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ
0: ไป
3: เราก็จะไปดูตะเวนดูพื้นที่รอบๆเมืองนะครับซึ่งมันก็จะมีตลาดที่อยู่ตามย่านต่างๆอยู่หลายแห่งนะครับในแผนที่นี้ก็ให้สัญลักษณ์เอาไว้มากมายนะจากการสำรวจนะครับทางโบราณคดีนะแล้วก็ประมวลมาเป็นแผนที
4: ่หมายถึงเป็นตลาดตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยา5
3: ตลาดสมัยกรุงศรีอยุธยาครับ
4: ด้วย
3: แล้วมีอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในตัวเมืองอยุธยา
4: ครับ
3: อย่างตอนนี้เนี่ยคือเราอยู่ริมคลองชกายใหญ่นะฮะหรืออีกชื่อนึงคือคลองท่อ
4: คือคลองท
3: ่
4: อ
3: ใช่ครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นคลองโบราณนะครับในประวัติศาสตร์แล้วก็มีย่านการค้าอย่างย่านตรงแถบนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นตลาดผ้าลายนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีผ้าขาวผ้าลายที่เรียกว่าผ้าลายสุรัตน์เนี่ยนะครับจะขายอยู่ในย่านนี
4: ้
3: นะครับ
4: แล้วก็ตลาดผ้านะริมคลอง
3: ตลาดผ้าแล้วก็ริมคลองท่อเนี่ยก็จะมีแหล่งที่ขายไม้ไผ่สำหรับปล่อยปลูกเรือนหอนะครับใครจะต้องการไม้ไผ่มาปลูกบ้านปลูกเรือนเขาก็จะมาที
4: ่ตรงนี้
3: ย่านคลองท่อ
4: แล้วก็เรียกตลาดขายไม้ไผ่หรือว่าไงคร
3: ับ เป็นตลาดย่านคลองท่อนะครับเขาก็จะรู้กันว่าขายอะไรบ้างใครอยากจะมาซื้ออะไรก็จะมาตามแหล่งย่านต่างๆเหล่านั้นนะครับ

0: นะครับที่ทางเจ้าหน้าที่เขากำลังขุดอยู่เนี่ยนะฮะ
1: นี่คือประตูน้ำประวัติศาสตร์ที่มาเจอเนี่ยแหละคร
0: ับใช่ครับใช่ตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนทางด้านใต้ของพระราชวังหลวงนะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนที่เป็นพระราชวังเนี่ยยังไม่ได้มีการขุด
1: ครับ
0: นะแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยก็น่าสนใจอีกว่ามีอะไรเพิ่มเติม
1: ครับ
0: นะครับอันนั้นก็ติดตามดูกันต่อไปนี่ครับนี่ตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยจะเห็นว่ามันมีเหมือนเป็นกำแพงใช่ไหมครับสองด้านดูนะครับ
1: ครับ
0: มันมีกลไกบางอย่างที่เหมือนกับว่าเป็นที่กั้นน้ำเอาไว้นะครับเวลาที่จะปล่อยน้ำเนี่ยก็จะผ่านทางประตูช่องนี้ออกไปสู่คลองที่ระบายไปทางด้านทิศตะวันออกทิศตะวันตก
1: นี่หมายความว่าเรายังมีซากโบราณสถานโบราณวัตถุที่จมอยู่ใต้ดินทั่วกรุงศรีอยุธยาถ้าเราขุดไปเรื่อยๆก็คงจะเจออีกเรื่อยๆมั้ยครับเนี่ย
0: ผมคิดว่ายังมีสิ่งที่เราไม่รู้อีกเยอะเลยนะครับอยู่ตามใต้ถนนอาคารบ้านเรือนอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยถ้ายิ่งขุดไปก็ยิ่งพบอย่างประตูน้ำนี่เป็นต้นไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีประตูเพิ่มขึ้นแล้วไม่ใช่แค่อันนี้อันเดียวนะครับ

0: ยังมีฝั่งตรงข้ามแล้วก็กระจายออกไปเป็นระยะระยะ
1: ครับ
0: นะฮะนี่ยังไม่ได้ดูว่าตรงต้นคลองเนี่ยที่ยังไม่ได้มีการขุดมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม
1: ่
0: ผมเชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ใกล้กับพระราชวังหลวงน่าจะมีอะไรให้เราได้เห็นเยอะเลยนี่ครับตรงนี้เป็นย่าน
2: ตลาด
0: สดของอยุธยาที่เราเรียกว่าตลาดหัวรอมาถึงตลาดหัวรอแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ลงไปดูวิถีชีวิตชาวบ้านชาวอยุธยา
1: ได้ครับ

0: ยูโรรู้ไหมครับว่าตอนนี้นะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกแล้วนะครับ
1: ครูครับมรดกโลกเนี่ยคืออะไรหรอครับ
0: เดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังครับ
2: ปัจจุบันประเทศไทยมีมรดกโลกอยู่5แห่งครับแบ่งเป็น3มรดกโลกทางวัฒนธรรมและ2มรดกโลกทางธรรมชาติได้แก่1อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา2แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานี3เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและบริวารจังหวัดสุโขทัยหรือกำแพงเพชร4เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งและ5ดงพญาเย็นเขาใหญ่ครับ
1: เด็กๆอย่างพวกผมเนี่ยจะมีส่วนร่วมเกี่ยวกับมรดกโลกได้ยังไงครับ
0: แล้วยูโรคิดว่าไงล่ะครับ
1: เราก็ควรต้องรักษาครับ อนุรักษ์เอาไว
0: ้ด้วยการทำอะไรบ้าง
1: ด้วยการที่ว่าไม่นั่งไม่ขีดเขียนไม่ทำให้เกิดความเสียหายครับ
0: ถ้าเราเจอนักท่องเที่ยวที่กำลังปีนขึ้นไปบนเจดีย์ทำไงดีล่ะ
1: เราก็ควรไปแจ้งเจ้าที่ให้เขามาดูแลครับ
0: เพียงเท่านี้เราก็ช่วยกันรักษามรดกโลกของเรานะครับให้คงอยู่ตลอดไปจนถึงรุ่นหลานเราได้นะครับนี่ครับก็จะมีเจดีย์ที่สูงๆใช่ไหมครับมี3เจดีย์แล้วก็เจดีย์เล็กๆนี่เราเรียกว่าเป็นเจดีย์บริวาร
1: อย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วมันจะมีต้นไม้เนี่ยครับที่ครูบอกอ่ะคือเขาปลูกต้นพุทราไว้ก็เป็นกุศโลบายว่าถ้าใครอยากกินพุทราต้องมาช่วยกันทำหญ้าให้มันเตียนนะครับด้านหน้านี้จะเป็นพระบรมมหาราชวังที่เป็นที่ประทับของกษัตริย
1: ์ในสมัยนั้นก็แสดงว่าบริเวณนี้ก็คือบริเวณวังเลยใช่ไหม
0: ใช่แล้วครับปูนที่ใช้โปะคือมันจะเป็นปูนที่มีตั้งแต่สมัยก่อนแล้วแต่ว่าอย่างหินพวกเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นศิลาแรงหินสีแดงๆพวกเนี้ยนะครับคือขุดออกมาปุ๊บมันเวลาเขาทิ้งให้มันเซตตัวมันจะกลายเป็นก้อนแข็งๆแล้วเขาก็มาทำเป็นพวกนี้ต่อครับตรงนี้น่าจะเป็นวิหารหลวงนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่ามีเสาอะไรต่างๆสูงๆอยู
1: ่ตรงโซนนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับระวังทางนี้ด้วย
1: ตรงนั้นผมสังเกตว่าเวลาตรงเสาข้างบนเนี่ยเป็นเหมือนรูปบัวเลยครับ
0: นี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ชาวต่างชาตินะครับมาเที่ยวที่ประเทศไทยนะครับก็จะเห็นว่าการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่ให้กับชุมชนที่นี่นะครับ

0: 20กว่าปีมานี้การที่เราขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมันมีผลกระทบอะไรกับผู้คนกับสิ่งแวดล้อมกับอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ
1: อย่างแรกเลยนะครับการที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกเนี่ยหนึ่งคือความภาคภูมิใจนะครับคนอยุธยาในรุ่นผมที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะปลูกฝังว่าเราต้องภาคภูมิใจในความเป็นอยุธยาร
0: ุ่น30กว่า
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้ารุ่น60อย่างผมนี่ไม่ได้ถูกปลูกฝัง

0: แบบนี้นะออกจะมีอารมณ์แบบว่าเอ๊ะเราเอามรดกของชาติไปให้คนอื่นหรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้เป็นรุ่นผมอาจจะคิดแบบนี้คนแก่ๆหน่อยอ่ะ
1: จริงๆแล้วคือถ้าอย่างรุ่นผมนะเขาก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของนะฮะที่จะต้องดูแลรักษานะครับก็นะมีกระบวนการในสถานศึกษาที่จะให้เราเนี่ยกลายเป็นคนรักห่วงแหนโบราณสถาน
0: แสดงว่ามีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกว่ารุ่นผมให้เข้าใจว่าเออการเป็นมรดกโลกเราไม่ได้ยกให้ใคร
1: ครับ
0: แต่เราจะต้องช่วยกันรักษาคุณค่าเอาไว้
1: รักษาไว้ทีนี้ในเรื่องของผลกระทบที่จะมีกับชาวบ้านก
0: ็
1: อาจจะมีบ้างเพราะว่าการที่ได้รับการขึ้นบัญชีเนี่ยเท่ากับเป็นการการันตีว่ามรดกพวกโบราณสถานทั้งหลายแหล่เหล่านี้มันเป็นของคนทั้งโลกแล้วนะไม่ใช่แค่ของคนไทยอย่างเดียวฉะนั้นมันต้องมีการจัดการที่ดีนะฮะก็เลยมีประเภทของแผนแม่บทในการจัดการโบราณสถานนะครับทีนี้ทางราชการก็พยายามที่จะคิดว่าทำอย่างไรที่จะจัดให้นะฮะสามารถรักษาโบราณสถานควบคู่ไปกับการให้ประชาชนนั้นอยู่ในเมืองได้อย่างปกติสุขนะครับก็มีความคิดแบบนี้เสมอ
0: คือตัวคนเนี่ยซึ่งมีชีวิตมีจิตวิญญาณเนี่ยถูกขึ้นทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกเลยหรือเปล
1: ่
0: า
1: ไม่ฮะแต่ว่าคนนั้นจะต้องอยู่กับโบราณสถานอย่างไรนะครับเขาก็พยายามคิดแต่ว่าในจุดหนึ่งต้องยอมรับว่ามันไม่สามารถไปด้วยกันทั้งหมดได้บางทีก็เหมือนกับว่าอาจจะกันนะครับประชาชนที่เขาเคยอยู่ร่วมกับโบราณสถานเนี่ยออกไปบ้าง
0: คร
1: ับ จริงๆแล้วมันคือการอย่างเช่นบ้านเรือนของประชาชนบางส่วน
0: ที ่มีการย้าย
1: มีการสร้างพิงแพะหรือทับไปบนโบราณสถานเนี่ยเขาก็ลื้อย้ายออกไปแต่ว่ามันก็มีกระบวนการอยู่นะ
0: อ
1: ย่างเช่นเยียวยาหาสถานที่ใหม
0: ่
1: อะไรต่างๆเนี่ยให้เขาได้นะไม่บรรเทาความเดือดร้อนลงไป
2: วันนี้นะครับเด็กๆก็คงได้มาสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยานะครับซึ่งตอนนี้นะครับได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกไปแล้วนะครับครูมะนาวอยากจะฝากข้อคิดถึงเด็กๆทุกคนนะครับว่าไม่ว่าพวกเราจะอยู่ในสถานที่ใดนะครับในฐานะที่เราเป็นคนไทยก็มีส่วนในการรักษามรดกโลกแห่งนี้ให้คงอยู่สืบต่อไปได้ครับและตอนต่อไปครูจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามในรายการ
3: โลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูครับ
2: ในวันนี้ครูมะนาวและน้องยูโรต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินทรุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ว้าวนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยล่ะแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญนึงเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพ่อมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดิน

0: รือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
0: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
2: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
0: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
3: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
0: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
3: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: รับทราบตามนั้น
3: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
1: ๆครับขอบคุณครับ
2: อดกินขนมฟรีเลยเรา
3: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
2: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
3: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
2: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
3: พลังแสงทะลุมิติ

0: อาหารมีพัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสืบต่อกันเป็นระยะเวลานานกว่า 5,000 ปีมีการสืบทอดทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องสะท้อนผ่านหลักฐานทางโบราณคดี2ประเภทได้แก่ภาชนะดินเผาและพิธีกรรมการฝังศพซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น3ยุคคือยุคต้นอายุราว 5,600 ถึง 3,000 ปีมาแล้วภาชนะดินเผามีสีดำและสีเทาเข้มมีเชิงฐานเตี้ยตกแต่งด้วยลายด้วยการขูดการกดและลายเชือกทาบฝังศพในลักษณะนอนหงายเหยียดยาวภาชนะดินเผาวางอยู่ที่เท้าหรือเหนือศีรษะยุคกลางอายุราว 3,000 ถึง 2,300 ปีมาแล้วภาชนะดินเผาที่โดดเด่นเป็นภาชนะดินเผาขนาดใหญ่ก้นกลมและก้นแหลมผิวนอกมีสีขาวนวลตกแต่งด้วยลายขีดผสมกับลายเขียนสีฝังศพในลักษณะนอนหงายเหยียดยาวทุบภาชนะดินเผาคลุมร่างผู้ตายยุคปลายอายุราว 2,300 ถึง 1,800 ปีมาแล้วภาชนะดินเผาในยุคนี้มีความสวยงามมากได้แก่ภาชนะเขียนสีมีแบบและลวดลายหลากหลายสวยงามมากฝังศพในลักษณะนอนหงายเหยียดยาวภาชนะดินเผาเต็มใบวางอยู่บนร่างผู้ตายหรือคลุมร่างผู้ตายเมื่อปี2535แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ในบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลกในฐานะที่เป็นสิ่งที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ที่หาได้ยากยิ่งหรือเป็นหลักฐานแสดงขนบธรรมเนียมประเพณีหรืออารยธรรมซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่หรืออาจสูญหายไปแล้ว
1: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค
2: ่
1: ะ
2: ในอดีตการปลูกพันไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกล็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูด่างฟิโลเดนดรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant F L O W E R I N G P L A N T flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plantO R N A M E N T A L P L A N T ornamental plant แปลว่า

English plant. FOLIAGEPLANT. Foliage plant. แปลว่าไม้ใบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play

การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

วิถีชีวิตของคนไทยมีความเกี่ยวพันสืบสานกิจวัตรและศรัทธากับสายน้ำมาแต่โบราณนับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันหลักฐานจากศิลาจารึกและเอกสารบ่งบอกว่ากรุงสุโขทัยปรากฏการใช้กระบวนเรือหลวงเพื่อต้อนรับพระภิกษุที่จาริกกับจะเกาะลังกาและมีการประกอบพระราชพิธีบางอย่างที่ใช้เรือหลวงกล่าวได้ว่ามีเรือพระราชพิธีนับตั้งแต่นั้นเรือพระราชพิธีเป็นชื่อที่ใช้เรียกเรือพระที่นั่งและเรือประกอบกระบวนในการเสด็จพระราชดำเนินพยุหายาตราชลมาศในการพระราชพิธีต่างๆของพระมหากษัตริย์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแม้เรือพระราชพิธีถูกระเบิดสงครามทำลายเสียหายไปมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูสืบสารธรรมเนียมการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหายาตราชลมาศเพื่อเป็นการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมของชาติให้คนไทยภาคภูมิใจและชาวโลกได้รู้จักการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีมีการจัดริ้วกระบวน2อย่างคือกระบวนเรือพยุหายาตราใหญ่ชลมาศและกระบวนเรือพยุหายาตราน้อยชลมาศโดยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีเนื่องในพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญทั้งสิ้น17ครั้งอาทิเช่นงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารเป็นต้นซึ่งกระบวนพระยุหายาตราชลมาศเป็นหนึ่งในโบราณราชประเพณีของไทยที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ปราเสริฐปราสาททองโอสถวันนี้เวลา 17:19 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงณพระพลาอิสิริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ปราเสริฐปราสาททองโอสถซึ่งถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบเมื่อวันที่21 เมษายน 2569สิริอายุได้93ปีโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยนายแพทย์ปราเสริฐปราสาททองโอสถเกิดวันที่22 มีนาคม 2476บิดาและมารดาชื่อนายทองอยู่และนางบุญรอดปราสาททองโอสถจบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญบางรักระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเริ่มต้นการทำงานด้วยการเป็นแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชก่อนลาออกจากราชการมาประกอบธุรกิจส่วนตัวทั้งด้านการก่อสร้างการขุดเจาะน้ำมันด้านการแพทย์และด้านธุรกิจการบินโดยเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนและบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนรวมถึงก่อตั้งธุรกิจสื่อโทรทัศน์ดิจิทัลเคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิสมาชิกวุฒิสภา2วาระสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์3วาระและสมาชิกกิตติเมศักดิ์ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยนายแพทย์ปราเสริฐอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งด้านการแพทย์การสาธารณสุขการคมนาคมทางอากาศการพัฒนาเศรษฐกิจและสาธารณประโยชน์ทำให้ได้รับรางวัลจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆหลายแห่งอาทิรางวัลชัยนาทนเรนทรนักการสาธารณ

ณสุขดีเด่นประเภทบริหารประจำปีพุทธศักราช2561ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนารางวัลแพทย์เกียรติยศแพทยสภาจากผลงานด้านการบริหารและการประพฤติปฏิบัติอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่แพทย์และสังคมรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับ

เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นด้วยคุณอุปการที่ทำจนเป็นที่ประจักษ์ทำให้นายแพทย์ประเสริฐได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิระมงกุฎมวม.ประถมาภรณ์ช้างเผือกปช.ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ปภ.และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่4วปร.4อีกทั้งได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางวันลีปราสาททองโอสถมีลูกชายและลูกสาวรวม5คนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลา 18:03 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสแพทริกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสันตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางโซนาลีราชสิงห์คำเบิร์นภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:14 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแพทริกเฮมเมอร์เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสันตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางแมกดาเลน่าเฮมเมอร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:27 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางอัสตริดเอมิเลียเฮเลเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสันตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นายอับเดสลามอาจามัยคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:36 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเปโตรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสันตราตั้งเมื่อวันที่21มิถุนายน2566เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคม2569จากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระมหากรุณาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ได้รับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้งเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2568
วันนี้เวลา 8:48 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังอาคารกิตติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี

นี้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน10คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆจากสถาบันการอาชีวศึกษา23แห่งรวม 2,812 คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความตอนหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษานั้นมีความสำคัญต่อประเทศชาติอย่างยิ่งเพราะในการดำเนินชีวิตของคนทุกคนและการดำเนินงานทุกด้านที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตของบ้านเมืองต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานที่มาจากความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากรสายการปฏิบัติการทั้งสิ้นจึงขอให้บัณฑิตทุกคนภาคภูมิใจและออกไปประกอบวิชาชีพทั้งปวงด้วยความองอาจเข้มแข็งโดยนำความรู้ความสามารถทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดพิจารณาที่ถูกต้องซึ่งได้รับการฝึกฝนอบรมมาจากสถาบันการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องานพร้อมทั้งหมั่นพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของโลกและสังคมอยู่เสมอแต่ละคนก็จะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและสร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิตได้อย่างยั่งยืนแท้จริงเจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงชยุตราวชิรพัฒน์โสภาเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีสมโภชต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 14:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงชยุตราวชิรพัฒน์โสภาเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังวัดอินทรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในพิธีสมโภชต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569วัดอินทรวิหารเป็นพระอารามหลวงสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายเป็นที่ประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรหรือหลวงพ่อโตซึ่งเป็นที่เคารพสักการะบูชาของสาธุชนทั่วโลกโดยเมื่อปี2521คณะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพร้อมหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์มามอบให้รัฐบาลไทยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานณยอดพระเกศมาลาของพระศรีอริยเมตไตรและทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ณบริเวณด้านหน้าบ่อน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดอินทรวิหารเมื่อวันที่25 สิงหาคม 2521ทั้งนี้เมื่อวันที่5 มกราคม 2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามต้นพระศรีมหาโพธิ์ดังกล่าวว่าต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีมีความหมายว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้พระโพธิญาณและทรงแผ่พระรัศมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับพระศรีอริยเมตไตรริเริ่มจัดสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเมื่อปี2410แล้วเสร็จในปี2470เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีขนาดความสูงรวมตั้งแต่พื้นถึงยอดเกศมาลา16วาหรือประมาณ32เมตรและมีความกว้างของพระบาท5วา2ศอกหรือประมาณ11เมตรวัดอินทรวิหารได้รับพระราชทานวิสงฆามสีมาเมื่อปี2321ปัจจุบันมีพระราชวัชรธรรมรังสีเจ้าคุณน้อยอวาดมีพระสงฆ์และสามเณรรวม42รูปองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับพระราช

ทานจันทร์เช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดจักรวัติราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11 นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนด้านประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามวันนี้ช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์18อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาไปกลับปัจจุบันมีนักเรียน80คนครูและบุคลากร13คนมีนางสาวชยดาอึ้งพินิจกุลเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือว่า LD เรียนร่วมกับนักเรียนปกติโดยจัดกิจกรรมสอนเสริมด้วยแบบฝึกหัดนวัตกรรมที่ครูผู้สอนทำขึ้นในชั่วโมงสุดท้ายของแต่ละวันสปอร์ตให้การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนหรือว่า RT ดียิ่งขึ้นแต่ยังคงมีปัญหาด้านการวิเคราะห์การจับประเด็นเนื้อหาองคมนตรีจึงให้ข้อคิดเห็นในการปรับเวลาเรียนเสริมมาเป็นเวลาช่วงเช้าเพื่อนักเรียนเกิดความสนใจมีสมาธิกับการเรียนมากขึ้นตลอดจนให้ครูผู้สอนประเมินคัดกรองติดตามผลการอ่านของนักเรียนเป็นรายบุคคลโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมด้านการฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนอาทิการแปรรูปอาหารการปลูกหน่อไม้เพาะเห็ดนางฟ้าการปลูกไฮโดรโปนิกการเลี้ยงไก่ไข่การเย็บปักสกรีนผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเครื่องมือพระราชทานและกิจกรรมทอเสือทอผ้าขาวม้าโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นปราชญ์ชาวบ้านไปมอบความรู้ส่งเสริมภูมิปัญญาปลูกฝังความภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นแก่นักเรียนให้มีทักษะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงเป็นไปตามพระบรมราโชบายทางการศึกษาด้านการมีอาชีพมีงานทำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์17อำเภอวาปีปทุมในการนี้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนนี้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบไปกลับปัจจุบันมีนักเรียน76คนครูและบุคลากร9คนมีนายทกฤตปิจโรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้รอบด้านเหมาะสมกับทศวรรษที่21โดยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาบูรณาการร่วมกันกับการเรียนในรายวิชาอื่นๆเช่นการสืบค้นข้อมูลการออกแบบภาพออกแบบตัวอักษรเพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนตลอดจนต่อยอดฝึกทักษะอาชีพใช้เครื่องมือพระราชทานต่างๆให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์อย่างสูงสุดและยังมีกิจกรรมฝึกอาชีพอื่นๆที่นักเรียนสามารถทำได้ง่ายสร้างรายได้ได้จริงอาทิ

การถักเชือกเทียนการพับเปลี่ยนโปรยทานและการทำน้ำยาล้างจานด้านวิชาการนักเรียนมีผลการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ที่ดีรวมไปถึงรายวิชาภาษาอังกฤษที่มีผลงานโดดเด่นได้รับรางวัลโลกเกียรติยศรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษในงานมหกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการมหาสารคาม Area 2 Games Challenge 2026

ช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์16อำเภอวาปีปทุมจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบไปกลับปัจจุบันมีนักเรียน315คนมีครูและบุคลากร29คนมีนายวีรชาติชมพูหลงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งพัฒนาทักษะอาชีพทักษะชีวิตและทักษะวิชาการที่สอดรับและตอบสนองตามบริบทของสภาพพื้นที่เพื่อให้นักเรียนมีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันที่ดีและเป็นพลเมืองดีของประเทศโดยจัดแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาต่างๆอาทิห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องสมุดห้อง AI ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องดนตรีนาฏศิลป์ทั้งยังมีห้องจัดแสดงเทศกาลเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ปลูกฝังให้นักเรียนมีความจงรักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โอกาสนี้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่นักเรียนและเยี่ยมชมกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนบ้านต่างๆอาทิบ้านทอฝันบ้านทอฝันมังมูลอีสานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเส้นได้สู่ผืนผ้าเขาม้าลายตาขี้โดยนักเรียนมีการต่อยอดองค์ความรู้ออกแบบลวดลายถักทอเลือกโทนสีให้มีความสวยงามเข้ากับยุคสมัยในชื่อชุด Candy Collection และ Lavender Collection บ้านตัดเย็บที่ใช้จากเย็บผ้าพระราชทานมาปักเสื้อนักเรียนตัดเย็บโบผูกผมขนม RPG 16ทำเบเกอรี่ขนมไทยและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบที่ได้จากสวนเกษตรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเช่นกระเจี๊ยบใบเตยและอัญชันหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทPWCO จำกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นบริษัทประสิทธิ์อุตสาหกรรมซัพพลายจำกัดนางจวบจุลศรีและคณะและนายสราวุธมีคุณสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดจักรวัตติราชาวาสวัดลาดปลาเขาวัดเกาะสุวรรณารามวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดโปรดเกตเชษฐารามจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สภาวัฒนธรรมและกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโนจังหวัดกำแพงเพชรคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสถาบันพระปกเกล้ารุ่น11คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาและบริษัทชัยภูมิสตาร์ทจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานนาวากรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่วัดป่าเลไลวัดโพธารามวัดบางสามวัดไผ่ลูกนกสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทในกลุ่มไทยรุ่งเรืองสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันบริษัท Double Rich International จำกัดและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามวัดนางชีวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดเวทตะวันวิทยารามวัดอุดมพัฒนาวัดเทพเกษมวัดเวียงเกษมวัดโนนแคนจังหวัดอุบลราชธานีวัดพลายชุมพลวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท Pacific Marine Service จำกัดนายคักคเนศคงเจริญสุขและคณะ
ผู้บริหารนิสิตและกองพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทเพนเคอินเตอร์เทรดดิ้งจำกัดและมูลนิธิธรรมดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียเครือญาติสุวรรณกูฏนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นสมาคมศิษย์เก่าครูผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นและคณะนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่41ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอธินักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นสมาคมศิษย์เก่าครูผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโนจังหวัดกำแพงเพชรและบริษัท Double Rich International จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: รอบนะคะทุกคนผิดเมฆเป็นสุดสาครต้องขี่ม้านิลมังกรออกมาสิออกมาใหม่เลยนะ
1: จะให้เราขี่แก่นแก้วออกมาได้ยังไงล่ะตะวัน
2: เฮ้ยไม่ต้องคิดมากไปหรอกตะวันปู่เชื่อเลยว่าละครต้องออกมาดีแน่ๆปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วเป็นฤาษีดาบทโอ้ย
0: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
2: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่2ท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมที่สำคัญอันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอินเหนาอุณรุตกาเพชมเครื่องขาหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียวนะ
1: โอ้โหไม่เริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
2: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลันลอยเลื่อนและทรงซอสายฟ้าฟาดเป็นซอประจำพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานศิลปะเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะ
0: เมฆเราอยากไปดูอ่ะ
1: อืมงั้นไปกันเลย
3: สวนขวาสมัยรัชกาลที่2
1: ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไร
0: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
4: มีธุระอันใดเหรอ
0: ที่ตรงนู้นที่มีคนนั่งจดๆกับเล่นดนตรีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
4: โน่นพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
1: โอ้โหพอจริงๆเลยนะครับ
4: แน่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะพวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความงามอย่างเต็มตาโอ้ข้าคุยกับพวกเจ้ามานานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะ
1: โอเคครับนี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนาฏศิลป์แบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วย
0: นั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเมฆพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหม
1: ฮะ
0: ก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ
2: อีกแล้วเหรอเนี่ย
1: ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวีเช่นอีเหนารามเกียรติ์และกาเพชมเครื่องขาวหวานงานละครงานประณีตศิลป์และยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าไม่แพ้ชาติใดในโลก

0: ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูมิติ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มนะคะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ปัจจุบันนะคะศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนหรือว่ายกระดับคุณภาพการศึกษามีแนวนโยบายหลากหลายแนวนโยบายมากมายทีเดียวค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการเองนะคะก็มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการลดภาระคุณครูบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมค่ะที่จะสร้างการรับรู้ความเข้าใจว่าปัจจุบันโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขได้อย่างไรค่ะเมื่อรับไม้ต่อมาจากกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลารับไม้ต่อในการขับเคลื่อนผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1และขับเคลื่อนภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขสร้างความสุขทั้งผู้เรียนคุณครูผู้บริหารและสิ่งสำคัญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเราได้ตอบโจทย์ทุกกระบวนการยกระดับการศึกษาไปพร้อมๆกันค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลวันนี้นะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชา
1: Play and Learn
2: นโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการเป็นนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจะดำเนินนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นกระทรวงศึกษาธิการโดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัดและในกำกับนำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาเพิ่มกำลังความสามารถเป็นกัลยาณมิตรต่อกันภายใต้แนวทางการทำงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกันภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขเพราะการเรียนการสอนจำเป็นต้องเริ่มจากความสุขทั้งผู้เรียนผู้สอนและผู้ปกครองเมื่อมีความสุขจะส่งผลให้การเรียน

0: ดีขึ้นเมื่อการเรียนดีขึ้นจะส่งผลกลับไปทำให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นแนวทางการจัดการศึกษาแบ่งเป็น2ข้อหลักคือการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตนโยบายที่เน้นหนักในการทำงานมุ่งเน้นลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา4ด้าน 1. ปรับวิธีการประเมินวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนปรับระบบประเมินวิทยาฐานะที่เน้นตามสภาพจริงลดการทำเอกสารขั้นตอนการประเมินไม่ซับซ้อน 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นสามารถยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความโปร่งใสไม่มีการซื้อขายตำแหน่งพร้อมสำรวจครูขาดแคลนในแต่ละพื้นที่ 3. แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีพ 4. จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ1ครู1แท็บเล็ตนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง6ด้านคือ 1. เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 2. 1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพด้วยการจัดให้มีการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพต้นแบบอย่างน้อย1โรงเรียนในแต่ละ1อำเภอหรือเขตพื้นที่การศึกษา 3. จัดระบบแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิตด้วยการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำสอดคล้องความต้องการตลาดแรงงาน 4. จัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพด้วยการนำหน่วยกิตที่สะสมมาใช้เทียบคุณวุฒิรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกที่จะมีรายได้ระหว่างเรียนควบคู่กับการทำงานไปพร้อมกัน 5. จัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้ผู้มีความสามารถเป็นเลิศไม่ต้องเสียเวลาเรียนในระบบด้วยการจัดทำระบบการเรียนเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียนทักษะความรู้ประสบการณ์หรือสมรรถนะจากระบบเดียวกันแต่ต่างสถานศึกษาหรือจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งหรือจากต่างประเทศ 6. มีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานโดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสำหรับข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ผู้บริหารทุกภาคส่วนในสังกัด 1. นำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 2. ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเช่นการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายเน้นย้ำห้ามซื้อขายตำแหน่งห้ามทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ชุดนักเรียนอาหารกลางวันและจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ3. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 4. ให้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด 5. ส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นกระบวนการโดยครูต้องเป็นต้นแบบในการรักการอ่าน 6. การลงพื้นที่ตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับการตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมโดยให้ดำเนินการอย่างเรียบง่ายและประหยัดเช่นไม่ต้องติดป้ายต้อนรับไม่มีของที่ระลึกหรือของฝากสิ่งที่จะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือการดูแลนักเรียนให้เป็นคนดีและเก่งผู้บริหารขับเคลื่อนงานตามนโยบายได้อย่างดีมีคุณภาพ
1: ตามที่ท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบแนวทางของการขับเคลื่อนงานการศึกษาในโอกาสที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งได้ให้ไว้แนวทางหลักที่สำคัญคือการจัดการศึกษา

0: พื่อให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขนะครับแต่จะเรียนดีและมีความสุขนั้นมันมีองค์ประกอบครับท่านเลยให้แนวทางของการขับเคลื่อนงานคือการลดภาระครูและลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองเป็น2แนวทางหลักครับในแนวทางของการขับเคลื่อนงานทั้ง2ประเด็นนี้ก็จะนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขเพราะว่าเมื่อแนวทางของการจัดการศึกษาลดภาระที่ไม่จำเป็นสำหรับครูออกไปเนี่ยครูก็จะอุทิศเวลาของการจัดการการสอนอย่างเต็มที่ให้กับผู้เรียนมีนโยบายหลายอย่างที่เข้ามาเพื่อช่วยทำให้ครูได้จัดการการสอนได้อย่างเต็มที่นะครับโครงการที่สำคัญคือการแก้ปัญหาหนี้สินของคุณครูนะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักในทุกยุคทุกสมัยแต่ในภาวะการปัจจุบันรูปแบบของการช่วยเหลือครูหรือแก้ปัญหาหนี้สินครูเนี่ยมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับตลอดจนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตครูแล้วก็ทรัพย์สินตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่สามารถต่อยอดศักยภาพให้กับผู้เรียนนำไปสู่การมีความมั่นคงในชีวิตนะครับอันนี้ถือเป็นประเด็นหลักที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุของการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างแท้จริงเราเห็นได้ว่าในระยะแรกของการขับเคลื่อนเรื่องของการลดภาระนักเรียนและก็ผู้ปกครองเนี่ยมีหลายอย่างที่ถูกตัดออกไปนะครับแล้วก็เติมเต็มในรายละเอียดบางส่วนนะครับเช่นการจัดให้มี1โรงเรียน1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพนะครับ
1: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ขยายผลการสร้างการรับรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเรียนดีมีความสุขและแผนปฏิบัติการการศึกษาหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานบูรณาการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินงานอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมทั้งสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสังคมเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการนำนโยบายด้านการศึกษาไปสู่การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสู่ความสำเร็จตามนโยบายเรียนดีมีความสุข
2: เรียนดีมีความสุขที่นี่โรงเรียนบ้านโกตาบารูค่ะ
3: เรียนดีมีความสุข
4: เรียนดีมีความสุขครับ
5: เรียนดีมีความสุขหนูในฐานะเป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียนโกตาบารูด้วยก็วันนี้ได้โอกาสเข้ามาแต่ว่าในโอกาสที่ฐานะมาส่งลูกเรียนแต่ตอนนั้นเราอยู่ในรั้วโรงเรียนนี้ก็รู้สึกแบบเราได้เห็นภาพเก่าแต่ว่าคุณครูที่เคยสอนเราเนี่ยตอนนั้นคือไม่มีใครอยู่แล้วทำให้เรารู้สึกว่าแบบดีใจที่แบบว่าคือเรากลับมาอยู่บ้านแล้วเราจะไม่ส่งที่นี่อะค่ะการเรียนการสอนหนูคิดว่ามันดีกว่าเก่าเพราะว่าใช่เพราะว่าเราดูลูกเรารุ่นลูกเรามันมีพัฒนาการเทคโนโลยีขึ้นมากคือแบบคุณครูก็จะสอนแบบมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยปัจจุบันที่คุณแม่เห็นบ้านโกตาบารูก็จะมีการแบบว่าพัฒนาเรื่องที่ดีเด่นเรื่องการกีฬามีกีฬาคือจะไปแข่งก็จะได้แล้วก็ที่เห็นที่นะคะแล้วก็วิชาภาษาเรียนดีมีความสุขไม่ใช่ว่าไปเรียนแล้วนั่งเครียดเหมือนที่มามี่บอกว่าถ้าวันนี้ไม่ได้ที่หนึ่งนะเราต้องกลับไปนั่งเครียดอยู่เราไม่อยากเห็นตรงนั้นเราจะบอกว่าเรียนดีเรามีความสุขเรียนดีเราเรียนดีเราเรียนได้งั้นไม่ต้องจะเป็นว่าต้องได้ที่หนึ่งแต่ว่ามีความสุขด้วยในการเรียนนั้นเหมือนว่าอยากไปเจอเพื่อนได้เรียนกับเพื่อนได้เจอคุณครูที่ใจดีอะไรแบบนั้นนะคะ
1: นโยบายเรียนดีมีความสุขของโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการและจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1มาสานต่อในโรงเรียนสู่การปฏิบัติโรง เรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในหลักการเพื่อสร้างความเข้าใจถึงนโยบายเรียนดีมีความสุขมีจุดเน้นมีเป้าหมายและมีเป้าประสงค์ที่ต้องการให้โรงเรียนนำไปปฏิบัติอย่างไรครูจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เกิดการเรียนดีมีความสุขรวมถึงการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับนักเรียนและชุมชน
2: ค่ะนโยบายเรียนดีมีความสุขของท่านรัฐมนตรีนะคะที่ทางโรงเรียนได้รับนโยบายมานะคะได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการด้วยแล้วก็ท่านผอ.เขตภายใต้การนำของท่านดร.อดุลพรมแสงนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาท่านก็มาสานต่อนโยบายตัวนี้แล้วก็สร้างเป็นนโยบายของเขตพื้นที่ที่โรงเรียนเนี่ยได้นำมาสู่การปฏิบัตินะคะเมื่อโรงเรียนรับนโยบายตรงนี้มานะคะโรงเรียนก็ได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักที่สำคัญเลยตรงนี้นะคะตัวในของตัวผู้บริหารเองหรือแม้กระทั่งคณะครูและก็บุคลากรของเรียนก็จะต้องมีความเข้าใจว่านโยบายตัวนี้จุดเน้นหรือเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่ต้องการให้เกิดในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขคืออะไรนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะนอกจากจะเรียนดีมีความสุขแล้วในการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับชุมชนสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรคุณครูจะนำไปปฏิบัติอย่างไรนะคะเรียนดีเนี่ยก็จะมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็พระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10นะคะในเรื่องของการมีคุณธรรมนะคะมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองนะคะไม่ว่าในเรื่องของเรียนดีมีคุณธรรมมีอาชีพมีทักษะชีวิตที่ดีนะคะเราก็ต้องมาบูรณาการกันหมดตลอดจนนะคะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนะคะว่าคุณครูเนี่ยจะต้องส่งเสริมยังไงให้เด็กเรียนดีนะคะไม่ใช่เรียนดีอย่างเดียวแต่ในการเรียนตรงนั้นจะต้องมีการส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนทักษะชีวิตแล้วก็ที่สำคัญนะคะนโยบายของโรงเรียนที่ได้สานต่อจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ท่านผอ.เขตนะคะเราก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายไปพร้อมๆกันนะคะทั้งกับคุณครูแล้วก็ชุมชนเพราะว่าที่สำคัญเลยก็คือชุมชนนะคะที่นี่ที่ผู้ปกครองไว้วางใจมากที่สุดก็คือในเรื่องของการใช้ภาษานะคะพอเด็กเริ่มก้าวเข้ามาในโรงเรียนเด็กก็จะมีการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักนะคะแล้วก็มีการใช้ภาษามลายูท้องถิ่นน้อยเนื่องจากว่าเราจะให้เด็กเนี่ยไปใช้ภาษามลายูถิ่นเนี่ยที่บ้านแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองนะคะในการเข้ามาโรงเรียนแล้วมีการใช้ภาษาไทยเราจึงเกิดเป็นได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารนะคะในตรงนี้เราก็จะรับนโยบายตรงนี้มาด้วยนะคะจุดหนึ่งแล้วเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าในการกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะเพื่อส่งเสริมเนี่ยให้เด็กได้เรียนดีมีความสุขตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมแล้วก็นอกจากนี้นะคะในเรื่องของการส่งเสริมทักษะอาชีพนะคะเราก็จะมีคุณครูที่จบคหกรรมนะคะก็จะมีในเรื่องของการสอนการทำขนมการทำเบเกอรี่นะคะแล้วก็มีการส่งเสริมทางด้านทักษะกีฬาฟุตบอลนะคะก็จะมีทีมฟุตบอลโกตาจูเนียร์ FC นะคะซึ่งเราตั้งทีมและโรงเรียนก็จะมีการจัดการแข่งขันคือเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีการสานต่อกับชุมชนภายนอกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญนะคะบริษัทช้างนะคะแล้วก็ตลอดจนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนอย่างเช่นในเรื่องของการมัดย้อมเราก็จะพานักเรียนในระดับชั้นป.4 ถึงป.6 ไปเรียนรู้ในเรื่องของการมัดย้อมนะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning แล้วก็ควบคู่กับการปฏิบัติจริงเพื่อนำไปต่อยอดหรือสู่อาชีพในเรื่องของการมัดย้อมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะมาเป็นวิทยากรให้กับเรา
6: คุณครูเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขเพราะว่าการเรียนรู้ที่ดีค่ะจะต้องเริ่มจากการเรียนรู้อย่างมีความสุขถึงจะมีประสิทธิภาพนะคะโรงเรียนบ้านโกตาบารูนี่จะถือว่า โชคดีอย่างหนึ่งนะคะที่ทั้งผู้บริหารนะคะแล้วก็ชุมชนในโรงเรียนนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมในโรงเรียนค่ะที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับคุณครูนะคะผู้บริหารก็จะให้คุณครูค่ะออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างอิสระค่ะโดยคุณครูก็จะเน้นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่สร้างความสุขให้กับนักเรียนก็เฟ้นหาค่ะว่าจะทำอย่างไรที่เราจะสอนนักเรียนได้อย่างมีความสุขจากการที่คุณครูได้สังเกตนะคะโดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นป.4ถึงป.6ค่ะเขาก็จะมีความชื่นชอบในเรื่องของการเล่น TikTok ค่ะซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่นำคลิปสั้นสนุกๆมานำเสนอนะคะคุณครูก็เลยมีแนวคิดว่าอาจจะนำสิ่งที่นักเรียนสนใจตัวนี้ค่ะมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็ได้จากประจวบเหมาะพอดีกับที่ทางเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ค่ะได้จัดอบรมพัฒนาคุณครูในด้านของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะแล้วก็การใช้โซเชียลมีเดียนะคะที่นำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนค่ะก็คุณครูได้รับโอกาสตรงนั้นนะคะได้เข้าไปพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดทำเป็นคลิปสั้นสรุปความรู้ค่ะให้นักเรียนนำไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็เป็นคลิปสั้นประมวลกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมในโรงเรียนค่ะก็สามารถที่จะกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้ดีเลยทีเดียวนะคะนักเรียนมีความสุขแล้วก็ชื่นชอบกับการเรียนรวมไปถึงเพื่อนๆของเพื่อนๆครูค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็ให้ความสนใจติดตามแล้วก็ชื่นชอบไปด้วยค่ะประเมินความสุขของนักเรียนนะคะอย่างที่เห็นได้ชัดเลยจากการสอบถามนักเรียนโดยตรงเลยค่ะว่าหลังจากสอนแล้วเนี่ยนักเรียนชื่นชอบไหมนะคะหรือว่าเมื่อคุณครูนำคลิปสั้นนะคะลงในแพลตฟอร์ม TikTok คุณครูก็จะถามว่านักเรียนได้ติดตามไหมคะดูแล้วเป็นยังไงสนุกไหมคะอย่างเงี้ยหรือบางครั้งคุณครูแทบจะไม่ต้องถามเลยค่ะมาพรุ่งนี้เช้าเด็กๆจะถามเลยค่ะคุณครูคลิปที่คุณครูลงสนุกมากเลยค่ะหนูได้ดูด้วยพ่อแม่ก็ได้ดูด้วยค่ะครูก็จะสังเกตจากตรงนี้ค่ะรวมไปถึงการที่นักเรียนถามคุณครูค่ะคุณครูวันนี้คุณครูจะสอนอะไรจะมีกิจกรรมอะไรแล้วก็จะได้ถ่ายทำคลิปด้วยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่านักเรียนชื่นชอบแล้วก็สนุกกับการเรียนค่ะ
4: ผมรู้สึกมีความสุขอย่างมากเลยครับเพราะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือกิจกรรมเกษตรพอเพียงและกิจกรรมฟุตบอลนอกเวลาเรียนครับที่ผมได้ร่วมมาตั้งแต่อายุ19ปีแล้วครับจนปัจจุบันนี้อายุ14ปีและเขาก็พาผมไปแข่งขันในรายการต่างๆจนได้มีรางวัลมากมายและรางวัลที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือรางวัลฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ครับและโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่สะอาดปลอดบุหรี่ด้วยครับและคุณครูก็ใจดีทุกคนครับการที่เรียนดีมีความสุขนี่ก็คือเรียนไปด้วยมีความสุขไปด้วยและที่นี่เขาส่งต่อไปแบบถ้าจบที่นี่แล้วอยากไปต่อสายอาชีพอะไรเขาจะส่งให้ไปต่อกับสายอาชีพนั้นโดยตรงเลยครับ
0: ในเรื่องของการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทั้งผู้เรียนในระบบและนอกระบบผู้เรียนในระบบคือการเรียนการสอนในห้องเรียนที่มีประเภทและระดับที่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะจัดการศึกษาโดยรัฐหรือจัดโดยโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนะครับซึ่งเป็นความสนใจของผู้เรียนและผู้ปกครองนะครับที่เลือกส่งบุตรเรียนเข้าเรียนอีกหนึ่งประเภทสถานศึกษาคือผู้เรียนนอกระบบคือผู้เรียนที่อยู่ในสถาบันศึกษาปนอหรือศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดถือเป็นแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นในแนวทางของการจัดการเรียนการสอนที่นำไปสู่การเรียนดีมีความสุขนั้นจะต้องครอบคลุมผู้เรียนในทุกกลุ่มนะครับทั้งในผู้เรียนในระบบกลุ่มผู้เรียนนอกระบบและก็กลุ่มผู้เรียนที่อยู่ในความดูแลของสกรเนี่ยทำอย่างไรให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีทั้งข้อจำกัดและก็มีทั้งเอกลักษณ์เฉพาะเนี่ยเกิดความลงตัวให้มากที่สุดโดยไม่เป็นการไปด้อยค่าหรือไม่เป็นการบีบเพื่อให้เลือกเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่จะทำอย่างไรให้ทั้งด้านวิชาการด้านศาสนาและการประกอบอาชีพเนี่ยเกิดความลงตัวในการเรียนการสอนเกิดความลงตัวในการจัดการศึกษาและนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขของผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างชัดเจนอันนี้ถือเป็นโจทย์สำคัญที่ชาวหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องร่วมกันและก็ขับเคลื่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ตรงกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ
1: โรงเรียนบ้านโกต ตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1กระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตร่วมปฏิรูปการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การต่อยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนทุกคนได้เรียนดีมีความสุข

0: ศัพท์ภาษาใต้วันละคำวันนี้เสนอคำว่าย็อบ
1: อ้าวชี้ทำอะไรอยู่นั่นน่ะ
0: ย็อบกระดาษย็อบย็อบหรือหยบในภาษาใต้แปลว่าแอบหลบหรือซ่อนเช่นรักกันแบบย็อบย็อบแปลว่าแอบรัก

คุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราจะร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกระบวนการและกิจกรรมที่หลากหลายค่ะอย่างวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาดูถึงเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการที่โรงเรียนบ้านกตบารูนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการตะวันยิ้มได้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ะกล่าวถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีมากกว่า 4,000 โครงการค่ะและกว่า 3,000 โครงการเป็นโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในด้านต่างๆแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างมากเพราะน้ำคือปัจจัยหลักที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตของราษฎรซึ่งหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นสำหรับบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชนก็คือโครงการแก้มลิงเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อวางแผนระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมและพระราชทานคำแนะนำในการระบายน้ำรวมทั้งจัดหาพื้นที่พักน้ำเพื่อบรรเทาความเสียหายเมื่อยามน้ำหลากและเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะก็สามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้ต่อไปและโครงการแก้มลิงที่ถือเป็นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ก็คือโครงการบางระกำโมเดลค่ะที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำระหว่างลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีความสำเร็จที่เกิดขึ้นในโครงการบางระกำโมเดลเกิดขึ้นได้อย่างไรโมเดลนี้น่าสนใจอย่างมากนะคะไปติดตามกันค่ะ
1: เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ในช่วงการครองราช70ปีของในหลวงรัชกาลที่9มีโครงการเนื่องจากพระราชดำรินี้มากกว่า 5,000 โครงการ 3,500 โครงการในเกี่ยวข้องกับน้ำและโครงการหนึ่งในนั้นก็คือโครงการแก้มลิงบังเอิญอาจารย์เองเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกๆเลยเป็นระยะคงจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี46ช่วงนั้นเป็นการทำงานในเป็นคณะทำงานอยู่ในคณะทำงานทัพพระสงฆ์ใดต้องมีท่านจริตุลยานนท์

อดีตอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานในการประชุมครั้งหนึ่งประธานก็ได้เอ่ยถึงว่าในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมีรองอธิบดีกรมชลประทานชื่อเล็กแต่ตัว

ก็สามารถจะประมาณค่าทั้งระดับและปริมาณน้ำณจุดต่างๆท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตลอดแนวลำน้ำเจ้าพระยาได้แม่น้ำเจ้าพระยาหลวงท่านก็มีพระราชดำริว่าพวกเธอลงไปหาสมการทางคณิตศาสตร์ลองคำนวณคาดการพยากรณ์น้ำออกมาสิอันนี้ก็เป็นโจทย์แรกก็เกิดโครงการในการที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและระดับน้ำตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็ตอนต้นด้วยแล้วลงไปถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้กรมชลประทานเองต้องติดตั้งระบบโทรมาตรวัดน้ำเรียลไทม์ในฐานีวัดน้ำต่างๆตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเป็นที่เกิดศูนย์ติดตามและวิเคราะห์สถานน้ำของกรมชลประทานที่สามเสนนี่เป็นจุดเริ่มต้นเริ่มขยายผลมาเป็นลำดับที่สำคัญคือหลังจากได้โครงการนี้แล้วเนี่ยประธานก็นำประธานคณะกรรมการทัพประสงค์ใดก็นำเรื่องนี้ไปกราบบังคมทูลท่านถึงผลหลวงท่านก็มีพระราชดำริต่ออ้าวพวกเธอไปคิดต่อถ้าเกิดน้ำมาในแม่น้ำเจ้าพระยามากจนล้นฝั่งลองไปดูน้ำที่มันหลากล้นฝั่งเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างไรกลับมาก็เกิดโครงการในการศึกษาเป็นโครงการนำร่องที่จะนำเอาที่จะศึกษาว่าน้ำเนี่ยถ้าเกิดมันหลากแล้วมันจะท่วมอย่างไรเป็นการศึกษาน้ำร่องโดยได้พูดถึงว่าเอาโครงการเอาพื้นที่เกษตรมาสำหรับพื้นที่น้ำร่องโดยยึดเอาพื้นที่ในทุ่งไม่ใช่ทุ่งวรรณกรรมนะทุ่งบางบานมาเป็นต้นแบบในการศึกษาผลออกมาดีมากเลยในกระบวนการในการศึกษามีทั้งนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นข้าราชการกรมชลที่เกี่ยวข้องวรรณศาสตร์ก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าในการที่จะเอาพื้นที่ลุ่มต่ำมาเป็นพื้นที่รับน้องเนี่ยควรจะมีองค์ประกอบต้องตระหนักถึงอะไรบ้างเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเช่นเดียวกับที่ทุ่งวรรณกรรมประชาชนเกษตรกรและชุมชนที่อยู่ในทุ่งนั้นต้องเห็นด้วยเห็นชอบอันที่สองเกษตรกรเองชาวนาต้องเลื่อนฤดูกาลเพาะปลูกก่อนเพื่อเก็บเกี่ยวอาจปลูก2ครอบและเก็บเกี่ยวก่อนที่จะเอาน้ำในช่วงน้ำหลากเนี่ยเข้าไปในทุ่งประการที่สามที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องมีขันกั้นน้ำป้องกันน้ำว่าเพราะมันอยู่ในที่ต่ำถ้าปล่อยไว้เนี่ยน้ำก็ไหลก็เข้าทุ่งแน่นอนก็มีคันบังคับน้ำไม่ให้น้ำเข้าไปในทุ่งและเช่นเดียวกันก็ในคันกั้นน้ำเนี่ยตลอดแนวอาจจะต้องมีประตูน้ำท่อระบายน้ำเป็นระยะสำหรับน้ำเข้าไปช่วงที่เรารับน้ำตัดยอดน้ำเข้าไปและเช่นเดียวกันในช่วงที่ระบายน้ำออกเพื่อให้เกษตรกรชาวนาเริ่มฤดูกาลเนี่ยจะต้องระบายน้ำออกได้ทันถ้าไม่ทันอาจจะต้องมีสถานีสูบน้ำเพิ่มเติมเข้ามาช่วยเอาน้ำออกไม่งั้นทางชาวนาไม่ยอมแน่นอนอันนี้ก็ได้หลักการที่สำคัญออกมาและที่สำคัญที่สุดอีกช่วงหนึ่งก็คือปี54มหาอุทกภัยช่วงนั้นบังเอิญเข้าไปช่วยกระทรวงเกษตรเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีด้วยพอปี55ก็ได้รับโจทย์จากรัฐบาลให้มาทำการศึกษาดูเป็นประธานคณะทำงานในการศึกษาที่จะเอาพื้นที่ลุ่มต่ำมาเป็นพื้นที่รับน้ำหนองโจทย์ง่ายๆเลยก็คือในลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยดูซิไปศึกษาดูซิว่าจะเอาน้ำสักประมาณ 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเก็บไว้ในทุ่งหน่วงไว้ในช่วงที่น้ำมากในพื้นที่ไม่เกิน3ล้านไร่โจทย์นะช่วงนั้นผลงานตรงนี้ที่ออกมาเนี่ยตอนหลังกรมชลประทานเองนะช่วงนั้นก็มีท่านทองเปลวต้องเอ่ยชื่อนิดนึงท่านปลัดกระทรวงช่วงนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำเป็นเลขาของนักทำงานก็อยู่ในการศึกษานั้นด้วยหลังจากนั้นเองกรมชลประทานก็นำมาประยุกต์ศึกษาในทางลึกจนปรับแก้ให้เหมาะสมดูสภาพของภูมิสังคมเป็นหลักจนได้ข้อสรุปว่าน่าจะมีทั้งหมด13ทุ่งด้วยกันอยู่เจ้าพระยาตอนบนหนึ่งก็คื

ุ่งวรกรรมและอีก12ที่อยู่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างใต้เขื่อนเป็นทั้งหมด13ทุ่งรับน้ำพื้นที่ทั้งหมดนี้ประมาณพื้นที่ทั้งหมดจะประมาณ 1,500,000 ไร่ทุกทุ่งรวมกันนะเก็บน้ำหน่วงน้ำไว้ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้เป็นตัวภาพรวมๆด้วยกันที่สำคัญที่สุดคือปี60จากแบบนี้แล้วรัฐบาลในปี60ก็ให้ดำเนินการพร้อมกันเลยทั้งหมดทุกทุ่งเลยทุกทุ่งรวมทั้งทุ่งมรกรรมด้วยแต่ทุ่งมรกรรมรู้สึกว่าจะประสบความสำเร็จมากกว่ามีจุดแข็งหลายจุดด้วยกันที่น่าจะนำมาเป็นบทเรียนสำหรับขยายลงไปในพื้นที่อีก12ทุ่งในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างเขาก็ดำเนินการเหมือนกันแต่ว่าความสำเร็จโดยที่ประเมินแล้วเนี่ยที่นี่สุดยอดเลย

การวรรณกรรมโมเดลเนี่ยครับคือวัตถุประสงค์โครงการเองเนี่ยก็เพื่อในการตัวใช้การพัฒนาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่แล้วครับซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากโดยเฉพาะโครงการวรรณกรรมโมเดลเองเนี่ยก็จะเป็นช่วงน้ำหลากจากแม่น้ำยมเองเนี่ยก็จะต้องใช้ทุ่งตรงนี้ครับในช่วยในการที่ตัดยอดน้ำช่วยนะครับลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากอุทกภัยซึ่งในอดีตที่ผ่านมาครับเกษตรกรก็ได้รับปัญหานะครับก็ได้รับการสูญเสียเนื่องจากการเพาะปลูกอยู่โครงการโมเดลรายการโมเดลครับเริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี2560นะครับโดยที่ว่ากรมชลประทานเองครับก็ได้มีการจัดระบบการเพาะปลูกนะครับในเขตพื้นที่บางระกำนะครับในพื้นที่ 265,000 ไร่นะครับโดยให้มีการเพาะปลูกก่อนนะครับในฤดูนาปีนะครับคือจะให้เริ่มทำการเพาะปลูกตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับของปีนั้นๆ นะครับเพื่อให้เก็บเกี่ยวนะครับภายในเดือนสิงหาคมนะครับก่อนที่อุทกภัยจะมานะครับซึ่งตรงนี้ครับถือว่าตั้งแต่การดำเนินงานมาครับก็ได้รับการตอบสนองจากภาคประชาสังคมค่อนข้างดีนะครับทำให้โครงการวรรณกรรมโมเดลค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับยกตัวอย่างครับอย่างปีนี้นะครับปี2567ครับเกิดปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำยมนะครับเราก็ใช้โครงการวรรณกรรมโมเดลเนี่ยครับที่เริ่มตั้งแต่ปี60นะครับมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพในปีนี้นะครับเห็นว่าเราก็มีการตัดยอดน้ำนะครับในแม่น้ำยมที่เกิดกรณีน้ำท่วมนะครับที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ย2ครั้งนะที่ผ่านมานะครับทำให้จัดยอดน้ำเนี่ยเล่าน้ำไปเก็บในทุ่งวรรณกรรมเนี่ยครับได้ถึงประมาณ570ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณครึ่งเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับซึ่งน้ำตัวนี้ครับก็เป็นน้ำที่ใช้ในการตัดยอดน้ำเพื่อลดอุทกภัยและเป็นการหน่วงน้ำนะครับไม่ให้น้ำปริมาณมากนะครับมาถึงลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ค่อนข้างสำคัญของโครงการวรรณกรรมโมเดลที่ประสบความสำเร็จครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาคประชาสังคมนะครับค่อนข้างจะดีเลยครับในเรื่องของการที่จะเสียสละพื้นที่นะครับในการที่เราจัดระบบการเพาะปลูกให้ปลูกก่อนและเก็บเกี่ยวก่อนในช่วงที่น้ำหลากเข้าไปนะครับหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยก็ลงไปช่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเรื่องของการปล่อยพันธุ์ปลานะครับเรื่องของการที่จะไม่ให้น้ำเกิดการเน่าเสียนะครับและให้เกษตรกรเนี่ยช่วงที่เกิดน้ำหลากเนี่ยเป็นการเพิ่มพูนรายได้นะครับนี่คือเป็นผลประโยชน์โดยตรงของพื้นที่แต่ผมเน้นนะครับในเรื่องผลประโยชน์โดยทางอ้อมก็คือว่าเป็นการหน่วงน้ำจากตอนบนที่จะหลากลงมาลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างครับคือน้ำตอนบนไม่สมทบลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างทำให้ไม่กระทบต่ออุทกภัยต่อลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างนี่คือผลประโยชน์ที่ต่อเนื่องจากการรับการหน่วงน้ำในช่วงตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา

0: ก่อนเกิดมรกรรมโมเดลอะฮะเรามีโครงการยมน่านเกิดขึ้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่านเนี่ยเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านนะครับจริงๆน้ำหลักๆในโครงการจะมีอยู่2ฝั่งก็คือน้ำยมกับแม่น้ำน่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเวลาปกติเนี่ยทั่วๆไปแล้วเนี่ยน้ำยมเนี่ยด้วยความที่ว่าแหล่งเก็บกักของแม่น้ำยมไม่มีนะฮะใน4เขื่อนหลักของประเทศไทยช่วงบนปิงวังยมน่านยมเป็นแม่น้ำเดียวที่ไม่มีสตอเรจหรือแหล่งเก็บกักนะฮะเพราะนั้นเวลาน้ำมาเนี่ยมาเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นนะครับเราถูกฟิกที่ตัวเมืองสุโขทัยเองซึ่งจะเกิดปัญหาอุทกภัยทุกปีนะครับตัวข้างบนเนี่ยลำน้ำตั้งแต่จังหวัดแพร่พะเยาเป็นต้นมาเนี่ยสโลปท้องน้ำมีความชันแม่น้ำมีความกว้างแต่พอเข้าเขตสุโขทัยและพิษณุโลกแล้วเนี่ยความชันของท้องน้ำหรือสโลปท้องน้ำเนี่ยชันน้อยลงหรือแทบจะแบนไปเลยนะครับแล้วก็ตัวลำน้ำเองเนี่ยก็แคบลงเพราะนั้นปริมาณน้ำที่มาก็จะถูกผันเข้าบางส่วนเพื่อไม่ให้เข้าสุโขทัยซึ่งในตัวสุโขทัยเนี่ยรับน้ำได้ประมาณ500คิวนะครับเพราะนั้นเวลาน้ำที่มาเกินกว่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะผันเข้าซ้ายกับขวาออกไปซึ่งตัวฝั่งซ้ายที่ออกมาก็คือมาลงยมสายเก่าในโครงการยมหน้าเนี่ยจะมีแม่น้ำยมเขาเรียกว่ายมเก่าผ่านอยู่ผ่าโครงการเลยนะครับเพราะนั้นความจุของลำน้ำจริงๆแล้วเนี่ย อยู่ที่ประมาณ150คิวนะครับแต่ปริมาณน้ำที่มาหลักๆแล้วเนี่ยจะเกินมาตลอดจึงทำให้เกิดในการท่วมพื้นที่แล้วในพื้นที่ของบารังกัมโมเดลเองเนี่ยพื้นที่เป็นที่ราบเป็นลักษณะเป็นแอ่งขนมคกเพราะนั้นน้ำที่มาก็จะถูกขังอยู่ที่ประจำเหมือนเราเคยได้กินคำว่าบางระกำคนบางระกำคือระกำเพราะว่าน้ำท่วมตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตัวชาวบ้านเองเนี่ยต้องมีการเสี่ยงในการเพาะปลูกในหนึ่งรอบปีหนึ่งเนี่ยก่อนที่มีระบบชลประทานเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องเสี่ยงคือปกติเราทำนาช่วงสิงหาอาจจะเกี่ยววันแม่ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อนะฮะพอมาปุ๊บเนี่ยสิงหาเนี่ยเป็นช่วงฤดูที่ว่าน้ำมาละมันก็จะเกิดการท่วมเกิดความเสียหายตัวเกษตรกรเองเนี่ยเขาเคยพูดคุยกันเมื่อก่อนเลยนะผมได้คุยกับตัวเกษตรกรในพื้นที่เองเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขามาคุยกันเรื่องน้ำต้องพกมีดพกปืนมาคุยกันแย่งน้ำเพราะน้ำคือสิ่งสำคัญน้ำคือชีวิตเพราะนั้นเขาก็มานั่งมองว่ามาตกผลึกว่าทำไมเราต้องมานั่งลบราค่าฟันกันเพื่อแย่งน้ำก็เลยเป็นที่มาของตัวเกษตรกรเองได้มีการรวมกลุ่มแล้วมาพูดคุยกับในส่วนของภาครัฐนะจึงเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกบางระกำโมเดลก็คือการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกโดยการปลูกให้เร็วขึ้นเราจะส่งน้ำ15มีนานะครับแล้วก็1เมษาเนี่ยเราจะทำการเพาะปลูกและเราจะต้องเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ15กำหนดการคือ15สิงหาแต่ว่าอาจจะมีปลูกช้าบ้างเก็บเกี่ยวช้าแต่ภายในเดือนสิงหาต้องมีการเก็บเกี่ยวให้ทันพอบางระกำโมเดลเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดตามมาก็คือเราลดความเสียหายเรื่องเงินชดเชยในช่วงปีแรกที่เราทำดำเนินกิจกรรมเนี้ยก็มีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่เชื่อมั่นในระบบปีแรกอาจจะมีเสียหายบ้างแต่ปีต่อๆไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราลดความเสียหายโดยสิ้นเชิงนะฮะเพราะว่าในตัวของภาครัฐกับตัวเอกชนเองเรามีการทำ MOU ร่วมกันพอน้ำมาแล้วเนี่ยเกษตรกรยินยอมให้น้ำเข้าไปท่วมในทุ่งตรงนี้เราจะเก็บน้ำไว้นะครับพื้นที่โครงการบางกำโมเดลเนี่ยมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด3โครงการประกอบด้วยโครงการยมน่านนะครับ 250,000 ไร่โครงการไฟชุมพล 20,000 ไร่โครงการเขื่อนนเรศวร 40,000 ไร่รวมทั้งหมดเป็น 250,000 ไร่พื้นที่ตรงนี้สามารถเก็บกักน้ำหรือหน่วงน้ำได้ในช่วงน้ำท่วมเนี่ยประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็ช่วยชะลอน้ำที่จะลงไปท่วมในทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างได้เราหน่วงไว้ให้ช้าพอถึงเวลาข้างล่างต้องการใช้น้ำเราก็จะปล่อยออกไปหลังจากเราปล่อยไปแล้วเนี่ยเราจะคงน้ำไว้ประมาณ30เซนหรือคิดเป็นปริมาณน้ำคือประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อให้เกษตรกรใช้ในการเตรียมแปลงเพาะปลูกในช่วงน้ำปังต่อไปครับสิ่งที่ตามมาของการเกิดโครงการนี้คือ1เนี่ยเนื่องจาก1เป็นพื้นที่หน่วงน้ำแล้วนะฮะชะลอน้ำแล้ว2เนี่ยสิ่งที่เขาได้ก็คือลดวงจรแมลงเวลาน้ำท่วมทุ่งหมดเลยเราจะไม่มีพื้นที่ให้เหลือเลยเพราะนั้นพวกวัชพืชต่างๆจมน้ำหมดเลยนะครับเพราะนั้นวงจรชีวิตแมลงถูกตัดไปละ1 2หนูนาที่อยู่อาศัยหายไปละนะฮะ3ดินได้มีการพักตัว4สิ่งที่ได้มากับน้ำก็คือฮิวมัสซึ่งมากับน้ำแล้วพอมาตกตะกอนปุ๊บต่อสังได้การหมักบ่มให้เต็มที่เพราะนั้นในพื้นที่ของเราเนี่ยเกษตรกรเขาชอบนะฮะเพราะว่าเขาถึงยอมให้ท่วมตลอดแล้วสิ่งที่ตามมาที่ดีที่สุดคือผลผลิตต่อไร่เขาสูงขึ้นเนื่องจากดินพักตัว2เป็นปุ๋ยเพราะนั้น ตรงนี้เป็นประโยชน์กับเขาเพราะนั้นสิ่งที่เขามองเห็นเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับตรงนี้เขาไม่เคยเรื่องเจ็บว่าเอ้ยไม่ให้น้ำท่วมบางทีปีไหนน้ำไม่ท่วมเราจะต้องคิดว่าเราคงต้องหาน้ำเข้าไปท่วมให้เขาเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของเราด้วย
1: แก้มลิงเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดูแลจัดการบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนในยามน้ำหลากก็รองรับน้ำส่วนเกินและพร่องระบายเมื่อกลับคืนสู่ภาวะปกติทำให้อุทกภัยตามเส้นทางน้ำหลากคลี่คลายลงประชาชนกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขค่ะในครั้งหน้านะคะเราจะไปติดตามผลที่ได้จากโครงการบางระกำโมเดลที่ต่อยอดไปสู่ระดับสากลแล้วค่ะติดตามรับชมกันได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยผ ควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: คุณผู้ชมครับลำพูนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองโบราณที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับกับพื้นราบแบบดินร่วนปนไปที่รายรอบครอบคลุมไปทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาแห่งนี้อู่บ้านฐานถิ่นดินแดนที่เป็นแหล่งเกษตรกรรมของบรรดาพืชพันธุ์วันนาก็เกิดเป็นอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่ในการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้านนามว่ากระเทียมกระเทียมจัดเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับหอมใหญ่หอมแดงดอกทิวลิปและดอกลิลลี่มีลักษณะเป็นลำต้นอยู่ใต้ดินเรียกกันว่าหัวประกอบด้วยกลีบเล็กๆใบยาวอยู่เหนือดินประมาณ 30-45 ซมมีกลิ่นฉุนมีธาตุอาหารสูงสามารถนำไปใช้ได้ทั้งสดและแห้งอีกทั้งยังเป็นยารักษาโรคได้หลากชนิดการปลูกกระเทียมเป็นเกษตรกรรมที่สร้างรายได้หลักให้กับชาวลำพูนจนเป็นที่เลื่องลือระบือไกลไปทั่วแผ่นดินไทยว่ากระเทียมที่นี่มีคุณภาพดีมาก
1: กระเทียมลำพูนชอบหน้าหนาวไอตอนพฤศจิกาเลยจากนั้นไปมันก็เจอหน้าร้อนก็ไม่ขึ้นอีกสภาพดินที่เหมาะที่สุดจากกระเทียมนะจะเป็นดินเหนียวหรือว่าดินร่วนซุยนะครับตั้งแต่เดินพฤศจิกาเนาะมักจะไปมาถอนเดินมีนาวิธีการเก็บกระถอนแบบโรงแขกอะเรียงหน้ากันเป็นกระดานไปเลยบางคนก็ขายสดนะถ้ามีเงินหน่อยก็เก็บไว้ขายแห้งจะได้ราคาดีกว่าต้องเอาไปแขวนไว้ที่โกดังที่ร่มก็ใครๆก็ชอบกระเทียมลำพูนนะก็เพราะคุณภาพดีกลิ่นศูนย์แต่มันไม่ฟอเก็บไว้ได้นานขนาด2ปียังเก็บได้เลย
0: ความยิ่งใหญ่ไพศาลทางด้านพืชพันธุ์นามว่ากระเทียมคือหนึ่งในอัตลักษณ์ด้านกสิกรรมอันล้ำค่าของบรรดาบรรพชนคนลำพูนซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีหน่อเนื้อเชื้อชาติที่เรียกขานกันว่าชาวยองอยู่ในสายเลือด

0: คนพื้นถิ่นแผ่นดินโบราณที่ละลานตระการตาไปด้วยหัตถกรรมอันล้ำค่านานาศิลปะอารยวัฒนธรรมโบราณตำนานแห่งนาฏยลีลาอันอ่อนช้อยร้อยเรื่องเฟื่องฟูเป็นอู่หัตถศิลป์ดินแดนผ้าทอยกดอกแห่งแคว้นล้านนา
1: พินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในมหาชนคนเก่าก่อนบนนครโบราณแห่งย่านอุดรทิศของประเทศไทยเมืองใหญ่ไพศาลที่ยังคงหลงเหลืออัตลักษณ์อันน่าอัศจรรย์ใจของคนไทยเชื้อสายยองกลุ่มชนคนโบราณแห่งนครลำปาง

0: ือไทยยองชาติพันธุ์ที่ใช้เรียกกลุ่มคนเชื้อสายไทยลื้อที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณเมืองยองซึ่งปัจจุบันอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของรัฐฉานในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาแต่ในสมัยโบราณเมืองยองมีขอบเขตขันอยู่ในดินแดนแคว้น12ปันนามณฑลยูนนานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีชื่อในภาษาบาลีว่ามหิยังคะนครหรือมหิยังคณะแต่บรรพชนคนเมืองยองเรียกกันว่าเจงจ้างซึ่งหมายถึงเมืองเชียงช้างเนื่องจากศาสนาพุทธนิกายมหิยังคณะที่ชาวยองรับมาจากสายลังกาวงนั้นนิยมทำรูปช้างล้อมรอบองค์สถูปและเรียกตัวเองว่าไตเมืองยองอันหมายถึงคนเมืองยองนั่นเองบรรพชนคนยองได้อพยพเข้ามาในประเทศไทยหลายครั้งหลายคราดังมีหลักฐานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2348ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1พระเจ้ากาวิละซึ่งเป็นต้นราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนผู้ครองนครเชียงใหม่ยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมืองได้ยกกองทัพเมืองเชียงใหม่ไปกวาดต้อนไพร่พลจากเมืองยองเมืองยูเมืองเหลือยเมืองเชียงตุงเพื่อมาฟื้นฟูเมืองที่รกร้างว่างเปล่ามีล้านนาแต่การกวาดต้อนในครั้งนั้นเมืองยองไม่ยอมจำนนพระเจ้ากาวิละจึงให้เจ้าอุปราชธรรมลังกาและเจ้าบุรีรัตน์คำฟันนำกำลังทหารร่วม 10,000 นายยกทัพเข้าตีเมืองยองและได้กวาดต้อนบรรพชนคนยองให้อพยพไปตั้งถิ่นฐานครั้งใหญ่ในเมืองลำพูนแต่ด้วยขณะนั้นเมืองลำพูนเป็นเมืองร้างเพราะไข้ทรพิษระบาดอย่างหนักผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากจึงทำให้ไม่มีใครอยากอพยพไปอยู่เมืองลำพูนพระเจ้ากาวิละจึงออกอุบายประกาศว่าหากใครไม่ต้องการไปเมืองลำพูนให้โกนหัวปรากฏว่าชาวยองต่างพร้อมใจกันโกนหัวเป็นจำนวนมากพระเจ้ากาวิละจึงได้ประกาศให้แกนพวกที่โกนหัวทั้งหมดไปเมืองลำพูนด้วยทรงเล็งเห็นว่าเป็นพวกหัวอ่อนรักสงบน่าจะปกครองได้ง่ายและปูนบำเหน็จให้พระบุรีรัตน์พระอนุชาในพระเจ้ากาวิละซึ่งเป็นแม่ทัพนายกองที่มีบทบาทสำคัญในการชนะสงครามลงมาสร้างบ้านแปลงเมืองเป็นเจ้าผู้ครองนครลำพูนโดยให้นำไพร่พลจากเมืองเชียงใหม่500คนและให้เจ้าบุญมาพระอนุชาเป็นอุปราชนำไพร่พลจากเมืองลำปางอีก500คนรวมทั้งให้พระยามหายังคบุรีเจ้าเมืองยองพร้อมด้วยภรรยาบุตรขุนนางพระสงฆ์และไพร่พลจากเมืองยองที่มีประมาณกว่า 10,000 คนเดินทางมาตั้งถิ่นฐานยังเมืองลำพูนก่อตั้งเป็นชุมชนบริเวณฝั่งแม่น้ำกวงตรงข้ามกับเมืองลำพูนโดยผู้นำชุมชนจะนำไพร่พลของตัวเองเลือกที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนด้วยความสมัครใจโดยมักจะสร้างชุมชนอยู่บริเวณที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำเพื่อประโยชน์ในการเกษตรและเป็นแหล่งอาหารต่อมาชุมชนเหล่านี้ได้ขยายตัวกระจัดกระจายออกไปทางฝั่งแม่น้ำกวงบริเวณบ้านเวียงยองบ้านตองบ้านยูทางฝั่งแม่น้ำปิงเป็นบ้านริมปิงบ้านประตูป่าบ้านหลุกและทางฝั่งแม่น้ำท่าบริเวณบ้านป่าสางบ้านฉางข้าวน้อยบ้านแสมอีกทั้งยังกระจัดกระจายกันไปในหลายพื้นที่จนเป็นพลเมืองหลักของนครลำพูนดังปรากฏอยู่ในการจัดทำสัมมโนประชากรเมืองลำพูนเป็นครั้งแรกในสมัยเจ้าอินทยงยศโชติเจ้าผู้ครองนครลำพูนลำดับที่9เมื่อปีพุทธศักราช2444ถึงปีพุทธศักราช2445ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พบว่าประชากรทั้งหมด 199,934 คนส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากบรรพชนที่อพยพมาจากเมืองยองอีกทั้งยังเป็นประชากรหลักของเมืองลำพูนมาจนกระทั่งปัจจุบันนี
1: ้คนยองเมื่อได้อพยพและเข้ามาตั้งดินฐานในเมืองลำพูนแล้วเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับในการย้ายเข้ามาในดินแดนใหม่ต้องมีการปรับตัวทั้งทางด้านสภาพภูมิศาสตร์

0: าศก็เปลี่ยนแล้วนะครับพื้นที่ก็เปลี่ยนจากที่อยู่ในหุบเขาเป็นรัฐในหุบเขามาอยู่ในที่ราบอาชีพที่ติดตัวมาคืออาชีพทางด้านการเกษตรเป็นหลักดังนั้นกลุ่มคนยองที่ถูกกวาดต้อนมาตั้งถิ่นฐานในเมืองลำพูนนั้นเป็นกลุ่มคนยองที่มีอาชีพส่วนใหญ่ทางด้านการเกษตรวิถีชีวิตของชาวยองที่ได้ปรากฏเห็นที่เป็นรูปธรรมชัดเจนก็คือการแสดงออกผ่านทางด้านพุทธศาสนาอย่างเช่นการสร้างวิหารการสร้างหอธรรมการสร้างถาวรวัตถุอื่นภายในวัดนอกจากนี้ก็ยังมีความเชื่อเรื่องเทวบุตรหลวงเป็นเรื่องของความเชื่อที่สืบเนื่องมาจากตำนานการสร้างพระธาตุมีการมอบหมายให้เทวบุตร4ตนรักษาพระธาตุและบ้านเมืองยองเมื่ออพยพมาอยู่เมืองลำพูนแล้วเนี่ยระบบความเชื่อนี้ก็ได้ถูกนำมาที่เมืองลำพูนด้วย
1: คนยองที่นำติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้ที่บรรดาลูกหลานพากันสืบต่อก็คือจารีตประเพณีคติความเชื่อยังมีอยู่เขาก็เลยเอาจำลองพระธาตุสีจอมยองซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่เมืองยองประเทศพม่ามาสร้างไว้ที่นี่เป็นจุดศูนย์รวมให้บรรดาคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนสาวที่ไม่มีโอกาสเดินทางไปนมัสการสถานที่จริงนะให้มาไหว้ที่นี่บ้านของคนยองทุกหมู่บ้านพอเรามาอาศัยอยู่นี่อันดับแรกเขาจะต้องวัดใจบ้านว่าตรงกึ่งกลางของหมู่บ้านเขาก็ปักหลักแล้วเป็นที่สาธารณะสำหรับการทำบุญและการมารวมกันของบรรดาลูกหลานปีหนึ่งเขาจะมารวมกันทำบุญ
2: บริเวณนี้คือที่ตั้งใจบ้านนะครับพอใจบ้านนี้จะมีความสำคัญในทุกๆปีเนี่ยจะมีประเพณีแปลงบ้านในหมู่บ้านคนยองเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพิธีสืบชะตาบ้านจะมีเฉพาะในหมู่ของคนยองถ้าเทียบกับภาคกลางก็เป็นการทำบุญบวงสรวงเสาหลักเมือง
3: พอถึงเดือน9เนี่ยเดือน9นี่เป็นเดือนที่จะต้องมีการสืบชะตาบ้านคนยองเขาเรียกว่าแปลงบ้านนะเดือน9นี่ก็คือเดือน9ทางเหนือถ้าไปทางภาคกลางก็เป็นเดือน7ชาวบ้านก็จะช่วยกันขนทรายมากองทําเป็นเจดีย์กองเจดีย์ทรายนี่ก็จะก่อไว้อยู่27กองก็คือนักขัตฤกษ์27นะ27หมายถึงว่าเลิกตัวไหนที่มันไม่ดีที่มันมาถูกต้องตัวเราเนี่ยจะให้มันแคล้วคลาดไปแล้วก็จะมีการทำบุญจะมีการเอาสายสินวัดความยาวเท่าตัวของตัวเองว่าความสูงเท่าไหร่มีกี่คนก็จะเอามารวมกันชุบน้ำมันมารวมกันพอพระสงฆ์สวดครบก็จะมีการจุดไฟเผาได้สายสินตรงนั้นแล้วก็จะมีการปั้นรูปคนถ้าต้องว่าครอบครัวมี3คนก็ต้องปั้น3คนมีวัวมีสุนัขมีไก่มีแมวมีเป็ดมีหมูมีอะไรก็ปั้นทุกอย่างแล้วเอามารวมกันไว้ที่นี่พอพระสงฆ์เขาเจริญพุทธมนต์เอาน้ำพุทธมนต์มาพอพิธีกรรมเสร็จปุ๊บก็จะยกลูกปั้นต่างๆนี้ไปไว้ตรงนอกบ้าน

0: ที่นี่คือวัดหนองเงือกซึ่งเป็นวัดของชุมชนชาวยองบ้านหนองเงือกมีสิ่งสำคัญหลายแห่งหอไตรเนี่ยคนหนองเงือกนี่เรียกว่าคาตึกรูปร่างเป็นตึกนั้นรูปร่างลักษณะนี้จะแปลกจะแตกต่างจากหอไตรวัดอื่นๆอาจจะเป็นแบบที่เอามาจากชาวมอญมาผสมผสานกันปัจจุบันนี้ก็ยังใช้เก็บรักษาคัมภีร์ใบลานเป็นพระไตรปิฎกยังเก็บรักษาไว้อยู่ข้างบนอยู่ชั้นล่างเนี่ยจะมีภาพเขียนเป็นภาพ2มิติเล่าเรื่องพุทธประวัติแล้วก็เรื่องรามเกียรติ์ก็เป็นภาพสั้นๆเรื่องสั้นๆนะครับก็สร้างมาอยู่ประมาณ100กว่าปี
1: อีกถึงอัตลักษณ์ของชาวยองลำพูนก็คือบ้านชาวยองที่มีอัตลักษณ์ของเขาก็คือเป็นบ้านไม้นะฮะใต้ถุนเปิดโล่งนะฮะบ้านรวมอายุจนถึงปัจจุบันนี้ก็70กว่าปีถือว่าเป็นบ้านที่คงรูปแบบของบ้านชาวยองได้ชัดเจนที่สุดณปัจจุบันข้างบนหน้าจั่วนี่ก็จะเป็นสลาไนนะครับไม่ใช่กาแลนะครับกาแลก็จะเป็นของชาวพื้นเมืองเชียงใหม่บ้านหลังนี้จะมีฝาไหลนะครับเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านจะใช้ในการระบายอากาศได้ดีนะในหน้าร้อนจะไม่ร้อนนะครับบ้านหลังนี้สร้างเสาขึ้นมาในห้องครัวเพื่อจะเก็บเสียงในการตำหรือสับอะไรต่างๆเช้าตู่ตื่นขึ้นมาเนี่ยจะตำน้ำพริกเนี่ยบ้านจะไม่กระเทือนก็เลยทำเสาโผล่ขึ้นมาเอาครกวางแล้วก็ตำเสียงก็ไม่กระเทือนบ้านถือว่าเป็นอีกภูมิปัญญาหนึ่งเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของชาวยองเรา
2: สัญลักษณ์ของพี่น้องชาวไทยองอีกอย่างหนึ่งที่ยังเชิดหน้าชูตาเป็นที่รู้จักของสังคมพื้นบ้านล้านนาก็คือกลองหลวง

0: กลองหลวงหรือที่บรรพชนแถบถิ่นนี้เรียกกันว่ากลองห้ามมารเป็นกลองหน้าเดียวที่มีขนาดใหญ่และยาวมากที่สุดของประเทศไทยแต่เดิมนิยมเล่นกันในหมู่ชาวยองแถบบริเวณสองฝั่งลำน้ำปิงบริเวณอำเภอป่าซางอำเภอบ้านโฮกในจังหวัดลำพูนและอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่จนได้รับการพัฒนาฟื้นฟูขึ้นจนเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในเขตล้านนาปัจจุบันกลองหลวงได้รับการวิวัฒน์พัฒนามาจากกลองแอลเป็นกลองที่ใช้ตีในเทศกาลงานบุญต่างๆเช่นงานสมโภชพระธาตุงานปอยหลวงงานแห่เครื่องไทยทานกลองหลวงมีการพัฒนารูปแบบโครงสร้างของหน้ากลองจากแต่เดิมประมาณ20นิ้วแต่ในยุคปัจจุบันปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นประมาณ 30-50 นิ้วหนังที่หุ้มหน้ากลองจะใช้หนังวัวตัวผู้เพราะจะได้พื้นใหญ่ตัวกลองมีความยาวประมาณ 150-207 นิ้วคุณภาพของเสียงกลองหลวงขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆเช่นไหกลองเมื่อกลองรูเอลกลองหนังหน้ากลองหูหิ่งคร่าวหูหนังหน้าดึงจ่าหน้ากลองและผู้ตีเนื่องจากกลองหลวงเป็นกลองที่มีขนาดใหญ่การตีให้เกิดเสียงดังกังวานต้องมีการฝึกหัดเรียนรู้ตำแหน่งที่ควรตีก่อนตีผู้ตีจะใช้ผ้าซึ่งส่วนใหญ่ใช้เศษจีวรพระมาพันม้วนรัดกับอุ้งมือให้มีลักษณะเป็นก้อนคล้ายลูกข่างเวลาตีจะใช้ปลายแหลมกระหน่ำตีลงบนหน้ากลองตรงบริเวณใกล้กับที่ติดขี้จ่าเพื่อให้เกิดเสียงดังกังวานไกลไปทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาจนเป็นอัตลักษณ์มาจนกระทั่งปัจจุบันนี
1: ้เรื่องของกลองหลวงคนยองนะไม่สามารถที่จะหาหลักฐานที่ชัดเจนว่าเป็นของคนยอง 100% นะเพราะว่าลักษณะของกลองเนี่ยมันมีทั่วไปทั้งล้านนาแต่ผมเห็นว่าที่ลำพูนเนี่ยคนที่เอานำมาเผยแพร่นำมาพัฒนาส่งเสริมก็คือคนยองช่วยกันพัฒนาเรื่องกลองเรื่องอะไรขึ้นมานำออกมาทำให้มันมีการแข่งขันดูแล้วมันกลายเป็นเรื่องกองเลยกลายเป็นวิถีที่ยิ่งใหญ่ของคนยองในลำพูน
2: กองหลวงนี่ใบแรกเนี่ยคือคนยองเป็นคนทำขึ้นมาแล้วปัจจุบันเนี่ยกลองเนี่ยจะอยู่กับคนยองมีส่วนมากเริ่มแรกที่มีกองหลวงมาเนี่ยจุดประสงค์เพื่อแห่ลักษณะแห่คือแห่เข้ากับคล้องฉาบใช่ไหมเวลามีงานบุญงานประเพณีเพราะลักษณะการแห่กองหลวงนี่เขาเรียกว่าโอฬารน่ะคือมันใหญ่อะทุกคนอยากจะเห็นการแห่กองหลวงจากนั้นคือจุดประสงค์หลักลักษณะคือเอามาแห่จากนั้นมาเนี่ยเวลาแห่เสร็จแล้วเนี่ยวัดแต่ละวัดเนี่ยจะเอากลองมาเรียงๆตั้งไว้เพื่อพักระยะที่พักอยู่นั่นแหละทุกคนก็เอาขี้จ่าเอาอะไรไปติดเสร็จแล้วก็ซ้อมมือกันมันก็เริ่มแข่งกันไปปลายๆจากนั้นมาก็เริ่มละเอาวัดนี้ดังกว่าวัดนี้ไม่ดังก็เริ่มมีการแข่งขันเริ่มจากนั้นเป็นต้นมามาถึงปัจจุบันนี้เลยเป็นเรื่องที่ว่ากองหลวงเนี่ยมีไว้เฉพาะการแข่งขันเสียงอย่างเดียวส่วนประกอบของกองหลวงทำให้กองหลวงดังเนี่ยหนึ่งคือหน้ากลองต้องทำจากหนังวัวชนิดพันธุ์ดีเลยและส่วนประกอบที่สองที่ต้องต่อเนื่องจากหน้ากลองคือขี้จ่ากองขี้จ่ากองเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบหนึ่งขี้เถ้าสองข้าวเหนียวสามทรายละเอียดเอามาคลุกกันแล้วตำหรือว่าขยำให้เหนียวได้ที่เสร็จแล้วที่จะมาเริ่มมาติดหน้าจ่าพอติดขี้จ่าก็ได้ที่เสร็จแล้วเนี่ยมันจะทำให้หน้าเนี่ยมันตึงขึ้นเวลาตีปุ๊บเนี่ยเสียงมันจะสะท้อนลงในไหกองทันทีเลยแล้วเกิดเป็นเสียงดังเลยอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่เรียกว่าหนังขินลักษณะหนังขินนี่จะทำจากหนังควายทั้งหมดจะใช้ยาวประมาณ90เมตรเพื่อดึงให้หน้ากองเนี่ยมันตึงมีไม้เล่มๆอยู่จะให้ตึงเท่าไหร่ก็ขึ้นไม้ตามไปเลยเพราะฉะนั้นลักษณะตัวนี้ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดไม้กลองนี่ใช้ไม้ต้นเดียวท่อนเดียวแล้วก็เอามาเคี่ยนมาทำให้เป็นรูปกลองเหมือนลักษณะนี้ลักษณะ

0: ตามรูปกองเสร็จแล้วเนี่ยช่างจะเจาะข้างในขุดไม้ข้างในเนี่ยเป็นรูปกลวงจะขุดจากด้านหน้าเนี่ยมาถึงขนาดนี้ที่เขาเรียกว่าตัวไหกองมาถึงขนาดนี้เสร็จแล้วเขาก็เจาะท้ายต่ออีกแล้วก็เจาะรูตรงกลาง
1: กองหลวงจะมีที่จังหวัดลำพูนเยอะที่สุดจึงมีการจัดการตีแข่งขันตีกองหลวงเกิดขึ้นก็ถือว่าจัดเป็นมีแห่งเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้หรือจะแห่งเดียวในโลกก็ว่าได
2: ้นี่คือเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมซึ่งทำให้ทุกคนได้ประจักษ์หลงรักในศิลปะแห่งเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่เป็นดั่งอัตลักษณ์ของบรรพชนคนยองเปรียบเสมือนเสียงสะท้อนที่ดังกังวานไกลให้อนุชนคนรุ่นใหม่ได้รู้จักหวงแหนให้สิ่งเหล่านี้คงมีคงอยู่สืบไปตราบนานเท่านานนอกจากกลองหลวงแล้วนั้นยังมีนาฏกรรมอันล้ำค่าซึ่งปลีกลายร่ายลีลาอยู่บนนคราแห่งนี้เป็นหนึ่งในสุนทรียะที่เกิดจากใจพิทักษ์หวังอนุรักษ์ของกลุ่มชนคนยองก่อให้เกิดเป็นศิลปะนาฏยลีลาอันอ่อนช้อยร้อยเรียงท่วงท่าอันสวยงามตามเสียงดนตรีพื้นบ้านจนเกิดเป็นวัฒนธรรมประจำถิ่นดินแดนแห่งนี้เรียกว่าฟ้อนยอง

0: การฟ้อนหยองเป็นศิลปะการฟ้อนรำที่ใช้ท่ารำและเครื่องแต่งกายที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากเมืองหยองสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือศีรษะของช่างฟ้อนจะมีผ้าโพกมีดอกเอื้องเหน็บแซมใส่เสื้อแขนยาวทรงกระบอกยาวจรดข้อมือนุ่งผ้าสิ้นยาวกรอมเท้าสำหรับเพลงที่บรรเลงใช้วงดนตรีพื้นเมืองประเภทสล้อซอซึงแต่ไม่มีเนื้อร้องประกอบโดยใช้เพลงฝ้ายคำที่มีจังหวะลีลาเชื่องช้าฟังดูนุ่มนวลมีความไพเราะตามแบบฉบับของชาวยองมาประกอบกับการฟ้อนรำลีลาท่ารำของการฟ้อนยองนั้นจะเน้นไปที่ความงดงามอ่อนช้อยนุ่มนวลและความพร้อมเพรียงแสดงถึงคุณค่าของศิลปะอันงดงามและบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมปัจจุบันการสืบสานศิลปะนาฏยลีลาแห่งการฟ้อนยองมีการอนุรักษ์จากอนุชนคนหนุ่มสาวของแต่ละหมู่บ้านในเมืองลำพูนซึ่งมักจะฝึกฝนการฟ้อนยองเหล่านี้ในยามที่ว่างเว้นจากการทำงานเพื่อทบทวนท่ารำไว้สำหรับเตรียมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาเยี่ยมเยือนเป็นประจำในช่วงเทศกาลงานต่างๆเช่นงานกฐินงานทอดผ้าป่าประเพณีการเข้าพรรษาหรือแม้แต่งานสลากกพัดศิลปะการแสดงเหล่านี้คือกุศโลบายที่ทำให้ชาวยองใกล้ชิดกับศาสนาในแง่ของการมีส่วนร่วมจัดแสดงในงานเทศกาลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวยอง
1: การฟ้อนท่าฟ้อนเครื่องแต่งกายต่างๆนี่เราก็นำมาจากพี่น้องชาวยองที่ประเทศพม่าก็เอามาพัฒนาปรับปรุงให้ดูดีขึ้นในลักษณะของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือปัจจุบันท่าการฟ้อนยองมีอยู่16ท่าชื่อท่าต่างๆในการฟ้อนยองได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำแต่ละชื่อก็จะมีความหมายที่เกี่ยวกับคนยองอย่างเช่นท่าที่มีชื่อว่าประกาศศักดิ์ศรีก็หมายถึงชาวยองมาอยู่อำเภอป่าซางก็อยากจะประกาศศักดิ์ศรีของตัวเองว่าตัวเองก็มีวัฒนธรรมสูงชาติหนึ่ง
2: ปัจจุบันนี้ฟ้อนยองก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของคนในจังหวัดลำพูนที่เหลืออยู่แล้วก็ส่วนนี้เราเหมือนกับว่าเราทำขึ้นมาเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับเรามากยิ่งขึ้นสำหรับการแต่งกายเนี่ยจะเอามาจาก12ปรรณาเลยก็คือการพับผ้าเล็กๆเองนะคะแล้วก็พันผ้าแถบจะใช้สีขาวเดิมทีนะคะจะใช้สีดำกับสีเขียวแล้วก็จะพันไปรอบๆไม่มีหางขึ้นถ้าหางขึ้นแสดงว่าเป็นผู้ชายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นแถบและใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆและส่วนเครื่องประดับก็จะ

0: จะติดแต่ต้องมวยผมสูงนะคะผมต้องมวยขึ้นต้องเก็บขึ้น
1: สำหรับอุปกรณ์ประกอบการแสดงนะครับแต่เดิมจริงๆแล้วไม่มีเพิ่งนำมาประยุกต์ขึ้นพร้อมกับฟ้อนยองเครื่องใช้ทั้งหมดจะประกอบด้วยอูบร่มคำต้นไม้เงินต้นไม้ทองขันซี่ซึ่งสิ่งของพวกนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งของประกอบเกียรติยศพญายองนะครับหรือว่าเจ้าเมืองยองซึ่งเราจำลองมาเป็นพญายองในการฟ้อนยอง
2: สำหรับพญายองและนางพญายองนี้การแสดงตั้งแต่อดีตไม่มีพญายองไม่มีนางพญายองเพราะมันคงจะเป็นไปไม่ได้ที่พญายองจะลงมาฟ้อนแต่ว่าปัจจุบันที่เห็นว่ามีพญายองนางพญายองมาฟ้อนด้วยนี่ก็คงจะเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้ดูสวยงามการฟ้อนยองก็ถือว่าได้เป็นอัตลักษณ์อันหนึ่งของชาวยองของเราปัจจุบันนี้มีการนำเอาฟ้อนยองมาเป็นหลักสูตรการแสดงพื้นเมืองในโรงเรียนต่างๆเกือบทั่วจังหวัดลำพูนแล้ว
1: พอเริ่มมีฟ้อนยองขึ้นผู้คนลำพูนคนยองทั้งหลายเนี่ยเกิดความตระหนักภาคภูมิใจในความเป็นยองหันมาศึกษาประวัติศาสตร์ของตนเองหันมาศึกษาฟ้อนยองแล้วก็หันมาพูดภาษายองมากขึ้นครับ

้อนยองนาฏยลีลาอันอ่อนช้อยที่กรีดกลายร่ายรำจนเป็นดั่งมรดกอันล้ำค่าซึ่งอยู่ยงคงคู่มากับนครราแห่งนี้นี่คือหนึ่งในอัตลักษณ์ที่เรืองรองคองคู่อยู่กับนครลำพูนซึ่งเกิดขึ้นโดยบรรพชนคนยองเพื่อสืบสานส่งต่อไว้เป็นมรดกตกทอดมาอย่างมากมายจนกลายเป็นศิลปะวัฒนธรรมประจำถิ่นวิถีโบราณที่เป็นดั่งจิตวิญญาณแห่งความทรงจำงามล้ำเรืองรองคลองหัวใจของอนุชนคนยองเสมอมา

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองลำพูนภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์อันรายรอบครอบคลุมไปด้วยอัตลักษณ์ของบรรพชนคนยองบ้านเมืองที่เนืองแน่นไปด้วยจิตวิญญาณแห่งหัตถกรรมทำมือซึ่งไหลเวียนอยู่ทั่วสารพางกายของผู้คนบนแผ่นดินแถบถิ่นนี้มาช้านานโดยฝากฝีไม้ลายมือไว้บนผืนผ้าพัตราภรณ์ให้ขจรกระจายเรื่องชื่อลือไปไกลจนเกิดเป็นศิลปะที่เรียกขานกันว่าผ้าทอยอง
1: ผ้าทอยองศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนตั้งแต่เมื่อกว่า200ปีที่แล้วมรดกทางวัฒนธรรมที่นิยมทอกันแทบทุกครัวเรือนหลังว่างเว้นจากการทำไร่ทำนาซึ่งในสมัยอดีตคนโบราณจะนิยมทอผ้าฝ้ายโดยการนำฝ้ายดิบมาปั่นแบบกรรมวิธีโบราณผสมผสานกับความชำนาญในหัตถศิลป์เรียงร้อยเป็นเส้นได้จากนั้นนำมาทอโดยกี่พื้นเมืองเนืองแน่นไปด้วยอัตลักษณ์ประจำถิ่นจนเป็นเอกลักษณ์ในบรรพชนคนยองมีทั้งผ้าห่ำฝ้ายทอมือที่มีความประณีตทอยาวเป็นม้วนนำไปฟอกย้อมเป็นสีต่างแล้วนำมาตัดเย็บเป็นเสื้ออาภรณ์สวมใส่ผ้าห่มนิยมทอแบบยกตะกอและขิดเป็นลวดลายเพื่อเพิ่มความหนาใช้ห่มคลุมความหนาวเย็นเวลาออกนอกบ้านเรียกกันว่าผ้าตุ้มนอกจากนั้นการทอผ้ายังสะท้อนถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวยองเพราะเมื่อผู้หญิงไม่สามารถบวชเรียนได้จึงต้องสร้างสมบุญด้วยการทอผ้าเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระสงฆ์หัตถศิลป์โบราณที่เป็นดั่งพรสวรรค์ของบรรพชนคนยองคันลองแห่งภูมิปัญญาที่ไม่มีนักคราใดเสมอเหมือน
2: การทอผ้าของคนยองนะคะคือมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณสมัยปู่ย่าตายายก็พวกลูกๆหลานๆก็ได้สืบทอดกันมาอันนี้คือต้นฝ้ายที่เรานำไปทอผ้านะคะจะมี2สีคือสีตุ่นแล้วก็จะมีสีขาวพอเราได้ฝ้ายจากต้นมาเรานำมาอีดเอาเมล็ดออกค่ะพออีดฝ้ายเสร็จแล้วเราก็จะเอามาตีคือเรียกว่าปดฝ้ายนะคะให้มันได้ฟองฟูขึ้นมาแบบนี้ค่ะพอเราได้หางฝ้ายเรียบร้อยแล้วเราก็นำมาปั่นเพื่อทำให้เป็นเส้นฝ้ายที่เราจะต้องนำไปย้อมอีกทีค่ะพอได้ฝ้ายย้อมสีเสร็จเรียบร้อยนะคะจะนำฝ้ายมาก่อฝ้ายเพื่อนำไปเป็นเส้นยืนตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก็จะมาจบลงตรงนี้ค่ะทำลวดลายตรงบนผืนผ้าพร้อมที่จะใช้งานได้เลยค่ะ
3: ตอนนี้คือการทอผ้าคลุมเป็นผ้าคลุมเตียงค่ะขนาด8ฟุตต้องทอ2คนนะคะแล้วที่หนองเงือกจะเป็นที่เดียวที่ทอผ้าคู่ก็ดีอย่างที่ผัวเมียไม่ต้องไปทำงานนอกบ้านไกลมีอะไรก็ช่วยกันคุยกันไปมีปัญหามีอะไรก็ช่วยกันแก้ได้มีได้คุยกันเยอะขึ้นครอบครัวก็อบอุ่น
2: ผ้าที่เราเห็นอยู่นี้นะคะคือเราทอขึ้นมาเพื่อปูลาดพระบาทตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาวัดพระพุทธบาทตากผ้าเมื่อปีพ.ศ. 2520อะค่ะความรู้สึกตอนนั้นที่ได้ทำงานถวายลาดพระบาทนี้ชุมชนคนหนองเงือกนี่ดีใจกันมากเลยค่ะช่วยกันทอทั้งวันทั้งคืนเลย
4: สำหรับชุดนี้ก็เป็นชุดที่ชาวยองยังสวมใส่ในปัจจุบันด้วยเสื้อคอเช้าส่วนข้างล่างก็เป็นผ้าสิ้นทอด้วยผ้าฝ้ายผู้เฒ่าผู้แก่ยังใส่กันอยู่นะครับสำหรับชุดนี้ก็เป็นชุดของผู้ชายก็สังเกตดูว่ากระดุมไม่มีเราใช้เชือกผูกเป็นกระดุมเป็นการสะท้อนถึงภูมิปัญญาซึ่งไม่ได้ใช้วัสดุเม็ดกระดุมอะไรต่างๆครับสำหรับผ้าถุงผืนนี้ก็เป็นของเจ้าแม่ฟองคำนรพูนซึ่งมีอายุ116ปีผ่านไปมีการต่อหัวต่อตีนและสอดด้วยเส้นไหมนะที่สำหรับในการใช้ทอสอดร่วมกับผ้าฝ้ายซึ่งลักษณะความมันจะเกิดขึ้นเราจะสังเกตได้ว่ามีความมันของเส้นไหม

นอกจากผ้าทอของบรรพชนคนยองคันลองที่ประจักษ์เป็นอัตลักษณ์เอาไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงภูมิปัญญาแล้วนั้นพระสุธาโบราณแห่งนี้ยังเป็นตำนานแห่งวิถีที่ก่อร่างสร้างเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นให้ดินแดนแห่งนี้มีชื่อเสียงไปปรากฏบนเวทีโลกในนามผ้าทอยกดอกลำพูน

การทอผ้าดอกหัตถกรรมทำมือที่เป็นดั่งมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนจนเป็นอัตลักษณ์ไปทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้มาช้านานซึ่งแต่เดิมมีการทอผ้าฝ้ายยกดอกกันอยู่ก่อนแต่เป็นการทอที่มีลวดลายธรรมดาไม่วิจิตรการตามากเท่าใดนักจนกระทั่งพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงสนพระทัยในการทอผ้าได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทอผ้าไหมยกดอกที่มีลวดลายสวยงามแปลกตาและวิจิตรบรรจงซึ่งพระองค์ได้เรียนรู้นำรูปแบบของผ้ายกทองของราชสำนักภาคกลางมาปรับประยุกต์ทอเป็นรูปแบบของผ้าสิ้นแถบภาคเหนือและได้ถ่ายทอดความรู้การทอผ้าไหมยกดอกให้แก่เจ้าหญิงส่วนบุญพระชายาเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เจ้าผู้ครองเมืองลำพูนองค์สุดท้ายและเจ้าหญิงลำเจียกธิดาในเจ้าจักรคำขจรศักดิ์จากนั้นจึงเริ่มมาฝึกหัดให้แก่คนในคุ้มหลวงและชาวบ้านย่านเมืองลำพูนจนมีความชำนาญแพร่หลายกลายเป็นศูนย์กลางการทอผ้าไหมยกดอกแหล่งสำคัญมาช้านานการทอผ้าไหมยกดอกของชาวลำพูนมาจากลักษณะการทอเส้นไหมที่เชิดขึ้นเรียกว่ายกและเส้นไหมที่จมลงเรียกว่าข่มแล้วพุ่งกระสวยไปในระหว่างกลางโดยเลือกยกบางเส้นข่มบางเส้นเพื่อให้เกิดลวดลายโดยผ้ายกลำพูนจะเป็นผ้ายกที่ใช้เส้นไหมเพิ่มพิเศษทอยกให้เกิดลวดลายโดยส่วนมากลวดลายผ้าทอยกดอกลำพูนจะเกี่ยวกับลวดลายในกลุ่มดอกไม้พฤกษานั้น

0: าพันธ์ลายเรขาคณิตแต่ไม่มากนักอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าไหมยกดอกลำพูนที่สวยงามส่งคุณค่าของงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาถึงปัจจุบันนี
1: ้ในการทอผ้ายกในเส้นไหมเนี่ยเนื่องจากเส้นไหมเขามีความละเอียดมาก

ครับรวมทั้งเวลาการทอไปเนี่ยเวลาช่างทอเขามีความผิดพลาดที่เส้นขาดเส้นยืนขาดอะไรแบบนี้นะครับเส้นฝ้ายเนี่ยเราสามารถค้นหาเส้นแล้วสามารถแก้ไขได้ง่ายกว่าเส้นไหมถ้าช่างทอขัดความประณีตไปกับเส้นไหมขัดตึ๊กเดียวเราไม่สามารถหาได้เนี่ยผ้าผืนนั้นก็เสียทั้งผืนเลยนะครับที่เราเรียกกันว่าผ้าไหมยกเนี่ยนะครับเพราะว่าเราใช้เส้นเพิ่มพิเศษเข้าไปในการทอผ้ามันจะนูนเหนือโครงสร้างของผ้านะครับทีนี้การยกตะกอของช่างทอเนี่ยจะยกในเส้นที่เราต้องการให้นูนขึ้นแบบนี้นะครับเส้นที่ไม่ต้องการให้นูนขึ้นมันก็จะกดลงนะครับพอทอเสร็จปุ๊บในไม้หนึ่งไม้สองไม้สามไล่ไปเรื่อยๆมันก็จะยกขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงในความถี่ที่ไม่เท่ากันตามแต่ผู้ออกแบบหรือว่าช่างทอผ้าไหมยกดอกลำพูนเกิดโด่งดังด้วยเหตุหลายๆประการด้วยกันอาจจะเป็นได้สองยุคด้วยกันสมัยพระราชายาเจ้าดารารัศมีท่านนำความรู้มาสอนในคุ้มในวังนะครับมีความโดดเด่นสวยงามจนมีการสืบทอดแล้วก็นำมาใช้สวมใส่นะครับแล้วก็ในยุคของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับนำชุดผ้าไหมยกดอกของลำพูนเนี่ยมาตัดและสวมใส่เป็นชุดไทยพระราชนิยมซึ่งทำให้ผู้บริโภคหรือคนที่มีความจำเป็นต้องใส่ชุดไทยก็ต้องหันมาสั่งซื้อผ้าไหมยกดอกของลำพูนในยุคนั้นนะครับแล้วในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยผมเชื่อว่าจังหวัดลำพูนเป็นแหล่งที่ผลิตผ้าไหมยกดอกที่มีคุณภาพและมีความงามระดับต้นๆของประเทศนะครับตัวนี้เป็นผ้าไหมยกดอกลำพูนที่ทอแบบผ้าโบราณนะครับความหมายคือว่าเราทอมีลักษณะเชิงเป็นชั้นๆขึ้นไปนะครับเชิงมีความหมายตัวอย่างเช่นอธิบดีเนี่ยอาจจะใช้ได้แค่เชิง2ชั้นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอาจจะได้เชิง3ชั้นถ้าเป็นพระมหากษัตริย์เชิงก็ต้องมากชั้นขึ้นไปนะครับความพิเศษอีกอย่างนึงผ้าโบราณที่โชว์อยู่บนห้องนี้นะครับเราใช้ดิ้นที่มีส่วนผสมของเนื้อทองอยู่ด้วยนะฉะนั้นผ้าพวกนี้จะมีน้ำหนักค่อนข้างดี

0: ชุดนี้เป็นเครื่องแต่งกายของเจ้าพงแก้วณลำพูนะคะท่านได้เลือกใช้มาตัดเป็นชุดไทยอมรินทร์ท่านได้สวมใส่ในงานใบสีทูลพระขวัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อปี2501นะคะความสวยงามของชุดลายนี้คล้ายๆกับลายดั้งเดิมก็คือลายดอกพิกุลแต่ว่าอันนี้ก็คือเล็กกว่าละเอียดกว่าก็เรียกว่าลายเม็ดมะยมนะคะชุดนี้จะเป็นชุดผ้าโบราณนะคะของจากโรงงานทพยศของเจ้าหญิงลำเจียกณลำพูนนะคะซึ่งเป็นธิดาของเจ้าผู้ครองนครลำพูนเช่นมีเอกลักษณ์พิเศษว่าทอด้วยดินทองโดยทั่วไปก็จะเป็นดิ้นธรรมดาแต่ถ้าสอดดิ้นทองเมื่อไหร่ก็คือจะเป็นเรื่องของเจ้านายละที่จะใส่ในพิธีพิเศษในพิธีการสำคัญมีความเก่าแก่เป็นชุดที่หาได้ยากแล้วค่ะชุดนี้จะเป็นชุดที่สะท้อนให้เห็นการประยุกต์ที่มันเป็นสากลมากขึ้นความพิเศษก็คือว่าได้นำผ้าไหมยกดอกลำพูนเนี่ยเอามาประยุกต์ให้เห็นว่าผ้าไหมยกดอกเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะการแต่งกายแบบไทยๆเท่านั้น
1: สมัยก่อนเนี่ยต้องยอมรับว่าเฉพาะในตัวเมืองเองเนี่ยมีโรงทอเนี่ย7โรง8โรงนะครับกลยุทธ์อย่างหนึ่งของโรงทอสมัยก่อนนะครับนอกจากทอผ้าแล้วต้องส่งนางงามเข้าประกวดด้วยฮะพอประกวดเสร็จปุ๊บก็จะนางงามเหล่านั้นก็จะมาทำงานอยู่ที่โรงทอแล้วปรากฏว่าหนุ่มๆจากกรุงเทพมาต้องมาจอดที่ป่าซางนะฮะต้องมีสินค้าติดไม้ติดมือกลับไปทุกคนนะครับเพราะว่าหลงคารมในสาวๆของลำพูนนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามประเพณีนะครับก็อยู่หน้าร้านแล้วก็เจ้าของร้านก็ดูพาไปดูโรงทอดูคนทอเสร็จกลับมาดูผ้าก็ควักกระเป๋าทุกลายครับ

หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์อันยิ่งใหญ่ของคนไทยยองบริเวณเวียงบ้านย่านเมืองลำพูนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นสิ่งที่ประจักษ์กับสายตาผมในตอนนี้คือมนต์ขลังที่สร้างจากพลังของบรรพชนคนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่มาจากราก

0: เง่าของตัวเองแม้ว่าณปัจจุบันนี้ศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตวัฒนธรรมตำนานเมืองหลายอย่างจะเลือนลางจางลงไปแปลสภาพเปลี่ยนสถานะจนไม่เหมือนในอดีตการที่ผ่านมา
1: ในอดีตตอนที่เด็กๆเนี่ยจริงๆแล้วพอเข้ามาเรียนหนังสือเนี่ยโดยส่วนตัวจะไม่อยากพูดหยองเพราะว่าคนหยองจะถูกดูถูกเหยียดหยามจากคนพื้นเมือง
2: แต่ณวันนี้เปลี่ยนสังคมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเราเริ่มจะหวยหาความประวัติย้อนอดีตณวันนี้เรามาจากไหนเราควรจะภาคภูมิใจเพราะเราอยู่ที่นี่เราสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับจังหวัดลำพูนเพราะ 80% ของจังหวัดลำพูนเป็นชาวยอง
3: สำหรับชาวยองรุ่นใหม่นะครับก็อยากฝากให้ช่วยกันรักษาภาษาวัฒนธรรมของชาวยองตลอดจนวัฒนธรรมการแต่งกายการฟ้อนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนยองเพื่อความภาคภูมิใจของลูกหลานในวันต่อไปครับ

0: ทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครในครั้งนี้ผมจะขออนุญาตยกเอาสุภาษิตคำสอนเมืองล้านนาที่กล่าวเอาไว้ว่า
1: ของบักินหู้เนาของบะเลาหู้ลืม
0: นี่คือสุภาษิตสอนใจที่จะคอยย้ำเตือนเราว่าสิ่งที่เรารับรู้ร่ำเรียนมาถ้าไม่นำไปใช้ย่อมลืมเลือนไปได้โดยง่ายเปรียบเสมือนอนุชนคนรุ่นใหม่หากไม่ใส่ใจไม่ภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ของตนวิถีชีวิตต่างๆที่เคยมีคันลองอันยิ่งใหญ่ก็จะห่างหายไปจากชีวิตและความ

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งเป็นประเพณีสำคัญของชาวสกลนครที่นิยมทำกันในช่วงออกพรรษาของทุกปีการแห่ปราสาทผึ้งยังเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อของชาวอีสานที่เชื่อว่าอานิสงส์ของการถวายต้นผึ้งให้แก่ผู้ล่วงลับในงานแจกข้าวงานทำบุญให้ผู้ตายที่ถือเป็นบุญกุศลสูงส่งเพื่อตั้งความปรารถนาไว้หากเกิดในภพมนุษย์ขอให้มีปราสาทราชมณฑียนอาศัยอยู่ด้วยความมั่งมีสีสุขถ้าเกิดในสวรรค์ขอให้มีปราสาทอันสวยงามมีนางฟ้าแวดล้อมเป็นบริวารจำนวนมากเพื่อรวมพลังสามัคคีทำบุญทำกุศลร่วมกันพบปะสนทนาร่วมกันฉันพี่น้อง

0: การทำปราสาทพึ่งนั้นมีกระบวนการรังสรรค์ที่ซับซ้อนเริ่มจากการออกแบบโครงสร้างด้วยไม้แกะแบบลายด้วยดินน้ำมันหรือดินเหนียวขึ้นมาก่อนจากนั้นสร้างเป็นแบบพิมพ์ออกมาแล้วนำขี้ผึ้งที่ต้มรอไว้มาใส่ในแม่พิมพ์เพื่อหล่อให้เป็นรูปร่างเมื่อหล่อเสร็จแล้วจะแกะขี้ผึ้งออกมาจากพิมพ์ตกแต่งด้วยการเก็บรายละเอียดจากนั้นนำขึ้นโครงปราสาทผึ้งโดยใช้กาวหรือขี้ผึ้งเหนียวมาติดปะในส่วนต่างๆให้มีความสวยงามนายวรพจน์ชมพูราชหัวหน้าช่างปราสาทผึ้งวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารกล่าวว่าปราสาทผึ้งในยุคปัจจุบันถือเป็นปราสาทผึ้งประยุกต์ได้แรงบันดาลใจมาจากพระบรมมหาราชวังซึ่งรูปแบบในการทำปราสาทผึ้งจะปรับเปลี่ยนในแต่ละปีรวมถึงการเก็บรายละเอียดของปราสาทผึ้งที่ดีทำให้กลายเป็นเอกลักษณ์ความโดดเด่นที่ไม่เหมือนในจังหวัดใด
1: คือการหล่อนี้ต้องใช้เวลาตัวหนึ่งนี่ต้องประมาณ30นาทีถึงจะแห้งพอหลังจากแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับต้องให้มันแข็งตัวเซตตัวแล้วเราถึงจะได้ไปลอกแม่พิมพ์หมอกสำหรับลายต่อไปนะครับจะเป็นลายบัวนะครับเป็นบัวคว่ำนะครับใช้ติดในฐานของปราสาทผึ้งนะครับปราสาทผึ้งของวัดพระธาตุกว้างจะประมาณ4เมตร20ความยาวคือ11เมตรใช้ผึ้งประมาณ3ตันหรือ 3,000 กิโลก็ปรับเปลี่ยนทุกปีนะครับเพิ่มทุกปีก็มีลายบัวคว่ำบัวหงายลายบัวกีบขนุนก็มีหลายลายนะครับที่นั้นแล้วก็มีตัวที่ใช้ค้ำฐานนะครับจะเป็นรูปของคุดจับนาคก็จำลองมาจากที่นั่นครับในฐานของวิหารที่พระโบสถ์วัดพระแก้วบางครั้งก็ปรับเปลี่ยนตัวจับอาจจะไม่ใช้คุดก็ใช้เป็นยักษ์หรือเป็นทศกัณฐ์เราก็ปรับเปลี่ยนก็มีเทพพนมอีกที่ใช้คำฐานและส่วนประกอบก็มีลายหางเกินนะครับที่ติดในมุมของฐานปราสาทผึ้งคือหลังจากเราหล่อเสร็จเรียบร้อยนะครับลอกออกมาเรียบร้อยเราก็จะมาตกแต่งให้มันเรียบร้อยสวยงามแล้วจะเอาขึ้นไปประกอบที่ฐานปราสาทผึ้งครับครับหลังจากเราแกะเรียบร้อยแล้วนะครับเราฉลุเรียบร้อยแล้วตกแต่งเรียบร้อยแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับคือปีนี้นะครับปราสาทผึ้งจะเป็นหลังกลางนะครับจะมีอยู่7ยอดส่วนประกอบของหลังคาก็มีช่อฟ้าใบลากาหางหงมีนาคบันคือส่วนของตัวหลังครับมีช่อฟ้าใบลากาหางหงแล้วมียอดเป็นรูปทรงมนดบนี่คือเป็นปราสาท7ยอดแล้วก็มีปราสาททิศคือปราสาทมุมอีกหลังเล็กอีก4หลัง
0: อาจารย์พจนวราภรณ์เขจรเนตรนักวิชาการและนักวิจัยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกล่าวว่าประเพณีปราสาทผึ้งของสกลนครนั้นจะเชื่อมโยงกับพระธาตุเชิงชุมเป็นหลักเพราะเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในพื้นที่และยังแสดงถึงวิถีชีวิตของคนในสกลนครด้วย
2: สกลนครของเรามุ่งเน้นไปที่องค์พระธาตุเชิงชุมเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าเป็นศูนย์รวมใจตามความเชื่อชาวเมืองสกลนครเราเชื่อกันว่าองค์พระธาตุเชิงชุมนี่เป็นสถานที่ประทับชุมนุมรอยพุทธบาทของพระพุทธเจ้า4พระองค์วันนี้คือเสน่ห์แล้วก็เสน่ห์อีกอย่างนึงในช่วงเทศกาลออกพรรษาถือว่าเป็นงานที่คึกคืนอย่างหนึ่งของชาวเมืองสกลนครนะครับการแห่ปราสาทผึ้งในช่วง15ค่ําเดือน11นี้ถือว่าเป็นช่วงที่ช่วงสุดท้ายก่อนที่จะลงไร่ลงนาในการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับถือเป็นส่วนสําคัญที่ชาวเมืองจัดทําปราสาทผึ้งถวายองค์พระธาตุเชิงชุมแล้วก็เป็นการบอกกล่าวองค์พระธาตุเชิงชุมว่าจะเริ่มในการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญของชาวเมืองแล้วก็มีขบวนแห่ที่สําคัญของชาวคุ้มนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยครับเราเน้นเรื่องของความสนุกสนานแล้วก็เรื่องของบุญมาควบคู่กันนะครับแต่ละคุ้มในเมืองสกลนครก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะ

0: ดร.รัชดาพันธ์อินทรสุขสันติรองผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครระบุว่าได้หนุนเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับปราสาทผึ้งทั้งการออกแบบสร้างปราสาทผึ้งซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
1: เราก็จะมีเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะให้เด็กได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการการทำปราสาทผึ้งนะคะโดยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมได้เป็นเจ้าของนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมนี้แล้วเราก็จะเชิญชวนเกี่ยวกับแต่ละคณะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรแล้วก็นักศึกษารวมไปถึงนักเรียนในโรงเรียนวิถีธรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการแล้วก็มาทำเกี่ยวกับดอกผึ้งแล้วก็มาติดปราสาทผึ้งค่ะเด็กหลายคนนะคะเด็กนักศึกษาหลายคนเป็นคนสกลนครก็จริงแต่หลายคนก็ไม่เคยมางานแห่ปราสาทผึ้งและไม่รู้จักว่าแห่ปราสาทผึ้งคืออะไรเราก็ประชาสัมพันธ์ไปตามหน่วยงานต่างๆนะคะบอกว่าเนี่ยเราจะมีเกี่ยวกับกิจกรรมการแห่ปราสาทผึ้งนะแล้วเราก็จะมีการทำปราสาทผึ้งสร้างสรรค์แล้วก็จะมีน้องๆชมรมพุทธนะคะเป็นผู้ดูแลรวมไปถึงสาขาคหกรรมนะคะที่เราจะได้ทำปราสาทผึ้งทั้งหมดอยู่2หลังแล้วจากนั้นก็จะให้นักศึกษาที่สนใจมาดูพี่ๆเขาทำรวมถึงมาอบรมการทำดอกผึ้งแล้วก็มีส่วนร่วมในการติดเข้าไปในปราสาทผึ้งของที่เราทำโครงแล้วประมาณนั้นค่ะ
0: ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนครถือเป็นประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครและเป็นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ทุกฝ่ายยังเดินหน้าร่วมมือกันรักษาและส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ได้รู้จักเพื่อช่วยกันสืบสานให้คงอยู่ต่อไปตราบนานเท่านาน

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: สุดารัตน์สารโรจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อสินรู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อสินปีแรกแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
3: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคนทำด้วยนะครับเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
2: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่คงมีความเปลี่ยนแปลงเราทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
3: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกลับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองนี้เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
2: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมามากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: không mưa rồi vô tới mà hạt quay lái mọi người cái đây lái quá được cái đây tôi nhây cái thật thần đó. Con thưa mà chồng có được kim con thưa có được khai thật đấy
1: bạn lắm nè nè nè
2: สมัยก่อนนี่ปลามันหลายหาก็ง่ายไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วเป็นตาผู้มือนี่คนมันหลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านนั้นมันเนี่ยบ้านมันหลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าใครหม้องบ่หลายก็บ่ได้ใครพอได้กินแล้วพอก็ได้ขายแล้วพอก็ได้กิน
3: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
2: ตอนนี้ปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์เลยก็มีเพื่อนปลาสมัยก่อนมันมีมือทุกพันธุ์บันปลาที่เคยเห็นมันบุเฮ็ดก็มีแล้วดูมาเหลืออย่าง

0: ซ้ำริมพวงโค้งซั่นนี่เอาแห่หน่อยตึกเป็นตึกก็ยังได้สบายผู้มือตึกยากก็ปามลดลงลดลงลดลงเป็นยังในตาเรียนแต่เป็นสาเหตุตัวยังบางคนก็มาจากเพื่อนนี่คนละมาจากคนช็อตหลายอย่างนะ
1: พ่อวัยเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาหลายตัวกูมือมันจะมีอุปกรณ์หลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิ๊บมาเสริมพวกสดพวกกระจกสดนะมาป้ามันก็เริ่มหน่อยลดน้อยลงมาเรื่อยแตกต่างกันแบบว่าผู้ห้ากับบ่ได้บางมือไปห้ากับบ่ได้จมโอ้ไม่มีเงินค่าน้ำมันเลย
2: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ16-17ปีนี่เรือเครื่อง
0: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณเจ็ดขวบประมาณ7-8 ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดขำคงใส่เบ็ดปนุปนยังอันยาเสียบแล้วใส่ไปแบบนี้ตีนี่พวกเกียร์ทางมาพวกเกียร์ทางตียินแต่เสียงรถกำปืนมาผู้ใหญ่ก็อยากเข็นรถนอนรถพวกรถเกียร์รถนั่งมานะก็พากันปูปลาเข้าไปเลยปูปลาไปหลัดเดินวงดูถ้าว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บันดินก็ไปทาอยู่นะทาบนรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิญไม่ย่ามเบ็ดก็ไปอยากไปก็ว่าอยากเบิ่งบ่เคยเห็นรถนะ
3: ก็มีหลับมึงหลับต่างกูเลยไอ้ด่าต่างจะเดินเออเดินมาเดินมาปุ้ยมึงก็เอาลิ้นกระดับไปลูก
1: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
0: เดี๋ยวนี้ฮันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวกับหาหยังก็เข้าเขาเทพเบิดก็ว่าถนนหนทางมาหอนความเจริญมาหอนแน่เขาก็แยกไปนะเมื่อก่อนมันมียังเลยมันก็ต้องอยู่ในบ้านเมื่ออย่างไปหาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากลับมามานอนมันต่างกัน
2: บ้านนี้เพิ่นลูกโตขึ้นมากดูไปว่าอยากมีกรุงเทพว่าใครล่ะสิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้ก็ที่นี่กรุงเทพไปกับบ่เลี้ยงน่ะห้วยก็มีโอกาสพอก็มีโอกาสเบิดแล้วหาเลยส่วนกับยายยายซะยังไงว่าแต่มันสิมีความสุขก็ซะขายเลยโดนแล้วขาย
0: อยู่บ้านนี่ฮะพ่อแม่ด่าหรือว่าหายหรือว่ายังก็ตามแต่เพิ่นก็ให้ดีนะเขาก็บ่ซื้อบ้านก็บ่ได้เซาหั่นนะมันเถอะพี่น้องย่าไม่พี่น้องเอื้อนกินหยังยังตามสบายแต่ว่าบางคนก็ว่ามวนลุงเถียบมวน
4: ลุงพงได้ยังว่าหั่นโอ้ยลุงพงได้แล่นมาแล้วเว้ย
1: หลังจากทำงานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

ตอนนั้นมันเกินยังหน่อยมั้งมันมีรถไมโครมียังถ้าเหรียญคือว่าเหรียญมันอุปกรณ์ของผืนบาทน้ำมันชื่อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมๆหลังที่มีนั่นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ำมาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาเก็บมาให้ลูกเหรียญเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปรๆเลยขายแต่ว่าชั่วโมงเดียวนะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเล่นบ่เป็นเห็นยังบ่เป็น

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมต้นอ่ะ
1: เกม
0: ต้นเล่นเกมอะไร
1: Angry Birds
0: ฮะ
1: Angry Birds
0: Angry Birds คนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะฟุตบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะ
0: เล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เล่นเกมง
0: ูสนุกกับเกมงู

0: ขื่อนสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแล้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันหินครบมันหินครบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ็ดจังไรแต่ว่าเสียหายไปหลายเถียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บริกินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันสมัยคือตื่นร่องมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
0: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
3: แต่ว่าชอบมาต่อถ้า3คนนี่ใครเคยไปกรุงเทพบ้างเอ้า2คนเคยไปไปทำอะไร
4: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน
3: ไม่สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
4: อยู่บ้านกลุ่ม
3: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนทำไมแม่เขาสร้าง
4: มันตันน้ำตาจะไม่ตาจะหมดไป
5: หาซีฟหาซีฟในใจก็อยากเข้าไปดอกแต่ว่ามันสีพื้นสีพื้นก็พยายามเข้าพื้นไปบ่ได้ก็ว่าเขาอยากไปถ้าพ่อแม่เว้าก็บอกบ่ฟังถ้าคนอยากไป
6: มันก็คือพอก็แตงไปนี่คืออยากให้มีลูกให้เฒ่าลูกหลานเบิ่งแง่งนะหากินหาจากสู่กินแต่ว่ามันก็ห้ามแยกเขาบ่ได้มันสิห้ามแยกเขาบ่ได้กูมือเขาก็เฮอความพัฒนาความเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันก็ไปตามระบบของเขาหมดนะ
3: เนี่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
4: อยาก
3: ตอนโตนะ
4: ค่ะ
3: ไปทำอะไรอยาก
4: ทำงาน
3: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
4: ก็อยู่ที่บ้านไม่มีงานทำ

0: ือยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนธรรมที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
1: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะปลามันหายปลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
0: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันๆปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้เนาะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานเนี่ยอาจจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางทีอยู่ๆมันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่แทบจะไม่เรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันนึงเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันนึงการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับนึกถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่มหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทุกวันนี้ค่ะนาฬิกาคือเครื่องมือบอกเวลาที่เราพบเห็นกันได้แทบทุกที่ซึ่งเจ้านาฬิกาเนี่ยก็เหมือนเป็นสื่อกลางที่เป็นตัวกำหนดเวลาสำหรับปัจจุบันค่ะทั้งการนัดหมายการทำธุรกรรมต่างๆและตัวนาฬิกาเองนะคะก็ยังกลายมาเป็นเครื่องประดับและก็ของสะสมที่มีมูลค่าจากทั้งกลไกอันซับซ้อนขั้นตอนการผลิตที่ประณีตรวมไปถึงอัญมณีที่ถูกนำมาประดับประดาเพิ่มความหรูหราแต่คุณผู้ชมเคยมีความสงวนหรือพัชชาไหมคะว่าแล้วในสมัยก่อนเนี่ยเราใช้อะไรเป็นเครื่องมือบอกเวลากัน
1: ที่เคยเรียนก็เอาดินสอตั้งแล้วก็ดูเงาดูแสงและเงาก็เหมือนพวกแบบว่าท้องฟ้าประมาณนี้ค่ะ
2: คงใช้พระอาทิตย์มั้งครับดูตำแหน่งของพระอาทิตย
3: ์น่าจะเป็นดวงอาทิตย์มั้งคะ
4: เครื่องบอกเวลาสมัยก่อนก็น่าจะเป็นพระอาทิตย์ก็พระอาทิตย์ขึ้นตอนกลางวันก็รู้ว่าเป็นกลางวัน
5: พระอาทิตย์มั้งคะเคยเห็นแบบที่มันเป็นเข็มตั้งใช่ไหมแล้วก็วัดจากแดดเอาว่าแบบหมุนไปแค่ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยมั้งไม่รู้เหมือนกันประมาณนั้น
6: คนสมัยก่อนน่าจะใช้เป็นระฆังบอกเวลาค่ะอย่างตามหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใช้แบบระฆังบอกเวลาตีสามตีสี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะใช้ระฆังตีอะค่ะ
7: น่าจะเป็นดวงอาทิตย์อะค่ะก็เพราะว่าดวงอาทิตย์มันถ้าดูวงโคจรมันอะ180องศาหรือเขาก็คงเทียบเป็นนาฬิกาค่ะถ้าแบบตรงกับหัวเมื่อไหร่อย่างเงี้ยก็คงเป็นเวลาเที่ยง
8: เป็นระฆังครับตีบอกเวลาตีตอนเช้ากับตอนเย็นเป็นเคยได้ยินว่าเป็นพุ่มแล้วก็มีโมงอะไรเงี้ยครับ
9: ก็ดูทิศทางแล้วดูพวกลมพวกแสงแดดอะไรเงี้ยเวลา
1: คนในสมัยก่อนก็จะมีแบบพวกต้นไม้หรือว่าสิ่งก่อสร้างเหมือนเช่นพวกเสาสูงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาศัยแสงอาทิตย์เนี่ยส่องลงมาแล้วก็ดูเงาเลยก็เลยแบบใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวบอกเวลา
10: เสียงไก่ร้องเหรอคะปลุกตอนเช้าอะไรอย่างงี
11: ้คนขายของค่ะแม่ค้าก็ต้องตื่นมาตอนเช้าเพื่อที่มาขายของตอนเช้าถูกไหมคะ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพัชชานะคะวันนี้มาหามุมสงบค่ะที่สนามหลวงนะคะแล้วก็ทางด้านหลังค่ะคือพระบรมมหาราชวังนะคะไม่ได้มาอู้นะคะยังจะพยายามมาหาข้อมูลคลายสงวนให้กับคุณผู้ชมอยู่ค่ะและสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเวลาและการกำหนดเวลาค่ะซึ่งเรื่องมันมีอยู่ว่าค่ะพัชชาไปปรึกษาอาจารย์เผ่าทองนะคะว่าถ้าพระอยากจะคลายสงวนเนี่ยพัชควรจะไปเริ่มต้นที่ตรงไหนค่ะอาจารย์เผ่าทองไม่พูดอะไรนอกจากบอกว่าให้มาที่นี่ค่ะอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นคลายฉงนกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะพัชชาเดินทางมาถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครแล้วค่ะซึ่งเป็นที่ที่อาจารย์เผ่าทองนะคะบอกว่าพัชชามาเลยถ้าอยากจะรู้เรื่องการกำหนดเวลาการบอกเวลาของคนโบราณนะคะแต่ว่าความเกี่ยวข้องมันจะเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะเรื่องเวลากับพิพิธภัณฑ์นี้นะคะเดี๋ยวเราไปรู้พร้อมกันค่ะในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครแห่งนี้นะคะเดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของที่ประทับวังหน้าในสมัยรัชกาลที่1ค่ะโดยมีหมู่พระวิมานต่างๆที่ถูกนำมาใช้เป็นส่วนจัดแสดงทั้งสิ้น7แห่งนะคะส่วนบ่อแสความสงวนที่อาจารย์เผ่าทองแนะนำให้พัชชามาหาเนี่ยจะไปซ่อนอยู่ส่วนไหนพัชชาขอเริ่มที่ตำหนักสีสันฉูดฉาดโดดเด่นไม่เหมือนใครที่ชื่อว่าพระตำหนักแดงแห่งนี้ก่อนเลยแล้วกันค่ะคุณผู้ชมคะเข้ามานะคะภายในห้องนี้เนี่ยก็มีทั้งตู้โบราณแล้วก็จัดแสดงของเก่าไว้เต็มไปหมดเลยค่ะโดยเฉพาะตู้ด้านหลังนะคะนะคะเป็นตู้ไม้แกะสลักที่ดูจะมีความสวยงามแล้วก็มีอายุมานานมากแล้วค่ะแล้วภายในนะคะก็เป็นพระพุทธรูปค่ะซึ่งมีลักษณะที่ไม่ค่อยคุ้นตาพวกเราเท่าไหร่นะคะแล้วก็ดูจากลักษณะรูปทรงอะไรต่างๆแล้วนะคะก็น่าจะเก่ามากทีเดียวค่ะแม้แต่ว่ามาเห็นความสวยงามเห็นคุณค่าขนาดนี้ยังไม่ยักกระได้ข้อมูลที่ไปคลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องเวลากันเลยค่ะแต่ไปตามหากันต่อค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตรงนี้ก็คือพระแท่นบรรทมนะคะของสมเด็จพระศรีสุริยันทราบรมราชินีค่ะซึ่งเป็นพระราชธิดาในเชษฐาภคินีในรัชกาลที่1ค่ะสวยงามจริงๆค่ะเห็นถึงความอลังการนะคะเพราะว่าเป็นไม้แกะสลักทั้งหลังเลยค่ะสำหรับตำหนักแดงเนี่ยนะคะจัดแสดงของที่โบราณแล้วก็เป็นของแท้ทั้งหมดเลยนะคะเห็นถึงคุณค่าแล้วก็ชื่นชมแล้วก็ทึ่งมากจริงๆค่ะ
12: Thank you.
0: ตอนนี้ประชาอยู่ที่หน้าห้องแสดงประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะแค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะเป็นประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นน่าจะมีข้อมูลที่มาคลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องเวลาให้เราได้ค่ะเราไปตามหาข้อมูลนั้นกันเลยดีกว่าค่ะ

คะข้างหลังประธานคะคือศิลาจารึกนั่นเองค่ะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำคัญของชาติไทยเลยนะคะที่บันทึกโดยพ่อขุนรามคำแหงในยุคสุโขทัยค่ะนี่แหละค่ะเป็น

0: เรื่องเวลาเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราเข้าไปตามหาเรื่องนี้กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะพัชชานะคะเริ่มดูมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยสมัยอยุธยามาจนถึงกรุงธนบุรีนะคะก้าวข้ามมาถึงยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะแต่ก็ยังหาเบาะแสไม่ได้นะคะว่าเอ๊ะเขานับเวลากันยังไงกำหนดเวลากันยังไงค่ะแต่ว่านึกขึ้นมาได้ค่ะว่าสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่4ของเราค่ะเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นน่าจะให้เบาะแสที่สำคัญกับเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยดีกว่าตอนนี้นะคะพัดอยู่ในส่วนจัดแสดงของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะรัชกาลที่4ของเรานะคะซึ่งถูกยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยค่ะแล้วก็ทางด้านหลังนะคะก็คือโต๊ะทรงคำนวณของพระองค์ท่านค่ะแล้วก็มีภาพเป็นหลักฐานด้วยนะคะว่าท่านเคยทรงงานที่โต๊ะตัวนี้จริงนะคะแล้วก็เป็นการคำนวณที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์และที่สำคัญก็คือการคำนวณเกี่ยวกับการกำหนดเวลาด้วยค่ะมาถูกทางแล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงว่าค่ะอาจารย์เผ่าทองนะคะส่งพัชชามาถึงที่นี่นะคะก็ให้มาหาเบาะแสเหล่านี้นี่เองค่ะนี่เพิ่งเป็นข้อมูลแรกเท่านั้นเองนะคะแสดงว่ายังจะต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับการกำหนดเวลาการบอกเวลาของประเทศไทยอีกแน่นอนค่ะเราไปตามหากันต่อดีกว่าค่ะ
1: จากที่พัชชาได้ลองหาข้อมูลตามที่อาจารย์เผ่านำมาค่ะก็พบว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวน่าจะเป็นผู้ที่ทรงคิดค้นเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดเวลาเป็นพระองค์แรกถึงจะได้เพียงเบาะแสจุดกำเนิดของการนับเวลาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่ความฉงนของพัชชายังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะกลับฉงนเพิ่มขึ้นมาอีกว่าเอ๊ะถ้าเรามีเวลาใช้กันแล้วเครื่องบอกเวลาอย่างนาฬิกายุคแรกๆของประเทศไทยจะมีหน้าตาเหมือนปัจจุบันหรือไม่จะเป็นที่ไหนเนี่ยไปติดตามชมกันเลยค่ะ

มคะตอนนี้พัชชานะคะก็มาถึงแล้วพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณค่ะเราจะมาคลายฉงนกันซิว่านาฬิกาหน้าตาเป็นยังไงในสมัยก่อนนะคะในเมืองไทยที่นี่นะคะพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณค่ะตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษกนะคะอยู่ในอาคารเลอคองคอร์ดค่ะใกล้ๆกับ MRT ห้วยขวางนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีอะไรน่าสนใจและคลายฉงนได้บ้างค่ะ

0: แล้วเรือต
1: ่อหลังจากที่ประชานะคะลองหาข้อมูลเกี่ยวกับนาฬิกายุคแรกๆค่ะก็ทราบว่าในพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณแห่งนี้เก็บรวบรวมนาฬิกาแบบต่างๆไว้มากมายเลยค่ะทั้งนาฬิกาแบบตั้งพื้นแบบแขวนผนังแบบตั้งโต๊ะนาฬิกาพกเรียกได้ว่าแทบทุกประเภทเลยนะคะและนาฬิกาเหล่านี้เนี่ยมีอายุตั้งแต่30ถึง40ปีไปจนถึง200ปีเลยล่ะค่ะแต่ว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงและจะช่วยคลายฉงนเรื่องเครื่องมือบอกเวลาในยุคแรกๆได้หรือเปล่าไปติดตามชมกันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะวันนี้ค่ะพัชชัยอ่ะมาคลายฉงนค่ะซึ่งมาที่นี่ค่ะที่พิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณนะคะก็ต้องคลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องเวลาแน่นอนค่ะพัดไปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมาแล้วก็ได้เรียนรู้บางอย่างละเกี่ยวกับเรื่องการกำเนิดการกำหนดเวลามาตรฐานแต่ก็เกิดความฉงนขึ้นมาค่ะว่าเอ๊ะแล้วนาฬิกาในประเทศไทยสมัยก่อนหน้าตาเป็นยังไงมีลักษณะพิเศษไหมแล้วเข้ามาตั้งแต่ยุคไหนกันแน่อะไรเป็นแพร่หลายบ้างวันนี้อยากจะให้พี่มาช่วยคลายฉงนให้หน่อยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในเลยครับ
1: ค่ะค่ะก่อนที่จะชมนาฬิกาทั้งหมดนี่โหมีเยอะมากจริงค่ะพระจะเรียกพี่ว่าอะไรดีคะ
0: เด็กบอยก็ได้ครับเป็นคนดูแลพิพิธภัณฑ์ที่นี่ครับ
1: อยู่ตรงนี้คือไฮไลท์ของเราเลยหรือเปล่า
0: ครับในพิพิธภัณฑ์เรามีไฮไลท์ทั้งหมด 4-5 เรือนนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่จุดเด่นที่สุดก็คือจะมี3เรือนนี่ครับ

0: ที่เด่นที่สุดก็คือเรือนแรกนะครับก็คือเขาเรียกนาฬิกาเลขไทยนะครับครับนาฬิกาเลขไทยดูเลขไทยที่หน้าปัดนะครับมันจะบอกเลข1 2 3ซึ่งทางยุโรปเขาไม่รู้นะครับว่าเป็นเลขอะไรนะครับแต่พอคนไทยมาบอกเอ้ยตัวนี้เป็นเลขไทยนี
1: ่
0: ครับก็คือผลิตที่ประเทศเยอรมันนะครับแล้วหน้าปัดเป็นกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องเผาซึ่งนำเข้ามาช่วงรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5นะครับก็คือตัวนี้พิเศษก็คือจะบอกทุกชั่วโมงกับครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: ค่ะคือนาฬิกาจะดัง
0: ดัง
1: ครึ่งชั่วโมง
0: กับชั่วโมงครับตรงชั่วโมงตัวนี้ก็คือผลิตในจำนวนระยะสั้นๆเองครับซึ่งน่าจะเป็นของบุคคลสำคัญเมื่อสมัยโบราณนะครับ
1: ค่ะก็เป็นยุคแรกๆเลยที่มีนาฬิกาในประเทศไทยแล้วก็เรือนที่2เรือนตรงกลางนี่พัดเห็นแบบบนหน้าปัดมีรายละเอียดอะไรเยอะแยะมากมายเลย
0: เขาเรียกนาฬิกายำรุ่งยำค่ำนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับก็คือนาฬิกาโบราณนี่มันไม่มีบ่าย2ไม่มีบ่าย3
1: ค่ะ
0: นะครับจะอาศัยดูทุก1รอบแล้ว2รอบก็คือรอบนึงเที่ยงรอบที่2ก็คือเที่ยงคืน2ยามนะครับเรือนนี้ก็คือผลิตในประเทศเยอรมันเหมือนกันนะครับบอกทุกครึ่งชั่วโมงกับชั่วโมงแล้วเรือต่อไปที่ไฮไลท์ที่สุดเหมือนกันครับก็คือเขาเรียกนาฬิกาตาเหลือกนะครับดูตาเลยครับตาเขาจะเหลือกขึ้นเหลือกลงนะครับ
1: คือมีกลไกเพิ่มตรงตุ้มด้วย
0: ครับแล้วหน้าปัดเขาเป็นฟิล์มนะครับเคลือบฟิล์มคือคนโบราณเขาป้องกันการหนึ่งแมลงกัดหน้าปัดสีอย่างนี้รอครับคือใช้น้ำยาจากต้นไม้นะครับมาเคลือบหน้าปัดไม่ให้มันซีดจางอันนี้ก็คือผลิตที่โรงงานจุงฮังเหมือนกันประเทศเยอรมัน
1: เยอรมัน
0: ครับเยอรมันนะครับ
1: อันนี้น่ากลัวนิดนึง
0: อันนี้ก็คือจะบอกครึ่งชั่วโมงกับทุกชั่วโมงเหมือนกันตัวนี้ครับเดี๋ยวก็มีไฮไลท์อีกเรือนหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในก่อนเลยครับ
1: ยังมีอีกอันนี้ปิดไหม
0: ครับปิดเลยครับ
1: กลัวค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะ
0: ครับผมนี่ครับเรือนที่ตั้งอยู่ด้านหน้านี่ครับก็คือจะอาศัยดูเงาที่ตกลงเลขนะครับที่เขาเขียนไว้นะครับ
1: นาฬิกาแดด
0: ครับนาฬิกาแดดครับก็เหมือนคนโบราณนะครับยืนตากแดดอย่างเงี้ยเงาแดดลงหัวก็คือ
1: เราก็จะเห็นเงาตัวเอง
0: ก็คือต้องดูเข็มตัวนี้ชี้ไปทางทิศเหนือนะครับทิศเหนือตลอดแล้วก็จะมีพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ลงถ้าพระอาทิตย์ขึ้นอย่างเงี้ยก็คือจะดูเงาที่ตกลงมาตรงนี้นะครับถ้าพระอาทิตย์ลงก็คือเงาจะมาทางนี
1: ้
0: ก็คืออาศัยการตกของเงา
1: วิธีดูง่ายที่สุดก็คือจะต้องตั้งเข็มชี้ไปทางทิศเหนือดาวเหนือสมัยก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ดูได้เลยแต่ว่าอันนี้ยังง่ายค่ะพัดเห็นว่ามันมีแค่เลขโรมันว่าแบบนับเป็นชั่วโมงแต่ว่าอันนี้ดูสับสนงงงวยมากเลย
0: อันนี้บอกปีบอกแรมด้วยครับของหลักศาสตร์ของประเทศจีนนะครับดูครับจะมีบอกแต่อันนี้เป็นภาษาจีนนะครับ
1: อ๋อเป็นภาษาจีนข้างนอกเป็นตัวเลขเป็นภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
0: บางคนก็บอกจีนบางคนก็เป็นของเกาหลีครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แต่อันนี้น่าสนใจมากแสดงว่าเมื่อก่อนก็มีการศึกษาดาราศาสตร์แล้วก็บอกการกำหนดเวลามาต
0: ั้
1: งแต่แบบยุคโบราณจริงๆ
0: ครับแล้วก็เรือนสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ที่สุดของที่นี่ครับคือนาฬิกาของตาประจำราชการที่5นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับซึ่งอยู่ด้านหลังครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันครับ
1: ดูครับ

0: ฬิกาที่บอกว่าเป็นไฮไลท์สำคัญอีกเรือนหนึ่งเลยก็คือเรือนนี้ใช่ไหมคะ
1: เรือนนี้ครับเป็นนาฬิกาของตาประจำพระองค์ท่านรัชกาลที่5นะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งลักษณะพิเศษก็คือจะมีโลโก้นะครับบอกตาของรัชกาลที่5นะครับก็คือตาแผ่นดินเขาเรียกนาฬิกาตาแผ่นดินตาที่อยู่บนหมวกตำรวจเนี่ยครับ
0: อ๋อ
1: ครับซึ่งสมัยโบราณใครจะขอทำอะไรก็ต้องขออนุญาตนะครับ
0: ค่ะ
1: ต้องขออนุญาตให้ท่านเซ็นว่าเออให้ทำได้นะครับ
0: เป็นพิเศษเลย
1: เป็นพิเศษเลยแล้วก็มีระบุเขียนว่าห้างรัตนมาลานะครับสี่แยกพระหุรัตน์นะครับป
0: ั
1: จจุบันห้างรัตนมาลาตอนนี้ไม่มีแล้วครับตัวเนี้ยล
0: ้
1: มกิจการหมดแล้วตัวเนี้ยแล้วก็มีโชว์กระดิ่งระฆังนะครับที่อยู่ข้างหน้าตัวนี้จะดังชัดเจนมาก
0: เวลาตีบอกเวลา
1: ครับจะดังแรง
0: สาธิตนิดนึง
1: นะครับดังกลางวันเลยมันดังเหมือนสถานีรถไฟจะออกครับครับแล้วเป็นโชว์ม้าตัวนี้จะเป็นม้าจิ๋วเขาเรียกม้าจิ๋วนะครับปกติจะม้าตัวนี้จะเป็นม้าตัวใหญ่ซึ่งอันนี้เป็นเหล็กครับปัจจุบันก็จะมีเป็นทำปูนเอาปูนมาผสมเป็นตัวม้า
0: ค่ะน่าสนใจดีเหมือนกันนะคะนาฬิกาลูกตุ้มเนี่ยแต่มีลูกตุ้มอยู่อันนึงค่ะที่เราเห็นตอนที่เดินเข้ามาตรงหน้าพิพิธภัณฑ์ใหญ่ที่สุดแล้วมั้งคะในที่นี
1: ้ในที่นี้เป็นเครื่องที่บนหอนาฬิกานะครับเด
0: ี๋
1: ยวเราจะพาไปดูเลยว่าระบบการเดิน

0: ระบบการตียังไงในการมันเดินยังไงครับเดี๋ยวไปดูข้างในครับ
1: ไปค่ะเดินติ๊กตอกอยู่ข้างหน้านี่ค่ะ
0: นี่ครับที่บอกในการเจ้าคุณปู่เนี่ยครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นคุณทวดแล้วค่ะถ้าดูแบบสภาพเก่าขนาดนี้นี่คือชิ้นส่วนของนาฬิกา
0: ครับ
1: จริงๆ
0: จริงๆนะครับเรือนนี้ครับเป็นเครื่องนาฬิกาที่อยู่บนหอนาฬิกาเนี่ยครับหอนาฬิกาที่เยาวราชนะครับตอนนี้ที่ใช้เครื่องแบบนี้ก็มีที่สวนลุมนะครับที่ใช้เครื่องอย่างน
1: ี้ค่ะ
0: แล้วก็ที่มหาชัย
1: ค่ะ
0: ครับแต่ปัจจุบันเขาใช้เป็นระบบอีโคไดหมดแล้วใช้แสงอาทิตย์
1: Oh.
0: แต่นี่ก็คือเราถอดออกมาให้เลยครับว่าเนี่ยนาฬิกามันเดินเนี่ยมีแค่นี้เองครับทำให้นาฬิกาเดินได้ไง
1: ค่ะ
0: ลูกตุ้มนะครับจะเป็นทำหน้าที่ถ่วงน้ำหนัก
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ถ่วงน้ำหนักเพื่ออะไรคะ
0: เพื่อให้นาฬิกาเดินครับเนี่ยคนโบราณจริงๆต้องขึ้นไปไขร้านนะครับแล้วคุณพัดลองไขดูครับว่าจะหนักไหมครับลองไขดูครับถ้าเกิดนาฬิกาเดินครับถ้าเกิดนาฬิกาเดินช้านะครับเราจะใช้ลูกตุ้มอีกก้อนนึงมาถ่วงไว้ตรงนี้ครับให้น้ำหนักเพื่อที่จะให้น้ำหนักนาฬิกาเดินถ้าเกิดในการไม่เดินเราต้องมาล้างเครื่องนะครับต้องมาล้างเครื่องย้ำจากพวกนี้ดูระบบการเดินนะครับเนี่ยในการข้อมือเรานะครับถอดมาให้ดูเลยว่าเนี่ยเดินแค่นี
1: ้มันก็จะมีสิ่งนี้แหละที่กำหนดตัววินาที
0: ครับใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ครับแล้วก็อันนี้ก็คือหน้าปัดเล็กสำหรับช่างที่อยู่ในหอเรามองไม่เห็นใช่ไหมครับไอ้ตัวนี้ก็คือจะขับออกไปข้างนอกหอเพราะว่าในการช่างที่เข้าไปทำจริงๆต้องดูตัวนี้เป็นหลักแล้วข้างนอกก็จะเท่ากัน
1: เพราะว่าก็คงไม่มีใครออกไปตั้งนาฬิกาข้างนอกด้วยกันหมุนเข็มของจริง
0: ขับขึ้นไปอีกทีนึงนะครับแล้วจะมีชุดตีของเขาอีกทีนึง
1: ค่ะ
0: อันนี้อยู่ประมาณ 2-300 ปีตัวเนี้ย
1: 2-300 ปีแล้ว
0: ยังของเรายังไม่รู้เลยครับว่าใครเป็นคนผลิตตัวเนี้ยครับ
1: เหรอคะคือเราลูกตุ้มเนี่ยก็คือจะแกว่งไปเรื่อยๆแล้วอย่างที่พัดเห็นว่าสายรอกตรงนี้มันยาวมากเลย
0: เพราะว่าหอมันสูงนะครับในหอมันสูงประมาณ 2-3 ชั้น
1: ไม่ต้องขึ้นมาไขบ่อย
0: ครับแต่จากลูกตุ้มมาถึงตัวนี้มันอยู่ได้แค่3ชั่วโมงเองแล้วก็ต้องมาไขอีกทีนึงไขทีนึงครับแล้วก็เวลาตั้งหน้าปัดในการครับจะมีน็อตไขควงก็ได้ครับมาไขแล้วก็เราก็ตั้งคือเราเซตตรงนี้ก่อนนะครับเซตตรงนี้ก็ข้างบนก็เซตเท่ากัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับอันนี้ก็คือทดย่อยมาอีกทีนึงถ้าเกิดมีเข็มมาตรงนี้ก็คือเป็นวินาทีได้เลยครับตัวเนี้ยครับเป็นวินาที
1: จริงๆแล้วกลไกนาฬิกามันไม่ได้ยากเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราจะสามารถที่จะกำหนดวินาทีให้เท่ากันอะไรยังไงอันนี้เป็นเรื่องของความชำนาญและ
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ถ้าเกิดในการเดินเร็วใช่ไหมครับเราก็ต้องมาปรับลูกตุ้มตัวนี้ครับให้มันลงเพื่อที่น้ำหนักจะได้ลงมาอีกทีนึง
1: ลูกตุ้มอันนี้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้
0: เลื่อนลงได้ครับอยู่ที่เราปรับนะครับว่านาฬิกาเดินเร็วหรือเดินช้า
1: เทคง่ายๆมีแค่นี้
0: มีแค่นี้เองแต่นาฬิกาที่เดินตรงครับเพราะว่าน้ำหนักมันคงที่ตลอดเห็นไหมครับ
1: ค่ะ
0: ลูกตุ้มมาถึงพื้นเมื่อไหร่คือนาฬิกาอยู่เดินเลยแต่ถ้าที่อยู่ข้างในนะครับที่เป็นไขลานอันนั้นเป็นสปริงขนลวดนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดเดินได้2-3 วันนาฬิกาเริ่มเดินล้าก็เดินช้าไปเราต้องไขลานอีกทีนึง
1: แต่อันนี้จะเสถียร
0: แน่นอนครับน้ำหนักคงที่ตลอดเลย
1: คะความฉงนนะคะที่สงสัยเกี่ยวกับว่าเมื่อก่อนคนไทยเขาบอกเวลากันยังไงก็เลยได้มาที่นี่ค่ะพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลจากพี่บอยเยอะเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าค่ะที่เราเห็นกันอยู่นี้นะคะก็เป็นกลไกนาฬิกาหน้าตาที่คุ้นเคยกันค่ะแต่ประเทศไทยจะมีเครื่องมือและวิธีบอกเวลาแบบอื่นอีกไหมนะคะเราตามต่อและคลายฉงนกันต่อในช่วงหน้ากับอาจารย์เผ่าทองค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องนาฬิกาพกนาฬิกาพกเป็นนาฬิกาที่ใช้บอกเวลาทั่วไปโดยนิยมใส่อยู่ในกระเป๋าเสื้อโค้ทกระเป๋ากางเกงสแลกก่อนที่จะมีนาฬิกาข้อมือมาแทนที่ลักษณะของนาฬิกาพกในยุคแรกนั้นจะมีสายโซ่เชื่อมต่อกับตัวเรือนซึ่งปลายสายจะเป็นตัวคลิปเพื่อยึดติดและใส่ในกระเป๋าเสื้อโค้ทปกเสื้อสูทหรือหูกางเกงอีกทั้งยังป้องกันนาฬิกาตกหล่นด้วยช่วงแรกของนาฬิกาพกนั้นมีเพียงเข็มชั่วโมงเท่านั้นต่อมาปลายศตวรรษที่17มีการเพิ่มเข็มนาทีเข้าไปปลายช่วงคริสตศักราช1830เริ่มมีการผลิตนาฬิกาพกโดยใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรมโดยเฮลลี่พิกกินและพี่ชายชาวอเมริกันเป็นครั้งแรกจึงทำให้นาฬิกาพกเกิดความแพร่หลายมากขึ้นและนี่คือวิวัฒนาการของนาฬิกาพก

0: อาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้ะมานั่งนั่งนั่งนั่งมาค่ะ
0: โอ้วันนี
1: ้สั่งให้เรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะ
1: โอทามัดดี้คอฟฟี
0: ่ทำไมเป็นสีน้ำตาลสีขาวสีเขียวขนาดนี้คะอาจารย์
1: มันมีทั้งกาแฟ
0: ค่ะ
1: มีทั้งนม
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีชาเขียวญี่ปุ่น
0: อาจารย์กะไม่ให้หนูนอนเลยใช่ไหมคะ
1: เออก็เอาให้แบบว่าทานแล้วตื่นตลอดเลยไงจะได้สดชื่นกันวันนี้
0: ค่ะวันนี้นะคะพัฒนาเนี่ยมาแต่เช้าแล้วอาจารย์แบบสั่งกาแฟมารอขนาดนี้เดี๋ยวจะคลายสงวนให้หนำเลยค่ะ
1: ได้มีอะไรสงสัยก็ถามมา
0: วันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเวลาค่ะหนูสงสัยย้อนไปถึงตั้งแต่ยังไม่มีเข็มบอกเวลาไม่มีหน้าปัดอะไรอย่างนี้เลยค่ะอาจารย์เมื่อก่อนเขาดูเวลากันยังไงคะ
1: ก็ดูแดด
0: ดูแดดอะ
1: ดูแดดแจ้งแล้วดูแดดดูเวลาแจ้งชาวบ้านเนี่ยทั่วไปก็ดูมือเอาแจ้งนะดูแจ้งดูเพนแต่ว่าในส่วนของราชการเองเนี่ยในสมัยสุโขทัยก็ดีในสมัยอยุธยาก็ดีมันก็ต้องมีตีกลองกับตีค้องของหลวงของหลวงก็จะมีหอคล้องหอกลองน
0: ะ
1: ในพระราชวังมัณฑะเลย์ที่พม่าก็มีพระราชวังที่เมืองอังวะของพม่าก็มีทุกที่ต้องมีหอคล้องหอกลอง
0: แล้วเขาตีบอกเวลากันยังไงคะ
1: ก็ตีบอกเวลากลองเนี่ยเป็นเครื่องบอกเวลาในเวลาค่ำคืน
0: กลางคืน
1: กลางคืนคล้องบอกเวลากลางวัน
0: ค่ะ
1: เสียงคล้องเนี่ยมันดังไง
0: มง
1: มงมงใช่ถูกต้องมงมงมงเถ่งมงเถ่งมงเถ่งมงมงก็เลยกลายเป็นคำว่าม
0: ง
1: เก่งมากหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าโมงโมงโมงทั้งนั้น
0: อันนี้คือเริ่มตอนเช้า
1: ใช่พอหมดถึงหกโมงเย็นพอหมดจากหกโมงเย็นไปก็เป็นเวลาหนึ่ง
0: หนึ่งท
1: ุ่
0: ม
1: ทุ่มทุ่มทุ่ม
0: เป็นเสียงกลอง
1: ถูกต้องอีกนั่นแหละโบราณเนี่ยก็ฟังเสียงกลองเอาก็จะเป็นของหลวงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลองเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องบอกเวลา
0: อาจารย์คะทีนี้1ยาม2ยาม3ยามอันนี้คืออะไรคะอาจารย์
1: ก็เป็นการแบ่งเวลาของคนโบราณอีก
0: ค่ะ
1: 3ชั่วโมง3ชั่วโมง3ชั่วโมงชั่วยาม1ชั่วยาม2ชั่วยาม3ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มยาม1 3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่ม6ทุ่มยาม2
0: เดี๋ยวนี้ก็เหลือหลงเหลือแค่
1: 2ยามถึงตี3ยาม3ต
0: ี
1: 3ถึง6โมงเช้ายาม4
0: ค่ะอาจารย์คะความสงวนถัดมาค่ะไหนๆตั้งหอกลองขึ้นมาทั้งทีอะค่ะอาจารย
1: ์
0: มันมีไว้บอกเวลาอย่างเดียวเลยไหมคะ
1: หอกลองเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่หอบอกเวลาเน
0: ี
1: ่ยในพระบรมมหาราชวังแต่เดิมเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีหอกลองน
0: ะ
1: ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะจัตุรัสเป็นก้อนคิวบิตสี่เหลี่ยมเนี่ยซ้อนกันย่อมย่อมย่อมขึ้นไป3ชั้น
0: 3ชั้นสูงสัก
1: สูงสูง
0: สูงเลย
1: สูงเลยนะครับ20-30เมตรนั่นแหละ แล้วก็แต่ละชั้นก็จะมีกลองแต่ละลูกนะฮะเสียงเนี้ยเสียงกลอง3ใบไม่เหมือนกันอันนึงบอกเวลาคนได้ยินทุกวันอีกอันนึงจะตีเฉพาะเวลาที่มีไฟไหม
0: ้
1: คนได้ยินเสียงกลองนี้ก็ต้องทุกคนเป็นหน้าที่ของพลเมืองคนไทยหน้าที่พลเมืองดีต้องช่วยกันหิ้วกระป๋องกระแป๋งหิ้วทรายหิ้วน้ำออกมาหาที่ดับไฟไปตัดใบตองสมัยนั้นโบราณพอรู้ไฟไหม้ปั๊บกระโดดเข้าไปหาดงกล้วยตัดใบตองตัดใบตองสดออกมาทั้งทางมาฟาดเพราะว่าก้านตองเนี่ยมันจะมีก้านตองมันจะมีน้ำ
0: เมื่อกี้โดนก้านตองฟาดนิดนึงนะคะก้านตองเนี่ยมันมีน้ำมันดับไฟได้อะคะอาจารย
1: ์มันอวบน้ำก้านมันอวบน้ำเพราะฉะนั้นเวลาตีแล้วมันไม่ติดน
0: ะ
1: แล้วตีแรงๆเนี่ยก้านมันก็แตกเพราะฉะนั้นไอ้ตัวความแฉะมันไม่ถึงกับให้ดับได้หรอกแต่ว่าความแฉะชื้นมันทำให้ไฟไม่ลามนะกลองบอกเวลากลองบอกไฟอีกอันนึงก็คือกลองบอกข้าศึกสงคราม
0: ข้าศึก
1: ข้าศึกมีศึกมาประชิดติดเมืองอ้าวต้องตีกลองนี
0: ้
1: มีอะไรอ่ะวินิจฉัยเพรีอ
0: ั
1: คคีพินาศแล้วก็พิฆาตภัยรีวินิจฉัยเพรีก็กลองบอกเวลานะฮะอัคคีพินาศก็ให้ไฟมันมอดไหม้นะฮะแล้วก็พิฆาตภัยรีก
0: ็
1: ประหัตประหารฆ่าศึกตามชื่อตีเมื่อไหร่ต้องมีชัยชนะ
0: ก็ใช้คนไทยก็ใช้เสียงกลองบอกเป็นสัญญาณ
1: เป็นเครื่องสัญลักษณ์ใช
0: ่ค่ะอันนั้นน่ะคือยุคโบราณและบอกโดยทั่วถึงกันเลยคือเหมือนมีศูนย์กลางบอกว่านี่คือมาตรฐานนะตีกองเท่านี้เท่ากับเท่านี้ทุ่มเท่านี้โมงนะ
1: ต้องรู้กันใช
0: ่แล้วถ้าแบบมีอุปกรณ์อื่นๆดีไหมคะ
1: ที่
0: แ
1: บบชาวบ้านทั่วไปส่วนตัวเช่นนาฬิก
0: าน
1: าฬิกามะพร้าวนาฬิกาก็คือกะโหลกกะลากะลาทั้งหลายนี่แหละ กะลามะพร้าวเนี่ยนะฮะมะพร้าวมันมีตา
0: ค่ะ
1: นะฮะมะพร้าวมีตาเขาก็ผ่าครึ่งลูกนะฮะเขาจะมีมาตรฐานนะว่าผ่าครึ่งลูกแล้วก็จะมีหม้อใส่น้ำหม้อดินนี่แหละก็เอากะลามะพร้าวที่มีรูนั่นนะค่อยๆวางลงไปมันรั่วอยู
0: ่
1: วางหงายหงายเอาไว้นะฮะวางปั๊บน้ำมันก็ไหลเข้ามาเรื่อย
0: ๆ
1: กะลามันมีน้ำหนักเพราะนั้นมันก็กดลงไปในน้ำน้ำก็ไหลเข้าไปเรื่อยๆชั่วจังหวะที่กะลาจมลงไปถึงก้นก
0: ็
1: ถือว่า1ชั่วนาฬิกาหรือนาฬิก
0: า
1: ก็จะเป็นขั้นตอนของการจับจังหวะนะฮะการจับเวลานี่คือนาฬิกาจับเวลาเราไม่มีนาฬิกาจับเวลาติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอย่างนั้นหรอก
0: ไม่มีนาฬิกาทรายก็ยังไม่ได้ใช้กัน
1: ใช่
0: แล้วนาฬิกาอย่างเป็นหน้าปัดที่เราเห็นกันอย่างเงี้ยค่ะมีในไทยอย่างเป็นทางการกันมาตั้งแต่ยุคไหนคะอาจารย
1: ์อุ้ยผีหลอก
0: ไม่หลอกค่ะอาจารย์ดังจริงค่ะ
1: นี่
0: ค่ะ
1: สมมติว่านาฬิกาเรือนนี้นะ
0: ค่ะ
1: อายุ100ปี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ที่พัดได้ยินเนี่ย
0: ค่ะ
1: ก็คือเสียงของเมื่อ100ปีที่แล้วจริงมั้ย
0: จริงค่ะ
1: เพราะนาฬิกาเนี่ยนะเป็นสิ่งเดียวที่ให้เสียงเหมือนเมื่อครั้งแรกสร้างในขณะที่เราสองคนเนี่ยเราจะอายุ60 70 80เราก็ตายเสียงเราก็จบไป
0: จริงค่ะ
1: แต่นาฬิกานี่เป็นสิ่งเดียวนะที่ฝรั่งเขาบอกว่านาฬิกาเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ให้เสียงเหมือนเมื่อครั้งแรกเสร็จทำเสร็จไม่มีวันเพี้ยนเสียงมันเพราะมากเลยนาฬิกาที่เป็นหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเราเกิดขึ้นเนี่ยประมาณรัชกาลที่4นะฮะจริงๆแล้วอาจจะมีตั้งแต่ร.3ประเภทนาฬิกาพกนาฬิกาพกแต่ว่าหลักฐานเนี่ยอาจจะไม่เหลือหรือเหลือน้อยมากนะฮะแต่ว่าที่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นนาฬิกาที่มันเป็นหน้าปัดโตๆ
0: ที่เห็น
1: เห็นกระจัดจะเนี่ยนะฮะก็คือที่พระที่นั่งภูวดลทัศนัยในพระบรมมหาราชวังปัจจุบันรื้อออกไปหมดแล้วรื้อตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่5ภูวดลทัศนัย
0: ค่ะ
1: นาฬิกาสมัยรัชกาลที่4ที่อยู่ในพระบรมมหาราชวังเนี่ยนะเห็นออกมาแต่ไกลเลยนะหมายถึงเราอยู่สนามหลวงอ่ะเราก็มองเข้าไปเห็นยอดหอระฆังตั้งสูงขึ้นมาแล้วก็มองเห็นนาฬิกา
0: โผล่ขึ้นมาเหนือกำแพงอีก
1: โอไปขึ้นไปไกลมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยนะรัชกาลที่4ก็โปรดให้มีคนกำกับเวลาให้มั่นคงก็คือพันธิวาทิตกับพันพินิจจันทรา
0: เอ๊ะแสดงว่ามีชื่อทั้งพระอาทิตย์กับพระจันทร์
1: พระจันทร์ใช่พันธิวาทิตทิวานะฮะทิตก็คือผู้ที่ทิวาก็คือวันวานนะฮะก็คือวันวานเวลากลางวันที่มีพระอาทิตย์นะครับอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าพันพินิจจันทราก็คือคนนี้หน้านี่ดูพระจันทร์ถ้าในสมัยโบราณเนี่ยเราไม่ได้กำหนดวันตามสุริยคตินะการใช้พระอาทิตย์เป็นหลักเนี่ยสุริยคติสมมติวันวิสาขบูชามันก็เราก็จะต้องวันที่เท่านั้นตลอดแต่ว่าถ้าเผื่อเราใช้จันทรคติเนี่ยเอาข้างขึ้นข้างแรมเป็นหลักเนี่ยวันที่มันจะเปลี่ยนวันที่มันจะเปลี่ยนแปลงไป
0: มันจะหมุนวนไปมันจะไม่ได้เท่ากับปฏิทินทุกวันนี้
1: ใช่ก็จะเหมือนกับในศาสนาอิสลามที่ว่าฮิจเราะห์ศักราชเท่านั้นดูจากพระจันทร์
0: จ
1: ัน
0: ทรคติ
1: จันทรคติฮะถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นต้องพูดว่าเจ้าหน้าที่2
1: คนเนี้ย
0: สองท่านนี้สองตำแหน่งนี้เนี่ยก็จะมีคนหนึ่ง
1: ดูเวลากลางวัน
0: ดูเวลากลางวันคนอีกคนหนึ่งก็คือมองพระจันทร
1: ์ดู
0: เวลากลางคืน
1: ฮะสองคนนี้เขาก็คงต้องมีลูกน้องมีทีมงานของเขาทีมงานเขาก็จะต้องแบบคล้ายๆกับว่าจัดเรื่องเวลากลางวันจัดเรื่องเวลากลางคืนอะไร
0: ต้องคอยตั้งเวลาม
1: าไม่ถึงกับตั้งเวลาแต่ว่าโอเคตั้งเวลาได้นะดูเรื่องเวลาความถูกต้องความเที่ยงตรงแล้วก็ให้สัญญาณส
0: ั
1: ญญาณนี่ก็ยังตีถึงมีนาฬิกาก็ไม่ได้เลิกตีหอกลองนะ
0: อ้าวเหรอคะ
1: หอกลองก็ยังตีอยู่ฮะยังบอกเวลาด้วยเพราะว่าไม่ใช่ว่าประชาชนทุกคนจะมีนาฬิกาเหมือนเราปัจจุบันนี
0: ้
1: พวกเราบางทียังไม่ชอบใส่นาฬิกาเลยบางทีก็อาศัยนาฬิกาคนนั้นดูเดินไปกระถามเขาขึ้นรถไฟฟ้าก็คอยดูคนที่เขาเกาะราว
0: แอบดูนาฬิกาคนอื่น
1: พลิกอยู่นั่นแหละคนอื่นเขาก็บอกเอ๊ะเราพลิกอะไรวะกูก็พลิกหน้าดูนาฬิกามึงนั่นแหละ
0: แต่ว่านี่แหละค่ะเริ่มใกล้ความจริงแล้วค่ะเพราะว่าคือพระชาเนี่ยไปถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแล้วก็ได้พบเรื่องราวมากมายแล้วตอนนี้เข้าใกล้มาแล้วว่าในสมัยรัชกาลที่4มีหอนาฬิกาเกิดขึ้นค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคะนี่ค่ะได้รู้หมดเลยนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงเรียกโมงทำไมถึงเรียกทุ่มเมื่อก่อนนี้ เขาบอกเวลากันยังไงมีการประดิษฐ์เครื่องนาฬิกาจับเวลาด้วยตัวเองด้วยกะลาธรรมดานี่แหละนะคะไปลอยเอาไว้ในน้ําแค่นี้ยังไม่พอค่ะเรื่องเกี่ยวกับเวลามันยังมีความหมายอะไรซ่อนกันอีกมั้ยคะอาจารย
1: ์นี่เยอะแยะเลยต้องคุยต่อ
0: โหไม่หมดแค่นี้แน่นอน
1: ไม่หมดหรอกนี่ท
0: าน
1: ก่อนเดี๋ยวเย็นหมดละลายละ
0: ละลายแล้วค่ะ
1: อันนี้ก็จะเย็นแล้วเดี๋ยวค่อยนั่นใหม่ร้านนี้ของอร่อยมากเลยนะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพักดื่มกาแฟกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาคลายสงวนกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการนับและเทียบศักราชในประวัติศาสตร์ไทยประเทศไทยมีการนับศักราชแบบรัตนโกสินทร์หรือรส.เป็นศักราชที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริใช้ในกลางรัชสมัยของพระองค์โดยเริ่มนับรส.1ในปีที่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีคือพ.ศ. 2325การเทียบรัตนโกสินทร์โศกเป็นพ.ศ.ให้บวกด้วย2324และในปัจจุบันประเทศไทยใช้การนับศักราชเป็นแบบพุทธศักราชหรือพ.ศ.โดยใช้การแพร่หลายในประเทศที่ประชาชนนับถือพระพุทธศาสนาเริ่มใช้มาตั้งแต่สมัยอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประเทศไทยเริ่มนับพ.ศ.1เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพพานไปแล้ว1ปีและใช้อย่างเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่6เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้

0: งนกันต่อค่ะอาจารย์เมื่อกี้นี้เนี่ยพูดถึงรัชกาลที่4ไปแล้วว่าเริ่มมีหอนาฬิกาเกิดขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าหลังจากพระชาได้เข้าไปชมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติค่ะแล้วก็ได้เห็นพระอัจฉริยภาพด้านอื่นๆของรัชกาลที่4ด้วยอาจารย์ช่วยเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมได้ไหมคะเพราะว่าพระก็อยากจะทราบเหมือนกัน
1: คือว่าต้องกราบเรียนนะว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนี่ยนะครับท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่สนพระทัยใฝ่รู้นะครับในเรื่องของความเป็นสากลของโลกมากเลยคือช่วงนั้นนะเป็นช่วงที่โลกเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนแปลงมากเลยนะครับรัชกาลที่4เนี่ยตอนนั้นท่านทรงผนวดนะฮะแล้วก็ประทับอยู่ที่วัดราชาธิวาสแล้วก็มันมีคลองย่อยจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามากั้นระหว่างวัดราชากับโบสถ์คอนเซปชั่นนะครับที่โบสถ์คอนเซปชั่นหรือวัดคอนเซปชั่นเนี่ยก็จะมีบัตรหลวงปาเลกัวนะครับเป็นคนฝรั่งเศสอยู่เนี่ยบัตรหลวงนั้นน่ะถวายสอนภาษาละตินรัชกาลที่4แรกกันโดยการพระราชทานสอนภาษาไทยให้เพราะฉะนั้นโลกมันพัฒนาการมากรัชกาลที่4ท่านเรียนภาษาละตินเสร็จก็ภาษาอังกฤษก็ได้โดยอัตโนมัติท่านก็ไม่ได้เรียนพระองค์เดียวนะฮะท่านให้พระปิ่นเกล้าน้องของท่านเรียนด้วยให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริโยวงศ์ให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เรียนหมดเรียนต้องเรียนหมดเลยจะได้รู้ทันกันนายกับลูกน้องเก่งไหมอันนี้ท่านวางระบบเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยนะท่านเนี่ยมีพระอัจฉริยภาพในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆรับอะไรใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นนาฬิกาต่างๆนาฬิกาพกนะสมัยนั้นของคาเทียของคายาเปียเจ
0: ้
1: ยี่ห้อดังๆเนี่ยในโลกเนี่ยนะที่เราฮิตกันปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ของใหม่นะ
0: เป็นของที่มีมา
1: เป็นร้อยปีดั้งเดิมหมดเป็นนาฬิกาพกทำจากทองคำทั้งเรือนหน้าปัดลงยามีแบบข้างขึ้นข้างแรมที่เรียกว่าพระจันทร์ยิ้มมีฝาตลับไม่มีฝาตลับเปิดเปลือยหลังเปลือยหน้าอะไรต่างๆมีหมด
0: ค่ะซึ่งก็นอกจากเรื่องนาฬิกา ที่เริ่มมีเห็นหน้าปัดบอกเลข1ถึง12กันแล้วเนี่ย รัชกาลที่4ทรงโปรดเรื่องดาราศาสตร์ด้วยใช่ไหม
1: มากมายเลยฮะเรื่องกล้องถ่ายรูปก็โปรดปรานมากและที่สำคัญที่สุดก็คือในการเรียนภาษาละตินภาษาอังกฤษเหล่านี้เนี่ยนะฮะท่านก็ได้ตำรานะครับตำราเกี่ยวกับการดูเรื่องจันสุริยคติจันทรคติตำราเรื่องเกี่ยวกับการดูดาวเรื่องดาราศาสตร์ดาวนู่นดาวนี่ดาวหางดาวไม่มีหางอะไรก็ว่ากันไปนะสารพัดหมดเลยเนี่ยท่านเนี่ยนะฮะเก่งคำนวณรัชกาลที่4เนี่ยคำนวณได้หมดเลยว่าสุริยุปราคาจะเกิดขึ้นเมื่อนี่เมื่อนั่นอะไรต่างๆท่านเนี่ยกล้าถึงขนาดที่ว่าท่านคำนวณแล้วว่าพระจันทร์จะบังพระอาทิตย์นะสุริยคราสใช่ไหมพระอาทิตย์จะถูกบังเนี่ยเต็มดวงเนี่ยเมื่อไหร่เวลาเท่าไหร่กินหมดเท่าไหร่และเกิดขึ้นตรงไหนที่ดูชัดที่สุด
0: สามารถคำนวณได้ด้วย
1: คำนวณได้เป๊ะเลยว่าเส้น

0: ลุงเส้นแวงลิปดาพี่ลิปดามันอยู่ตรงไหนจึงได้เสด็จไปที่ตำบลว่าความเก่งของรัชกาลที่4เนี่ยทำให้เสด็จสวรรคตเลยนะเพราะว่าการที่ไปพาคณะทูตไม่ใช่ไปพระองค์เดียวนะพาคณะทูตไปเพื่อที่จะไปยืนยันว่าพระองค์เนี่ยแม่น
1: ค่ะไปพิสูจน์การคำนวณของพระองค์ท่าน
0: ไปพิสูจน์กันเลยที่ตำบลว่ากอที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนนั้นน่ะมันเป็นป่าโรคมียุงมาลาเรียต่างๆเยอะแยะมากมายพระอาทิตย์เนี่ยโดนพระจันทร์เงาพระจันทร์บังเนี่ยนะตามเวลาเป๊ะจับอยู่กี่มินิทนี่ท่านเขียนเลยใช้คำว่าสมัยนั้นนาทีใช้คำว่ามินิท
1: อ๋อยังไม่มีคำว่านาที
0: วินาทียังไม่มีใช้คำว่ามินิทนะฮะมินิทเนี่ยกี่มินิทกี่มินิทกี่มินิทนี่เขียนหมดเลยพอจับเต็มดวงปั๊บนกกาล้อกันเซ็งแซ่บินกลับรังบินอะไรต่างๆพอนกนึกว่าค่ำแล้ว
1: เกิดความแปรปรวน
0: บันทึกเอาไว้ตอนนั้นสนุกสนานมากพอเสด็จกลับมาก็ประชวรด้วยพระโรคมาลาเรียนะฮะโดนยุงกัดพระโรคไข้ป่าแล้วก็เสด็จสวรรคตแต่ว่าจะบอกว่าในรัชกาลของพระองค์ท่านนี่มันเจริญเจริญมากนะทุกสิ่งทุกอย่างที่รัชกาลที่5ทรงทำทรงสร้างเนี่ยนะต้องบอกว่ามันมีรากฐานมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่4ซึ่งวางเอาไว้ให้อ
1: ย่างนี้นี่เองค่ะงั้นแสดงว่าพอเข้าสู่ยุคของรัชกาลที่5เทคโนโลยีต่างๆก็ยิ่งรุ่งเรืองใช่ไหมคะ
0: รุ่งเรืองขึ้นรัชกาลที่5ก็ได้แนวดีจากรัชกาลที่4เพราะฉะนั้นรัชกาลที่5เนี่ยทำตามแนวพ่อเดินสร้างไว
1: ้
0: แค่นั้นเองเรารุ่งเรืองเลย
1: ค่ะแล้วก็แน่นอนก็ต้องรวมถึงเรื่องของการบอกเวลาด้วยก็น่าจะมีการใช้นาฬิกาแบบสากลเนี่ยเป็นหน้าปัดเนี่ยแพร่หลายขึ้นใช่ไหมคะ
0: โอ้โหยุครัชกาลที่5เนี่ยมันเป็นยุคทองของนาฬิกาทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั้งโลกเลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: เสนาบดีทุกคนมีนาฬิกาพกเพราะประกวดประขันกันด้วยสายสอยสายห้อยนาฬิกาพวกก็จะต้องเหน็บกับกระดุมแล้วก็ทิ้งโค้งมาโชว์สร้อยแล้วก็นาฬิกาพกไว้ในเสื
1: ้
0: อถึงเวลาก็ล้วงออกมากดดูหน่อยล้วงออกมากดดูหน่อยมันเก๋ไก๋อย่างนี้เป็นต้น
1: นี่นะคะซึ่งก็เป็นเหมือนกับเครื่องมือ ที่บ่งบอกสถานะมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้ว
0: ใช่บอกฐานะทางสังคมเลยคนนี้นาฬิกาทองคนนี้นาฬิกาเงินคนน
1: ี
0: ้นาฬิกาฝังเพชรตัวเลขฝังเพชรหมุด12หรือ6หรือ3หรือ9มีลงยาหรือฝังทับทิมอะไรเงี้ยมีหมด
1: ก็จะมีความสวยงามพัฒนาขึ้นมาเรื่องถัดไปค่ะคุณผู้ชมเคยสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊ะแล้วทำไมล่ะเราถึงจะต้องมีการฟังกันตอน8โมงเช้ากับ6โมงเย็นนะคะมาละติ๊กต๊อกติ๊กตอกเวลา8นาฬิกาเพลงชาติขึ้นทันที
0: โอเค
1: ค่ะ
0: แปลว่าเคารพธงชาติเวลา8นาฬิกา
1: 8โมงค่ะ6โมงเย็น
0: การกำหนดเวลาเนี่ย8โมงเช้า6โมงเย็นเนี่ยมันกึ่งเวลาราชการนะ
1: ค่ะ
0: กึ่งใช้คำว่ากึ่งเวลาราชการกำหนดเวลาเหล่านี้เนี่ยนะต้องเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่5ขึ้นครองราชเมื่อ2411เนี่ยนะบ้านเมืองตอนนั้นอ่ะมันยังไม่มีระบบระเบียบแบบปัจจุบันนี
1: ้
0: นะฮะเสนาบดีทุกคนเนี่ยทำงานอยู่ที่บ้าน
1: อ๋อไม่มีศูนย์ราชการ
0: ไม่มีศูนย์ราชการบางครั้งงานประชุมบางประชุมเนี่ยจำเป็นต้องมีเสนาบดีหลายกระทรวง
1: ค่ะ
0: สมียนตรานี่ก็ต้องวิ่งไปเสนาบดีคนนี้อยู่สาทรก็วิ่งไปสาทรอีกคนอยู่บางลักวิ่งไปบางลักอีกคนนึงอยู่ตลาดน้อยวิ่งไปตลาดน้อยอีกคนอยู่ฝั่งทนพวกสายสกุลบุญนาคอยู่ฝั่งทนข้ามฟากไป
1: กว่าจะส่งข่าว
0: กว่าจะประชุมรู้เรื่องหนึ่งเรื่องใช้เวลาหลายวันเป็นอาทิตย์เพราะว่าเอาเรื่องนี้ไปเรียนท่านนี้ท่านนี้เห็นด้วยอีกท่านนึงไม่เห็นด้วยก็ต้องเอาไม่เห็นด้วยกลับมาเรียนที่ท่านที่เห็นด้วยเถียงกันไปเถียงกันมาอีสเมนก็เอาคำเถียงเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาพูดผิดบ้างถูกบ้างตกอีกก็ต้องปรับเรื่องรัชกาลที่5ขึ้นครองราชท่านบอกไม่ไหวละระบบแบบนี
1: ้
0: ท่านก็เลยโปรดให้สร้างอาคารที่เป็นตึกฝรั่ง3ชั้น4ชั้น2ชั้นในพระราชวังเข้าประตูวิเศษชัยศรีไปขวามือทั้งพืชเลยนั่นน่ะตึกฝรั่งทั้งหมดตรงนั้นน่ะนะครับสร้างเป็นที่ตั้งของกระทรวงทบวงกรมต่างๆรวมทั้งหอรัศดากรพิพัฒน์ซึ่งปัจจุบันก็คือพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอรัศดากรพิพัฒน์เป็นอาคารที่เป็นต้นกำเนิดของกระทรวงการคลังเป็นที่จัดเก็บภาษีอากรกรมสัมภากรทั้งหมดเกิดมาจากหอรัศดากรพิพัฒน์สร้างหอนี้เสร็จปั๊บ2419กำหนดเวลาให้ข้าราชการทั้งหมดมาทำงาน
1: ก็มีศูนย์ราชการ
0: ที่นี
1: ่
0: 8โมงเช้าเสนาบดีทุกกระทรวงต้องมานั่งเสมียนทุกคนต้องมานั่ง8โมงเช้า4โมงเย็นค่อยกลับบ้าน
1: ค่ะนี่คือเป็นต้นกำเนิด
0: ต้นกำเนิดของเวลาราชการ
1: หนูเป็นคนสมัยก่อนหนูมีนาฬิกาอยู่นาฬิกานั้นหยุดเดินไปอย่างเงี้ยแต่หนูอยากจะตั้งนาฬิกาให้ตรงเป๊ะๆมันยังมีวิธีอื่นที่สามารถที่จะแบบตั้งเวลาให้ตรงได้ไหมคะสมัยก่อน
0: เข้าใจในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยกองทัพเรือของเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองนะมีเรือรบหลวงหลายต่อหลายลำน
1: ะ
0: ตั้งแต่ร.4และสยามอรสุมพลอะไรต่างๆพวกนี้มีฝรั่งต่างชาติเป็นกัปตันหมดสมัยร.5เนี่ยนะฮะมีเรือพระที่นั่งมหาจักรีพญาชลยุทธโยธินเป็นคนเดนมาร์กถ้าเผื่อเทียบกับปัจจุบันเนี่ยนะพญาชลยุทธโยธินก็เท่ากับผู้บัญชาการทหารเรือ ใหญ่ขนาดนั้น คนนี้มีความจงรักภักดีแล้วก็รักประเทศไทยมากเลยเขาเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะพร้อมกับเทคโนโลยีของฝรั่งเช่นเอาเครื่องโครโนเมตรเข้ามานาฬิกาโครโนเมตรเนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่เป็นเครื่องบอกเวลามาตรฐานนะฮะและขณะเดียวกันเนี่ยกองทัพเรือเองเนี่ยนะฮะก็มีหน้าที่ในการให้สัญญาณเช่นเวลาเที่ยงจะยิงปืนปืนใหญ่ไม่มีลูกปุ้งขึ้นหนึ่งทีอย่างเงี้ย
1: ปืนใหญ่เลยค่ะ
0: ยิงปืนใหญ่ประจำเรือหรือไม่ก็ปืนใหญ่ประจำที
1: ่
0: ตรงป้อมปุ้งขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้คนที่อยู่รอบนอกพระนครอย่างเช่นตาสีตาสายายมายายมีชาวไร่ชาวนาชาวสวน
1: เอาให้ได้ยินไกลที่ส
0: ุ
1: ด
0: ไม่มีปัญญามีนาฬิกาทุกคนก็ต้องพึ่งเวลาพระเจ้าไม่มีนาฬิกาใช้แน่นอนเพราะฉะนั้นการตั้งเวลาประจำวันก็คือฟังปืนเที่ยง
1: ฟังปืนเที่ยงวัน
0: ฟังปืนเที่ยงวันเป็นหลักสมัยโบราณเนี่ยการคมนาคมใช้เรือเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยทหารเรือเนี่ยเป็นหน่วยงานที่สำคัญที่สุดที่ควบคุมเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับต่างชาติเพราะไม่มีเครื่องบินทหารเรือเนี่ยจึงเป็นหน่วยงานที่ควบคุมเวลาพอเริ่มมีวิทยุพอเริ่มมีวิทยุปั๊บเนี่ยนะฮะก็ง่ายขึ้นระบบปืนเที่ยงเลิกไปแล้วนะครับพอเริ่มมีวิทยุจากนั้นก็ประกาศเวลาตามวิทยุประกาศเวลาเวลาเคารพธงชาติเวลาเย็นเช้าเย็นประกาศทางวิทยุประกาศเวลาทุกวันทุกเช้าติ๊งตอกติ๊กตอกแล้วก็ประกาศเวลาตามเทียบตามกรมอุทกสารกองทัพเรือ
1: คลายฉงนสัปดาห์นี้ค่ะอาจารย์เต็มที่มากเลยค่ะแต่ว่าคุยกันมาเยอะค่ะอาทิตย์นี้เวลาหมดแล้วค่ะอาจารย
0: ์บ๊ายบาย
1: เวลาของหนูก็หมดแล้วเหมือนกันค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคะรายการคลายฉงนไม่หนีไปไหนแน่นอนค่ะพัฒนาเนี่ยจะต้องขออนุญาตนะคะพาตัวเองไปหาเรื่องที่น่าสงสัยเพิ่มเติมก่อนค่ะอาจารย์เผื่อว่าสักวันหนึ่งหนูจะกลับมาฉงนใจอาจารย์ใหม่นะคะส่วนใครจะมาเป็นผู้ตั้งข้อสงสัยให้อาจารย์คลายฉงนต่อไปก็ต้องฝากอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะพัฒนาขอลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable H O M E G R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์นึงของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดน้ำของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: ได้
1: การเป็นพิษหรือมลพิษทางอากาศหมายถึงการมีสิ่งแปลกปลอมอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเจือปนอยู่ในอากาศรอบๆตัวเราเช่นฝุ่นละอองขม่าวควันกลิ่นและไอสารเคมีต่างๆในปริมาณและระยะเวลาต่อเนื่องกันจนทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์และพันธุ์พืชหรือทรัพย์สินอื่นๆเป็นการบั่นทอนสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะฝุ่นละอองที่เกิดจากอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแก่พนักงานและประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบโรงงานจึงทำให้เกิดโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
3: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าน
2: ะฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะฮะจะพาไปดูเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ
1: ปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบของโรงงานและยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีฝุ่นละอองอยู่ตลอดเวลาเช่นอุตสาหกรรมหล่อโลหะซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศโครงการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับได้เล็งเห็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่ยังขาดประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นโลหะหนักในอุตสาหกรรมหล่อโลหะและปัญหาการถอดทำความสะอาดของระบบกรองอากาศที่ยุ่งยากจึงให้ความสนใจและต้องการพัฒนาเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับขึ้นใหม่ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศทั้งหมด
2: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับคือเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนั่นเองนะครับก็เราอยากจะเห็นแล้วนะฮะเจ้าของไอเดียของเรานั่นเองนะครับเอาละครับนะฮะไปเจอเขากันดีกว่านะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับวันนี้เขาก็จะมาอธิบายเรื่องราวของเครื่องเจ้าตัวนี้นะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับนะฮะเดี๋ยวไปถามเขาเลยดีกว่าครับทำไมถึงอาจารย์ถึงได้สนใจเจ้าเครื่องตัวนี้ล่ะครับ
4: ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับโดยสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเราก็ได้มีการวิจัยนะครับในมหาวิทยาลัยแล้วก็รวบรวมผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยเราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นองค์ความรู้ที่เราพัฒนาวิจัยขึ้นมาอยู่นะคร
2: ับ ผม
4: เมื่ออุตสาหกรรมมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาความรู้ความจากการวิจัยเหล่านั้นเนี่ยนะครับออกมาประยุกต์ใช้ซึ่งอยากจะเรียนให้ทราบว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับภูมิปัญญาของคนไทยความรู้ของคนไทยของวิศวกรไทยเนี่ยนะครับไม่ได้แตกต่างจากต่างประเทศเลยตอนนี้จะทำยังไงที่จะเปิดโอกาสให้วิศวกรไทยหรือว่านักวิจัยไทยเนี่ยได้เอาความรู้ออกไปใช้จริงๆนะคร
2: ับ ผม
4: การเอาความรู้ออกไปใช้เนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับก็คือมีงบประมาณมาให้เพื่อให้นักวิจัยไทยนักวิทยาศาสตร์ไทยแล้วก็วิศวกรไทยเนี่ยได้ออกองค์ความรู้ที่สะสมไว้นั่นนะครับที่ทำวิจัยและมีองค์ความรู้อยู่ในนั้นเนี่ยออกไปใช้ประโยชน
2: ์
4: ซึ่งเราก็จะได้หลายอย่างครับได้ในเรื่องของการเอาความรู้ไปใช้ประโยชน
2: ์
4: ข้อหนึ่งแล้วครับอีกอันคือเรามีนักศึกษามีแรงต่างเข้าไปด้วยแล้วก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นนักศึกษาเห็นว่าองค์ความรู้เหล่านี้ใช้ได้จริงนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดสมมติเราพัฒนาตรงนี้ขึ้นมามากๆเนี่ยนะครับเราเอาความรู้ไปใช้มากๆเนี่ยเกษตรวิศวกรไทยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ไทยจะได้มีโอกาสได้ไปทดลองฝีมือมากขึ้นแล้วก็คิดว่าในภูมิภาคเหล่านี้นะครับเราพัฒนาตรงนี้มามากเนี่ยเราก็น่าจะเอาความรู้เหล่านี้ไปกระจายใช้ในภูมิภาคเหล่านี้ได้มากขึ้นด้วยซ้ำไป
2: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกอย่างนึงว่าคนไทยได้แค่เป็นลูกมือได้แค่ยืนดูไม่เคยได้จับจริงไม่เคยได้ทำเองทุกวันนี้ประเทศไทยนี้ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเช่นกัน
4: ครับ
2: ใช่ไหมฮะ
4: ครับในสมัยก่อนมีโครงการใหญ่ๆนะครับวิศวกรไทยมีความรู้แต่ส่วนใหญ่ก็ไปยืนดูเขาไม่สามารถที่จะ
2: คือไม่มีโอกาสได้จับ
4: ไม่มีโอกาสได้จับเขาจะไม่เชื่อมือว่าวิศวกรไทยมีความสามารถขนาดนั้น
2: ครับผมนะฮะแล้วแรงบันดาลใจที่จะทำเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงฮะ
4: ก็จากการที่เรามีองค์ความรู้นะครับแล้วก็จริงๆเทคโนโลยีที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เราเอามาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วเพราะว่าเรามีโรงหล่อเหล็กมีอะไรต่างๆนะครับในเป็นช็อปเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีฝุ่นมีลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็ได้ทำเป็นตัวอย่างนะครับว่าไอการที่เรามีโรงหล่อมีฝุ่นมีแรงต่างมากขึ้นเนี่ยเราควรจะต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยดูเรื่องแรงต่างด้วยเพราะว่าเราใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเลยเนี่ยจริงๆแล้วต้นทุนในการผลิตมันจะสูงมากขึ้นเพราะว่าเราไปทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยน
2: ะครับใช่ฮะ
4: แล้วก็แสดงเป็นตัวอย่างให้เห็นก่อนพอมีโครงการนี้เข้ามาเราก็ไปร่วมกับทางด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็พัฒนาตัวนี้เกิดขึ้นแล้วก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีซึ่งจริงๆเป็นเรื่องสำคัญนะครับมีไม่มากนะครับที่ได้ตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้
2: อม
4: ส่วนใหญ่โรงงานในระดับ SME ก็คือจะผลิตเพื่อให้ได้มีมูลค่ามีเงินม
2: ี
4: อะไรต่างๆเข้ามามากขึ้น
2: แต่ไม่ได้ห่วงสิ่งแวดล้อม
4: ครับ

0: ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีต้นทุนซึ่งเขาอาจจะคิดว่าไม่ได้เพิ่มผลผลิตหรือว่าไม่ได้ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ
1: อ๋อครับผมแล้วรู้จักโครงพูดถึงสำนักปลัดกระทรวงเกษตรศาสตร์แล้วเนี่ยไปรู้จักโครงการนี้ได้ยังไงครับ
0: มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำทางเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับ

0: ในลิสต์ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็เห็นความสามารถของเราในบางประการที่สามารถจะไปทำให้กับอุตสาหกรรมได้แล้วก็ร่วมมือกันประจำอยู่แล้วครับ
1: อ๋อครับผมแล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะฮะทางโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
0: ส่วนใหญ่โครงการก็จะให้เป็นลักษณะเป็นทุนสนับสนุนในการเอาผลงานวิจัยซึ่งคือมันเป็นวิจัยและพัฒนานะครับ research and development เนี่ยพอเราไปวิจัยลักษณะนี้ก็คือเรามีวิจัยนิดหน่อยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพราะเรามีองค์ความรู้อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะ development คือการพัฒนาเอาไปประยุกต์ใช้ซึ่งพอไปใช้ในสนามภาคจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีวิศวกรเข้าไปมีต้องมีการปรับปรุงมีการอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเขาก็จะสนับสนุนเรื่องทุนด้านนี้ด้วย
1: อ๋อโอเคก็แบบอย่างน้อยแล้วก็มีทั้งทีมวิจัยม
0: ี
1: ทั้งเงินทุนก
0: ็
1: สามารถดำเนินงานต่อได้ง่ายๆง่ายขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะถ้าขาดส่วนนี้ไปก็จะลำบากขึ้น
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเหมือนกับการวิจัยอะไรทั้งอย่างหนึ่งถ้าเราไม่มีเงินทุนลำบากเน
0: า
1: ะ
0: มันก็จะมีเรื่องลักษณะเรียกว่าไปเรื่องของการตรวจวัดเรื่องของการทดสอบเรื่องการอะไรต่างๆที่จะต้องมีครับก็จะต้องมีใช้เงินทุนวิจัยแต่ว่าเงินทุนวิจัยส่วนใหญ่ก็ไปลงลักษณะของการเพื่อพัฒนาเพื่อไปใช้ประโยชน์จริงซึ่งไม่มีไม่ได้ครับการวิจัยในห้องแลบเนี่ยก็จะได้เป็นเหมือนกับเป็นเครื่องต้นแบบการจะไปใช้จริงๆเนี่ยจะต้องมีการวิจัยเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย
1: ครับผม
0: แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ไปทดสอบ
1: นะฮะก็สำคัญ
0: ครับ
1: คือก่อนที่จะขายทำอะไรขายก็ตามต้องมีการเทสทดสอบทำอะไรที่แบบว่ามาตรฐานก่อนถ
0: ึ
1: งสามารถจะปล่อยของไปได้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เอาละครับนะฮะเบรกนี้ก็คุยกันหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจาะลึกเข้าไปอีกเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับมีคุณภาพเทียบเท่ากับระบบกรองอากาศของต่างประเทศโดยใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยทั้งหมดมาพร้อมระบบเช็คถุงกรองตันและช่วยแก้ปัญหาผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมลดการนำเข้าเครื่องจักรราคาแพงอีกทั้งยังเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศและติดตามระบบ Cleaning System ซึ่งทำหน้าที่ในการทำความสะอาดถุงกรองและพัฒนาระบบเช็คถุงกรองตันซึ่งทำหน้าที่ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบซึ่งถ้ามีปริมาณเกินกว่าที่กำหนดจะทำให้รู้ว่าระบบอาจมีถุงกรองตันและยังสามารถตรวจเช็คได้อีกว่าระบบ Cleaning System ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
1: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับนะฮะอยู่ในเบรกที่2กันเองนะครับและตอนนี้นะฮะเราอยากรู้ลึกรู้จริงนะครับเดี๋ยวไปถามกันต่อเลยดีกว่านะครับเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
2: หลักๆเลยเครื่องนี้ก็คือจะช่วยกรองอากาศที่จะออกจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีทำให้เกิดฝุ่นมากๆนะครับโรงงานหล่อเหล็กก็เป็นโรงงานนึงที่มีฝุ่นเยอะมากเลยนะคร
1: ับ มันไม่ใช่ฝุ่นธรรมดามันเป็นฝุ่นเหล็กด้วยใช่ไหมฮะ
2: มันจะเป็นฝุ่นของตัวแบบครับเป็นฝุ่นของตัวแบบซึ่งจริงๆแล้วการหล่อเหล็กนี่ก็จะใช้ทรายครับใช้ทรายมาอัดขึ้นรูปพอมาอัดขึ้นรูปเสร็จปุ๊บแล้วก็มีการหลอมโลหะหลอมโลหะแล้วเทไปในเบ้าทราย
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการรอให้มันเย็นนะครับจาก 1,400 องศาหรือประมาณ700องศาซึ่ง700องศานี่ก็เหล็กก็จะแข็งตัว
1: แข็งตัว
2: แข็งตัวนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลอกทรายออกการลอกทรายออกแล้วก็เอาทรายกลับไปใช้ใหม่เลยนะครับมันจะทำให้เกิดฝุ่นขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ชาวบ้านแถวนั้นแล้วก็คงจะได้รับผลกระทบเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้ฝุ่นนี้กระจายออกไป
1: มันก็จะหายใจเข้าไป
2: ใช่ครับแล้วตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมก็กำหนดนะครับว่าห้ามโรงงานเนี่ยปล่อยฝุ่นออกมามากเกินปริมาณที่กำหนดนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่จำเป็นที่โรงงานอุตสาหกรรมด้านนี้จะต้องมี
1: ครับผมแล้วประโยชน์ของความพิเศษของเครื่องเจ้าเครื่องกรองอากาศนี้นะฮะมีความพิเศษอย่างไรบ้างครับ
2: เครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่เป็นกรองอากาศเพื่อจะพ่นออกไปจากโรงงานนะครับก็จะมีการออกแบบทางวิศวกรรมมีการดูดออกจากแหล่งที่เป็นแหล่งเจเนเรตที่เป็นแหล่งทำให้เกิดฝุ่นทั้งหมดเลยนะครับเอามารวมไว้เครื่องนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่าเขาใช้ระบบที่ใช้โบเวอร์ตัวเดียวในการดูดอากาศออกไปนะครับแล้วก็ประหยัดผ่านเครื่องกรองประหยัดพลังงานครับ
1: เมื่อก่อนเขาบอกว่าใช้อะไรยิงใช่ไหมเป็นลมเป็น
2: จริงๆเครื่องมันจะมี2ส่วนนะครับก็คือมีเครื่องระบบทำความสะอาดคือกรองทำความสะอาดกับอีกอันนึงก็คือระบบในกรณีที่เมื่อกรองแล้วเนี่ยนะครับถุงมันจะตัน
1: ครับ
2: เพราะว่ามันจะเกิดการสะสมของฝุ่นเวลาถุงมันจะตันจะทำยังไงให้ไอ้ฝุ่น

0: ที่สะสมอยู่นั่นมันหลุดออกไปก็จะใช้วิธีใช้ลมฮะใช้แรงลมเนี่ยเป่าย
1: ิงเข้าไป
0: ยิงเข้าไปเพื่อให้ฝุ่นที่แตกแล้วก็หลุดออกมาหล
1: ุ
0: ดร่วงออกมานะครับซึ่งก็ตรงนี้จะต้องใช้พลังงานเยอะเลยครับเพราะว่าจะต้องมีตัวคอมเพรสเซอร์มีแรงอัดอากาศสูงๆแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือปัญหาก็คือทำให้ถุงขาดด้วยครับเพราะว่าไอ้การยิงนี่ก็ยิงแรง
1: ๆอ๋อมันเป็นลมแบบเหมือนเจ็ตยิง
0: เป็นเขาเรียกพาวส์เจ็ตฮะปั้งเข้าไปยิงให้มันพอฝุ่นแตกก็จะตกออกมา
1: ก็ถ้าแบบมันขาดปุ๊บมันก็จะสิ้นเปลืองทรัพยากรมากขึ้น
0: ครับ
1: นะฮะรายจ่ายก็เยอะขึ้นด้วยนะฮะแล้วส่วนแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนะครับ
0: แนวคิดในการพัฒนาของเครื่องนี่ก็คือพยายามจะทำยังไงที่จะออกแบบนะครับเพื่อให้มีการฝุ่นที่สะสมอยู่เนี่ยหลุดออกมาได้เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันก็ทำให้ถุงเนี่ยจะมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นคร
1: ับ
0: อันที่สองก็คือทำให้มีการเป็นการประหยัดพลังงานก็เป็นการออกแบบโดยการที่ใช้ลมเนี่ยนะครับเป่าย้อนไปแต่การที่กรองเข้ามาแล้วมีลมเป่าย้อนไปเนี่ยก็จะมีการต้านกันนะครับ
1: ครับ
0: ก็เลยออกแบบเป็นลักษณะเป็นตัวโบรเวอร์ตัวหนึ่งแล้วก็เป็นรถครับรถที่เขาจะเรียกว่าคลีนนิ่งคาร
1: ์คลีนนิ่ง
0: คาร์เป็นรถทำความสะอาด
1: ชื่อตรงมาก
0: ครับรถทำความสะอาดก็จะวิ่งไปแต่ละช่องของถุงแต่ละช่องของถุงนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อไปที่แต่ละช่องของถุงก็จะมีการยิงอากาศสวนเข้าไปโดยใช้โบรเวอร์ตัวเดียวนะครับเบาๆแล้วยิงอากาศสวนลงไปก็ทำให้ฝุ่นที่มันสะสมอยู่เนี่ยหลุดออกจากแผ่นกรองหรือว่าผ้ากรองนะครับก็หลุดร่วงลงไป
1: ครับ
0: วิธีนี้ประหยัดพลังงานลงมากเลยครับแล้วก็ขยายอายุการใช้งานของถุงได้มากทีเดียว
1: โอ้โห
0: ก็ลดค่าใช้จ่ายลงเยอะครับ
1: โอ้โหดีมากเลยนะแล้วแนวคิดทางการตลาดนะครับ
0: ทางการตลาดนะครับจริงๆเรื่องฝุ่นเนี่ยมันมีหลายลักษณะครับมีฝุ่นที่เราพูดกันถึงเนี่ยเป็นฝุ่นที่ไม่เหนียวการที่ใช้ระบบอย่างนี้ก็ทำให้ฝุ่นหลุดร่อนไปได้ง่ายนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามจะมุ่งตลาดมาทางด้านกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่เรื่องของมีมาตรฐานคอยกำหนดไว้นะครับต่างประเทศก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับในกรณีที่เราผลิตและเราทำลายสิ่งแวดล้อมโรงงานเราไม่ได้มาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพของคนงานนะคร
1: ับ
0: เรื่องของเวลแฟร์อะไรต่างๆเนี่ยก็หลายบริษัทที่ค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยก็จะยกมาตรฐานขึ้นควบคุมในมาตรฐานครับ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานก็จะต้องมีระบบต่างเนี้ยขึ้นมาซึ่งคิดว่าเมื่อโครงการนี้พัฒนาขึ้นมาได้นะครับก็จะมีการใช้เครื่องมือนี้อย่างกว้างขวางต่อไป
1: ก็ว่าง่ายว่าแนวคิดทางการตลาดก็จะทำไปเรื่อยๆออกมาขาย
0: ครับ
1: ตอนนี้ได้ทำออกมาขายแล้ว
0: ตอนนี้ทำออกมาขายแล้วครับแล้วก็มีบริษัทที่ได้เห็นตรงนี้นะครับเพราะว่าเขามีการตลาดที่ออกต่างประเทศด้วยแรงต่างด้วยนะครับก็เขาก็ตระหนักเรื่องพวกนี้ก็ได้มาร่วมมือซึ่งเดี๋ยวก็คงจะเห็นว่าเอาไปใช้จริงๆยังไงนะครับมีขนาดอุตสาหกรรมเลยนะครับ
1: คือแรกๆก็ทำเป็นเครื่องเล็กก่อนแล้วฮะหลังๆรู้เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นเครื่องใหญ่ไปแล้ว
0: ใช่ครับเครื่องเล็กเครื่องแรกนี่เราไปทำที่มหาวิทยาลัยเองเลยครับเพราะเราก็มีความตระหนักในเรื่องนี้มีองค์ความรู้เรื่องนี้ก็ทำใช้ที่มหาวิทยาลัยเลยแสดงให้เห็นว่าของเราเนี่ยก็มีมาตรฐานแล้วเราก็ใช้ระบบลักษณะนี้เช่นเดียวกัน
1: ครับผมแล้วเป้าหมายทิศทางในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปครับ
0: ในอนาคตคิดว่าคงจะต้องพัฒนาให้มันสามารถรับฝุ่นหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับฝุ่นที่มีความเปราะและไม่เกาะกันแล้วก็แคร็กออกไปหลุดออกไปง่ายๆนี่ก็เป็นแบบหนึ่งมันจะมีฝุ่นบางอันที่มันจะมีความเหนียวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นไอการที่จะทำยังไงถึงจะออกแบบยังไงทางด้านวิศวกรรมให้ตรงนี้มันหลุดร่อนได้ง่ายได้สะดวกอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะอาจจะมีต้องพัฒนาต่อไปครับเพื่อที่จะทำตลาดสู่การกรองฝุ่นลักษณะรูปแบบต่างๆออกไปอีก
1: ครับผมนะฮะเป็นยังไงบ้างครับคือฟังกันไปแล้วนะฮะว่าง่ายๆว่าทั้งทรัพยากรด้วยประหยัดเงินด้วยแล้วก็ยังจะทำขายคือว่าง่ายๆว่าจะเมืองไทยไม่แพ้ชาติใดจริง
0: ๆครับ
1: นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปชมเครื่องนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างใช้ยังไงอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได้
1: แล้วครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์พาไปเยี่ยมชมหน่อยนะฮะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับผมเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมโรงงานกันนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความคล่องตัวแล้วก็ได้อาจจะได้อธิบายได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะให้ทางวิศวกรของเรานะครับคุณนพดลจันทร์ก็จะเป็นผู้พาเยี่ยมชมแล้วก็อธิบายถึงกลไกการทำงานแล้วก็อธิบายถึงจุดที่เราได้พัฒนาขึ้นมาในเพื่อใช้กับโรงงานชนิดนี้นะครับ
1: อ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวให้อาจารย์ก่อนที่จะไปให้อาจารย์ฝากไว้หน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทร
2: ครับของสำนัก

0: วิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเราก็มีความภูมิใจในสิ่งที่เราทำในตรงนี้นะครับก็คือเราเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางนะครับมีเน้นหนักทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก็อยากจะเอาความรู้องค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้งานนะครับก็ผู้ที่สนใจก็สามารถจะจริงๆเรามีหลายเทคโนโลยีนะครับมีหลายเทคโนโลยีกว่านี้มากมายนะครับสามารถติดตามได้ตามเว็บไซต์แล้วก็ถ้าสนใจก็โทรไปที่บริษัทที่เบอร์นะครับ024709299นะครับยินดีให้บริการแล้วก็รับใช้อุตสาหกรรมทุกชนิดครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ประเวศด้วยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปเลยครับเอาละครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้มาถึงดูตัวเครื่องตัวจริงแล้วนะครับเครื่องกองฝุ่นจะเป็นยังไงนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะต้องถามผู้เชี่ยวชาญก่อนอีกหนึ่งท่านนะครับ
3: สวัสดีครับคุณเก่ง
4: สวัสดีครับ
1: โอ้โหนะฮะเครื่องนี้คือไอตัวสีฟ้านี่คือทั้งหมดเลย
4: ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลย
1: อ๋อนะฮะส่วนประกอบหลักๆนะฮะมีอะไรบ้างอ่ะครับ
4: ครับตัวนี่นะครับจะเรียกว่าไซโครนนะครับไว้สำหรับในการกรองฝุ่นที่มีความหนักนะครับฝุ่นที่มาตามท่อเนี่ยมันจะตกส่วนที่หนักๆจะตกลงในไซโครนนี้ก่อนนะครับแล้วก็ฝุ่นส่วนที่เบาๆเนี่ยจะถูกดูดต่อไปยังตัวผ้ากรองนะครับซึ่งอยู่ในตัวถังสี่เหลี่ยมนะครับถัดไปนั่นนะครับ
1: ครับ
4: นะครับฝุ่นที่เบาๆนะครับที่ผ่านมานะครับจะถูกกรองด้วยผ้ากรองนะครับตัวนี้แล้วก็จะเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นลมที่บริสุทธิ์นะครับที่จะถูกปล่อยออกไปสู่บรรยากาศนะครับ
1: นะฮะก็จะปล่อยเป็นลมสะอาด
4: เป็นลมสะอาดไป
1: ง่ายๆและส่วนปล่องนี่ฮะ
4: ปล่องนี้มีไว้สำหรับในการปล่อยนะครับปล่อยลมให้พุ่งขึ้นไปสู่ด้านบน
1: อ๋อครับผม
4: นะครับ
1: นะฮะต้องมีจำกัดความสูงไหมว่าต้องสูงเท่าไหร
4: ่ครับจะมีจำกัดความสูงอยู่ระดับหนึ่งที่จะทำให้ลมที่ถูกปล่อยออกไปเนี่ยนะครับพ้นระยะที่ลมเนี่ยไม่ตกลงสู่ด้านล่างนะครับก็จะละลายสู่บรรยากาศด้านบนไป
1: มันจะขึ้นไปเลย
4: ครับขึ้นไปด้านบนเลยนะครับ
1: นะฮะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะใช้ดีอย่างไรครับพี
4: ่ครับในหน้าที่ของมันนะครับโดยหลักๆเลยคือกรองฝุ่นในอากาศนะครับฉะนั้นฝุ่นอะไรต่างๆที่อยู่ภายในโรงงานเนี่ยนะครับตามเครื่องจักรที่เป็นตัวกำเนิดฝุ่นนะครับจะถูกดูดมาผ่านเครื่องตัวนี้นะครับและถูกกรองเอาพวกฝุ่นหรืออนุภาคต่างๆที่จะเป็นอันตรายนะครับต่อพนักงานหรือว่าชุมชนรอบข้างที่อยู่โรงงานเนี่ยนะครับออกไปนะครับจะเหลือเฉพาะอากาศบริสุทธิ์ที่ถูกปล่อยออกไป
1: มันจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยไหมฮะ
4: ครับในแง่ของการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของคนงานมากกว่าในการที่ต้องไปเส
1: ีย
4: ค่า
1: ไ
4: ม่เจ็บไม่ป่วยเสียค่ารักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับ
1: โอ้โหนะฮะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราก็ได้ดูเครื่องแล้วอยากเห็นใกล้ๆเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆดีกว่าครับไปดูครับพี
4: ่ครับเชิญครับ

0: ครับตอนนี้นะฮะผมอยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวหน่อยดีกว่าครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรครับ
2: ผมนายอวิรุธพายับสายนะครับเป็นตัวแทนจากผู้ประกอบการที่กำลังลงทุนและใช้เครื่องกองทุนระบบนี้อยู่ครับ
0: อ๋อครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเครื่องกองอากาศตัวนี้นะฮะดีอย่างไร
2: ครับก่อนอื่นเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เคยมีความคิดว่าเราจะใช้เครื่องกองขุ่นตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องกองขุ่นตัวนี้จริงๆเป็นการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดผลหรือก่อให้เกิดกำไรเนื่องจากว่าการลงทุนตัวนี้จะเป็นเครื่องกองฝุ่นที่ไว้ช่วยในการดูแลพนักงานในฝ่ายปฏิบัติการนะครับที่ให้เขามีสุขภาพที่ดีและมีบรรยากาศในการทำงานเนี่ยที่เหมาะสมนะครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องดีอย่างไรแล้วได้อะไรบ้าง
2: ครับ
0: กับเครื่องกองฝุ่น
2: สิ่งที่ได้ก็แน่นอนตอนนี้ก็เนื่องจากว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายที่จะกำหนดให้ว่าคุณภาพหรือคุณภาพอากาศสภาพบรรยากาศเนี่ยในการทำงานเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกองฝุ่นชุดนี้เนี่ยก็มาช่วยตอบโจทย์ในสิ่งนี้ที่สามารถให้เราเนี่ยขอใบอนุญาตในการประกอบการอุตสาหกรรมนี้ได้ครับผม
0: คือว่าถ้า
2: ไม่มี
0: เครื่องมาตรฐานปุ๊บก็จะไม่สามารถเปิดโรงงานได
2: ้แน่นอนครับถูกต้องครับ
0: อ๋อคือเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับว่าทำให้เราทำอะไรได้ง่ายขึ้น
2: ใช่
0: ด้วยเหมือนกับถ้าของเราไม่สะอาดหรืออากาศไม่ดีปุ๊บก็ทำเปิดไม่ได้เช่นกัน
2: ใช่นั่นคือเหมือนผลประโยชน์ทางหลักก็คือเราได้ในการในส่วนของการขออนุญาตประกอบการนะครับแต่ในทางอ้อมเนี่ยก็คือเราช่วยให้พนักงานหรือบุคลากรในบริษัทเนี่ยมีสภาพการทำงานที่ดีนะครับ
0: ได้ทำงานไปนานได้ไม่ต้องฝึกใหม่
2: ใช่
0: คือการที่พนักงานออกไปรักษาตัวเองปุ๊บพนักงานใหม่เข้ามาก็ต้องมีการสอนงานแล้วก็เสียเวลา
2: ใช่ครับ
0: ก็นี่คือการประหยัดทรัพยากรและเวลามากขึ้นด้วย
2: ถูกต้องครับ
0: นะฮะก็ว่าไงว่าคุ้มค่า
2: ครับ
0: กับเจ้าเครื่องตัวนี้
2: ใช่ครับ
0: นะฮะอยากให้ฝากหน่อยว่าจะติดต่อกับเราได้ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ครับก็ถ้าท่านใดนะครับสนใจเหล็กหล่อนะครับหรือชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นเหล็กนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ในชื่อของบริษัทนะครับตามขั้นด้านล่างนี้ที่ระบุไว้นะคร
0: ับ ด้านล่างเลยนะฮะก็ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับที่มาให้คำหลายอย่างที่คนหลายๆคนที่อยากรู้ว่าผู้ประกอบการเนี่ยการที่จะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งได้อะไรบ้างนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะหลังจากเราคุยกันแล้วนะฮะเดี๋ยวผมพาไปปิดรายการข้างนอกดีกว่าเดินเล่นกันครับเอาละครับวันนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเวศตุ้ยเต็มวงนะครับคุณอวิรุธนะครับพายับสายและนายนพดลจันทร์นะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะ Coffee Tree นะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มี
3: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และโครงการดีๆจะเกิดไม่ได้อีกเช่นกันนะฮะถ้าไม่มีสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถนะครับต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันเทปหน้าจะดูว่าอาร์ตพาไปคิดการใหญ่ที่ไหนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและเช่นเคยนะครับช่วงแรกนั้นก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับปัญหาปูนากัดกินข้าวนั้นฟังดูเหมือนว่าเป็นปัญหาง่ายๆเป็นปัญหาเล็กๆนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่เกษตรกรจากทั่วประเทศนั้นกำลังเผชิญกันอยู่นะครับและวิธีแก้ไขของเกษตรกรส่วนใหญ่นั้นก็คือการซื้อสารเคมีเพื่อที่จะใส่ลงไปในนาเพื่อฆ่าปูแต่ผลที่ตามมาก็คือว่าไม่เพียงแต่ปูจะตายเท่านั้นนะครับบรรดากบเขียดรวมถึงแมลงชนิดต่างๆซึ่งเป็นผลดีต่อระบบนิเวศในนานั้นก็พลอยตายไปด้วยนะครับจริงๆแล้วเรามีวิธีการแก้ไขง่ายๆครับเพราะฉะนั้นวันนี้กูรูท่านหนึ่งจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขปูนากัดกินข้าวให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับวิธีการนั้นก็ง่ายแสนง่ายจนแทบไม่อยากเชื่อทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นติดตามได้ครับในช่วงเกษตรพึ่งตนครับ

ไม่ยากเลยครับเรื่องการพึ่งพาตัวเองนี่ทุกคนทำได้เลยครับคือยกตัวอย่างในแปลงของผมนี่จะใช้มูลขี้ไก่หรือขี้ไก่นี้ครับเป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองหรือถ้าหาไม่ได้ก็ไก่ขี้ไก่พันธุ์ก็ยังได้ครับก่อนที่จะปักดำเราถอนกล้าตอนเย็นนี้แล้วก็เอาขี้ไก่นี่ครับมาเทใส่ตรงที่เฉพาะที่เราจะเอากล้านี่มารวมกันไว้ได้ให้รากของต้นกล้านี่ครับดูดซับกลิ่นขี้ไก่เข้าไปขั้นแรกๆที่ในแปลงนานี่ก็เราถอนกล้าเสร็จนี้เราต้องเตรียมก่อนที่จะปักดำคือเราตัดใบกล้าเสร็จเนาะเราตัดใบกล้าเสร็จแล้ว

0: เรานำขี้ไก่มาสักกว่า1กะลามะพร้าวนี่ครับก็นำมาแล้วโรยตรงที่เราจะเอาก้ามารวมกันนะครับรากก้ามันจะดูดซึมขี้ไก่ครับปูมันได้กลิ่นขี้ไก่มันก็จะไม่มารบกวนต้นข้าวครับขั้นตอนที่2ที่เราโรยขี้ไก่แล้วต้องเอาก้านี้มารวมกันครับไว้ให้แน่นๆนะครับพอได้1คืนนะครับที่นี่เราเอาก้าตัวนี้ไปปักดำพอเอาไปปักดำแล้วอีปูมันจะไม่กินข้าวแค่นี้ครับเคล็ดลับนี้มีอยู่แค่นี้ง่ายๆครับแต่ก็ต้องลงมือทำเองครับปูกับไก่มันไม่ค่อยถูกกันตามโบราณท่านสอนนะก็เลยเอามาทำดูก็เป็นอย่างที่คนเฒ่าคนแก่เขาให้องค์ผมรู้ไว้นะครับปูก็เลยไม่กินข้าวครับวิธีที่2ที่ใช้นี่คือทำยังไงจะให้มีปลาที่มันตัวที่พอมันจะไล่กินอีปูได้นะครับในแปลงพ่อถานี่คือในในแปลงพ่อถาคือออมน้ำออมน้ำของพ่อถาคือขุดสระพอมีสระน้ำแล้วปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติมันก็จะมาอยู่ในบ่อพอถึงฤดูกาลหรือถึงฤดูฝนปลามันก็จะขึ้นมาวางไข่เหมือนกันระหว่างปลาขึ้นมาวางไข่กับปูมาวางไข่นะครับ2 อย่างนี้ทั้งปลาทั้งปูมันก็จะเป็นอาหารซึ่งกันและกันถ้าปลาตัวไหนมันตายปูก็กินถ้าปูตัวไหนมันเดินเพ่นพ่านปลาก็จะกินนะครับทีนี้ในแปลงพ่อถานี่ต้องปลามันต้องขึ้นมาอยู่ดีเพราะว่าธรรมชาติเราเกิดปูโดยธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมันดีเราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะนี้พอถึงฤดูฝนปลามันก็จะขึ้นมาในพื้นนาเราถ้าถึงฤดูเดือนกันยาหรือปลายเดือนกันยาเดือนตุลานี่ถ้าเขาวางเบ็ดแล้วก็ใส่เหยื่ออีปูนี่ทำเหยื่อล่อจะโดนแต่ปลาช่อนติดครับฉะนั้นแล้วเลยเราดูธรรมชาติเราสังเกตธรรมชาติว่าปลาช่อนมันทำไมถึงชอบกินปูเราเลยมีทางออกว่าอ๋อมีหน้าถ้าในแปลงนาไหนที่มีปลาช่อนตัวเคืองๆนะถ้าไร่หนึ่งนะถ้าตัวกิโลนี่ไม่เกิน2ตัวพอเลยครับที่จะไปปล่อยในต่อได้ปูมันจะหนีถ้าได้กินปลาช่อนหรือปลาช่อนรบกวนมันก็จะหนีมันก็กลัวตายเหมือนกันครับถ้าเรารักษาระบบนิเวศคือธรรมชาติเกื้อกูลกันเราไม่ต้องหามาปล่อยถ้าสมมุติว่าเราไม่มีแหล่งน้ำปลาขึ้นมาไม่ถึงเราก็ช่วยมันบ้างนะครับช่วยยังไงครับคือเอาได้ปลาเนี่ยถ้าหาปลาช่อนไม่ได้ก็เอาปลาดุกครับปลาดุกพวกนี้มันก็กินเนื้อครับมันกินเนื้อคือปูมันมากินข้าวเอาปล่อยปลาดุกลงไปมันก็จะไล่กินปูพอมันไล่กินปูถ้าปูตัวไหนมันตัวใหญ่มันกลัวมันก็เดินข้ามหนีจากขนานี้ไปอยู่ในแปลงใหม่ครับแปลงใหม่ที่ต้นข้าวมันแก่แล้วมันก็ไม่รบกวนเพราะว่าหญ้าก็มีบ้างอาหารอย่างอื่นก็มีบ้างธรรมชาติมันก็เป็นแบบนี้ครับคือมันพึ่งพาซึ่งกันและกันมันก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันมันก็สร้างความสมดุลของธรรมชาติในธรรมชาติปลามันก็กินปูอยู่แล้วทีนี้เราต้องช่วยธรรมชาตินิดนึงเพราะว่าธรรมชาติมันก็ขาดเหินไปในเรื่องถูกทำลายของเพื่อนมนุษย์ชาติน่ะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเหลือธรรมชาติบ้างขั้นตอนง่ายๆก็ไม่ยากครับได้ปลามาก็ปล่อยลงในแปลงที่มันมีหลักฐานที่ว่ามีปูกัดต้นข้าวนะครับเรามาแล้วก็ปล่อยครับ
1: ปล่อยค่อยๆปล่อยลงไปครับ
0: แค่นี้ง่ายๆครับไม่ต้องไปพึ่งพาสารพิษสารเคมีอะไรเลยครับเราอยู่กับธรรมชาติสุขภาพเราก็ปลอดภัยจากสารพิษสารเคมีครับ
1: สารเคมีอย่าไปพูดถึงเลยครับมันก็บั่นทอนสุขภาพของเกษตรกรเองแล้วก็ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าเอายามาฆ่าปูใช้เคมีฆ่าปูไม่ตายแต่เฉพาะปูครับกุ้งหอยปลามันก็ตายไปด้วยตัวเองก็ได้รับโทษจากสารเคมีไปด้วยครับง่ายๆแค่นี้ครับเราก็ต้องพึ่งพาตัวเองได้นะครับไม่มีอะไรยากสำหรับที่เราจะทำ

0: กระแสการบริโภคน้ำมันมะพร้าวถือได้ว่าอยู่ในภาวะเฟื่องฟูทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนั่นก็เป็นเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวนั้นมีคุณสมบัติครอบจักรวาลเลยก็ว่าได้นะครับตั้งแต่เรื่องของภายนอกร่างกายนะครับเป็นเครื่องในการประทินโฉมประทินความงามสามารถใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับหรือแม้แต่สำหรับการรับประทานหรือว่าการบริโภคนั่นก็เพราะว่าน้ำมันมะพร้าวนั้นมีคุณสมบัติในการป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคเบาหวานนะครับรวมถึงสามารถช่วยลดไขมันส่วนเกินช่วยปรับภาวะในร่างกายด้วยนะครับและยิ่งมีความนิยมมากขึ้นเท่าไหร่แน่นอนนะครับราคาก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยแต่ว่าเราสามารถที่จะทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบบง่ายๆเพื่อรักษาสุขภาพด้วยนะครับทำอย่างไรบ้างไปติดตามชมได้เลยครับ
1: และคุณทราบไหมคะว่าทำไมกระแสนิยมน้ำมันมะพร้าวจึงมากมายอย่างขนาดนี้เนื่องจากว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมีประโยชน์มากมายมหาศาลเลยค่ะประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวนะคะมีประโยชน์มหาศาลเราจึงได้ให้สมญาของมันว่ามหัศจรรย์น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมีประโยชน์ตั้งแต่ศีรษะยันปลายเท้านะคะหรือเราจะใช้ศีรษะทำให้ผมดกดำเงางามผิวหนังชุ่มชื้นป้องกันโรคสะเก็ดเงินและโรคผิวหนังต่างๆจนกระทั่งถึงปลายเท้านะคะนอกจากนี้นะคะเรายังช่วยในเรื่องอื่นอีกก็คือในเรื่องของโรคมะเร็งโรคเบาหวานแล้วก็โรคติดเชื้อต่างๆนะคะแล้วก็โรคอ้วนซึ่งมีความสำคัญกับสุขภาพสตรีนะคะซึ่งจะทำให้เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วมันจะเกิดการเผาผลาญไม่ให้เป็นพลังงานอย่างรวดเร็วนะคะไม่มีการตกค้างไม่มีไขมันสะสมเพราะฉะนั้นเมื่อสุขภาพสตรีรับประทานไปก็จะโรคอ้วนหรือคนที่เป็นโรคอ้วนนะคะท่านทราบไหมคะว่ามันมีประโยชน์มากมายขนาดนี้แต่ว่าเราสามารถทำเองได้นะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้กระแสความนิยมสูงราคาในท้องตลาดค่อนข้างแพงบางครั้งเราจะเอามาทาผิวเยอะๆเนี่ยมันก็คงใช้จ่ายมากเพราะฉะนั้นเราสามารถทำเองได้ที่บ้านโดยท่านสามารถปลูกมะพร้าวหรือหาซื้อมะพร้าวเนื้อมะพร้าวจากท้องตลาดนะคะเอามาทำเองเราจะไปดูกันไหมคะว่าทำยังไงก่อนอื่นเราก็ต้องเลือกมะพร้าวนะคะถ้าในกรณีที่ท่านมีลูกมะพร้าวอยู่ไม่เป็นมะพร้าวงอกหรือมะพร้าวที่เน่าเสียนะคะเพราะว่ามีผลกับกลิ่นรสของน้ำมันมะพร้าวที่ได้นะคะหลังจากได้เนื้อมะพร้าวมาแล้วก็เอามาผสมกันอัตราส่วน1:1ก็คือเนื้อมะพร้าว3กิโลน้ำ3กิโลนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเทน้ำลงไปในเนื้อมะพร้าวที่เราขูดแล้วนะคะขยับให้เข้ากันนะคะก็เมื่อขยำให้เข้ากันเราก็คั้นพยายามบีบให้เนื้อพร้าวค่อนข้างแห้งนิดหนึ่งมันจะได้น้ำกะทิออกมามากนะคะหลังจากได้น้ำกะทิแล้วนะคะน้ำกะทินี่มันยังมีกากตากมะพร้าวอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็กรองแยกออกกากออกเราคั้นกะทิได้แล้วนะคะจะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้เพื่อให้เกิดแยกชั้นของชั้นหางกะทิแล้วก็หัวกะทินะคะนี่นะคะหลังจากที่เราไปใส่ตู้เย็นมาแล้วมันก็จะเกิดการแยกชั้นเห็นไหมคะมีชั้นระหว่างหัวกะทิแล้วก็หางกะทิตักหัวกะทิขึ้นมานะคะใส่ในภาชนะอีกอันหนึ่งเพื่อจะนำไปแยกชั้นน้ำมันต่อไปนะคะแล้วก็จะตักหัวกะทิเวลาตักแยกนะคะต้องพยายามไม่ให้ถึงชั้นน้ำหลังจากกะทิที่เราได้แล้วนะคะเราก็เอามาใส่ลังโฟมเพื่อเราจะได้ควบคุมอุณหภูมินะตรงนี้เราก็จะควบคุมอุณหภูมิวางลงไปที่มีหม้อที่ต้มน้ำเดือดนะคะปิดฝาไว้หลังจากใส่ไปวางแล้วเราก็ปิดฝานะคะตั้งทิ้งไว้ประมาณ16-20ชั่วโมงหลังจากที่เราทิ้งไว้16ชั่วโมงนะคะเราจะมาเปิดดูนะคะว่ามันเป็นยังไงเราก็พบว่าส่วนข้างบนนี่เป็นน้ำมันงั้นเราก็จะตักน้ำมันส่วนน้ำมันแยกออกมานะคะมาผ่านผ้าขาวบาง

จากเราได้น้ำมันออกมาแล้วนะคะน้ำมันนี้อาจจะมีน้ำปะปนเพราะฉะนั้นการเก็บรักษาน้ำมันที่มีน้ำปนเนี่ยมันทำให้น้ำมันเหม็นผืนได้ง่ายเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตเนี่ยควรต้องระวังเพราะฉะนั้นถ้าเราผลิตได้น้ำมันแล้วเราต้องเอาน้ำมันที่ได้นะคะไปตุ๋นเอาไล่น้ำออกไป

0: เราตุ๋นแล้วนะคะเราก็ตั้งทิ้งไว้ให้ประมาณสัก7วันเพื่อตะกอนที่มีอยู่นะคะนอนก้นแล้วเราก็กรองพอกรองเสร็จแล้วเราก็จะได้น้ำมันที่ใสนะคะน้ำมันที่ใสเมื่อเราผลิตได้แล้วเนี่ยเราก็จะบรรจุในภาชนะบรรจุนะคะภาชนะบรรจุก็แล้วแต่ว่าเราจะบรรจุถ้าเราใช้ในบ้านทำใช้ในบ้านเราก็ใส่เป็นขวดแกลอนเนี่ยคือขนาดนี้500ซีซีหรือแกลอน1ลิตรหรือบรรจุในขวดเพื่อสะดวกในการพกพานะคะอาจจะขวดขนาด90ซีซีหรือขวด30ซีซีค่ะถ้าท่านจะนำไปเพื่อบริโภคในที่ต่างๆเราก็สามารถทำในขวดได้หลากหลายนะคะภาชนะบรรจุก็เป็นสิ่งสำคัญแต่อย่างไรก็ตามคือน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ที่ท่านผลิตได้ในวันนี้นะคะท่านก็สามารถทำน้ำมันได้แล้วสามารถใช้ในบ้านนะคะครัวเรือนไม่ยากใช่ไหมคะสามารถใช้ประโยชน์ในครัวเรือนแล้วก็หากเหลือใช้ถ้าท่านทำแล้วสะอาดมากมายแล้วก็สามารถนำไปจำหน่ายให้กับเพื่อนบ้านครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องให้ได้ใช้น้ำมันมะพร้าวทั้งบริโภคแล้วทั้งชาวภายในตั้งแต่หัวจรดเท้าให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะ
1: ผู้ชมทราบหรือเปล่าครับว่าสบู่กับแป้งเย็นที่เราจะต้องซื้อหามาสำหรับการใช้ในการชำระล้างร่างกายแล้วก็เอามาทาตัวในช่วงหน้าร้อนๆแบบนี้นั้นมีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับแล้วบรรดาผลิตภัณฑ์เหล่านี้นั้นจำเป็นที่จะต้องออกมาจากโรงงานใหญ่ๆถึงจะมีคุณภาพจริงหรือเปล่านะครับชาวบ้านอย่างเรานั้นสามารถที่จะผลิตทำใช้เองได้หรือไม่นะครับแล้วถ้าจะต้องทำใช้เองนั้นทั้งสบู่แล้วก็แป้งเย็นนั้นทำมาจากวัสดุอะไรบ้างวัสดุเหล่านั้นสามารถหาได้หรือไม่และวิธีการทำอย่างไรนะครับฟังดูเหมือนว่าจะเป็นวิธีการที่ยุ่งยากแต่ว่าวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญของเราท่านนี้นะครับจะมาทำให้เรื่องที่ฟังดูเหมือนจะยากนั้นง่ายนิดเดียวแล้วก็ทำเองได้ด้วยนะครับไปติดตามได้ในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวครับ
2: เกี่ยวกับความสวยความงามอีกแล้วผมเนี่ยเป็นโรคอะไรไม่รู้อยากให้คุณสาวๆคนบ้านสวยงามกันอยู่เรื่อยนะครับอ้าวต่อไปนี้จะทำเรื่องแป้งเย็นทาตัวครับทีนี้ผมให้ความรู้ก่อนนะคุณแม่บ้านทำไมผมถึงอยากให้คุณแม่บ้านมาทำแป้งเย็นทาตัวใช้เองรู้ไหมครับคุณแม่บ้านไปสังเกตนะแป้งเย็นตามท้องตลาดคุณแม่บ้านไปดูฉลากนะครับส่วนผสมที่สำคัญจะมีตัวหนึ่งที่น่ากลัวนะครับเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า TALC แปลว่าอ่านว่าทัสย่อมาจากทาวคัมพาวเดอร์แปลเป็นภาษาไทยนะครับฝุ่นแร่ครับเข้าปากเข้าจมูกไปเข้าสะดือเด็กแรกเกิดเราจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดภูมิแพ้และหอบหืดไงแปลว่าเราต้องหันมาทำแป้งใช้เองดีกว่ามั้งอ้าวเอาอีกแล้วหน้าตาสงสัยอีกแล้วทำไมสงสัยกันนักกันหนาล่ะครับก็เดี๋ยวจะบอกให้เนี่ยคิดอีกเลยเด้โอ้โหแล้วจะไปทำยังไงแป้งเย็นตาตัวทำได้ครับอันนี้ส่วนผสมอันดับแรกนะครับดินสอพองครับนี่หน้าตาแบบนี้ลำดับต่อไปนะครับอันดับ2เราเป็นกลุ่มพืชหรือสมุนไพรที่มีรสขมฝาดเฝื่อนเขาจะมีสารแทนนินระงับเชื้อราและแบคทีเรียนะพวกผิวโรคผิวหนังกลาดเกลื่อนกลิ่นตัวแล้วก็ตุ่มสิวฝีหนองนะครับอันนี้เราขมก่อนนะครับใบบกครับนำมาตากแดดให้แห้งแล้วบดเป็นผงเห็นไหมครับเปลือกมังคุดครับเอาไปตากแดดให้แห้งแล้วบดเป็นผงครับขมิ้นครับเอาไปตากแดดให้แห้งแล้วบดเป็นผงครับหรือคุณแม่บ้านบอกโอ้โธ่อยู่ในกรุงเทพไปทำไงเนาะใบบกไอ้เปลือกมังคุดบางทีมันหายากอ้าวผมก็มีให้เลือกครับกลุ่มระงับเชื้อราแบคทีเรียเนี่ยพิมเสนกระบูนทำมาจากพืชเป็นกลุ่มระงับเชื้อราและแบคทีเรียก็นี่หาซื้อไม่ได้ใช่ไหมคุณแม่บ้านพิมเสนกระบูนเดินเข้าร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปนะครับโจ้ถามมาเลยมีไหมครับมีขายทั่วไปครับอย่างที่สามจะต้องเย็นใช่ไหมล่ะเราก็เอาใช้นี่ครับง่ายๆเปปเปอร์มินต์นี่หาซื้อได้ตามท้องตลาดหรือจะซื้อเป็นเมนทอนก็ได้นะครับเมนทอนก็มีพวกนี้มาบดเป็นผงให้ละเอียดไก่ดีครับส่วนที่เป็นแป้งไปก่อนคือดินสอพองถูกไหมครับในที่นี้ผมจะใส่ใบบัวบกครับใบบัวบกนี่มีรสขมไงครับมีสารแทนนินระงับเชื้อราและแบคทีเรียเชื้อราก็คือทำให้ตัวเราเป็นกากเกลื่อนเป็นฝีเป็นตุ่มผื่นคันเนี่ยเกิดจากเชื้อแบคทีเรียบางคนแบบไม่มีกระบูนใส่กระบูนก็ได้ผมให้ความรู้นะครับแป้งเย็นทั่วไปที่เขาขายตามท้องตลาดทุกยี่ห้อเขาจะมีศัพท์ภาษาอังกฤษเขียนไว้ว่ากาพอนะครับแปลเป็นไทยว่าการะบูนครับ อ้าวก็ใส่หน่อยนิดนึงก็ได้ครับอ้าวเราอยากให้เหมือนท้องตลาด

ใส่ไปหน่อยครับใส่กระบูนนิดหน่อยครับอ้าวนะครับแต่ละคนให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันครับคนให้เข้ากันครับทีนี้ต้องการเย็นครับอันนี้ผมใส่เปปเปอร์มินต์อันนี้ขายทั่วไปตามร้านขายยาก็มีหาซื้อง่ายมากครับคุณแม่บ้านครับทำมาจากต้นมิ้นครับต้นมิ้นครับบ้านเราก็คือเราจะใช้เป็นสระแหน่ก็ได้นะคุณแม่บ้านสระแหน่มาบดลงไปก็ได้ครับต้องจานเย็นมากนะครับก็ใส่ไปครับคนให้เข้ากันครับบดให้เข้ากันนะครับเพราะมิ้นเวลาจะหยอดมันจะเป็นก้อนใช่ไหมครับเหมือนน้ำหยดในแป้งมันจะเป็นก้อนคุณแม่บ้านนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนจะเย็นเป็นบันที่มันไม่เย็นทั้งหมดนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับอ้าวเสร็จแล้วครับคุณแม่บ้านแป้งเย็นทาตัวเป็นไงครับเอาสักหน่อยโอ้ยเย็นชื่นใจเป็นไงความเย็นไปถึงคนแม่บ้านสาวๆไหมครับนี่ครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับแป้งเย็นทาตัวสูตรธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงหอบหืดและก็ภูมิแพ้ครับโอ้หอมครับหอมเย็นครับหอมเย็น

สวยความงามเช่นเดิมครับแต่คราวนี้จะเป็นสบู่สบู่เนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้กันนี้เรานิยมใช้สบู่แล้วมันแบบผิวชุ่มชื้นใช่ไหมครับผิวชุ่มชื้นผิวนุ่มนวลวันนี้ผมมาตามคำเรียกร้องครับนี่สบู่นี่ครับเราเรียกว่าเกล็ดสบู่ใสกีซีนครับส่วนผสมเขาก็ประกอบไปด้วยพวกกรดไขมันแล้วเราก็เติมกีซีนลงไปเมื่อเราใช้สบู่แล้วกีซีนจะตกค้างบนผิวเราจะได้ผิวชุ่มชื้นเสร็จแล้วเราต้องการให้สบู่เราเนี่ยมีคุณสมบัติหลากหลายเช่นเราต้องการป้องกันผิวตุ่มผื่นคันเราก็ใส่สมุนไพรกลุ่มขมฝาดเฝื่อนซึ่งมีสารแทนนินไปในที่นี้เราจะใช้ขมิ้นชันซึ่งอยู่ในกลุ่มฝาดเฝื่อนมีสารแทนนินงั้นสบู่เราก็จะช่วยระงับเชื้อราและแบคทีเรีย 2. ลอกเซลล์ส่วนที่ตายออกให้เราสร้างเซลล์ใหม่ชุ่มชื้นเด้งดึงเด้งดึงก็มีรสเปรี้ยวซิติกแอซิดครับหรือกรดมะนาวกรดมะนาวรสเปรี้ยวใช่ไหมครับก็เช่นอะไรครับรสเปรี้ยวของแม่บ้านนึกถึงอะไรครับติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักมะนาวติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักส้มติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักมะกรูดติ๊กตักติ๊กตักมะเฟืองเห็นไหมครับน่าถูกต้องหมดทุกข้อที่คุณแม่บ้านตอบมาทางหน้าจอนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมกลุ่มที่3ชุ่มชื้นเมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมครับอะไรก็ได้ที่มันดูลื่นๆชุ่มชื้นเย็นๆนะครับมะละกอก็ได้มะเขือเทศก็ได้นะครับว่านหางจระเข้นะครับได้หมดนะครับใส่ไปก็สบู่เราก็จะมีความชุ่มชื้นเป็น3กลุ่มจำได้ไหมครับระงับเชื้อราแบคทีเรียลอกเซลล์ส่วนที่ตายมีรสเปรี้ยวแล้วก็กลุ่มให้เกิดความชุ่มชื้นจำได้ไหมครับคุณแม่บ้านจำได้แน่นอนเห็นยิ้มอยู่นะครับเห็นไหมง่ายๆในการบังคับให้สบู่เราเนี่ยมีคุณสมบัติตามที่เราต้องการนะครับขั้นตอนที่1คือเราเอาเกล็ดสบู่ใสกีซีลีนหยอดลงไปนะครับโดยการตั้งไฟอ่อนเขาจะค่อยๆละลายทำไมเราต้องตั้งไฟอ่อนครับคุณแม่บ้านเพราะถ้าเราตั้งไฟแรง1นี่อาจจะไหม้ได้2เมื่อเขาเดือดเป็นฟองฟองเนี่ยเมื่อเวลาเราไปเทในแบบพิมพ์มันก็จะทำให้หน้าสบู่เราไม่สวยใช่ไหมครับจะเต็มไม่ได้ฟองงั้นเราจึงใส่แล้วค่อยๆใช้ไฟอ่อนๆนะครับมันก็จะค่อยละลายละลายละลายมันก็จะเกิดฟองน้อยหรือแทบไม่เกิดเลยเมื่อเราไปเทในแบบพิมพ์มันจะแบบพิมพ์จะสวยหน้าแบบพิมพ์จะสวยใช่ไหมครับจะไม่มีฟองเจือปนอยู่เลยไหมครับสบู่เราก็จะสวยปิ้งเลยครับขั้นต่อไปนะครับพอเราได้เกล็ดสบู่ที่เราหลอมละลายแล้วเรียบร้อยเราก็เติมสมุนไพรที่เราต้องการอันนี้เราจะทำเป็นสบู่ขมิ้นนะครับนอกจากให้มีความชุ่มชื้นแล้วก็ยังให้คุณสมบัติเกี่ยวกับเรื่องระงับเชื้อราและแบคทีเรียนะครับเดี๋ยวเราก็เติมน้ำหอมลงไปนะครับคนให้เข้ากันครับเสร็จแล้วก็เทใส่แบบที่ต้องการครับครับโดยแบบเนี้ยเราจะเลือกเอาก็ได้นะครับคุณแม่บ้านครับเราจะเลือกเป็นให้รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงก็ได้ครับคุณแม่บ้านเห็นไหมครับง่ายๆแล้วได้ของดีราคาถูกแล้วแถมสามารถทำได้เองภายใน6นาทีเราจะได้สบู่ไซส์ทันที14ก้อนเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวครับ

0: ปกติเนี่ยก้อนขนาดนี้ถ้าเราไปซื้อตามท้องตลาดก็เรา60บาท70บาทแต่วันนี้เราทำเองครับคุณแม่บ้านครับคุณสาวครับนอกจากผิวจะชุ่มชื้นนุ่มเนียนละไมแล้วต้นทุนตกก้อนละ15บาทเองครับซื้อเขาเนี่ย50 60บาท70บาทบางยี่ห้อเขาปะยี่ห้อดังๆไปก้อนละ120บาทครับต้นทุนก้อนละ15บาทเองเหมือนเขาเป๊ะเลยครับเขาเอาจากเราก้อนละเป็น100เลือกเอาครับคุณแม่บ้านจะเอาแบบไหนครับ
1: เห็นวิธีการทำสบู่กับแป้งเย็นไปแล้วก็คงจะต้องบอกว่าง่ายแสนง่ายแล้วก็ถูกแสนถูกจริงๆเลยนะครับจะว่าไปแล้วคนไทยนี่โชคดีจริงๆเลยนะครับที่เราเกิดอยู่บนผืนแผ่นดินที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของผลผลิตทางธรรมชาตินะครับไม่แค่เรื่องอาหารการกินเท่านั้นนะครับแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างสามารถที่จะนำมาแปรรูปจนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้เราใช้ได้เองด้วยนะครับขอเพียงแต่ว่าอาศัยทั้งปัญญาอาศัยทั้งองค์ความรู้อาศัยการเรียนรู้แล้วก็ลุกขึ้นมาทำลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงก็สามารถที่จะได้ของใช้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปควักกระเป๋าเสียสตางค์ซื้อเลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับรายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

ต้นฉบับรามเกียรติ์ที่เป็นวรรณกรรมท้องถิ่นนั้นหอสมุดแห่งชาติมีต้นฉบับที่เป็นคำพิมพ์ใบลานอยู่3ชุดล้วนเป็นฉบับล่องชาติทั้งสิ้นซึ่งสามารถจำแนกตามลักษณะตัวอักษรและภาษาได้เป็น2กลุ่มคือกลุ่มอักษรธรรมอีสานภาษาไทยอีสาน2ฉบับและอักษรธรรมล้านนาภาษาไทยล้านนา1ฉบับต้นฉบับอักษรธรรมอีสานภาษาไทยอีสานทั้ง2ชุดใช้ชื่อเรื่องเดียวกันว่าพระรามมีเนื้อหาค่อนข้างยาวทั้ง2ชุดชุดแรกบันทึกข้อความลงบนใบลานทั้งสิ้น21ผูกชุดที่2มี22ผูกซึ่งจำนวนใบลานในแต่ละผูกตามมาตรฐานปกติจะมี24ใบและบันทึกข้อความด้วยกรรมวิธีการจานทั้ง2ด้านด้านละ4บรรทัดเมื่อครบ24ลาลานจึงใช้สายสนอง100ใบลานรวมเข้าด้วยกันเป็น1ผูกส่วนต้นฉบับอักษรธรรมล้านนาภาษาไทยล้านนาใช้ชื่อเรื่องบนปกว่าพรหมจักรหอสมุดแห่งชาติมีผูกที่7เพียง1ผูกเท่านั้นและมีจำนวนใบลานเพียง10ลานบันทึกข้อความด้วยกรรมวิธีการจานเช่นเดียวกันหน้าละ 5-7 บรรทัดเราจึงเรียกเส้นตัวอักษรในคัมภีร์ใบลานว่าเป็นเส้นจานซึ่งเป็นกรรมวิธีการบันทึกข้อความด้วยการใช้เหล็กแหลมที่เรียกว่าเหล็กจานจานให้เป็นตัวอักษรแต่ยังไม่สามารถอ่านตัวอักษรได้ชัดเจนต้องนำไปลงขม่าแล้วทำความสะอาดหน้าลานก่อนตัวอักษรจึงจะชัดเจนจนอ่านได้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ช้ารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพล

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มนะคะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ปัจจุบันนะคะศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนหรือว่ายกระดับคุณภาพการศึกษามีแนวนโยบายหลากหลายแนวนโยบายมากมายทีเดียวค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการเองนะคะก็มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการลดภาระคุณครูบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมค่ะที่จะสร้างการรับรู้ความเข้าใจว่าปัจจุบันโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขได้อย่างไรค่ะเมื่อรับไม้ต่อมาจากกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดรับไม้ต่อในการขับเคลื่อนผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1และขับเคลื่อนภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขสร้างความสุขทั้งผู้เรียนคุณครูผู้บริหารและสิ่งสำคัญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเราได้ตอบโจทย์ทุกกระบวนการยกระดับการศึกษาไปพร้อมๆกันค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลวันนี้นะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชา
1: Play and Learn
2: นโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการเป็นนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจะดำเนินนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นกระทรวงศึกษาธิการโดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัดและในกำกับนำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาเพิ่มกำลังความสามารถเป็นกัลยาณมิตรต่อกันภายใต้แนวทางการทำงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกันภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขเพราะการเรียนการสอนจำเป็นต้องเริ่มจากความสุขทั้งผู้เรียนผู้สอนและผู้ปกครองเมื่อมีความสุขจะส่งผลให้การเรียนดีขึ้นเมื่อการเรียนดีขึ้นจะส่งผลกลับไปทำให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นแนวทางการจัดการศึกษาแบ่งเป็น2ข้อหลักคือการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตนโยบายที่เน้นหนักในการทำงานมุ่งเน้นลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา4ด้าน 1. ปรับวิธีการประเมินวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนปรับระบบประเมินวิทยาฐานะที่เน้นตามสภาพจริงลดการทำเอกสารขั้นตอนการประเมินไม่ซับซ้อน2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นสามารถยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความโปร่งใสไม่มีการซื้อขายตำแหน่งพร้อมสำรวจครูขาดแคลนในแต่ละพื้นที่ 3. แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีพ4. จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ1ครู1แท็บเล็ตนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง6ด้านคือ 1. เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 2. 1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพด้วยการจัดให้มีการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพต้นแบบอย่างน้อย1โรงเรียนในแต่ละ1อำเภอหรือเขตพื้นที่การศึกษา 3. จัดระบบแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิตด้วยการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำสอดคล้องความต้องการตลาดแรงงาน 4. จัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพด้วยการนำหน่วยกิตที่สะสมมาใช้เทียบคุณวุฒิรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกที่จะมีรายได้ระหว่างเรียนควบคู่กับการทำงานไปพร้อมกัน 5. จัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถเป็นเลิศไม่ต้องเสียเวลาเรียนในระบบด้วยการจัดทำระบบการเรียนเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียนทักษะความรู้ประสบการณ์หรือสมรรถนะจากระบบเดียวกันแต่ต่างสถานศึกษาหรือจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งหรือจากต่างประเทศ 6. มีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานโดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสำหรับข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ผู้บริหารทุกภาคส่วนในสังกัด 1. นำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมน

0: ครุพันธ์ชุดนักเรียนอาหารกลางวันและจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุพันธ์ที่มีคุณภาพ 3. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 4. ให้ร่วมการรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด 5. ส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นกระบวนการโดยครูต้องเป็นต้นแบบในการรักการอ่าน6. การลงพื้นที่ตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับการตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมโดยให้ดำเนินการอย่างเรียบง่ายและประหยัดเช่นไม่ต้องติดป้ายต้อนรับไม่มีของที่ระลึกหรือของฝากสิ่งที่จะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือการดูแลนักเรียนให้เป็นคนดีและเก่งผู้บริหารขับเคลื่อนงานตามนโยบายได้อย่างดีมีคุณภาพ
1: ตามที่ท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบแนวทางของการขับเคลื่อนงานการศึกษาในโอกาสที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งได้ให้ไว้แนวทางหลักที่สำคัญคือการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขนะครับแต่จะเรียนดีและมีความสุขนั้นมันมีองค์ประกอบครับท่านเลยให้แนวทางของการขับเคลื่อนงานคือการลดภาระครูและลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองเป็น2แนวทางหลักครับในแนวทางของการขับเคลื่อนงานทั้ง2ประเด็นนี้ก็จะนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขเพราะว่าเมื่อแนวทางของการจัดการศึกษาลดภาระที่ไม่จำเป็นสำหรับครูออกไปเนี่ยครูก็จะอุทิศเวลาของการจัดการการสอนอย่างเต็มที่ให้กับผู้เรียนมีนโยบายหลายอย่างที่เข้ามาเพื่อช่วยทำให้ครูได้จัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่นะครับโครงการที่สำคัญคือการแก้ปัญหาหนี้สินของคุณครูนะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักในทุกยุคทุกสมัยแต่ในภาวะการปัจจุบันรูปแบบช่วยเหลือครูหรือแก้ปัญหาหนี้สินครูเนี่ยมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับตลอดจนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตครูและก็ทรัพย์สินตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่สามารถต่อยอดศักยภาพให้กับผู้เรียนนำไปสู่การมีความมั่นคงในชีวิตนะครับอันนี้ถือเป็นประเด็นหลักที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุของการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างแท้จริงเราเห็นได้ว่าในระยะแรกของการขับเคลื่อนเรื่องของการลดภาระนักเรียนและก็ผู้ปกครองเนี่ยมีหลายอย่างที่ถูกตัดออกไปนะครับแล้วก็เติมเต็มในรายละเอียดบางส่วนนะครับเช่นการจัดให้มี1โรงเรียน1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพนะครับ
0: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ขยายผลการสร้างการรับรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเรียนดีมีความสุขและแผนปฏิบัติการการศึกษาหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานบูรณาการด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินงานอำนวยการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมทั้งสามารถบูรณาการการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสังคมเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการนำนโยบายด้านการศึกษาไปสู่การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสู่ความสำเร็จตามนโยบายเรียนดีมีความสุข
2: เรียนดีมีความสุขที่นี่โรงเรียนบ้านโกตาบารูค่ะ
3: เรียนดีมีความสุข
4: เรียนดีมีความสุขครับ
5: เรียนดีมีความสุขหนูในฐานะเป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียนโกตาบารูด้วยก็วันนี้ได้โอกาสเข้ามาแต่ว่าในโอกาสที่ฐานะมาส่งลูกเรียนแต่ตอนนั้นเราอยู่ในรั้วโรงเรียนนี้ก็รู้สึกแบบเราได้เห็นภาพเก่าแต่ว่าคุณครูที่เคยสอนเราเนี่ยตอนนั้นคือไม่มีใครอยู่แล้วทำให้เรารู้สึกว่าแบบดีใจที่แบบว่าคือเรากลับมาอยู่บ้านแล้วเราจะไม่ส่งที่นี่อะค่ะการเรียนการสอนหนูคิดว่ามันดีกว่าเก่าเพราะว่าใช่เพราะว่าเราดูลูกเรารุ่นลูกเรามันมีพัฒนาการเทคโนโลยีขึ้นมากคือแบบคุณครูก็จะสอนแบบมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย

0: ปัจจุบันที่คุณแม่เห็นบ้านโกตาบารูก็จะมีการแบบว่าพัฒนาเรื่องที่ดีเด่นเรื่องการกีฬามีกีฬาคือจะไปแข่งก็จะได้แล้วก็ที่เห็นที่นะคะแล้วก็วิชาภาษาเรียนดีมีความสุขไม่ใช่ว่าไปเรียนแล้วนั่งเครียดเหมือนที่มามี่บอกว่าถ้าวันนี้ไม่ได้ที่หนึ่งนะเราต้องกลับไปนั่งเครียดอยู่เราไม่อยากเห็นตรงนั้นเราจะบอกว่าเรียนดีเรามีความสุขเรียนดีเราเรียนดีเราเรียนได้งั้นไม่ต้องจะเป็นว่าต้องได้ที่หนึ่งแต่ว่ามีความสุขด้วยในการเรียนนั้นเหมือนว่าอยากไปเจอเพื่อนได้เรียนกับเพื่อนได้เจอคุณครูที่ใจดีอะไรแบบนั้นนะคะ
1: นโยบายเรียนดีมีความสุขของโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการและจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1มาสานต่อในโรงเรียนสู่การปฏิบัติโรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในหลักการเพื่อสร้างความเข้าใจถึงนโยบายเรียนดีมีความสุขมีจุดเน้นมีเป้าหมายและเป้าประสงค์ที่ต้องการให้โรงเรียนนำไปปฏิบัติอย่างไรครูจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เกิดการเรียนดีมีความสุขรวมถึงการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับนักเรียนและชุมชน
2: ค่ะนโยบายเรียนดีมีความสุขของท่านรัฐมนตรีนะคะที่ทางโรงเรียนได้รับนโยบายมานะคะได้รับนโยบายมาจากกระทรวงศึกษาธิการด้วยแล้วก็ท่านผอ.เขตภายใต้การนำของท่านดร.อดุลพรมแสงนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาท่านก็มาสานต่อนโยบายตัวนี้แล้วก็สร้างเป็นนโยบายของเขตพื้นที่ที่ให้โรงเรียนเนี่ยได้นำมาสู่การปฏิบัตินะคะเมื่อโรงเรียนรับนโยบายตรงนี้มานะคะโรงเรียนก็ได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักที่สำคัญเลยตรงนี้นะคะตัวในของตัวผู้บริหารเองหรือแม้กระทั่งคณะครูและก็บุคลากรของเรียนก็จะต้องมีความเข้าใจว่านโยบายตัวนี้จุดเน้นหรือเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่ต้องการให้เกิดในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขคืออะไรนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะนอกจากจะเรียนดีมีความสุขแล้วในการสร้างโอกาสสร้างคุณค่าให้กับชุมชนสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างไรคุณครูจะนำไปปฏิบัติอย่างไรนะคะเรียนดีเนี่ยก็จะมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็พระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10นะคะในเรื่องของการมีคุณธรรมนะคะมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองนะคะไม่ว่าในเรื่องของเรียนดีมีคุณธรรมมีอาชีพมีทักษะชีวิตที่ดีนะคะเราก็ต้องมาบูรณาการกันหมดตลอดจนนะคะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนะคะว่าคุณครูเนี่ยจะต้องส่งเสริมยังไงให้เด็กเรียนดีนะคะไม่ใช่เรียนดีอย่างเดียวแต่ในการเรียนตรงนั้นจะต้องมีการส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนทักษะชีวิตแล้วก็ที่สำคัญนะคะนโยบายของโรงเรียนที่ได้สานต่อจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ท่านผอ.เขตนะคะเราก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายไปพร้อมๆกันนะคะทั้งกับคุณครูแล้วก็ชุมชนเพราะว่าที่สำคัญเลยก็คือชุมชนนะคะที่นี่ที่ผู้ปกครองไว้วางใจมากที่สุดก็คือในเรื่องของการใช้ภาษานะคะพอเด็กเริ่มก้าวเข้ามาในโรงเรียนเด็กก็จะมีการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักนะคะแล้วก็มีการใช้ภาษามลายูท้องถิ่นน้อยเนื่องจากว่าเราจะให้เด็กเนี่ยไปใช้ภาษามลายูถิ่นเนี่ยที่บ้านแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองนะคะในการเข้ามาโรงเรียนแล้วมีการใช้ภาษาไทยเราจึงเกิดเป็นได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารนะคะในตรงนี้เราก็จะรับนโยบายตรงนี้มาด้วยนะคะจุดหนึ่งแล้วเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าในการกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะเพื่อส่งเสริมเนี่ยให้เด็กได้เรียนดีมีความสุขตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมแล้วก็นอกจากนี้นะคะในเรื่องของการส่งเสริมทักษะอาชีพนะคะเราก็จะมีคุณครูที่จบคหกรรมนะคะก็จะมีในเรื่องของการสอนการทำขนมการทำเบเกอรี่นะคะแล้ว

0: ก็มีการส่งเสริมทางด้านทักษะกีฬาฟุตบอลนะคะก็จะมีทีมฟุตบอลโกตาจูเนียร์ FC นะคะซึ่งเราตั้งทีมและโรงเรียนก็จะมีการจัดการแข่งขันคือเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีการสานต่อกับชุมชนภายนอกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญนะคะบริษัทช้างนะคะแล้วก็ตลอดจนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนอย่างเช่นในเรื่องของการมัดย้อมเราก็จะพานักเรียนในระดับชั้นป.4 ถึงป.6ไปเรียนรู้ในเรื่องของการมัดย้อมนะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning แล้วก็ควบคู่กับการปฏิบัติจริงเพื่อนำไปต่อยอดหรือสู่อาชีพในเรื่องของการมัดย้อมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะมาเป็นวิทยากรให้กับเรา
1: คุณครูเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการเรียนดีมีความสุขเพราะว่าการเรียนรู้ที่ดีค่ะจะต้องเริ่มจากการเรียนรู้อย่างมีความสุขถึงจะมีประสิทธิภาพนะคะโรงเรียนบ้านโกตาบารุนี่จะถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งนะคะที่ทั้งผู้บริหารนะคะแล้วก็ชุมชนในโรงเรียนนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมในโรงเรียนค่ะที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับคุณครูนะคะผู้บริหารก็จะให้คุณครูค่ะออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างอิสระค่ะโดยคุณครูก็จะเน้นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่สร้างความสุขให้กับนักเรียนก็เฟ้นหาค่ะว่าจะทำอย่างไรที่เราจะสอนนักเรียนได้อย่างมีความสุขจากการที่คุณครูได้สังเกตนะคะโดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นป.4 ถึงป.6 ค่ะเขาก็จะมีความชื่นชอบในเรื่องของการเล่น TikTok ค่ะซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่นำคลิปสั้นสนุกๆมานำเสนอนะคะคุณครูก็เลยมีแนวคิดว่าอาจจะนำสิ่งที่นักเรียนสนใจตัวนี้ค่ะมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็ได้จากประจวบเหมาะพอดีกับที่ทางเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ค่ะได้จัดอบรมพัฒนาคุณครูในด้านของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะแล้วก็การใช้โซเชียลมีเดียนะคะที่นำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนค่ะก็คุณครูได้รับโอกาสตรงนั้นนะคะได้เข้าไปพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดทำเป็นคลิปสั้นสรุปความรู้ค่ะให้นักเรียนนำไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็เป็นคลิปสั้นประมวลกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมในโรงเรียนค่ะก็สามารถที่จะกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้ดีเลยทีเดียวนะคะนักเรียนมีความสุขแล้วก็ชื่นชอบกับการเรียนรวมไปถึงเพื่อนๆของเพื่อนๆครูค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็ให้ความสนใจติดตามแล้วก็ชื่นชอบไปด้วยค่ะประเมินความสุขของนักเรียนนะคะอย่างที่เห็นได้ชัดเลยจากการสอบถามนักเรียนโดยตรงเลยค่ะว่าหลังจากสอนแล้วเนี่ยนักเรียนชื่นชอบไหมนะคะหรือว่าเมื่อคุณครูนำคลิปสั้นนะคะลงในแพลตฟอร์ม TikTok คุณครูก็จะถามว่านักเรียนได้ติดตามไหมคะดูแล้วเป็นยังไงสนุกไหมคะอย่างเงี้ยหรือบางครั้งคุณครูแทบจะไม่ต้องถามเลยค่ะมาพรุ่งนี้เช้าเด็กๆจะถามเลยค่ะคุณครูคลิปที่คุณครูลงสนุกมากเลยค่ะหนูได้ดูด้วยพ่อแม่ก็ได้ดูด้วยค่ะครูก็จะสังเกตจากตรงนี้ค่ะรวมไปถึงการที่นักเรียนถามคุณครูค่ะคุณครูวันนี้คุณครูจะสอนอะไรจะมีกิจกรรมอะไรแล้วก็จะได้ถ่ายทำคลิปด้วยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่านักเรียนชื่นชอบแล้วก็สนุกกับการเรียนค่ะ
2: ผมรู้สึกมีความสุขอย่างมากเลยครับเพราะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือกิจกรรมเกษตรพอเพียงและกิจกรรมฟุตบอลนอกเวลาเรียนครับที่ผมได้เข้าร่วมตั้งแต่อายุ19ปีแล้วครับจนปัจจุบันนี้อายุ14ปีและเขาก็พาผมไปแข่งขันในรายการต่างๆจนได้มีรางวัลมากมายและรางวัลที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือรางวัลฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ครับและโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่สะอาดปลอดบุหรี่ด้วยครับและคุณครูก็ใจดีทุกคนครับการที่เรียนดีมีความสุขนี่ก็คือเรียนไปด้วยมีความสุขไปด้วยและที่นี่เขาส่งต่อไปแบบถ้าจบที่นี่แล้วอยากไปต่อสายอาชีพอะไรเขาจะส่งให้ไปต่อกับสายอาชีพนั้นโดยตรงเลยครับ
3: ในเรื่องของการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ให้ผู้เรียนเรียนดีและมีความสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะผู้เรียนในจังหวัดภาคใต้มีทั้งผู้เรียนในระบบและนอกระบบผู้เรียนในระบบคือการเรียนการสอนในห้องเรียนที่มีประเภทและระดับที่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะจัดการศึกษาโดยรัฐหรือจัดโดยโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนะครับซึ่งเป็นความสนใจของผู้เรียนและผู้ปกครองนะครับที่เลือกส่งบุตรเรียนเข้าเรียนอีกหนึ่งประเภทสถานศึกษาคือผู้เรียนนอกระบบคือผู้เรียนที่อยู่ในสถาบันศึกษาปนหรือศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดถือเป็นแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดชายแดนภาคใต้ พราะฉะนั้นในแนวทางของการจัดการเรียนการสอนที่นำไปสู่การเรียนดี

0: มีความสุขนั้นจะต้องครอบคลุมผู้เรียนในทุกกลุ่มนะครับทั้งในผู้เรียนในระบบกลุ่มผู้เรียนนอกระบบและก็กลุ่มผู้เรียนที่อยู่ในความดูแลของสกรเนี่ยทำอย่างไรให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีทั้งข้อจำกัดและก็มีทั้งเอกลักษณ์เฉพาะเนี่ยเกิดความลงตัวให้มากที่สุดโดยไม่เป็นการไปด้อยค่าหรือไม่เป็นการบีบเพื่อให้เลือกเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่จะทำอย่างไรให้ทั้งด้านวิชาการด้านศาสนาและการประกอบอาชีพเนี่ยเกิดความลงตัวในการเรียนการสอนเกิดความลงตัวในการจัดการศึกษาและนำไปสู่การเรียนดีและมีความสุขของผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างชัดเจนอันนี้ถือเป็นโจทย์สำคัญที่ชาวหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องร่วมกันแล้วก็ขับเคลื่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ตรงกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ
1: โรงเรียนบ้านโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1กระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตร่วมปฏิรูปการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การต่อยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนทุกคนได้เรียนดีมีความสุข

0: ศัพท์ภาษาใต้วันละคำวันนี้เสนอคำว่าย็อบ
1: เอ้าชี้ทำอะไรอยู่นั้นน่ะ
0: ย็อบกระดาษย็อบย็อบหรือหยบในภาษาใต้แปลว่าแอบหลบหรือซ่อนเช่นรักกันแบบย็อบย็อบแปลว่าแอบรัก

คุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราจะร่วมเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกระบวนการและกิจกรรมที่หลากหลายค่ะอย่างวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาดูถึงเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการที่โรงเรียนบ้านกตบารูนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการตะวันยิ้มได้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: กล่าวถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีมากกว่า 4,000 โครงการค่ะและกว่า 3,000 โครงการเป็นโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในด้านต่างๆแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างมากเพราะน้ำคือปัจจัยหลักที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตของราษฎรซึ่งหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นสำหรับบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชนก็คือโครงการแก้มลิงเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อวางแผนระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมและพระราชทานคำแนะนำในการระบายน้ำรวมทั้งจัดหาพื้นที่พักน้ำเพื่อบรรเทาความเสียหายเมื่อยามน้ำหลากและเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะก็สามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้ต่อไปและโครงการแก้มลิงที่ถือเป็นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ก็คือโครงการบางระกำโมเดลค่ะที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำระหว่างลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีความสำเร็จที่เกิดขึ้นในโครงการบางระกำโมเดลเกิดขึ้นได้อย่างไรโมเดลนี้น่าสนใจอย่างมากนะคะไปติดตามกันค่ะ
1: เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ในช่วงการครองราช70ปีของในหลวงรัชกาลที่9มีโครงการเนื่องจากพระราชดำรินี้มากกว่า 5,000 โครงการ3,500 โครงการในเกี่ยวข้องกับน้ำและโครงการหนึ่งในนั้นก็คือโครงการแก้มลิงบังเอิญอาจารย์เองเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกๆเลยเป็นระยะคงจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี46ช่วงนั้นเป็นการทำงานเป็นคณะทำงานอยู่ในคณะทำงานทัพประสงค์ใดซึ่งมีท่านจริตุลยานนท์

อธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานในการประชุมครั้งหนึ่งประธานก็ได้เอ่ยถึงว่าในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริว่าครั้งหนึ่งมีรองอธิบดีกรมชลประทานชื่อเล็กแต่ตัวใหญ่นำแผ่นกราฟมาแผ่นหนึ่งมาอธิบายให้อาจารย์ฟังว่าถ้ารู้ปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็สามารถจะประมาณค่าทั้งระดับและปริมาณน้ำณจุดต่างๆท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตลอดแนวลำน้ำเจ้าพระยาได้แม่น้ำเจ้าพระยาหลวงท่านก็มีพระราชดำริว่าพวกเธอลงไปหาสมการทางคณิตศาสตร์ลองคำนวณคาดการพยากรณ์น้ำออกมาสิอันนี้ก็เป็นโจทย์แรกก็เกิดโครงการในการที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและระดับน้ำตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็ตอนต้นด้วยแล้วลงไปถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้กรมชลประทานเองต้องติดตั้งระบบโทรมาตรวัดน้ำเรียลไทม์ในฐานีวัดน้ำต่างๆตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเป็นที่เกิดศูนย์ติดตามและวิเคราะห์สถานน้ำของกรมชลประทานที่สามเศษนี่เป็นจุดเริ่มต้นเริ่มขยายผลมาเป็นลำดับที่สำคัญคือหลังจากได้โครงการนี้แล้วเนี่ยประธานนำประธานคณะกรรมการทัพประสงค์ใดก็นำเรื่องนี้ไปกราบบังคมทูลท่านถึงผลหลวงท่านก็มีพระราชดำริต่ออ้าวพวกเธอไปคิดต่อถ้าเกิดน้ำมาในแม่น้ำเจ้าพระยามากจนล้นฝั่งลองไปดูซิน้ำที่มันหลากล้นฝั่งเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างไรกลับมาก็เกิดโครงการในการศึกษาเป็นโครงการนำร่องที่จะนำเอาที่จะศึกษาว่าน้ำเนี่ยถ้าเกิดมันหลากแล้วมันจะท่วมอย่างไรเป็นการศึกษาน้ำร่องโดยได้พูดถึงว่าเอาโครงการเอาพื้นที่เกษตรมาสำหรับพื้นที่รับรองโดยยึดเอาพื้นที่ในทุ่งไม่ใช่ทุ่งวรรณกรรมนะทุ่งบางบานมาเป็นต้นแบบในการศึกษาผลออกมาดีมากเลยในกระบวนการในการศึกษามีทั้งนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นข้าราชการกรมชลที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าในการที่จะเอาพื้นที่ลุ่มต่ำมาเป็นพื้นที่รับรองเนี่ยควรจะมีองค์ประกอบต้องตระหนักถึงอะไรบ้างเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเช่นเดียวกับที่ทุ่งวรรณกรรมประชาชนเกษตรกรและชุมชนที่อยู่ในทุ่งนั้นต้องเห็นด้วยเห็นชอบอันที่สองเกษตรกรเองชาวนาต้องเลื่อนฤดูกาลเพาะปลูกก่อนเพื่อเก็บเกี่ยวอาจปลูก2ครอบและเก็บเกี่ยวก่อนที่จะเอาน้ำในช่วงน้ำหลากเนี่ยเข้าไปในทุ่งประการที่3ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องมีขันกั้นน้ำป้องกันน้ำว่าเพราะมันอยู่ในที่ต่ำถ้าปล่อยไว้เนี่ยน้ำก็ไหลก็เข้าทุ่งแน่นอนก็มีคันบังคับน้ำไม่ให้น้ำเข้าไปในทุ่งและเช่นเดียวกันก็ในขันกั้นน้ำเนี่ยตลอดแนวอาจจะต้องมีประตูน้ำท่อระบายน้ำเป็นระยะสำหรับน้ำเข้าไปช่วงที่เรารับน้ำตัดยอดน้ำเข้าไปครับและเช่นเดียวกันในช่วงที่ระบายน้ำออกเพื่อให้เกษตรกรชาวนาเริ่มฤดูกาลเนี่ยจะต้องระบายน้ำออกได้ทันถ้าไม่ทันอาจจะต้องมีสถานีสูบน้ำเพิ่มเติมเข้ามาช่วยเอาน้ำออกไม่งั้นทางชาวนาไม่ยอมแน่นอนอันนี้ก็ได้หลักการที่สำคัญออกมาและที่สำคัญที่สุดอีกช่วงหนึ่งก็คือปี54มหาอุทกภัยช่วงนั้นบังเอิญเข้าไปช่วยกระทรวงเกษตรเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีด้วยพอปี55ก็ได้รับโจทย์จากรัฐบาลให้มาทำการศึกษาดูเป็นประธานคณะทำงานในการศึกษาที่จะเอาพื้นที่ลุ่มต่ำมาเป็นพื้นที่รับน้ำหนองโจทย์ง่ายๆเลยก็คือในลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยดูซิไปศึกษาดูซิว่าจะเอาน้ำสักประมาณ 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเก็บไว้ในทุ่งหน่วงไว้ในช่วงที่น้ำมากในพื้นที่ไม่เกิน3ล้านไร่โจทย์นะตรงนั้นผลงานตรงนี้ที่ออกมาเนี่ยตอนหลังกรมชลประทานเองนะช่วงนั้นก็มีท่านทองเปลว

ต้องเอ่ยชื่อนิดนึงท่านปลัดกระทรวงช่วงนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำเป็นเลขาของคณะทำงานก็อยู่ในการศึกษานั้นด้วยหลังจากนั้นเองกรมชลประทานก็นำมาประยุกต์ศึกษาในทางลึกจนปรับแก้ให้เหมาะสมดูสภาพของภูมิสังคมเป็นหลักจนได้ข้อสรุปว่าน่าจะมีทั้งหมด13ทุ่งด้วยกันอยู่เจ้าพระยาตอนบนหนึ่งก็คือทุ่งวรกรรมและอีก12ที่อยู่ลุ่มเจ้าพระยาใต้เขื่อนเป็นทั้งหมด13ทุ่งรับน้ำพื้นที่ทั้งหมดนี้ประมาณพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,500,000 ไร่ทุกทุ่งรวมกันนะเก็บน้ำหน่วงน้ำไว้ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้เป็นตัวภาพรวมๆด้วยกันที่สำคัญที่สุดคือปี60จากที่ได้รูปแบบนี้แล้วรัฐบาลในปี60ก็ให้ดำเนินการพร้อมกันเลยทั้งหมดทุกทุ่งเลยทุกทุ่งรวมทั้งทุ่งมรกรรมด้วยแต่ทุ่งมรกรรมรู้สึกว่าจะประสบความสำเร็จมากกว่ามีจุดแข็งหลายจุดด้วยกันที่น่าจะนำมาเป็นบทเรียนสำหรับขยายลงไปในพื้นที่อีก12ทุ่งในรุ่มเจ้าพระยาตอนล่างเขาก็ดำเนินการเหมือนกันแต่ว่าความสำเร็จโดยที่ประเมินแล้วเนี่ยที่นี่สุดยอด

การวรรณกรรมโมเดลเนี่ยครับคือวัตถุประสงค์โครงการเองเนี่ยก็เพื่อในการตัวใช้การพัฒนาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่แล้วครับซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากโดยเฉพาะโครงการวรรณกรรมโมเดลเองเนี่ยก็จะเป็นช่วงน้ำหลากจากแม่น้ำยมเองเนี่ยก็จะต้องใช้ทุ่งตรงนี้ครับในช่วยในการที่ตัดยอดน้ำช่วยนะครับลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากอุทกภัยซึ่งในอดีตที่ผ่านมาครับเกษตรกรก็ได้รับปัญหานะครับก็ได้รับการสูญเสียเนื่องจากการเพาะปลูกอยู่โครงการโมเดลรายการโมเดลครับเริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี2560นะครับโดยที่ว่ากรมชลประทานเองครับก็ได้มีการจัดระบบการเพาะปลูกนะครับในเขตพื้นที่บางระกำนะครับในพื้นที่ 265,000 ไร่นะครับโดยให้มีการเพาะปลูกก่อนนะครับในฤดูนาปีนะครับคือจะให้เริ่มทำการเพาะปลูกตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับของปีนั้นๆนะครับเพื่อให้เก็บเกี่ยวนะครับภายในเดือนสิงหาคมนะครับก่อนที่อุทกภัยจะมานะครับซึ่งตรงนี้ครับถือว่าตั้งแต่การดำเนินงานมาครับก็ได้รับการตอบสนองจากภาคประชาสังคมค่อนข้างดีนะครับทำให้โครงการวรรณกรรมโมเดลค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับยกตัวอย่างครับอย่างปีนี้นะครับปี2567ครับเกิดปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำยมนะครับเราก็ใช้โครงการวรรณกรรมโมเดลเนี่ยครับที่เริ่มตั้งแต่ปี60นะครับมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพในปีนี้นะครับเห็นว่าเราก็มีการตัดยอดน้ำนะครับในแม่น้ำยมที่เกิดกรณีน้ำท่วมนะครับที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ย2ครั้งนะที่ผ่านมานะครับทำให้จัดยอดน้ำเนี่ยเล่าน้ำไปเก็บในทุ่งวรรณกรรมเนี่ยครับได้ถึงประมาณ570ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณครึ่งเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับซึ่งน้ำตัวนี้ครับก็เป็นน้ำที่ใช้ในการตัดยอดน้ำเพื่อลดอุทกภัยและเป็นการหน่วงน้ำนะครับไม่ให้น้ำปริมาณมากนะครับมาถึงลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ค่อนข้างสำคัญของโครงการวรรณกรรมโมเดลที่ประสบความสำเร็จครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาคประชาสังคมนะครับค่อนข้างจะดีเลยครับในเรื่องของการที่จะเสียสละพื้นที่นะครับในการที่เราจัดระบบการเพาะปลูกให้ปลูกก่อนและเก็บเกี่ยวก่อนในช่วงที่น้ำหลากเข้าไปนะครับหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยก็ลงไปช่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเรื่องของการปล่อยพันธุ์ปลานะครับเรื่องของการที่จะไม่ให้น้ำเกิดการเน่าเสียนะครับจะให้เกษตรกรเนี่ยช่วงที่เกิดน้ำหลากเนี่ยเป็นการเพิ่มพูนรายได้นะครับนี่คือเป็นผลประโยชน์โดยตรงของพื้นที่แต่ผมเน้นนะครับในเรื่องผลประโยชน์โดยทางอ้อมก็คือว่าเป็นการหน่วงน้ำจากตอนบนที่จะหลากลงมาลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างครับคือน้ำตอนบนไม่สมทบลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างทำให้ไม่กระทบต่ออุทกภัยต่อลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างนี่คือผลประโยชน์ที่ต่อเนื่องจากการรับการหน่วงน้ำในช่วงตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา

่อนเกิดมรคโมเดลอะฮะเรามีโครงการยมน่านเกิดขึ้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่านเนี่ยเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านนะครับจริงๆน้ำหลักๆในโครงการจะมีอยู่2ฝั่งก็คือน้ำยมกับแม่น้ำน่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเวลาปกติเนี่ยทั่วๆไปแล้วเนี่ยน้ำยมเนี่ยด้วยความที่ว่าแหล่งเก็บกักของแม่น้ำยมไม่มีนะฮะใน4เขื่อนหลักของประเทศไทยช่วงบนปิงวังยมน่านยมเป็นแม่น้ำเดียวที่ไม่มีสตอเรจหรือแหล่งเก็บกักนะฮะเพราะนั้นเวลาน้ำมาเนี่ยมาเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นนะครับเราถูกฟิกที่ตัวเมืองสุโขทัยเองซึ่งจะเกิดปัญหาอุทกภัยทุกปีนะครับตัวข้างบนเนี่ยลำน้ำตั้งแต่จังหวัดแพร่พะเยาเป็นต้นมาเนี่ยสลบท้องน้ำมีความชันแม่น้ำมีความกว้างแต่พอเข้าเขตสุโขทัยและพิษณุโลกแล้วเนี่ยความชันของท้องน้ำหรือสลบท้องน้ำเนี่ยชันน้อยลงหรือแทบจะแบนไปเลยนะครับแล้วก็ตัวลำน้ำเองเนี่ยก็แคบลงเพราะนั้นปริมาณน้ำที่มาก็จะถูกผันเข้าบางส่วนเพื่อไม่ให้เข้าสุโขทัยซึ่งในตัวสุโขทัยเนี่ยรับน้ำได้ประมาณ500คิวนะครับเพราะนั้นเวลาน้ำที่มาเกินกว่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะผันเข้าซ้ายกับขวาออกไปซึ่งตัวฝั่งซ้ายที่ออกมาก็คือมาลงยมสายเก่าในโครงการยมหน้าเนี่ยจะมีแม่น้ำยมเขาเรียกว่ายมเก่าผ่านอยู่ผ่าโครงการเลยนะครับเพราะนั้นความจุของลำน้ำจริงๆแล้วเนี่ย อยู่ที่ประมาณ150คิวนะครับแต่ปริมาณน้ำที่มาหลักๆแล้วเนี่ยจะเกินมาตลอดจึงทำให้เกิดในการท่วมพื้นที่แล้วในพื้นที่ของบารังกำโมเดลเองเนี่ยพื้นที่เป็นที่ราบเป็นลักษณะเป็นแอ่งขนมคกเพราะนั้นน้ำที่มาก็จะถูกขังอยู่ที่ประจำเหมือนเราเคยได้กินคำว่าบางระกำคนบางระกำคือระกำเพราะว่าน้ำท่วมตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตัวชาวบ้านเองเนี่ยต้องมีการเสี่ยงในการเพาะปลูกในหนึ่งรอบปีหนึ่งเนี่ยก่อนที่มีระบบชลประทานเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องเสี่ยงคือปกติเราทำนาช่วงสิงหาอาจจะเกี่ยววันแม่ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อนะฮะพอมาปุ๊บเนี่ยสิงหาเนี่ยเป็นช่วงฤดูที่ว่าน้ำมาละมันก็จะเกิดการท่วมเกิดความเสียหายตัวเกษตรกรเองเนี่ยเขาเคยพูดคุยกันเมื่อก่อนเลยนะผมได้คุยกับตัวเกษตรกรในพื้นที่เองเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขามาคุยกันเรื่องน้ำต้องพกมีดพกปืนมาคุยกันแย่งน้ำเพราะน้ำคือสิ่งสำคัญน้ำคือชีวิตเพราะนั้นเขาก็มานั่งมองว่ามาตกผลึกว่าทำไมเราต้องมานั่งลบราค่าฟันกันเพื่อแย่งน้ำก็เลยเป็นที่มาของตัวเกษตรกรเองได้มีการรวมกลุ่มแล้วมาพูดคุยกับในส่วนของภาครัฐนะจึงเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกบางระกำโมเดลก็คือการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกโดยการปลูกให้เร็วขึ้นเราจะส่งน้ำ15มีนานะครับแล้วก็1เมษาเนี่ยเราจะทำการเพาะปลูกและเราจะต้องเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ15กำหนดการคือ15สิงหาแต่ว่าอาจจะมีปลูกช้าบ้างเก็บเกี่ยวช้าแต่ภายในเดือนสิงหาต้องมีการเก็บเกี่ยวให้ทันเพราะบางระกำโมเดลเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดตามมาก็คือเราลดความเสียหายเรื่องเงินชดเชยในช่วงปีแรกที่เราทำดำเนินกิจกรรมเนี้ยก็มีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่เชื่อมั่นในระบบปีแรกอาจจะมีเสียหายบ้างแต่ปีต่อๆไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราลดความเสียหายโดยสิ้นเชิงนะฮะเพราะว่าในตัวของภาครัฐกับตัวเอกชนเองเรามีการทำ MOU พอน้ำมาแล้วเนี่ยเกษตรกรยินยอมให้น้ำเข้าไปท่วมในทุ่งตรงนี้เราจะเก็บน้ำไว้นะครับพื้นที่โครงการบางกรรมโมเดลเนี่ยมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด3โครงการประกอบด้วยโครงการยมน่านนะครับ 250,000 ไร่โครงการไฟชุมพล 20,000 ไร่โครงการเขื่อนนเรศวร 40,000 ไร่รวมทั้งหมดเป็น 265,000 ไร่พื้นที่ตรงนี้สามารถเก็บกักน้ำหรือหน่วงน้ำได้ในช่วงน้ำท่วมเนี่ยประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็ช่วยชะลอน้ำที่จะลงไปท่วมในทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างได้เราหน่วงไว้ให้ช้าพอถึงเวลาข้างล่างต้องการใช้น้ำเราก็จะปล่อยออกไปหลังจากเราปล่อยไปแล้วเนี่ยเราจะคงน้ำไว้ประมาณ30เซนหรือคิดเป็นปริมาณน้ำคือประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อให้เกษตรกรใช้ในการเตรียมแปลงเพาะปลูกในช่วงน้ำปังต่อไปครับสิ่งที่ตามมาของการเกิดโครงการนี้คือ1เนี่ยเนื่องจาก1เป็นพื้นที่หน่วงน้ำแล้วนะฮะชะลอน้ำแล้ว2เนี่ยสิ่งที่เขาได้ก็คือลดวงจรแมลงเวลาน้ำท่วมทุ่งหมดเลยเราจะไม่มีพื้นที่ให้เหลือเลยเพราะนั้นพวกวัชพืชต่างๆจมน้ำหมดเลยนะครับเพราะนั้นวงจรชีวิตแมลงถูกตัดไปละ1 2หนูนาที่อยู่อาศัยหายไปละนะ3ดินได้มีการพักตัว4สิ่งที่ได้มากับน้ำก็คือ

0: มัดซึ่งมากับน้ำแล้วพอมาตกตะกอนปุ๊บต่อซังด้วยการหมักบ่มให้เต็มที่เพราะนั้นในพื้นที่ของเราเนี่ยเกษตรกรเขาชอบนะฮะเพราะว่าเขาถึงยอมให้ท่วมตลอดแล้วสิ่งที่ตามมาที่ดีที่สุดคือผลผลิตต่อไร่เขาสูงขึ้นเนื่องจากดินพักตัว2เป็นปุ๋ยเพราะนั้นตรงนี้เป็นประโยชน์กับเขาเพราะนั้นสิ่งที่เขามองเห็นเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับตรงนี้เขาไม่เคยเรื่องเจ็บว่าเอ้ยไม่ให้น้ำท่วมบางทีปีไหนน้ำไม่ท่วมเราจะต้องคิดว่าเราคงต้องหาน้ำเข้าไปท่วมให้เขาเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของเราด้วย
1: แก้มลิงเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดูแลจัดการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนในยามน้ำหลากก็รองรับน้ำส่วนเกินและพร่องระบายเมื่อกลับคืนสู่ภาวะปกติทำให้อุทกภัยตามเส้นทางน้ำหลากคลี่คลายลงประชาชนกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขค่ะในครั้งหน้านะคะเราจะไปติดตามผลที่ได้จากโครงการบางระกำโมเดลที่ต่อยอดไปสู่ระดับสากลแล้วค่ะติดตามรับชมกันได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

ทางด้านทิศตะวันตกของวัดพุทไธสวรรค์มีอาคารหลังหนึ่งชื่อตำหนักพระพุทธโคสาจารย์อาคารดังกล่าวเป็นอาคาร2ชั้นผนังอาคารชั้นบนเจาะช่องหน้าต่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมส่วนชั้นล่างทำเป็นซุ้มรูปกลีบบัวฐานอาคารมีลักษณะโค้งแบบเรือสำเภาอันเป็นรูปแบบที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลายที่ผนังชั้นบนของอาคารมีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวในพุทธศาสนาเช่นทศชาติชาดกพุทธประวัติตอนมารผจญไตรภูมิและที่น่าสนใจได้แก่ภาพเล่าเรื่องพุทธโคดนิทานซึ่งเป็นเรื่องราวของพระสงฆ์ที่ชื่อพุทธโคสาจารย์เดินทางด้วยเรือสำเภาไปเมืองลังกาเพื่อแปลพระธรรมจากภาษาสิงหลอันเป็นภาษาของลังกาให้เป็นภาษามคธท่านเป็นพระที่มีปัญญาเป็นเลิศเมื่อสิ้นไปได้มาเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์รอที่จะมาเกิดเป็นพระสาวกในยุคพระศรีอานนิทานเรื่องนี้น่าจะเป็นที่แพร่หลายในสมัยอยุธยาเพราะนอกจากที่นี่แล้วยังพบนิทานเรื่องนี้เป็นภาพปูนปั้นที่วัดไผ่ล้อมจังหวัดเพชรบุรีอีกด้วยส่วนการเรียกชื่ออาคารหลังนี้ว่าตำหนักพระพุทธโคสาจารย์นั้นสันนิษฐานว่าคงเพราะอาคารหลังนี้เคยเป็นที่ประทับของพระอาจารย์ของสมเด็จพระเพทราชาซึ่งมีตำแหน่งเป็นพระพุทธโคสาจารย์หรือไม่เช่นนั้นก็อาจมีความเกี่ยวข้องกับชื่อตัวเอกในพุทธโคดนิทานก็เป็นได้

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มีพระราชประสงค์ให้สถาปนาขึ้นสำหรับพระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกายที่ทรงจัดตั้งขึ้นครับวัดราชประดิษฐ์สร้างขึ้นตามธรรมเนียมโบราณที่ในราชธานีต้องมีวัดสำคัญ3วัดคือวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะและวัดราชประดิษฐ์วัดแห่งนี้เป็นวัดแรกในประเทศไทยที่มีมหาสีมาสามารถประกอบพิธีกรรมของสงฆ์ได้ทั้งวัดเป็นที่มาของชื่อวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามมีบันทึกว่าเมื่อครั้งเริ่มสร้างวัดรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศแผ่พระราชกุศลบอกเข้าบินไหกระเทียมถมพื้นวัดโดยมีราษฎรสนใจนำไหกระเทียมมาบริจาคแลกกับการดูละครตามที่มีการประกาศไว้กันเอิกกระเริกทีเดียวครับ
1: อาคารหลักของวัดในเขตพุทธาวาสได้แก่พระวิหารหลวงและพระเจดีย์สร้างขึ้นอยู่บนฐานไทยทีเดียวกันที่ยกพื้นสูงทำให้เกิดความสง่างามและเป็นประธานของวัดพระปราสาทเจดีย์เป็นเจดีย์แบบพระราชนิยมในรัชกาลที่4สร้างด้วยหินอ่อนทรงระฆังภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระวิหารหลวงกรุผนังด้วยหินอ่อนเช่นเดียวกับพระปราสาทเจดีย์หน้าบรรประดับตราพระราชลัญญากรประจำพระองค์รัชกาลที่4เพื่อสื่อว่าเป็นวัดที่พระองค์ทรงสถาปนาขึ้นซุ้มประตูหน้าต่างทรงยอดมงกุฎลงรักปิดทองบานประตูและหน้าต่างด้านนอกเป็นงานไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกด้านในเป็นงานเครื่องรักประดับมุกศิลปะและฝีมือช่างญี่ปุ่นภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธสี

0: ถังคปฏิมากรพระพุทธรูปปางสมาธิจำลองมาจากพระพุทธสีหิงใต้ฐานบรรจุพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารของรัชกาลที่4จิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่4คือภาพทรงทอดพระเนตรสุริยุปราคาประจักษ์พยานแห่งพระอัจฉริยภาพด้านดาราศาสตร์รวมทั้งภาพพระราชพิธี12เดือนแสดงให้เห็นพระราชกรณียกิจสำคัญของพระองค์ที่ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการพระราชพิธีของบ้านเมืองให้เหมาะสมกับยุคสมัย
1: วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารสถาปนาขึ้นด้วยพระราชศรัทธาของรัชกาลที่4ร่วมกับราษฎรในสมัยนั้นซึ่งถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่และเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่มายังราษฎรของพระองค์โดยแท้สวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังซีซั่น3ชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งวันนี้เรามีเรื่องราวของขนมหวานประเภทน้ำกะทิมาฝากซึ่งเมนูแรกที่เราจะปรุงกันในวันนี้นะครับสตังชอบรับประทานมากเลยครับกับเมนูที่มีชื่อว่าบัวลอยไข่หวานมาเริ่มต้นลุยกันเลยครับ

0: ชันเพื่อต้องการเอาน้ำสีม่วงสวยตามต่อด้วยจัดการต้มกระเจี๊ยบแดงแล้วจัดแจงปอกลิตรฟักทองคว้านเอาเมล็ดออกหั่นไว้เป็นชิ้นๆนำพาเผือกมาปอกหั่นไว้เป็นชิ้นเช่นกัน
1: และอีกหนึ่งส่วนผสมในวันนี้ที่สตังจะใช้นั่นก็คือมันม่วง
0: เตรียมเทน้ำใส่ซึ้งนำพาวัตถุดิบทุกอย่างไปนึ่งให้สุกนำใบเตยมาล้างให้สะอาดก่อนจะลงคมหั่นต่อจากนั้นจึงนำมาปั่นผสมน้ำเปล่าปั่นไปให้ละเอียดจัดการเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางอีกรอบคั้นบีบเอาเฉพาะน้ำเขียว

มรกตตอนนี้ฟักทองมันม่วงและเผือกที่นึ่งไว้ก็สุกใช้ได้แล้วล่ะครับนำพามาบี้บดกดให้เนื้อเนียนแหลกละเอียดขั้นตอนต่อไปจึงรีดปอกมะพร้าวน้ำหอมก่อนจะเฉาะแยกพักไว้ตามไปจึงนำมาขูดกับมือแมวให้กลายเป็นชิ้นแบบนี้เตรียมผสมแป้งข้าวเหนียวตามไปคือแป้งมันลงใส่ในมันม่วงก่อนจะเติมใส่คือน้ำลอยดอกมะลิจัดการนวดผสมแป้งกับวัตถุดิบจนครบทั้ง6สี

0: ายจึงมาเตรียมปั้นลูกบัวลอยปั้นไปจนกว่าจะครบทุกสีเตรียมต้มน้ำนำมาคั้นกะทิ
1: หัวใจของขนมหวานประเภทน้ำกะทิเนี่ยอยู่ที่กะทินี่แหละครับเพราะว่าถ้าเราคั้นกะทิสดๆแบบนี้นะครับเราจะได้ความข้นความหวานความมันและกลิ่นความหอมจากกะทิที่เราคั้นสดใหม่แบบนี้เวลาเรานำไปปรุงเมนูขนมหวานต่างๆก็จะได้ความหวานมันหอมนั่นเองครับ
0: จัดการคั้นไปทั้งส่วนหัวและหางกะทิเตรียมลิดปอกเปลือกขิงก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้ต่อจากนั้นจึงนำหางกะทิลงกระทะตามไปคือขิงจัดการตอกไข่เป็ดลงไปต้มให้สุกในส่วนของขิงสดนั้นจะช่วยลดกลิ่นความคาวของไข่เป็ดนั่นเองครับแล้วตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำเมื่อน้ำเดือดจึงนำเม็ดบัวลอยลงไปลวกให้สุกสังเกตได้ว่าสีสันจะเข้มสวยขึ้นมา

ก่อนจะตักมาพักไว้ในน้ำเปล่าจากนั้นจึงตั้งกระทะเทหางกะทิลงใส่ตามไปคือหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือน้ำตาลตะโนดเคี่ยวไปให้ละลายตามต่อได้คือใบเตยเมื่อน้ำเชื่อมเดือดอีกรอบจึงส่งมอบเม็ดบัวลอยลงใส่ตามไปคือชิ้นมะพร้าวอ่อนปิดท้ายด้วยไข่เป็ดเพียงแค่นี้ก็เสร็จน่ารับประทานไหมล่ะครับ

รสชาติความอร่อยของบัวลอยไข่หวานมีความมันหอมจากกะทิเม็ดบัวลอยเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำด้วยน้ำตาลประสานความอร่อยด้วยเนื้อมะพร้าวและไข่เป็ดเด็ดโดนใจเมื่อกัดเข้าไปผสมประสานนานๆจะได้ทำรับประทานโดดจริงๆเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับขนมหวานเมนูที่2ในวันนี้มีชื่อว่าปลากิมไข่เต่าครับได้เวลามาลุยกันเลยครับในสมัยโบราณนะครับเขาจะใช้เฉพาะแค่แป้งข้าวเจ้านะครับแต่ในยุคปัจจุบันนี้มีการผสมแป้งข้าวเหนียวลงไปด้วยนะครับเพื่อจะช่วยทำให้ตัวปลากิมไข่เต่านะครับมีความเหนียวนุ่มน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นและก็ใส่แป้งมันด้วยครับ
1: คลุกเคล้าให้แป้งผสมเข้ากัน
0: อันนี้คือเทียนอบขนมโดยเฉพาะนะครับซึ่งถ้าเรามองก็จะมีลักษณะที่แตกต่างจากเทียนที่เราไว้จุดไหว้พระนะครับเพราะว่าจะมีลักษณะถ้ามองแนวนี้ก็เป็นครึ่งวงกลมถ้าคุณผู้ชมมองแนวนี้ก็จะเป็นรูปตัว C นะครับและที่สำคัญก็คือจะมีไส้ทั้ง2ด้านไส้เทียนอบขนมเนี่ย

0: 2ด้านหลังจากนั้นก็หาภาชนะที่ทนความร้อนนะครับเอามาใส่ไว้ในหม้อแบบนี้ปล่อยให้ยอดเทียนขึ้นสูงก่อนนะครับแล้วเราก็นำใส่ลงไปแบบนี้แล้วเราก็ปล่อยแป้งให้อบควันเทียนอยู่ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปลุยขั้นตอนต่อไปกัน
1: เตรียมต้มน้ำเพื่อนำมาคั้นเอากะทิ

0: นำพาแป้งที่อบควันเทียนลงกะละมังตามไปคือน้ำปูนใสและน้ำลอยดอกมะลิเราจะละลายแป้งด้วยน้ำปูนใสแล้วก็น้ำลอยดอกมะลินะครับคุณสมบัติของน้ำปูนใสเนี่ยจะทำให้ตัวปลากิมไข่เต่านะครับมีความเด้งนุ่มนะครับและมีการรัดตัวมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนน้ำลอยดอกมะลิเนี่ยมันจะเพิ่มกลิ่นความหอมครับในตำราแม่ครัวหัวปลาของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภัสกรวงศ์นะครับได้บันทึกไว้ว่าน้ำปูนใสเนี่ยมีส่วนช่วยในการดึงให้กลิ่นความหอมออกมาด้วยซึ่งสันนิษฐานว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แป้งข้าวเจ้าแบบสำเร็จรูปเหมือนทุกวันนี้ก็คือจะใช้ข้าวเจ้าเนี่ยครับอย่างเช่นข้าวหอมมะลิเนี่ยเอามาแช่น้ำแล้วก็หลังจากนั้นค่อยๆเอาข้าวที่แช่น้ำเนี่ยไปตำให้ละเอียดหลังจากนั้นก็ค่อยเอาไปกวนเพราะฉะนั้นน้ำปูนใสเนี่ยก็อาจจะมีคุณสมบัติในการช่วยดึงกลิ่นความหอมของข้าวเจ้าที่เราเอามาทำขนมนั่นเองครับจากนั้นจึงนำพาแป้งที่ผสมไว้เทใส่กระทะ
1: เคล็ดลับนะครับหลังจากที่เราใส่แป้งลงไปในกระทะให้เราใช้ไฟอ่อนๆ นะครับแล้วที่สำคัญต้องคอยกวนคนอยู่เรื่อยๆมิฉะนั้นแล้วแป้งจะนอนก้นอาจจะทำให้ไหม้แล้วก็เกิดกลิ่นที่มันไม่หอมขึ้นมานะครับเกิดกลิ่นไหม้นั่นเองฮะดังนั้นกวนไปจนกว่าแป้งจะเหนียวหนืดได้ที่นะครับเราจะกวนให้แป้งเหนียวเหนืดพอประมาณแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปปั้นลูกครับไม่ต้องให้มันเหนียวจนเกินไปนะครับประมาณนี้เรียบร้อยแล้วครับ
0: ขั้นตอนต่อไปจึงได้เวลานวดแป้ง
1: หลังจากที่เรากวนแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการนวดแป้งนะครับโดยที่เราจะใช้แป้งนวลเนี่ยมาโรยบนเขียงก่อนนะครับถ้าเราใช้แป้งมัน1ช้อนเราก็จะใช้แป้งข้าวเจ้า1ช้อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันยังร้อนอยู่เนี่ยเราก็กดๆไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วถ้าหายร้อนเราก็นวดให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับเริ่มหายร้อนละนวดด้วยมือได้เลยยิ่งนวดให้แป้งเนียนเข้ากันมากเท่าไหร่นะครับเวลาที่เราไปปั้นลูกไปปั้นตัวปลากิมแล้วก็ไก่เต่าก็จะแบบปั้นง่ายครับ
0: จัดการนวดแป้งไปจนกว่าจะหมด

0: ตัวปลากิมกันแล้วล่ะครับ
1: หลังจากที่เรานวดแป้งได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็นำมาปั้นตัวปลากิมโดยการที่จะทำให้มีลักษณะปลายแหลมๆนะครับแล้วก็ยาวๆแต่ไม่ต้องตัวใหญ่มากนะครับนี่ประมาณนี้ใช้ได้แล้วครับแต่ว่าของสตางค์อ่ะตัวปลากิมนะครับตรงกลางอาจจะป่องมาเพราะว่ามือของสตางค์ตรงนี้มันบุ๋มและเวลาที่มันถูถูครับมันก็จะทำให้แป้งตรงกลางมันป่องเหมือนสตางค์ป่องกลาง
0: กว่าจะปั้นให้ตัวปลากิมออกมาสวยได้ก็ไม่ง่ายต้องตั้งใจกัน

0: แบบนี้ล่ะครับ
1: นี่สวยงาม
0: จากนั้นได้เวลาปั้นไข่เตาไปลุยกันเลยครับ
1: ส่วนขั้นตอนในการปั้นไข่เต่านะครับอย่างแรกเราก็ต้องคลึงแป้งให้กลมเมื่อเราได้แป้งกลมแบบนี้แล้วนะครับก็พยายามขยายด้านข้างให้มันออกแนวรีๆนะครับนี่แบบนี้นะครับซึ่งก็จะลักษณะละไม้คล้ายกับไข่ของเต่านั่นเองครับในยุคปัจจุบันเราจะหาไข่เต่าในรูปทรงแบบนี้เนี่ยกินค่อนข้างยากเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาโดยเฉพาะการปั้นตัวปลากิมนะครับค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาและก็ความละเอียดเลยละครับนี่เดี๋ยวเรามาลุยปั้นแป้งกันให้หมดทีมงานกำลังช่วยสตังปั้นอยู่ครับ

เตรียมละลายน้ำแข็งใส่กะละมังจากนั้นจึงตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดเมื่อน้ำเดือดจึงนำตัวแป้งปลากิมลงไปลวกลวกไปให้สุกเราจะสังเกตได้ว่าถ้าแป้งสุกจะลอยตัวขึ้นมาจากนั้นจึงตักมะนอกในน้ำเย็น

0: ต่อไปจึงเทกะทิลงกระทะตามไปคือน้ำตาลทรายและเกลือเคี่ยวให้ละลายตามต่อได้คือใบเตยต่อจากนั้นจึงนำไข่เต่าลงใส่เคี่ยวไปให้เข้ากันกับน้ำกะทิเคี่ยวไปให้ทุกอย่างงวดข้นเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะครับจากนั้นจึงนำน้ำตาลตะโหนดลงไปเคี่ยว
1: ในส่วนที่เรากำลังจะปรุงน้ำเชื่อมของหม้อประกิมนะครับเคล็ดลับก็คือว่าเราจะต้องเอาน้ำตาลตะโหนดนะครับมาเคี่ยวไฟเคี่ยวให้เขาเรียกว่าน้ำตาลไหม้ไฟเล็กน้อยก็จะเกิดกลิ่นหอมกลิ่นไหม้เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเคี่ยวนานเกินไปน้ำตาลไหม้มากเกินไปอันนี้ก็อาจจะมีกลิ่นที่ไม่รุนแรงเวลาที่เรารับประทานปลากิมเข้าไปก็จะรู้สึกถึงกลิ่นไหม้ที่มันมากเกินไปไม่อร่อยนะครับ
0: เมื่อน้ำตาลงวดได้ที่จึงตักเติมใส่คือน้ำลอยดอกมะลิตามไปคือหัวกะทิใส่ใบเตยช่วยเพิ่มกลิ่นความหอมเมื่อน้ำตาลเคี่ยวเดือดอีกรอบจึงส่งมอบตัวปลากิมลงใส่ปล่อยให้ความหวานประสานเข้าสู่ตัวแป้งเคี่ยวไปจนกว่าจะงวดข้นได้ที่เพียงแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะครับรสชาติปลากิมไข่เต่าอร่อยไม่เบาหวานมันเข้มข้นด้วยหัวกะทิส่วนตัวแป้งปลากิมและไข่เต่าก็มีความเหนียวหนึบหนุบเด้งนุ่มสู้ลิ้นอร่อยน่ากินหอมกลิ่นน้ำตาลเคี้ยวลองทำรับประทานดูนะครับรับประกันว่าจะติดใจแบบนี้ล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่3ในวันนี้นะครับสตังมีอุปกรณ์พิเศษสตังได้รับเอื้อเฟื้ออุปกรณ์ชิ้นนี้มาจากคุณยายประคองซึ่งเป็นคุณยายของน้องนิดเป็น Exclusive Producer รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับคุณยายเคยใช้ชิ้นนี้ในการทำขนมมาแล้ววันนี้คุณยายไม่อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามรดกชิ้นนี้ก็ยังคงส่งต่อให้ลูกให้หลานวันนี้สตังจะเอามาโชว์ให้ผู้ชมได้ดูนะครับว่าวิธีการทำขนมที่สตังกำลังจะทำด้วยอุปกรณ์หลายรูจะออกมาน่าดูอย่างไรมาลุยกันเลยครับ

0: ้นด้วยการตักน้ำลอยดอกมะลิลงไปต้มในกระทะตามไปคือน้ำตาลทราย
1: หลังจากที่เราใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับเคล็ดลับเราไม่จำเป็นต้องคนนะครับปล่อยให้น้ำตาลทรายละลายตัวเองจนหมดนะครับแต่ว่าเราจะต้องเปิดไฟอ่อนๆเท่านั้นนะครับ
0: เมื่อน้ำตาลละลายจนหมดจากนั้นจึงเติมใส่คือหัวกะทิใบเตยและเกลือเคี่ยวไปให้เดือดอีกรอบจากนั้นจึงเตรียมติดตั้งอุปกรณ์ DIY หาได้ง่ายๆภายในบ้านนี่แหละครับ
1: อุปกรณ์ชิ้นนี้หาได้ทุกบ้านนะครับถ้าบ้านคุณผู้ชมมีเก้าอี้ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนลักษณะทรงสูงแบบนี้ก็สามารถเอามาเป็นอุปกรณ์ DIY ในการช่วยทำเมนูสลิ่มได้นะครับอันนี้สตางค์กลัวมันเลื่อนก็เลยอยากจะมัดให้มันแน่นเราจำเป็นจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการที่จะกดแป้งให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เมื่อเรากวนแป้งเสร็จเนี่ยแป้งจะแบบค่อนข้างที่จะแข็งตัวไวมากนะครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องนำมากดในทันทีเพื่อให้แป้งเป็นเส้นได้สวยและถ้าเกิดว่าระยะห่างความสูงกับน้ำที่รองรับอยู่เนี่ยมันยิ่งมีระยะห่างกันมากเส้นก็จะยาวนั่นเองครับ
0: เทน้ำเย็นลงในโถเตรียมไว้รอ
1: น้ำที่เราเอามาเทนะครับต้องเป็นน้ำที่เย็นจัดแต่ว่าต้องไม่มีก้อนน้ำแข็งอยู่ภายในนะครับในขั้นตอนของการผสมแป้งนะครับเรายังไม่จำเป็นจะต้องเปิดแก๊สนะครับให้เราเทส่วนผสมคือแป้งแล้วก็น้ำเปล่าวันนี้สตังเลือกใช้สีจากธรรมชาตินั่นก็คือสีเขียวจากน้ำใบเตยนะครับแลดูก็พาสเทลสวยงามครับสตังจะละลายแป้งเพื่อสำหรับในการกดเพียง1ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ชำนาญนะครับก็ไม่ควรละลายแป้งเยอะเพราะว่าเวลาที่แป้งมันเหนียวใสแล้วเอาไปกดเนี่ยในระหว่างที่เรากดมันก็ออกยากอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ก็จะแห้งและยิ่งกดยากอาจจะเสียแป้งนะครับถ้าเกิดว่ามือใหม่ยังไม่คล่องนะครับค่อยๆผสมแป้งเพื่อสำหรับใช้กดเพียง1ครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเราค่อยผสมใหม่ครับจะได้ไม่เสียแป้งตอนนี้พร้อมจุดไฟแล้วครับหลังจากจุดไฟเนี่ยจะใช้เวลาเคี่ยวอยู่ไม่เกิน5นาทีเขาก็จะเหนียวแล้วครับ
0: เคี่ยวไปไม่นานแป้งก็เริ่มเหนียวใสใช้ได้แล้วล่ะครับจากนั้นจึงนำไปใส่ในแม่พิมพ์ตัวกดได้เวลาออกแรงกดกันแล้วล่ะครับใช้แรงกดไปให้แป้งออกมามากที่สุด
1: วิธีการกดนะครับเราจะต้องออกแรงจนหัวสั่นกันเลยครับและให้เรากดน้ำหนักลงแบบสม่ำเสมอนะครับให้เส้นเขายาวมากแล้วน้ำที่เราแช่เนี่ยควรจะเป็นน้ำเย็นจัดแต่ห้ามมีน้ำแข็งนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเส้นไปโดนน้ำแข็งจะเกิดการหงิกงอนะครับกว่าจะได้กินสุดยอดเรียบร้อยถ้าเกิดว่าคนที่ยังกดไม่เป็นเนี่ยแป้งที่อยู่ในกระทะตอนนี้ก็อาจจะแข็งตัวนะครับเพราะฉะนั้นสตางค์ก็เลยเลือกที่จะกดทีละครั้งนะครับเราก็จะได้เส้นสวยแบบนี้เลยครับ

0: เลือกได้เราจะเอาเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่นะครับเลือกได้ตามขนาดของกระบอกกดนะครับ
1: จัดการทำซ้ำแบบเดิมอีกรอบไปลุยกันเลยครับ

0: โดยปกติทั่วไปเรามักจะพบเจอขนมซาลิมนะครับซึ่งจะมี3สีสีเขียวคืออาจจะได้จากใบเตยหรือว่าน้ำหวานสีเขียวส่วนสีชมพูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้น้ำหวานสีแดงนะครับเติมเข้าไปและเมื่อผสมกับแป้งก็จะออกมาเป็นสีชมพูน่ารักสวยเลยครับและอีกสีหนึ่งก็คือสีขาวซึ่งได้จากน้ำลอยดอกมะลินั่นเองครับใส่น้ำหวานสีแดงเข้าไปในกลิ่นหอมๆเลยครับสีสวยด้วยหลังจากนี้เราจะมาจุดไฟกัน
1: ขั้นตอนในการกดสตางค์ออกแรงจนหมดเหนื่อยกันเลยล่ะครับ

มาถึงสีสุดท้ายคือสีที่3นะครับซึ่งเราจะไม่ใช้สีอื่นผสมลงไปใช้เพียงแค่น้ำลอยดอกมะลิผสมกับแป้งสีที่ออกมาก็จะเป็นสีขาวนั่นเองครับโดยปกติทั่วไปที่เราเห็นสลิ่มนะครับก็มักจะมี3สีคือสีเขียวสีชมพูและก็สีขาวครับ

0: เมื่อกดจนหมดเราก็จะได้เส้นสลิ่มสวยงามแบบนี้
1: เทียนอบขนมที่เราเคยใช้อบขนมแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องทิ้งนะครับถ้าเราจะนำมาใช้ใหม่เราเพียงแค่ตัดไส้ดำมันออกนะครับแล้วก็จะได้ไส้เทียนใหม่แบบนี้แล้วเราก็สามารถจุดอบขนมต่อใช้ได้ไปจนกว่าจะหมดไส้เทียนนะครับสูตรนี้เป็นสูตรดั้งเดิมของคุณยายประคองนะครับคุณยายบอกว่าเวลาที่เราได้เส้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยคุณยายจะเอามาอบควันเทียนด้วยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเราจะรอให้เปลวเทียนมันลุกชดช่วงสักครู่นะครับหลังจากนั้นก็จะดับเปลวเทียนแล้วก็จะเกิดควันแล้วปล่อยให้อบเส้นสลิ่มของเราสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็พร้อมรับประทานแล้วครับ
0: ส่วนน้ำเชื่อมเราก็จะอบควันเทียนให้หอมเช่นกันได้เวลามาทดสอบรสชาติโดยจะตักเส้นสลิ่มลงใส่ตามไปคือน้ำตาลเชื่อมเพิ่มความเย็นสดชื่นด้วยน้ำแข็งรสชาติชื่นใจไม่ต้องบอกทั้งหวานทั้งหอมพร้อมความมันอร่อยเข้ากันกับแหนงใสเย็นชื่นใจน่ารับประทานควันเทียนมันช่างหอมนานแทรกซึมอยู่ในเนื้อขนมเย็นชื่นอุราสุขสมอร่อยสดชื่นกันเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้สตังขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามที่เราร่วมกันปรุงเมนูอาหารในวันนี้สัปดาห์หน้ากลับมาพบกับครัวพี่สตังชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งจะพามาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทไหนคุณผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ันนี้ค่ะนาฬิกาคือเครื่องมือบอกเวลาที่เราพบเห็นกันได้แทบทุกที่ซึ่งเจ้านาฬิกาเนี่ยก็เหมือนเป็นสื่อกลางที่เป็นตัวกำหนดเวลาสำหรับปัจจุบันค่ะทั้งการนัดหมายการทำธุรกรรมต่างๆและตัวนาฬิกาเองนะคะก็ยังกลายมาเป็นเครื่องประดับและก็ของสะสมที่มีมูลค่าจากทั้งกลไกอันซับซ้อนขั้นตอนการผลิตที่ประณีตรวมไปถึงอัญมณีที่ถูกนำมาประดับประดาเพิ่มความหรูหราแต่คุณผู้ชมเคยมีความประชาไหมคะว่าแล้วในสมัยก่อนเนี่ยเราใช้อะไรเป็นเครื่องมือบอกเวลากัน
1: ที่เคยเรียนก็เอาดินสอตั้งแล้วก็ดูเงาดูแสงและเงาก็เหมือนพวกแบบว่าท้องฟ้าประมาณนี้ค่ะ
2: คงใช้พระอาทิตย์มั้งครับดูตำแหน่งของพระอาทิตย
3: ์น่าจะเป็นดวงอาทิตย์มั้งคะ
4: เครื่องบอกเวลาสมัยก่อนก็น่าจะเป็นพระอาทิตย์ก็พระอาทิตย์ขึ้นตอนกลางวันก็รู้ว่าเป็นกลางวัน
5: พระอาทิตย์มั้งคะเคยเห็นแบบที่มันเป็นเข็มตั้งใช่ไหมแล้วก็วัดจากแดดเอาว่าแบบหมุนไปแค่ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยมั้งไม่รู้เหมือนกันประมาณนั้น
6: คนสมัยก่อนน่าจะใช้เป็นระฆังบอกเวลาค่ะอย่างตามหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใช้แบบระฆังบอกเวลาตีสามตีสี่อะไรเงี้ยค่ะจะใช้ระฆังตีอะค่ะ
7: น่าจะเป็นดวงอาทิตย์อะค่ะก็เพราะว่าดวงอาทิตย์มันถ้าดูวงโคจรมันอะ180องศาหรือเขาก็คงเทียบเป็นนาฬิกาค่ะถ้าแบบตรงกับหัวเมื่อไหร่อย่างเงี้ยก็คงเป็นเวลาเที่ยง
8: เป็นระฆังครับตีบอกเวลาตีตอนเช้ากับตอนเย็นเป็นเคยได้ยินว่าเป็นทุ่มแล้วก็มีโมงอะไรเงี้ยครับ
9: ก็ดูทิศทางแล้วดูพวกลมพวกแสงแดดอะไรเงี้ยเวลา
1: คนในสมัยก่อนก็จะมีแบบพวกต้นไม้หรือว่าสิ่งก่อสร้างเหมือนเช่นพวกเสาสูงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาศัยแสงอาทิตย์เนี่ยส่องลงมาแล้วก็ดูเงาเลยก็เลยแบบใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวบอกเวลา
6: เสียงไก่ร้องเหรอคะปลุกตอนเช้าอะไรอย่างงี
10: ้คนขายของค่ะแม่ค้าก็ต้องตื่นมาตอนเช้าเพื่อที่ไปขายของตอนเช้าถูกไหมคะ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพัชชานะคะวันนี้มาหามุมสงบค่ะที่สนามหลวงนะคะแล้วก็ทางด้านหลังค่ะคือพระบรมมหาราชวังนะคะไม่ได้มาอู้นะคะยังจะพยายามมาหาข้อมูลคลายสงวนให้กับคุณผู้ชมอยู่ค่ะและสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเวลาและการกำหนดเวลาค่ะซึ่งเรื่องมันมีอยู่ว่าค่ะพัชชาไปปรึกษาอาจารย์เผ่าทองนะคะว่าถ้าพัชอยากจะคลายสงวนเนี่ยพัชควรจะไปเริ่มต้นที่ตรงไหนค่ะอาจารย์เผ่าทองไม่พูดอะไรนอกจากบอกว่าให้มาที่นี่ค่ะอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นคลายฉนวนกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะพัชชาเดินทางมาถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครแล้วค่ะซึ่งเป็นที่ที่อาจารย์เผ่าทองนะคะบอกว่าพัชชามาเลยถ้าอยากจะรู้เรื่องการกำหนดเวลาการบอกเวลาของคนโบราณนะคะแต่ว่าความเกี่ยวข้องมันจะเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะเรื่องเวลากับพิพิธภัณฑ์นี้นะคะเดี๋ยวเราไปรู้พร้อมกันค่ะในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครแห่งนี้นะคะเดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของที่ประทับวังหน้าในสมัยรัชกาลที่1ค่ะโดยมีหมู่พระวิมานต่างๆที่ถูกนำมาใช้เป็นส่วนจัดแสดงทั้งสิ้น7แห่งนะคะส่วนบ่อแสความฉงนที่อาจารย์เผ่าทองแนะนำให้พัชชามาหาเนี่ยจะไปซ่อนอยู่ส่วนไหนพัชชาขอเริ่มที่ตำหนักสีสันฉูดฉาดโดดเด่นไม่เหมือนใครที่ชื่อว่าพระตำหนักแดงแห่งนี้ก่อนเลยแล้วกันค่ะคุณผู้ชมคะเข้ามานะคะภายในห้องนี้เนี่ยก็มีทั้งตู้โบราณแล้วก็จัดแสดงของเก่าไว้เต็มไปหมดเลยค่ะโดยเฉพาะตู้ด้านหลังนะคะนะคะเป็นตู้ไม้แกะสลักที่ดูจะมีความสวยงามแล้วก็มีอายุมานานมากแล้วค่ะแล้วภายในนะคะก็เป็นพระพุทธรูปค่ะซึ่งมีลักษณะที่ไม่ค่อยคุ้นตาพวกเราเท่าไหร่นะคะแล้วก็ดูจากลักษณะรูปทรงอะไรต่างๆแล้วนะคะก็น่าจะเก่ามากทีเดียวค่ะแม้แต่ว่ามาเห็นความสวยงามเห็นคุณค่าขนาดนี้ยังไม่ยักกระได้ข้อมูลที่ไปคลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องเวลากันเลยค่ะแต่ไปตามหากันต่อค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตรงนี้ก็คือพระแท่นบรรทมนะคะของสมเด็จพระศรีสุริยันทราบรมราชินีค่ะซึ่งเป็นพระยาในเชษฐาภคินีในรัชกาลที่1ค่ะสวยงามจริงๆค่ะเห็นถึงความอลังการนะคะเพราะว่าเป็นไม้แกะสลักทั้งหลังเลยค่ะสำหรับตำหนักแดงเนี่ยนะคะจัดแสดงของที่โบราณแล้วก็เป็นของแท้ทั้งหมดเลยนะคะเห็นถึงคุณค่าแล้วก็ชื่นชมแล้วก็ทึ่งมากจริงๆค่ะ
11: Thank you.
0: ะตอนนี้พระชายอยู่ที่หน้าห้องแสดงประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะแค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะว่าเป็นประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นน่าจะมีข้อมูลที่มาคลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องเวลาให้เราได้ค่ะเราไปตามหาข้อมูลนั้นกันเลยดีกว่าค่ะ

0: คะข้างหลังพระธานคะคือศิลาจารึกนั่นเองค่ะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำคัญของชาติไทยเลยนะคะที่บันทึกโดยพ่อขุนรามคำแหงในยุคสุโขทัยค่ะนี่แหละค่ะเป็นข้อมูลสำคัญนะคะที่เป็นความรู้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์อักษรศาสตร์นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์แล้วก็คู่ถึงความเป็นอยู่โดยรวมทั้งหมดของคนไทยตั้งแต่สมัยก่อนโน้นเลยนะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกด้วยนะคะแต่ค่ะพระชาหลังจากอ่านไปอ่านมาแล้วนะคะยังไม่ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเวลาเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราเข้าไปตามหาเรื่องนี้กันต่อเลยดีกว่าค่ะพระชานะคะเริ่มดูมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยสมัยอยุธยามาจนถึงกรุงธนบุรีนะคะก้าวข้ามมาถึงยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะแต่ก็ยังหาเบาะแสไม่ได้นะคะว่าเอ๊ะเขานับเวลากันยังไงกำหนดเวลากันยังไงค่ะแต่ว่านึกขึ้นมาได้ค่ะว่าสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่4ของเราค่ะเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นน่าจะให้เบาะแสที่สำคัญกับเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยดีกว่าตอนนี้นะคะพัดอยู่ในส่วนจัดแสดงของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะรัชกาลที่4ของเรานะคะซึ่งถูกยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยค่ะแล้วก็ทางด้านหลังนะคะก็คือโต๊ะทรงคำนวณของพระองค์ท่านค่ะแล้วก็มีภาพเป็นหลักฐานด้วยนะคะว่าท่านเคยทรงงานที่โต๊ะตัวนี้จริงนะคะแล้วก็เป็นการคำนวณที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์และที่สำคัญก็คือการคำนวณเกี่ยวกับการกำหนดเวลาด้วยค่ะมาถูกทางแล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงว่าค่ะอาจารย์เผ่าทองนะคะส่งพระชามาถึงที่นี่นะคะก็ให้มาหาเบาะแสเหล่านี้นี่เองค่ะนี่เพิ่งเป็นข้อมูลแรกเท่านั้นเองนะคะแสดงว่ายังจะต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับการกำหนดเวลาการบอกเวลาของประเทศไทยอีกแน่นอนค่ะเราไปตามหากันต่อดีกว่าค่ะ
1: จากที่พัชชาได้ลองหาข้อมูลตามที่อาจารย์เผ่าทองแนะนำมาค่ะก็พบว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวน่าจะเป็นผู้ที่ทรงคิดค้นเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดเวลาเป็นพระองค์แรกถึงจะได้เพียงเบาะแสจุดกำเนิดของการนับเวลาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่ความฉงนของพัชชายังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะกลับฉงนเพิ่มขึ้นมาอีกว่าเอ๊ะถ้าเรามีเวลาใช้กันแล้วเครื่องบอกเวลาอย่างนาฬิกายุคแรกๆของประเทศไทยจะมีหน้าตาเหมือนปัจจุบันหรือไม่จะเป็นที่ไหนเนี่ยไปติดตามชมกันเลยค่ะ

ชมคะตอนนี้พัชชานะคะก็มาถึงแล้วพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณค่ะเราจะมาคลายฉงนกันซิว่านาฬิกาหน้าตาเป็นยังไงในสมัยก่อนนะคะในเมืองไทยที่นี่นะคะพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณค่ะตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษกนะคะอยู่ในอาคารเลอคองคอร์ดค่ะใกล้ๆกับ MRT ห้วยขวางนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีอะไรน่าสนใจและคลายฉงนได้บ้างค่ะ

0: แล้วเรือต
1: ่อหลังจากพี่ประชานะคะลองหาข้อมูลเกี่ยวกับนาฬิกายุคแรกๆค่ะก็ทราบว่าในพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณแห่งนี้เก็บรวบรวมนาฬิกาแบบต่างๆไว้มากมายเลยค่ะทั้งนาฬิกาแบบตั้งพื้นแบบแขวนผนังแบบตั้งโต๊ะนาฬิกาพกเรียกได้ว่าแทบทุกประเภทเลยนะคะและนาฬิกาเหล่านี้เนี่ยมีอายุตั้งแต่30ถึง40ปีไปจนถึง200ปีเลยล่ะค่ะแต่ว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงและจะช่วยคลายฉงนเรื่องเครื่องมือบอกเวลาในยุคแรกๆได้หรือเปล่าไปติดตามชมกันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะวันนี้ค่ะพัชชัยอ่ะมาคลายฉงนค่ะซึ่งมาที่นี่ค่ะที่พิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณนะคะก็ต้องคลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องเวลาแน่นอนค่ะพัดไปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมาแล้วก็ได้เรียนรู้บางอย่างและเกี่ยวกับเรื่องการกำเนิดการกำหนดเวลามาตรฐานแต่ก็เกิดความฉงนขึ้นมาค่ะว่าเอ๊ะแล้วนาฬิกาในประเทศไทยสมัยก่อนหน้าตาเป็นยังไงมีลักษณะพิเศษไหมแล้วเข้ามาตั้งแต่ยุคไหนกันแน่อะไรเป็นแพร่หลายบ้างวันนี้อยากจะให้พี่มาช่วยคลายฉงนให้หน่อยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในเลยครับ
1: ค่ะค่ะก่อนที่จะชมนาฬิกาทั้งหมดนี่โหมีเยอะมากจริงค่ะพระจะเรียกพี่ว่าอะไรดีคะ
0: เรียกบอยก็ได้ครับเป็นคนดูแลพิพิธภัณฑ์ที่นี่ครับ
1: อยู่ตรงนี้คือไฮไลท์ของเราเลยหรือเปล่า
0: ครับในพิพิธภัณฑ์เรามีไฮไลท์ทั้งหมด 4-5 เรือนนะครับแต่จุดเด่นที่สุดก็คือจะมี3เรือนนี่ครับที่เด่นที่สุดก็คือเรือนแรกนะครับก็คือเขาเรียกนาฬิกาเลขไทยนะครับครับนาฬิกาเลขไทยดูเลขไทยที่หน้าปัดนะครับมันจะบอกเลข1 2 3ซึ่งทางยุโรปเขาไม่รู้นะครับว่าเป็นเลขอะไรนะครับแต่พอคนไทยมาบอกเอ้ยตัวนี้เป็นเลขไทยนี
1: ่
0: ครับก็คือผลิตที่ประเทศเยอรมันนะครับแล้วน่าปัดเป็นกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องเผาซึ่งนำเข้ามาช่วงรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5นะครับก็คือตัวนี้พิเศษก็คือจะบอกทุกชั่วโมงกับครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: ค่ะคือนาฬิกาจะดัง
0: ดัง
1: คร
0: ึ่
1: งช
0: ั่
1: วโมง
0: กับชั่วโมงครับตรงชั่วโมงตัวนี้ก็คือผลิตในจำนวนระยะสั้นๆเองครับซึ่งน่าจะเป็นของบุคคลสำคัญเมื่อสมัยโบราณนะครับ
1: ค่ะก็เป็นยุคแรกๆเลยที่มีนาฬิกาในประเทศไทย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เรือนที่2เรือนตรงกลางนี่พัดเห็นแบบบนหน้าปัดมีรายละเอียดอะไรเยอะแยะมากมายเลย
0: เขาเรียกนาฬิกายำรุ่งยำค่ำนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับก็คือนาฬิกาโบราณนี่มันไม่มีบ่าย2ไม่มีบ่าย3
1: ค่ะ
0: นะครับจะอาศัยดูทุก1รอบแล้ว2รอบก็คือรอบนึงเที่ยงรอบที่2ก็คือเที่ยงคืน2ยามนะครับเรือนนี้ก็คือผลิตในประเทศเยอรมันเหมือนกันนะครับบอกทุกครึ่งชั่วโมงกับชั่วโมงแล้วเรือนต่อไปที่ไฮไลท์ที่สุดเหมือนกันครับก็คือเขาเรียกนาฬิกาตาเหลืองนะครับดูตาเลยครับตาเขาจะเหลือกขึ้นเหลือกลงนะครับ
1: คือมีกลไกเพิ่มตรง
0: ทุ
1: ่มด้วย
0: ครับแล้วหน้าปัดเขาเป็นฟิล์มนะครับเครื่องฟิล์มคือคนโบราณเขาป้องกันการหนึ่งแมลงกัดหน้าปัดสีอย่างนี้รอครับคือใช้น้ำยาจากต้นไม้นะครับมาเคลือบหน้าปัดไม่ให้มันซีดจางอันนี้ก็คือผลิตที่โรงงานจุงฮังเหมือนกันประเทศเยอรมัน
1: เยอรมันครับเยอรมันอันนี้น่ากลัวนิดนึง
0: อันนี้ก็คือจะบอกครึ่งชั่วโมงกับทุกชั่วโมงเหมือนกันตัวนี้ครับเดี๋ยวก็มีไฮไลท์อีกเรือนนึงนะครับที่อยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในก่อนเลยครับ
1: ยังมีอีกอันนี้ปิดไหม
0: ครับปิดเลยครับ
1: กลัวค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะ
0: ครับผมนี่ครับเรือนที่ตั้งอยู่ด้านหน้านี่ครับก็คือจะอาศัยดูเงาที่ตกลงเลขนะครับที่เขาเขียนไว้นะครับ
1: นาฬิกาแดด
0: ครับนาฬิกาแดดครับก็เหมือนคนโบราณนะครับยืนตากแดดอย่างเงี้ยเงาแดดลงหัวก็คือ
1: เราก็จะเห็นเงาตัวเอง
0: ก็คือต้องดูเข็มตัวนี้ชี้ไปทางทิศเหนือนะครับที่เหนือตลอดแล้วก็จะมีพระอาทิตย์ขึ้นกับอาทิตย์ลงถ้าอาทิตย์ขึ้นอย่างเงี้ยก็คือจะดูเงาที่ตกลงมาตรงนี้นะครับถ้าอาทิตย์ลงก็คือเงาจะมาทางนี
1: ้
0: ก็คืออาศัยการตกของเงา
1: วิธีดูง่ายที่สุดก็คือจะต้องตั้งเข็
0: ม
1: ชี้ไปทางทิศเหนือดาวเหนือสมัยก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ดูได้เลยแต่ว่าอันนี้ยังง่ายค่ะพัดเห็นว่ามันมีแค่เลขโรมันว่าแบบนับเป็นชั่วโมงแต่ว่าอันนี้ดูสับสนงงงวยมากเลยอ
0: ันนี้บอกปีบอกแรมด้วยครับของหลักศาสตร์ของประเทศจีนนะครับดูครับจะมีบอกแต่อันนี้เป็นภาษาจีนนะคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: เป็นภาษาจีนข้างนอกเป็นตัวเลขเป็นภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
0: บางคนก็บอกจีนบางคนก็เป็นของเกาหลีครับ
1: ค่ะแต่อันนี้น่าสนใจมากแสดงว่าเมื่อก่อนก็มีการศึกษาดาราศาสตร์แล้วก็บอกการกำหนดเวลามาต
0: ั้
1: งแต่แบบยุคโบราณจริงๆ
0: ครับ แล้วก็เรือนสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ที่สุดของที่นี่ครับคือนาฬิกาของตาประจำราชการที่5นะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งอยู่ด้านหลังครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันครับ
1: ดูครับ

0: าฬิกาที่บอกว่าเป็นไฮไลท์สำคัญอีกเรือนหนึ่งเลยก็คือเรือนนี้ใช่ไหมคะ
1: เรือนนี้ครับเป็นนาฬิกาของตาประจำพระองค์ท่านรัชกาลที่5นะครับซึ่งลักษณะพิเศษก็คือจะมีโลโก้นะครับบอกตาของรัชกาลที่5นะครับก็คือตาแผ่นดินเขาเรียกนาฬิกาตาแผ่นดินตาที่อยู่บนหมวกตำรวจเนี่ยครับครับซึ่งสมัยโบราณใครจะขอทำอะไรก็ต้องขออนุญาตนะครับ
0: ค่ะ
1: ต้องขออนุญาตให้ท่านเซ็นว่าเออให้ทำได้นะครับ
0: เป็นพิเศษเลย
1: เป็นพิเศษเลยแล้วก็มีระบุเขียนว่าห้างรัตนมาลานะครับสี่แยกพระหุรัตนะครับป
0: ั
1: จจุบันห้างรัตนมาลาตอนนี้ไม่มีแล้วครับตอนนี
0: ้
1: ล้มกิจการหมดแล้วตอนนี้แล้วก็มีโชว์กระดิ่งระฆังนะครับที่อยู่ข้างหน้าตอนนี้จะดังชัดเจนมาก
0: เวลาตีบอกเวลา
1: ครับจะดังแรง
0: สาธิตนิดนึง
1: นะครับดังกลางวันเลยมันดังเหมือนสถานีรถไฟจะออกครับครับแล้วเป็นโชว์ม้าตัวนี้จะเป็นม้าจิ๋วเขาเรียกม้าจิ๋วนะครับปกติจะม้าตัวนี้จะเป็นม้าตัวใหญ่ซึ่งอันนี้เป็นเหล็กครับปัจจุบันก็จะมีเป็นทำปูนเอาปูนมาผสมเป็นตัวม้า
0: ค่ะน่าสนใจดีเหมือนกันนะคะนาฬิกาลูกตุ้มเนี่ยแต่ว่ามีลูกตุ้มอยู่อันนึงค่ะที่เราได้เห็นตอนที่เดินเข้ามาตรงหน้าพิพิธภัณฑ์ใหญ่ที่สุดแล้วมั้งคะในที่นี
1: ้ในที่นี้เป็นเครื่องที่บนหอนาฬิกานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเลยว่าระบบการเดินระบบการตียังไงในการมันเดินยังไงครับเดี๋ยวไปดูข้างในครับ
0: ไปค่ะเดินติ๊กตอกอยู่ข้างหน้านี่ค่ะ
1: นี่ครับที่บอกนาฬิกาเจ้าคุณปู่เนี่ยครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นคุณทวดแล้วค่ะถ้าดูแบบสภาพเก่าขนาดนี้นี่คือชิ้นส่วนของนาฬิกา
1: ครับ
0: จริงๆ
1: จริงๆเลยครับเรือนนี้ครับเป็นเครื่องนาฬิกาที่อยู่บนหอนาฬิกาเนี่ยครับหอนาฬิกาที่เยาวราชนะครับตอนนี้ที่ใช้เครื่องแบบนี้ก็มีที่สวนลุมนะครับที่ใช้เครื่องอย่างน
0: ี้ค่ะ
1: แล้วก็ที่มหาชัย
0: ค่ะ
1: ครับแต่ปัจจุบันเขาใช้เป็นระบบอีโคไดหมดแล้วใช้แสงแต่นี่ก็คือเราถอดออกมาให้เลยครับว่าเนี่ยนาฬิกามันเดินเนี่ยมีแค่นี้เองครับทำให้นาฬิกาเดินได้ไง
0: ค่ะ
1: ลูกตุ้มนะครับจะเป็นทำหน้าที่ถ่วงน้ำหนัก
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ถ่วงน้ำหนักเพื่ออะไรคะ
1: เพื่อให้นาฬิกาเดินนะครับเนี่ยคนโบราณจริงๆต้องขึ้นไปไขร้านนะครับเดี๋ยวคุณพัดลองไขดูครับว่าจะหนักไหมครับลองไขดูครับถ้าเกิดนาฬิกาเดินครับถ้าเกิดนาฬิกาเดินช้านะครับเราจะใช้ลูกตุ้มอีกก้อนนึงมาถ่วงไว้ตรงนี้ครับให้น้ำหนักเพื่อที่จะให้น้ำหนักนาฬิกาเดินถ้าเกิดในการไม่เดินเราต้องมาล้างเครื่องนะครับต้องมาล้างเครื่องย้ำจากพวกนี้ดูระบบการเดินนะครับเนี่ยในการข้อมือเรานะครับถอดมาให้ดูเลยว่าเนี่ยเดินแค่นี
0: ้มันก็จะมีสิ่งนี้แหละที่กำหนดตัววินาที
1: ครับใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ครับแล้วก็อันนี้ก็คือหน้าปัดเล็กสำหรับช่างที่อยู่ในหอเรามองไม่เห็นใช่ไหมครับไอ้ตัวนี้ก็คือจะขับออกไปข้างนอกหอเพราะว่าในการช่างที่เข้าไปทำจริงๆต้องดูตัวนี้เป็นหลักแล้วข้างนอกก็จะเท่ากัน
0: เพราะว่าก็คงไม่มีใครออกไปตั้งนาฬิกาข้างนอกด้วยกันหมุนเข็มของจริง
1: ขึ้นไปอีกทีนึงนะครับแล้วจะมีชุดตีของเขาอีกทีนึง
0: ค่ะ
1: อันนี้อยู่ประมาณ 2-300 ปีตัวเนี้ย
0: 2-300 ปีแล้ว
1: ยังของเรายังไม่รู้เลยครับว่าใครเป็นคนผลิตตัวเนี้ยครับ
0: เหรอคะคือเราลูกตุ้มเนี่ยก็คือจะแกว่งไปเรื่อยๆแล้วอย่างที่พัดเห็นว่าสายรอกตรงนี้มันยาวมากเลย
1: เพราะในหอมันสูงนะครับในหอมันสูงประมาณ 2-3 ชั้นเน
0: ี่ยต้องขึ้นมาไขบ่อย
1: ครับแต่จากลูกตุ้มมาถึงตัวนี้มันอยู่ได้แค่3ชั่วโมงเองแล้วก็ต้องมาไขอีกทีนึงไขอีกทีนึงครับแล้วก็เวลาตั้งหน้าปัดในการครับจะมีน็อตไขควงก็ได้ครับมาไขแล้วก็ตั้งคือเราเซตตรงนี้ก่อน
0: ครับ
1: เซตตรงนี้ก็ข้างบนก็เซตเท่ากัน
0: ค่ะ
1: ครับอันนี้ก็คือทดย่อยมาอีกทีนึงถ้าเกิดมีเข็มมาตรงนี้ก็คือเป็นวินาทีได้เลยครับตัวนี
0: ้
1: เป็นวินาที
0: จริงๆแล้วกลไกนาฬิกามันไม่ได้ยากเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราจะสามารถที่จะกำหนดวินาทีให้เท่ากันอะไรยังไงอันนี้เป็นเรื่องของความชำนาญและ
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ถ้าเกิดนาฬิกาเดินเร็วใช่ไหมครับเราก็ต้องมาปรับลูกตุ้มตัวนี้ครับให้มันลงเพื่อที่น้ำหนักจะได้ลงมาอีกทีนึง
0: ลูกตุ้มอันนี้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้
1: เลื่อนลงได้ครับอยู่ที่เราปรับนะครับว่านาฬิกาเดินเร็วหรือเดินช้า
0: เทคง่ายๆมีแค่นี้
1: มีแค่นี้เองแต่นาฬิกาที่เดินตรงครับเพราะว่าน้ำหนักมันคงที่ตลอดเห็นไหมครับ
0: ค่ะ
1: ลูกตุ้มมาถึงพื้นเมื่อไหร่คือนาฬิกาหยุดเดินเลยแต่ถ้าเกิดที่อยู่ข้างในนะครับที่เป็นไขลานอันนั้นเป็นสปริงขนลวดนะครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดเดินได้2-3วันนาฬิกาเริ่มเดินล้าก็เดินช้าไปเราต้องไขลานอีกทีนึง
0: แต่อันนี้จะเสถียร
1: แน่นอนครับน้ำหนักคงที่ตลอดเลย
0: คุณผู้ชมคะ ความฉงนนะคะที่สงสัยเกี่ยวกับว่าเอ๊ะเมื่อก่อนคนไทยเขาบอกเวลากันยังไงก็เลยได้มาที่นี่ค่ะพิพิธภัณฑ์นาฬิกาโบราณนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลจากพี่บอยเยอะเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าค่ะที่เราเห็นกันอยู่นี่นะคะก็เป็นกลไกนาฬิกาหน้าตาที่คุ้นเคยกันค่ะแต่ประเทศไทยจะมีเครื่องมือและวิธีบอกเวลาแบบอื่นอีกไหมนะคะเราไปติดตามต่อและคลายฉงนกันต่อในช่วงหน้ากับอาจารย์เผ่าทองค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องนาฬิกาพกนาฬิกาพกเป็นนาฬิกาที่ใช้บอกเวลาทั่วไปโดยนิยมใส่อยู่ในกระเป๋าเสื้อโค้ทกระเป๋ากางเกงสแลกก่อนที่จะมีนาฬิกาข้อมือมาแทนที่ลักษณะของนาฬิกาพกในยุคแรกนั้นจะมีสายโซ่เชื่อมต่อกับตัวเรือนซึ่งปลายสายจะเป็นตัวคลิปเพื่อยึดติดและใส่ในกระเป๋าเสื้อโค้ทปกเสื้อสูทหรือหูกางเกงอีกทั้งยังป้องกันนาฬิกาตกหล่นด้วยช่วงแรกของนาฬิกาพกนั้นมีเพียงเข็มชั่วโมงเท่านั้นต่อมาปลายศตวรรษที่17มีการเพิ่มเข็มนาทีเข้าไปปลายช่วงคริสตศักราช1830เริ่มมีการผลิตนาฬิกาพกโดยใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรมโดยเฮลลี่พิตกินและพี่ชายชาวอเมริกันเป็นครั้งแรกจึงทำให้นาฬิกาพกเกิดความแพร่หลายมากและนี่คือวิวัฒนาการของนาฬิกาพก

0: าจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้ะมานั่งนั่งนั่งนั่งมาค่ะ
0: โอ้วันนี
1: ้สั่งมาให้เรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะ
1: โอทามัดดี้คอฟฟี
0: ่ทำไมเป็นสีน้ำตาลสีขาวสีเขียวขนาดนี้คะอาจารย
1: ์มันมีทั้งกาแฟ
0: ค่ะ
1: มีทั้งดม
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีชาเขียวญี่ปุ่น
0: อาจารย์กลับไม่ให้หนูนอนเลยใช่ไหมคะ
1: เออก็เอาให้แบบว่าทานแล้วตื่นตลอดเลยไงจะได้สดชื่นกันวันนี้
0: ค่ะวันนี้นะคะพัฒนาเนี่ยมาแต่เช้าแล้วอาจารย์แบบสั่งกาแฟมารอขนาดนี้เดี๋ยวจะคลายสงวนให้หนำเลยค่ะ
1: ได้มีอะไรสงสัยก็ถามมา
0: วันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเวลาค่ะหนูสงสัยย้อนไปถึงตั้งแต่ยังไม่มีเข็มบอกเวลาไม่มีหน้าปัดอะไรอย่างนี้เลยค่ะอาจารย์เมื่อก่อนเขาดูเวลากันยังไงคะ
1: ก็ดูแดด
0: ดูแดดอะ
1: ดูแดดแจ้งแล้วดูแดดดูเวลาแจ้งชาวบ้านเนี่ยทั่วไปก็ดูมือเอาแจ้งนะดูแจ้งดูเพนแต่ว่าในส่วนของราชการเองเนี่ยในสมัยสุโขทัยก็ดีในสมัยอยุธยาก็ดีมันก็ต้องมีตีกลองกับตีค้องของหลวงของหลวงก็จะมีหอค้องหอกลองน
0: ะ
1: ในพระราชวังมัณฑะเลย์ที่พม่าก็มีพระราชวังที่เมืองอังวะของพม่าก็มีทุกที่ต้องมีหอค้องหอกลอง
0: แล้วเขาตีบอกเวลากันยังไงคะ
1: ก็ตีบอกเวลากลองเนี่ยเป็นเครื่องบอกเวลาในเวลาค่ำคืน
0: กลางคืน
1: กลางคืนคล้องบอกเวลากลางวัน
0: ค่ะ
1: เสียงคล้องเนี่ยมันดังไง
0: มง
1: มงมงใช่ถูกต้องมงมงมงเถ่งมงเถ่งมงเถ่งมงมงก็เลยกลายเป็นคำว่าม
0: ง
1: เก่งมากหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้า8โมงเช้าโมงโมงโมงทั้งนั้น
0: อันนี้คือเริ่มตอนเช้า
1: ใช่พอหมดถึง6โมงเย็น
0: ค่ะ
1: พอหมดจาก6โมงเย็นไปก็เป็นเวลา1
0: 1ทุ่ม
1: ทุ่มท
0: ุ่มแสดงว่า
1: ทุ่มทุ่ม
0: เป็นเสียงกลอง
1: ถูกต้องอีกนั่นแหละโบราณเนี่ยก็ฟังเสียงกลองเอาก็จะเป็นของหลวง
0: น
1: ะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลองเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องบอกเวลา
0: อาจารย์คะทีนี้1ยาม2ยาม3ยามอันนี้คืออะไรคะอาจารย์
1: ก็เป็นการแบ่งเวลาของคนโบราณอีก
0: ค่ะ
1: 3ชั่วโมง3ชั่วโมง3ชั่วโมงชั่วยาม1ชั่วยาม2ชั่วยาม3ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มยาม1 3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่ม6ทุ่มยาม2
0: เดี๋ยวนี้ก็เหลือหลงเหลือแค่2ยาม
1: 2ยามถึงตี3ยาม3ตี3ถึง6โมงเช้ายาม4
0: ค่ะอาจารย์คะความสงวนถัดมาค่ะไหนๆตั้งหอกลองขึ้นมาทั้งทีอะค่ะอาจารย
1: ์
0: มันมีไว้บอกเวลาอย่างเดียวเลยไหมคะ
1: หอกลองเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่หอบอกเวลานะในพระบรมมหาราชวังแต่เดิมเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีหอกลองน
0: ะ
1: ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมน
0: ะ
1: จัตุรัสเนี่ยนะเป็นก้อนคิวบิตสี่เหลี่ยมเนี่ยซ้อนกันย่อมย่อมย่อมขึ้นไป3ชั้น
0: 3ชั้นสูงสัก
1: สูงสูง
0: สูงเลย
1: สูงเลยนะครับ20 30เมตรนั่นแหละ แล้วก็แต่ละชั้นก็จะมีกลองแต่ละลูกนะฮะเสียงเนี้ยเสียงกลอง3ใบไม่เหมือนกันอันนึงบอกเวลาคนได้ยินทุกวันอีกอันนึงจะตีเฉพาะเวลาที่มีไฟไหม
0: ้
1: คนได้ยินเสียงกลองนี้ก็ต้องทุกคนเป็นหน้าที่ของพลเมืองคนไทยหน้าที่พลเมืองดีต้องช่วยกันหิ้วกระป๋องกระแป๋งหิ้วทรายหิ้วน้ำออกมาหาที่ดับไฟไปตัดใบตองสมัยนั้นโบราณพอรู้ไฟไหม้ปั๊บกระโดดเข้าไปหาดงกล้วยตัดใบตองตัดใบตองสดออกมาทั้งทางมาฟาดเพราะว่าก้านตองเนี่ยมันจะมีก้านตองมันจะมีน้ำ
0: เมื่อกี้โดนก้านตองฟาดนิดนึงนะคะก้านตองเนี่ยมันมีน้ำมันดับไฟได้อะคะอาจารย
1: ์มันอวบก้านมันอวบน้ำเพราะฉะนั้นเวลาตีแล้วมันไม่ติดน
0: ะ
1: แล้วตีแรงๆเนี่ยก้านมันก็แตกเพราะฉะนั้นไอ้ตัวความแฉะมันไม่ถึงกับให้ดับได้หรอกแต่ว่าความแฉะชื้นมันทำให้ไฟไม่ลามนะกลองบอกเวลากลองบอกไฟอ
0: ี
1: กอันนึงก็คือกลองบอกข้าศึกสงคราม
0: ข้าศึก
1: ข้าศึกมีศึกมาประชิดติดเมืองอ้าวต้องตีกลองนี
0: ้
1: มีอะไรอ่ะวินิจฉัยเพรีอ
0: ั
1: คคีพินาศแล้วก็พิฆาตไพรีวินิจฉัยเพรีก็กลองบอกเวลานะฮะอัคคีพินาศก็ให้ไฟมันมอดไหม้นะฮะแล้วก็พิฆาตไพรีก็
0: เหมือน
1: ประหัตประหารฆ่าศึกตามชื่อตีเมื่อไหร่ต้องมีชัยชนะ
0: ก็ใช้คนไทยก็ใช้เสียงกลองบอกเป็นสัญญาณ
1: เป็นเครื่องสัญลักษณ์ใช
0: ่ค่ะอันนั้นน่ะคือยุคโบราณและบอกโดยทั่วถึงกันเลยคือเหมือนมีศูนย์กลางบอกว่านี่คือมาตรฐานนะตีกองเท่านี้เท่ากับเท่านี้ทุ่มเท่านี้โมงนะ
1: ต้องรู้กันใช
0: ่แล้วถ้าแบบมีอุปกรณ์อื่นๆดีไหมคะ
1: ที
0: ่แบ
1: บชาวบ้านทั่วไปส่วนตัวเช่นนาฬิกา
0: นาฬิกาน
1: าฬิกามะพร้าวนาฬิกาก็คือกะหล่ำกะลากะลาทั้งหลายนี่แหละกะลามะพร้าวเนี่ยนะฮะมะพร้าวมันมีตา
0: ค่ะ
1: นะฮะมะพร้าวมีตาเขาก็ผ่าครึ่งลูกนะฮะเขาจะมีมาตรฐานนะว่าผ่าครึ่งลูกแล้วก็จะมีหม้อใส่น้ำหม้อดินนี่แหละก็เอากะลามะพร้าวที่มีรูนั่นนะค่อยๆวางลงไปมันรั่วอยู
0: ่
1: วางหงายหงายเอาไว้นะฮะวางปั๊บน้ำมันก็ไหลเข้ามาเรื่อย
0: ๆ
1: กะลามันมีน้ำหนักเพราะนั้นมันก็กดลงไปในน้ำน้ำก็ไหลเข้าไปเรื่อยๆชั่วจังหวะที่กะลาจมลงไปถึงก้นก
0: ็
1: ถือว่า1ชั่วนาฬิกาหรือนาฬิก
0: า
1: ก็จะเป็นขั้นตอนของการจับจังหวะนะฮะการจับเวลานี่คือนาฬิกาจับเวลาเราไม่มีนาฬิกาจับเวลาติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอย่างนั้นหรอก
0: ไม่มีนาฬิกาทรายก็ยังไม่ได้ใช้กัน
1: ใช่
0: แล้วนาฬิกาอย่างเป็นหน้าปัดที่เราเห็นกันอย่างเงี้ยค่ะมีในไทยอย่างเป็นทางการกันมาตั้งแต่ยุคไหนคะอาจารย
1: ์อุ้ยผีหลอก
0: ไม่หลอกค่ะอาจารย์ดังจริงค่ะ
1: นี่
0: ค่ะ
1: สมมติว่านาฬิกาเรือนนี้นะ
0: ค่ะ
1: อายุ100ปี
0: ค่ะ
1: ที่พัดได้ยินเนี่ยก็คือเสียงของเมื่อ100ปีที่แล้วจริงไหม
0: จริงค่ะ
1: เพราะนาฬิกาเนี่ยนะเป็นสิ่งเดียวที่ให้เสียงเหมือนเมื่อครั้งแรกสร้างในขณะที่เราสองคนเนี่ยเราจะอายุ60 70 80เราก็ตายเสียงเราก็จบไป
0: จริงค่ะ
1: แต่นาฬิกานี่เป็นสิ่งเดียวนะที่ฝรั่งเขาบอกว่านาฬิกาเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ให้เสียงเหมือนเมื่อครั้งแรกเสร็จทำเสร็จไม่มีวันเพี้ยนเสียงมันเพราะมากเลยนาฬิกาที่เป็นหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเราเกิดขึ้นเนี่ยประมาณรัชกาลที่4นะฮะจริงๆแล้วอาจจะมีตั้งแต่ร.3ประเภทนาฬิกาพกนาฬิกาพกแต่ว่าหลักฐานเนี่ยอาจจะไม่เหลือหรือเหลือน้อยมากนะฮะแต่ว่าที่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นนาฬิกาที่มันเป็นหน้าปัดโต
0: ๆที่เห็นกันเลย
1: เห็นกระจัดๆเนี่ยนะฮะก็คือที่พระที่นั่งภูวดลทัศนัยในพระบรมมหาราชวังปัจจุบันลื้อออกไปหมดแล้วลื้อตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่5ภูวดลทัศนัยนาฬิกาสมัยรัชกาลที่4ที่อยู่ในพระบรมมหาราชวังเนี่ยนะเห็นออกมาแต่ไกลเลยนะหมายถึงเราอยู่สนามหลวงอ่ะเราก็มองเข้าไปเห็นยอดหอระฆังตั้งสูงขึ้นมาแล้วก็มองเห็นนาฬิกา
0: โผล่ขึ้นมาเหนือกำแพงอีก
1: โอ้ไปขึ้นไปไกลมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยนะรัชกาลที่4ก็โปรดให้มีคนกำกับเวลาให้มั่นคงก็คือพันธิวาทิตกับพันพินิจจันทรา
0: เอ๊ะแสดงว่ามีชื่อทั้งพระอาทิตย์กับพระจันทร์
1: พระจันทร์ใช่พันธิวาทิตทิวานะฮะทิตก็คือผู้ที่ทิวาก็คือวันวานนะฮะก็คือวันวากลางวันที่มีพระอาทิตย์นะครับอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าพันพินิจจันทราก็คือคนนี้หน้านี่ดูพระจันทร์ถ้าในสมัยโบราณเนี่ยเราไม่ได้กำหนดวันตามสุริยคตินะการใช้พระอาทิตย์เป็นหลักเนี่ยสุริยคติสมมติวันวิสาขบูชามันก็เราก็จะต้องวันที่เท่านั้นเท่านั้นตลอดแต่ว่าถ้าเผื่อเราใช้จันทรคติเนี่ยเอาข้างขึ้นข้างแรมเป็นหลักเนี่ยวันที่มันจะเปลี่ยนวันที่มันจะเปลี่ยนแปลงไป
0: มันจะหมุนวนไปมันจะไม่ได้เท่ากับปฏิทินทุกวันนี
1: ้ใช่ก็จะเหมือนกับในศาสนาอิสลามที่ว่าฮิจเราะห์ศักราชเท่านั้นดูจากพระจันทร์
0: จ
1: ันทรคติฮะถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นต้องพูดว่าเจ้าหน้าที่สอง
1: ท่านนี
0: ้สองท่านนี้สองตำแหน่งนี้เนี่ยก็จะมีคนหนึ่ง
1: ดูเวลากลางวัน
0: ดูเวลากลางวันคนอีกคนหนึ่งก็คือมองพระจันทร
1: ์ดูเวลากลางคืนฮะสองคนนี้เขาก็คงต้องมีลูกน้องมีทีมงานของเขาทีมงานเขาก็จะต้องแบบคล้ายๆกับว่าจัดเรื่องเวลากลางวันจัดเรื่องเวลากลางคืนอะไร
0: ต้องคอยตั้งเวลา
1: ไปถึงก็ตั้งเวลาแต่ว่าโอเคตั้งเวลาได้นะดูเรื่องเวลาความถูกต้องความเที่ยงตรงแล้วก็ให้สัญญาณสัญญาณนี่ก็ยังตีถึงมีนาฬิกาก็ไม่ได้เลิกตีหอกลองนะ
0: อ้าวเหรอคะ
1: หอกลองก็ยังตีอยู่ฮะยังบอกเวลาด้วยเพราะว่าไม่ใช่ว่าประชาชนทุกคนจะมีนาฬิกาเหมือนเราปัจจุบันนี
0: ้
1: พวกเราบางทียังไม่ชอบใส่นาฬิกาเลยบางทีก็อาศัยนาฬิกาคนนั้นดูเดินไปกระถามเขาขึ้นรถไฟฟ้าก็คอยดูคนที่เขาเกาะราว
0: แอบดูนาฬิกาคนอื่น
1: พลิกอยู่นั่นแหละคนอื่นเขาก็บอกเอ๊ะเราพลิกอะไรวะกูก็พลิกหน้าดูนาฬิกามึงนั่นแหละ
0: แต่ว่านี่แหละค่ะเริ่มใกล้ความจริงแล้วค่ะเพราะว่าคือพระชาเนี่ยไปถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแล้วก็ได้พบเรื่องราวมากมายแล้วตอนนี้เข้าใกล้มาแล้วว่าในสมัยรัชกาลที่4มีหอนาฬิกาเกิดขึ้นค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคะ นี่ค่ะได้รู้หมดเลยนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงเรียกโมงทำไมถึงเรียกทุ่มเมื่อก่อนนี้เขาบอกเวลากันยังไงมีการประดิษฐ์เครื่องนาฬิกาจับเวลาด้วยตัวเองด้วยกะลาธรรมดานี่แหละนะคะไปลอยเอาไว้ในน้ำแค่นี้ยังไม่พอค่ะเรื่องเกี่ยวกับเวลามันยังมีความหมายอะไรซ่อนกันอีกไหมคะอาจารย
1: ์มีเยอะแยะเลยต้องคุยต่อ
0: โหไม่หมดแค่นี้แน่นอน
1: ไม่หมดหรอก
0: น
1: ี่ทานก่อนเดี๋ยวเย็นหมดละลายละ
0: ละลายแล้วค่ะ
1: อันนี้ก็จะเย็นแล้วเดี๋ยวค่อยนั่นใหม่ร้านนี้ของอร่อยมากเลยนะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพักดื่มกาแฟกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาคลายสงวนกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการนับและเทียบศักราชในประวัติศาสตร์ไทยประเทศไทยมีการนับศักราชแบบรัตนโกสินทร์หรือรส.เป็นศักราชที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริใช้ในกลางรัชสมัยของพระองค์โดยเริ่มนับรส.1ในปีที่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีคือพ.ศ. 2325การเทียบรัตนโกสินทร์ศกเป็นพ.ศ.ให้บวกด้วย2324และในปัจจุบันประเทศไทยใช้การนับศักราชเป็นแบบพุทธศักราชหรือพ.ศ.โดยใช้การแพร่หลายในประเทศที่ประชาชนนับถือพระพุทธศาสนาเริ่มใช้มาตั้งแต่สมัยอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประเทศไทยเริ่มนับพ.ศ.1เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้ว1ปีและใช้อย่างเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่6เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้

0: กลับมาคลายฉงนกันต่อค่ะอาจารย์เมื่อกี้นี้เนี่ยพูดถึงรัชกาลที่4ไปแล้วว่าเริ่มมีหอนาฬิกาเกิดขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าหลังจากพระชาได้ไปชมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติค่ะแล้วก็ได้เห็นพระอัจฉริยภาพด้านอื่นๆของรัชกาลที่4ด้วยอาจารย์ช่วยเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมได้ไหมคะเพราะว่าพระก็อยากจะทราบเหมือนกัน
1: คือว่าต้องกราบเรียนนะว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนี่ยนะครับท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่สนพระทัยใฝ่รู้นะครับในเรื่องของความเป็นสากลของโลกมากเลยคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่โลกเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนแปลงมากเลยนะครับรัชกาลที่4เนี่ยตอนนั้นท่านทรงผนวชนะฮะแล้วก็ประทับอยู่ที่วัดราชาธิวาสแล้วก็มันมีคลองย่อยจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามากั้นระหว่างวัดราชากับโบสถ์คอนเซปชั่นนะครับที่โบสถ์คอนเซปชั่นหรือวัดคอนเซปชั่นเนี่ยก็จะมีบัตรหลวงปาเลกัวนะครับเป็นคนฝรั่งเศสอยู่เนี่ยบัตรหลวงนั้นน่ะถวายสอนภาษาละตินรัชกาลที่4แลกกันโดยการพระราชทานสอนภาษาไทยให้เพราะฉะนั้นโลกมันพัฒนาการมากรัชกาลที่4ท่านเรียนภาษาละตินเสร็จก็ภาษาอังกฤษก็ได้โดยอัตโนมัติท่านก็ไม่ได้เรียนพระองค์เดียวนะฮะท่านให้พระปิ่นเกล้าน้องของท่านเรียนด้วยให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริโยวงศ์ให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เรียนหมดเรียนต้องเรียนหมดเลยจะได้รู้ทันกันนายกับลูกน้องเก่งไหมอันนี้ท่านวางระบบเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยนะท่านเนี่ยมีพระอัจฉริยภาพในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆรับอะไรใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นนาฬิกาต่างๆนาฬิกาพกน
0: ะ
1: สมัยนั้นของคาเทียของไคอะเปียเจ
0: ้
1: ยี่ห้อดังๆเนี่ยในโลกเนี่ยนะที่เราฮิตกันปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ของใหม่นะ
0: เป็นของที่มีมาร้อยปี
1: มีเป็นร้อยปีดั้งเดิมหมดเป็นนาฬิกาพกทำจากทองคำทั้งเรือนหน้าปัดลงยามีแบบข้างขึ้นข้างแรมที่เรียกว่าพระจันทร์ยิ้มมีฝาตลับไม่มีฝาตลับเปิดเปลือยหลังเปลือยหน้าอะไรต่างๆมีหมด
0: ค่ะซึ่งก็นอกจากเรื่องนาฬิกา ที่เริ่มมีเห็นหน้าปัดบอกเลข1ถึง12กันแล้วเนี่ย รัชกาลที่4ทรงโปรดเรื่องดาราศาสตร์ด้วยใช่ไหม
1: มากมายเลยฮะเรื่องกล้องถ่ายรูปก็โปรดปรานมากและที่สำคัญที่สุดก็คือในการเรียนภาษาละตินภาษาอังกฤษเหล่านี้เนี่ยนะฮะท่านก็ได้ตำรานะครับตำราเกี่ยวกับการดูเรื่องจันสุริยคติจันทรคติตำราเรื่องเกี่ยวกับการดูดาวเรื่องดาราศาสตร์ดาวนู่นดาวนี่ดาวหางดาวไม่มีหางอะไรก็ว่ากันไปนะสารพัดหมดเลยเนี่ยท่านเนี่ยนะฮะเก่งคำนวณรัชกาลที่4เนี่ยคำนวณได้หมดเลยว่าสุริยุปราคาจะเกิดขึ้นเมื่อนี่เมื่อนั่นอะไรต่างๆท่านเนี่ยกล้าถึงขนาดที่ว่าท่านคำนวณแล้วว่าพระจันทร์จะบังพระอาทิตย์นะสุริยคราสใช่ไหมพระอาทิตย์จะถูกบังเนี่ยเต็มดวงเนี่ยเมื่อไหร่เวลาเท่าไหร่กินหมดเท่าไหร่และเกิดขึ้นตรงไหนที่ดูชัดที่สุด
0: สามารถคำนวณได้ด้วย
1: คำนวณได้เป๊ะเลยว่าเส้นลุงเส้นแวงลิปดาพิลิปดามันอยู่ตรงไหนจึงได้เสด็จไปที่ตำบลว่ากอความเก่งของรัชกาลที่4เนี่ยทำให้เสด็จสวรรคตเลยนะเพราะว่าการที่ไปพาคณะทูตไม่ใช่ไปพระองค์เดียวนะพาคณะทูตไปเพื่อที่จะไปยืนยันว่าพระองค์เนี่ยแม่น
0: ค่ะไปพิสูจน์การคำนวณของพระองค์ท่าน
1: ไปพิสูจน์กันเลยที่ตำบลว่ากอที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนนั้นมันเป็นป่ารกมียุงมาลาเรียต่างๆเยอะแยะมากมายพระอาทิตย์เนี่ยโดนพระจันทร์เงาพระจันทร์บังเนี่ยนะตามเวลาเป๊ะจับอยู่กี่มินิทนี่ท่านเขียนเลยใช้คำว่าสมัยนั้นนาทีใช้คำว่ามินิท
0: อ๋อยังไม่มีคำว่านาทีวินาทียังไม่มี
1: ใช้คำว่ามินิทนะฮะมินิทเนี่ยกี่มินิทกี่มินิทกี่มินิทนี่เขียนหมดเลยพอจับเต็มดวงปั๊บนกกาล้อกันเซ็งแซ่บินกลับรังบินอะไรต่างๆพอนกนึกว่าค่ำแล้ว
0: เกิดความแปรปรวน
1: บันทึกเอาไว้ตอนนั้นสนุกสนานมากพอเสด็จกลับมาก็ประชวรด้วยพระโรคเลียนะฮะโดนยุงกัดพระโรคไข้ป่าแล้วก็เสด็จสวรรคตแต่ว่าจะบอกว่าในรัชกาลของพระองค์ท่านนี่มันเจริญมากนะทุกสิ่งทุกอย่างที่รัชกาลที่5ทรงทำทรงสร้างเนี่ยนะต้องบอกว่ามันมีรากฐานมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่4ซึ่งวางเอาไว้ให้อ
0: ย่างนี้นี่เองค่ะงั้นแสดงว่าพอเข้าสู่ยุคของรัชกาลที่5เทคโนโลยีต่างๆก็ยิ่งรุ่งเรือง
1: รุ่งเรืองขึ้นรัชกาลที่5ก็ได้แนวดีจากรัชกาลที่4เพราะฉะนั้นรัชกาลที่5เนี่ยทำตามแนวพ่อเดินสร้างไว
0: ้
1: แค่นั้นเองเรา รุ่งเรืองเลย
0: ค่ะแล้วก็แน่นอนก็ต้องรวมถึงเรื่องของการบอกเวลาด้วยก็น่าจะมีการใช้นาฬิกาแบบสากลเนี่ยเป็นหน้าปัดเนี่ยแพร่หลายขึ้นใช่ไหมคะ
1: โอ้โหยุครัชกาลที่5เนี่ยมันเป็นยุคทองของนาฬิกาทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั้งโลกเลยนะฮะ
0: เ
1: สนาบดีทุกคนมีนาฬิกาพกเพราะประกวดประขันกันด้วยสายสอยสายห้อยนาฬิกาพวกก็จะต้องเหน็บกับกระดุมแล้วก็ทิ้งโค้งมาโชว์สร้อยแล้วก็นาฬิกาพกไว้ในเสื
0: ้
1: อถึงเวลาก็ล้วงออกมากดดูหน่อยล้วงออกมากดดูหน่อยมันเก๋ไก๋อย่างนี้เป็นต้น
0: นี่นะคะซึ่งก็

0: กาเงิน
1: ฝังเพชร
0: คนน
1: ี
0: ้นาฬิกาฝังเพชรตัวเลขฝังเพชรหมุด12หรือ6หรือ3หรือ9มีลงยาหรือฝังทับทิมอะไรเงี้ยมีหมด
1: ก็จะมีความสวยงามพัฒนาขึ้นมาเรื่องถัดไปค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเคยสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊ะแล้วทำไมล่ะเราจะถึงจะต้องมีการฟังกันตอน8โมงเช้ากับ6โมงเย็นนะคะมาละติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเวลา8นาฬิกาเพลงชาติขึ้นทันที
0: โอเค
1: ค่ะ
0: แปลว่าเคารพธงชาติเวลา8นาฬิกา
1: 8โมงค่ะ6โมงเย็น
0: การกำหนดเวลาเนี่ย8โมงเช้า6โมงเย็นเนี่ยมันกึ่งเวลาราชการนะกึ่งใช้คำว่ากึ่งเวลาราชการกำหนดเวลาเหล่านี้เนี่ยนะต้องเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่5ขึ้นครองราชเมื่อ2411เนี่ยนะบ้านเมืองตอนนั้นอ่ะมันยังไม่มีระบบระเบียบแบบปัจจุบันนี้น
1: ะ
0: ฮะเสนาบดีทุกคนเนี่ยทำงานอยู่ที่บ้าน
1: อ๋อไม่มีศูนย์ราชการ
0: ไม่มีศูนย์ราชการบางครั้งงานประชุมบางประชุมเนี่ยจำเป็นต้องมีเสนาบดีหลายกระทรวง
1: ค่ะ
0: เสมียนตรานี่ก็ต้องวิ่งไปเสนาบดีคนนี้อยู่สาทรก็วิ่งไปสาทรอีกคนอยู่บางรักวิ่งไปบางรักอีกคนนึงอยู่ตลาดน้อยวิ่งไปตลาดน้อยอีกคนอยู่ฝั่งทนพวกสายสกุลบุญนาคอยู่ฝั่งทนข้ามฟากไป
1: กว่าจะส่งข่าว
0: กว่าจะประชุมรู้เรื่องหนึ่งเรื่องใช้เวลาหลายวันเป็นอาทิตย์เพราะว่าเอาเรื่องนี้ไปเรียนท่านนี้ท่านนี้เห็นด้วยอีกท่านนึงไม่เห็นด้วยก็ต้องเอาไม่เห็นด้วยกลับมาเรียนที่ท่านที่เห็นด้วยเถียงกันไปเถียงกันมาอิสเมนก็เอาคำเถียงเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาพูดผิดบ้างถูกบ้างตกอีกก็ต้องปรับเรื่องรัชกาลที่5ขึ้นครองราชท่านบอกไม่ไหวละระบบแบบนี
1: ้
0: ท่านก็เลยโปรดให้สร้างอาคารที่เป็นตึกฝรั่ง3ชั้น4ชั้น2ชั้นในพระบรมมหาราชวังเข้าประตูวิเศษชัยศรีไปเนี่ยขวามือทั้งพืชเลยนั่นน่ะตึกฝรั่งทั้งหมดตรงนั้นน่ะนะครับสร้างเป็นที่ตั้งของกระทรวงทบวงกรมต่าง
1: ๆ
0: รวมทั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ซึ่งปัจจุบันก็คือพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอรัษฎากรพิพัฒน์เป็นอาคารที่เป็นต้นกำเนิดของกระทรวงการคลังเป็นที่จัดเก็บภาษีอากรกรมสัมภากรทั้งหมดเกิดมาจากหอรัษฎากรพิพัฒน
1: ์
0: สร้างหอนี้เสร็จปั๊บนะ2419กำหนดเวลาให้ข้าราชการทั้งหมดมาทำงาน
1: ก็มีศูนย์ราชการ
0: ที่นี
1: ่
0: 8โมงเช้าเสนาบดีทุกกระทรวงต้องมานั่งเสมียนทุกคนต้องมานั่ง8โมงเช้า4โมงเย็นค่อยกลับบ้าน
1: ค่ะนี่คือเป็นต้นกำเนิดของ
0: ต้นกำเนิดของเวลาราชการ
1: อาจารย์คะถ้าหนูเป็นคนสมัยก่อนหนูมีนาฬิกาอยู่นาฬิกาดันหยุดเดินไปอย่างเงี้ยแต่หนูอยากจะตั้งนาฬิกาให้ตรงเป๊ะๆมันยังมีวิธีอื่นที่สามารถที่จะแบบตั้งเวลาให้ตรงได้ไหมคะสมัยก่อน
0: เข้าใจในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยกองทัพเรือของเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองน
1: ะ
0: มีเรือรบหลวงหลายต่อหลายลำนะตั้งแต่ร.4และสยามอรสุมพลอะไรต่างๆพวกนี้มีฝรั่งต่างชาติเป็นกัปตันหมดสมัยร.5เนี่ยนะฮะมีเรือพระที่นั่งมหาจักรีพญาชลยุทธโยธินเป็นคนเดนมาร์กถ้าเผื่อเทียบกับปัจจุบันเนี่ยนะพญาชลยุทธโยธินก็เท่ากับผู้บัญชาการทหารเรือ ใหญ่ขนาดนั้น คนนี้มีความจงรักภักดีแล้วก็รักประเทศไทยมาก เลยเขาเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะพร้อมกับเทคโนโลยีของฝรั่งเช่นเอาเครื่องโครโนเมตรเข้ามานาฬิกาโครโนเมตรเนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่เป็นเครื่องบอกเวลามาตรฐานนะฮะและขณะเดียวกันเนี่ยกองทัพเรือเองเนี่ยนะฮะก็มีหน้าที่ในการให้สัญญาณเช่นเวลาเที่ยงจะยิงปืนปืนใหญ่ไม่มีลูกปุ้งขึ้นหนึ่งทีอย่างเงี้ย
1: ปืนใหญ่เลยค่ะ
0: ยิงปืนใหญ่ประจำเรือหรือไม่ก็ปืนใหญ่ประจำที
1: ่
0: ตรงป้อมปุ้งขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้คนที่อยู่รอบนอกพระนครอย่างเช่นตาสีตาสายายมายายมีชาวไร่ชาวนาชาวสวน
1: ให้ได้ยินไกลที่ส
0: ุ
1: ด
0: ไม่มีปัญญามีนาฬิกาทุกคนก็ต้องพึ่งเวลาพระเจ้าไม่มีนาฬิกาใช้แน่นอนเพราะฉะนั้นการตั้งเวลาประจำวันก็คือฟังปืนเที่ยง
1: ฟังปืนเที่ยงวัน
0: ฟังปืนเที่ยงวันเป็นหลักสมัยโบราณเนี่ยการคมนาคมใช้เรือเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยทหารเรือเนี่ยเป็นหน่วยงานที่สำคัญที่สุดที่ควบคุมเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับต่างชาติเพราะไม่มีเครื่องบินทหารเรือเนี่ยจึงเป็นหน่วยงานที่ควบคุมเวลาพอเริ่มมีวิทยุพอเริ่มมีวิทยุปั๊บเนี่ยนะฮะก็ง่ายขึ้นระบบปืนเที่ยงเลิกไปแล้วนะครับพอเริ่มมีวิทยุจากนั้นก็ประกาศ

0: เวลาตามวิทยุ
1: ค่ะ
0: ประกาศเวลาเวลาเคารพธงชาติเวลาเย็นเช้าเย็นประกาศทางวิทยุประกาศเวลาทุกวันทุกเช้าติ๊งตอกติ๊กตอกแล้วก็ประกาศเวลาตามเทียบตามกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ
1: คลายฉงนสัปดาห์นี้ค่ะอาจารย์เต็มที่มากเลยค่ะแต่ว่าคุยกันมาเยอะค่ะอาทิตย์นี้เวลาหมดแล้วค่ะอาจารย
0: ์บ๊ายบาย
1: เวลาของดูก็หมดแล้วเหมือนกันค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคะรายการคลายฉงนไม่หนีไปไหนแน่นอนค่ะพัฒนาเนี่ยจะต้องขออนุญาตนะคะพาตัวเองไปหาเรื่องที่น่าสงสัยเพิ่มเติมก่อนค่ะอาจารย์เผื่อว่าสักวันหนึ่งหนูจะกลับมาฉงนใจอาจารย์ใหม่นะคะส่วนใครจะมาเป็นผู้ตั้งข้อสงสัยให้อาจารย์คลายฉงนต่อไปก็ต้องฝากอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะพัฒนาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้างปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำคำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆ เรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1896ณบริเวณเวียงเหล็กซึ่งเป็นที่พำนักของพระองค์ก่อนที่จะเสด็จข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีวัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านหน้าของวัดเป็นพระวิหารหลวงซึ่งมีขนาดใหญ่ถัดไปเป็นพระปรางประธานซึ่งเป็นศูนย์กลางของวัดมีบนดบขนาดอยู่สองข้างของปรางประธานล้อมรอบด้วยระเบียงคดปรางประธานได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในปีพุทธศักราช2441โดยความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านภายในคูหาพระปรางประธานประดิษฐานพระปรางจำลองและรอยพระพุทธบาทที่ซุ้มด้านทิศเหนือของปรางประธานประดิษฐานพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตดวงวิญญาณของพระเจ้าอู่ทองด้านหลังของปรางประธานเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถซึ่งได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามเมื่อปีพุทธศักราช2499ด้านทิศใต้ของพระวิหารหลวงเป็นวิหารพระพุทธสายญาติซึ่งองค์พระได้รับการบูรณะเมื่อไม่นานมานี้นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีศาลาเปลื้องเครื่องวิหารรายและเจดีย์ใหญ่น้อยอีกเป็นจำนวนมากซึ่งสันนิษฐานว่าเจดีย์เหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่บรรจุอัฐิธาตุของบุคคลสำคัญ

0: นักวิชาการอธิบายพัฒนาการในเรื่องยุคสมัยของมนุษยชาติได้อย่างง่ายๆว่าในขณะที่มนุษย์ยังไม่ได้ใช้อักษรเป็นเครื่องมือในการสื่อสารจะเรียกช่วงเวลานั้นว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเมื่อรู้จักใช้อักษรบันทึกเรื่องราวเริ่มมีความเจริญเป็นบ้านเป็นเมืองแล้วเรียกว่าสมัยประวัติศาสตร์ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันบางครั้งจึงทำให้เข้าใจว่าผู้คนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้นเป็นคนบ้านป่าเมืองเถื่อนและล้าสมัยใหม่ซึ่งความเข้าใจเช่นนี้ไม่อาจใช้กับผู้คนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยผู้ที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมบ้านเชียงเมื่อ 5,600 ปีที่ผ่านมาได้เลยย้อนอดีตไปเมื่อราว40ปีที่ผ่านมาดินแดนประเทศไทยถูกนักประวัติศาสตร์ต่างชาติมองว่าเป็นดินแดนที่ล้าหลังกว่าจะเริ่มมีวัฒนธรรมก็เมื่อได้รับอิทธิพลจากอินเดียในราวพุทธศตวรรษที่8ถึง10กระทั่งเมื่อมีการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีโดยกรมศิลปากรร่วมกับสถาบันโบราณคดีจากต่างประเทศในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อประมาณพุทธศักราช2510และการขุดค้นโดยกรมศิลปากรที่หมู่บ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเมื่อพุทธศักราช2515ซึ่งเริ่มพบหลักฐานที่เป็นโครงกระดูกมนุษย์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำโดยสำริดและเหล็กตลอดจนการทำเครื่องปั้นดินเผาทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในประเพณีฝังศพบ่งบอกในเบื้องต้นว่าดินแดนประเทศไทยเมื่อกว่า 5,000 ปีมาแล้วมีมนุษย์ที่รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติและคิดค้นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพและทำเครื่องประดับได้งดงามจึงเชื่อได้ว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นแดนที่ล้าหลังอย่างที่คิดอีกต่อไป
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการ

0: Classroom สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หากย้อนกลับไปในอดีตเมื่อครั้งที่บ้านเชียงยังเป็นหมู่บ้านเล็กๆยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าใดนักผู้คนทำมาหากินโดยยึดอาชีพเกษตรกรเป็นหลักแต่ในราวพุทธศักราช2525ถึง2530ผู้ชายหลายคนได้ไปทำงานขายแรงงานในต่างประเทศหาเงินมาปลูกบ้านใหม่หลายหลังแต่เงินทองที่หามาได้ก็ร่อยหรอลงไปในที่สุดแต่สิ่งที่ยั่งยืนคืออาชีพเกษตรกรเพราะยังสามารถทำนารอบหมู่บ้านเชียงได้ในทุกปีในที่นาที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับคนโบราณบ้านเชียงทำไว้เมื่อ 5,600 ปีมาแล้วพื้นนาเหล่านั้นนับเป็นมรดกตกทอดมาจากคนรุ่นก่อนทั้งสิ้นไม่เพียงเท่านั้นภายหลังจากที่ชาวบ้านเชียงในปัจจุบันหันมาช่วยทางราชการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านด้วยการบริจาคโบราณวัตถุไว้ให้จัดแสดงแล้วทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านเชียงไม่ขาดสายอาชีพในการให้บริการจึงเกิดขึ้นทั้งร้านอาหารที่พักและการผลิตสินค้าของที่ระลึกจำหน่ายคำอ้อปั้นปูลูเขียนบ้านเชียงขายเป็นคำกล่าวถึงเส้นทางการทำของที่ระลึกอันเลื่องชื่อของบ้านเชียงอันได้แก่ภาชนะดินเผาลายเขียนสีที่ทำทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กเหมาะแก่การใช้งานในลักษณะแตกต่างกันนั้นกล่าวได้ว่าคนโบราณที่บ้านเชียงได้ทิ้งมรดกที่ยั่งยืนให้ตกทอดมาถึงชุมชนชาวบ้านเชียงปัจจุบันแม้ว่ากลุ่มคนทั้งสองยุคที่กล่าวนี้จะยังไม่อาจพิสูจน์ได้แน่ชัดว่าเป็นญาติพี่น้องกันหรือไม่ก็ตามในปีพุทธศักราช2535บ้านเชียงได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดก

0: สวัสดีครับพบกับผมสิทธานฉลองธรรมในรายการจากรากสู่เรานะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เยาวราชย่านคนจีนขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่าไชน่าทาวน์ที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับ
1: ถ้ากินอะไรไม่ออกก็ขับรถไปเยาวราชหาของกินหรือไม่ก็มาแค่ขับรถเล่นมาถ่ายรูป
2: คงมาหาของกินบางที่ถ่ายรูปแบบที่เขาถ่ายลงกันอะ
3: ใช่
4: ชอบบรรยากาศค่ะแล้วก็พวกของกินอะไรพวกนี้ด้วย
5: ก๋วยจั๊บหมึกย่าง
0: ถ้าเกิดพูดถึงเยาวราชแล้วหลายคนคงนึกถึงอาหารอร่อยๆนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะได้ยินคำล่ำลือก็ถึงขนาดที่สำนักข่าวต่างประเทศอย่าง CNN ยกให้เยาวราชเป็นแหล่งของกินที่พลาดไม่ได้ดังนั้นวันนี้นะครับผมและรายการจากรากสู่เราจะพาทุกคนไปตามรอยรสชาติเยาวราชตั้งแต่ยุคเสือผืนหมอนใบจนถึงยุคสวรรค์ของสตรีทฟู้ดกันครับพร้อมไปกันเลยครับ

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณสำเพ็งนะครับซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นไชน่าทาวน์ในสมัยยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็ได้ในช่วงนั้นเองที่ประเทศจีนก็มีปัญหาหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจหรือปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศเองทำให้มีคนจีนอพยพเข้ามาอยู่ในสยามเนี่ยจำนวนมากแล้วก็เข้ามาหลายระลอกด้วยกันในครั้งนั้นน่ะทางเราเองก็ต้องการแรงงานจำนวนมากโดยเฉพาะหลังเซ็นสนธิสัญญาบาริ่งในปี2398ทำให้คนจีนจำนวนมากที่อพยพเข้ามานะครับก็อาศัยอยู่ในบริเวณสำเพ็งซึ่งทำให้บริเวณนี้มีความแออัดมีความหนาแน่นแล้วก็เกิดไฟไหม้หลายครั้งนอกจากนั้นเรายังพบว่าชาวจีนอพยพเข้ามาเป็นแรงงานเป็นจำนวนมากเมื่อมีการขุดคลองพดุงกรุงเกษมและตัดถนนเจริญกรุงเพื่อขยายเมืองส่งผลให้สำเพ็งแออัดมากยิ่งขึ้นต่อมาเมื่อเข้าสู่สมัยรัชกาลที่5พระองค์มีพระราชประสงค์ให้ตัดถนนและวางผังเมืองแบบตะวันตกเพื่อการขยายตัวของเศรษฐกิจและการค้าที่จะเกิดขึ้นในพระนครรวมทั้งในย่านนี้ด้วยแต่ถนนสำเพ็งขยับขยายได้ลำบากทำให้ต้องตัดถนนสายใหม่ขึ้นนั่นก็คือถนนเยาวราช
1: ทีนี้พอเริ่มตัดถนนในสมัยกันที่5ขึ้นมาเนี่ยนะคะในช่วงนั้นเนี่ยเมืองจีนเปลี่ยนแปลงคนอพยพออกมากมีทั้งเรื่องของสงครามฝิ่นในช่วงปลายราชวงศ์ชิงส่วนใหญ่เป็นคนจีนที่แร้นแค้นนะคะอดอยากหนีสงครามหนีความรุนแรงโดยเฉพาะทางจีนใต้กลุ่มพวกนี้ส่วนใหญ่นะคะเขากล่าวว่าเป็นกลุ่มของชาวแต้จิ๋วที่เดินทางอพยพเข้ามาเนี่ยชาวแต้จิ๋วเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ใหญ่ที่สุดกลุ่มคนจีนที่เข้ามาใหม่เนี่ยที่มาแบบเป็นแรงงานเนี่ยโอ้โหมาแบบถล่มทลายสมัยกันที่2เนี่ยมีอยู่ประมาณ 2-3 แสนคนแต่ว่าพอมาสมัยกันที่4คนจีนเข้ามาประมาณล้าน4แสนคนเพราะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยถ้าสมัยกันที่5ก็ได้เปรียบเทียบดูเนี่ยแรงงานจีนก็คือประมาณ2ล้านคนนะซึ่งพอๆกับประชากรสยามทั้งประเทศเพราะฉะนั้นแรงงานที่เข้ามาแบบมหาศาลจากปลายกันที่2จนถึงรัชกาลที่4เนี่ยและรัชกาลที่5เนี่ยทำให้เห็นเลยว่าโอ้โหคนจีนนี่อาจจะมีมากกว่าประชากรในกรุงเทพด้วยซ้ำแบบรวมประชากรที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆแล้วนะเพราะนั้นเยาวราชก็คือถนนสายใหม่ก็จะเป็นที่รองรับของการเข้ามาทำมาหากินนะของกลุ่มคนจีนยุคใหม่เสือผืนหมอนใบเข้ามา
0: ถนนเยาวราชเส้นนี้นะครับแม้ว่าจะมีความยาวเพียง 1.5 กิโลเมตรแต่ใช้เวลาตัดนานถึง9ปีเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการเวรคืนและก็ส่งผลให้ถนนเนี่ยมีความคดเคี้ยวจนได้รับสมญานามว่าถนนมังกรถนนเยาวราชนะครับนอกจากจะมีความคดเคี้ยวแล้วเนี่ยทั้งเส้นเนี่ยจะมีความกว้างความแคบแตกต่างกันไปแต่ละช่วงนะฮะถ้าสังเกตดูเนี่ยบริเวณนี้ครับบริเวณหน้าตลาดเนี่ยจะมีความแคบมากกว่าช่วงอื่นแล้วก็รถมักจะติดนะฮะท่าทางคงจะมีปัญหาเรื่องเวรคืนในอดีตนะครับว่ากันว่าคนจีนอพยพกลุ่มใหม่เมื่อมาถึงพระนครก็ไปพึ่งพาเจ้าสัวเนียมเจ้าสัวเนียมเป็นใครเจ้าสัวเนียมเป็นจีนเก่าเป็นหนึ่งในกลุ่มพญาราชาเศรษฐีจีนที่ย้ายมาจากชุมชนชาวจีนในเขตพระบรมมหาราชวังมาอยู่ที่สำเพ็งเจ้าสัวเนียมเป็นเจ้าที่ดินรายใหญ่บริเวณตลาดเก่าซึ่งเป็นตลาดขายนำเข้าจากจีนที่สำคัญของพระนครครับ
1: ย่านตลาดเก่าเยาวราชเนี่ยเป็นตลาดซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่สำคัญของกรุงเทพในยุคนั้นเลยนะคะเพราะว่าเป็นตลาดที่รับสินค้าจากเมืองจีนเข้ามาขายโดยตรงนะไม่ว่าจะสินค้าอะไรต่างๆจนปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู
2: ่วันนี้ไปซื้ออะไรมาบ้างคร
3: ับตะพบปลาแห้งซื้อที่ตลาด
2: ของจริงนะ
3: ของจริงเหรอซื้อที่ตลาดเก่าโลละ 8,000
2: โลละ 8,000
3: ตรงนี้ 4,000
2: ฮะที่ 4,000 บาท
3: อ่ะใช่ๆก็บอกแล้วไงโคเจลราก็บิดตัง
2: ทำไมถึงซื้อแพงขนาดเนี้ย
3: ก็ของแพงอ่ะมันยังมีโลเป็นแสนเป็นล้านก็มีเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแพง
2: โลเป็นล้าน
3: อ่ะไอ้โตนึงเป็นล้านอ่ะทำไมต้องมาเยาวราชเพราะว่าเยาวราชมีของครบคุณไปซื้อกระเพาะปลาที่มหาซื้อไม่ได้ตามรอบนอกคุณหาซื้อไม่ได้ก็ต้องมาซื้อนี่
1: ตลาดที่เยาวราชโดยเฉพาะตลาดเก่าอ่ะมันเป็นตลาดทําโดยธรรมชาติที่เป็นความต้องการนะของคนจีนคนเชื้อจีนคนที่มีเสี้ยวจีนหรือว่า คนกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่คนจีนแต่ต้องการวัตถุดิบแบบนั้นอะเป็นธรรมชาติของวัฒนธรรมของสังคมที่ต้องการสิ่งเหล่านี
4: ้ตลาดของเยาวราชเหมือนเป็นเมืองหลวงของกับข้าวจีนในประเทศไทย
5: กระชายขายยังไง
6: ถุงเล็กแค่10จ้
0: าจับชายถุงนึงเอากระชายถุงเล็กดีกว่าฮะ
6: ได้ค่ะ
4: กาน้าชายเนี่ยทำมาจากลูกกาน่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือลูกสมอเราลองถามว่าทำจากสมอไทยได้ไหมเขาบอกไม่อร่อยเราลองถามที่ร้านแน่นอนร้านบอกไม่อร่อยต้องซื้อจากจีน
7: ฉันต้องซื้อซีอิ๊วแล้วซีอิ๊วนั้นเขาบอกแค่ฉันต้มข้าวต้มเฉยๆแล้วโรยก็เป็นแค่นั้นแหละอร่อยละอร่อยเลิศกินถั่วอะไรไม่ได้มาเลยเรารู้ทันทีเลยว่าอันนี้หมักจริงๆ
0: คนจีนพ้นทะเลในประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น5กลุ่มตามภาษาพูดนะครับมีจีนกวางตุ้งจีนไหหลำจีนฮักก้าจีนฮกเกี้ยนและจีนแต้จิ๋วบางข้อมูลนะครับจะบอกว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีประชากรของคนแต้จิ๋วมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับจีนกลุ่มอื่นๆอาจจะมีมากกว่าจีนแต้จิ๋วในมณฑลกวางตุ้งด้วยซ้ำไปนะครับและคนจีนแต้จิ๋วเองก็มีวัฒนธรรมการกินที่สำคัญและนำติดตัวเข้ามาด้วยในสยามในเยาวราชนั่นก็คือการเจี่ยม่วยครับ
8: รุ่นแรกเลยก็เป็นญาติของเตี๋ยที่เข้ามาจากโพ้นทะเลเมืองจีน

0: ินมาก็มาอยู่แถวเยาวราชแต่ว่าสมัยก่อนข้าวต้มมันไม่เหมือนอย่างที่สมัยนี้เราทำมันมีแค่ไม่กี่อย่างมีจับไชมีถั่วต้มมีถั่วทอดเกี๊ยวไชอะไรเนี่ยใช่ไหมเจี๊ยก็แปลว่ากินม้วยก็แปลว่าข้าวต้มเจี๊ยม้วยก็คือกินข้าวต้ม
1: เจี๋ยม่วยคือการกินที่มีข้าวต้มเป็นจานหลักเสริมด้วยกับข้าวง่ายๆอย่างเกี๊ยมหรืออาหารรสเค็มเข้ากันดีกับชีวิตเร่งรีบของคนจีนยุคก่อร่างสร้างตัว
2: หลายๆบ้านบอกว่าเช้ามาก็กินเจี๋ยม่วยบางทีไม่มีเวลาก็เก็บเจี๋ยม่วยไว้กินมื้ออื่นๆด้วยตอนถ้ามันเร่งรีบอ่ะใครเดี๋ยวจะต้องทำงานก็รีบกินแล้วก็รีบทำงานซะนะคะเพราะนั้นอาหารตอนเช้าเนี่ยจะมาเสียเวลาทำและเสียเวลากินกับมันไม่ได้ต้องเลือกอาหารที่มันทำก็ง่ายกินก็ง่าย
3: ยังว่าต้องโบราณกับงานจริงๆขายได้เช้าเลยนะไม่ได้ขายกลางคืนก็คือฟาสต์ฟู้ดของคนโบราณนั่นแหละยิงกินเข้าไปแล้วก็ไปละไปทำงานละอะไรอย่างเงี้ย
1: จานเช้าหลายร้านก็ปรับปรุงให้เจี๋ยม่วยเป็นอาหารที่กินได้ทั้งวันทั้งคืนเมื่อเยาวราชกลายเป็นศูนย์กลางความบันเทิงของพระนคร
0: รุ่นอากง24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดปีนึงหยุด3วันสมัยก่อนที่อยู่เยาวราชเปิดทั้งวันทั้งคืนผับบาร์เลิกตี2ตี3ขายดีนะสมัยก่อนจะรู้เลยเขาต้องแปลงนาม
3: เมื่อก่อนนี้เนี่ยตอนที่เด็กๆ เยาวราชคือศูนย์รวมของความบันเทิงของประเทศไทยเลยนะจะบอกให้ก็คือฟิฟอเวนิวของนิวยอร์กเลยคนจะต้องแต่งตัวสวยๆอะแล้วก็มาเดินเล่นในเยาวราชอะแล้วไปดูงิ้วอะมันก็มีชีวิตกลางคืนมีซ่อมมีอะไรก็อยู่ในนั้นทั้งหมดก็ขึ้นมามีบ่อนมีอะไร
4: เมื่อมีบ่อนแล้วก็ต้องมีร้านอาหารแน่นอนเงินมันหมุนเวียนได้เยอะมันก็พัฒนาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยในย่านเศรษฐกิจแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นย่านไชน่าทาวน์ทั่วโลกนะที่เป็นแบบเนี้ยแล้วไชน่าทาวน์ทั่วโลกก็มีจุดเด่นเรื่องของอาหารทุกที
1: ่นอกจากนี้เจี๋ยม่วยยังถูกปรับให้เข้าปากคนไทยที่ชอบอาหารรสจัดจ้านและเรียกว่าข้าวต้มกุ้ยซึ่งเพี้ยนมาจากพุ้ยแต่บางคนก็บอกว่ามาจากการกินที่ไม่สุภาพเลยเรียกว่ากุ้ยกินข้าวต้ม
5: อ๋อสมัยก่อนเนี่ยก็คือจะเสิร์ฟหมูกรอบเป็นจานๆไปใช
0: ่
5: ไหม
0: ใช่หมูกรอบอ่ะเขาจะสับแล้วใส่เป็นจาน
5: เดี๋ยวนี้ก็คือเอามาผัดกับพริกเผา
0: ใช่
5: เปลี่ยนไป
0: ผัดพริกเผาพี่ย้ำหมูกรอบผัดผักอะไรพวกนี้มีหมดแล้วก็หมูกรอบทอดพริกเกลือ
5: แล้วนี่อะไรครับเ
0: จ๊อันนี้ซี่โครงหมูอบจ้ะอันนี้ก็ซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยนะ
5: ก็คือสมัยเจ๊หรือว่าสมัยเ
0: จ๊ใช่สมัยเรานี่แหละอย่างสมัยก่อนรุ่นละกงอ่ะไม่กินเผ็ดกับข้าวทุกอย่างต้องเจอมาก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเขาจะเค็มหน่อยมันจะมีซีอิ๊วเป็นถ้วยแล้วเขาก็ไปจิ้มกินพริกเผารุ่นฉันที่อากงนะยังไม่ได้ใช้นะมารุ่นฉันถึงใช้พริกเผานะเพราะรุ่นละกงอ่ะไม่มีต้มยำมีแต่ต้มจืดเจิดแกงเจิดอะไรทุกอย่างมีหมดผัดผักทุกอย่างก็ไม่ใส่พริกไม่เหมือนยุคเราผักก็ต้องใส่พริกบางทีลูกค้าย้ำเลยนะใส่พริกนะคะเผ็ดกระเทียมเยอะๆพริกเยอะ
3: ๆคนจีนไม่ได้เล่นเรื่องมะนาวเลยไอ้เรื่องยำนี่ไม่มียำกุ้งแห้งก็ไม่มียำไข่เค็มก็ไม่มีย
0: ำไข่เค็มมาเริ่มมาสมัยยุคฉันเนี่ยแล้วก็กลายเป็นเมนูที่ว่าวัยรุ่นอ่ะเวลาจะกินข้าวต้มถ้าเมากลับมายำไข่เค็มยำเกี๊ยมไชอะไรเงี้ยเขาจะชอบ
2: เพราะฉะนั้นไออาหารกลุ่มที่มันเป็นอาหารยำต่างๆเนี่ยต้องเกิดขึ้นในสยามเท่านั้นประเทศอื่นไม่มีจีนไปที่อื่นต้องไม่ได้ไปอยู่ LA ใช่ไหมไปอยู่บรูไนไปอยู่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยไม่น่าจะมีขนาดนี
4: ้คนจีนเนี่ยนะก็จะได้ชื่อว่าเน้นในเรื่องของอาหารต้องดีในเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นผู้ทำอาหารแล้วนะแม้ว่าจะไม่ใช่อาหารจีน
0: สมัยก่อนไม่มีกระนาชัยฉันก็เลยบอกเฮียว่าเขาทำแบบนี้นะเครื่องปรุงอยู่ที่เราทำเองเฮียฉันก็คิดเครื่องปรุง
6: ค
0: ิดสูตรขึ้นมาเองอะไรขึ้นมาเอง
4: ดูแล้วมันมีข้อสังเกตว่าโอ้คนจีนเขาปรับให้มันเข้ากับความชอบของคนในท้องถิ่น
1: จากเจี๋ยม้วยหรือข้าวต้มที่กินกันแบบเรียบ

0: ง่ายๆกินเร็วๆให้อิ่มท้องแถมมีกลับอยู่ไม่กี่อย่างจึงกลายมาเป็นข้าวต้มกุ้ยข้าวต้มโต้รุ่งร้านข้าวต้มที่เปิด20โมงแล้วก็ยังถูกปากคนไทยเรียกได้ว่าทุกวันนี้เรามีร้านข้าวต้มอยู่แทบทุกหัวมุมถนนเลยนะครับถ้าหากพูดว่าเจี๋ยม้วยหรือการกินข้าวต้มเป็นวัฒนธรรมการกินของคนแต้จิ๋วที่ทุกวันนี้เข้ามาผสมกลมกลืนอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอย่างแยกไม่ออกเราก็อาจจะพูดได้ว่าวัฒนธรรมของคนกวางตุ้งเองก็มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของเราไม่ใช่น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินโจ๊กกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กินบะหมี่ครับ
1: คุณพ่อคุณแม่มาจากเมืองจีนมาจากสัวเถามาตั้งหลักที่เมืองไทยประมาณสงครามโลกครั้งที่สองนี่ก็ขายบะหมี่ขายโจ๊กเพราะเป็นอาชีพหลักทางบ้านเขาสืบทอดมาจากคุณแม่คุณแม่ป่วยก็ต้องทำยืนหยัดด้วยตัวเองตั้งหลักด้วยตัวเอง
0: หลังสืบทอดกิจการบะหมี่ตำรับกวางตุ้งต่อจากคุณแม่เฮียสุวิทย์ก็ปรับให้เป็นบะหมี่ที่เน้นปริมาณเพื่อให้ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ใช้แรงงานได้กินอิ่มๆมีแรงทำงานมีพลังสู้ชีวิตจนได้ชื่อว่าบะหมี่จับกางครับ
1: อยากจะให้เขากินอิ่มกินได้เยอะคนมันตั้งชื่อให้ค่ะพอมันได้เยอะกินเยอะมันก็อิ่มใช่ป่ะมันก็เสียเงินน้อย
0: ทุกวันนี้ลูกค้าของเฮียสุวิทย์เป็นคนหลากรุ่นหลายวัยหลายอาชีพเพราะกินง่ายเข้าถึงง่ายเช่นเดียวกับบะหมี่ปากซอยทั่วกรุงเทพซึ่งได้กลายเป็นอาหารในชีวิตประจำวันของเราไปแล้ว
2: เราก็เลยรับว่าทำอาหารมาอย่างจะว่าไม่เลือกสรรก็ไม่ใช่นะก็ต้องเลือกสรรด้วยนะคะแล้วก็เข้ามาอยู่ในสำรับของคนไทยเนี่ยโดยที่ไม่ได้รู้สึกอะไรเช่นข้าวต้มเนี่ยบ้านเราก็อาจจะไม่ได้มีเชื้อจีนแต่เรากินข้าวต้มนะโชคที่อาหารจีนจะชัดเรารับทุกอย่างนะข้าวมันไก่ก็ต้องพวกคนไหหลอมใช่ไหมมันก็กลับกลายมาเป็นวัฒนธรรมที่แบบทุกคนแบบก็เอนจอยในการที่แบบออกไปกินข้าวนอกบ้านแล้วก็ไปหาอาหารอร่อยรับประทานนั่นคนจีนเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่เร่งทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้มากขึ้น
0: ในอดีตนะครับเคยมีคนญี่ปุ่นคนหนึ่งที่เคยให้ความคิดที่เคยพูดเอาไว้ว่าในสมัยรัชกาลที่4สมัยรัชกาลที่5เนี่ยบ้านเราไม่มีชนชั้นกลางซึ่งก็หมายถึงบ้านเราเนี่ยไม่มีพ่อค้าไม่มีขหาบดีเรามีแต่ชนชั้นสูงแล้วก็ชนชั้นล่างเลยซึ่งชนชั้นกลางเนี่ยมีความสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและในตอนนั้นเนี่ยที่จีนก็มีแล้วที่ญี่ปุ่นก็มีแล้วแต่บ้านเรายังไม่มีคนจีนพ้นทะเลที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับนอกจากจะนำวัฒนธรรมอาหารที่วันนี้ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราแล้วเขายังเป็นชนชั้นกลางกลุ่มแรกๆที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเยาวราชของกรุงเทพและก็ของประเทศไทยครับ
2: เราเริ่มปลดปล่อยท่าต้นรัชกาลที่5เนี่ยนะคะแต่มันก็โครงสร้างมันยังไม่ขยับมันก็ยังเป็นช่องว่างที่มาถ่างมหาศาลเลยนะมันก็เลยทำให้เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยมันขาดสิ่งเหล่านี้อยู
3: ่ใหญ่ตัวเท่าไหร่ดี
2: คนจีนเนี่ยเข้ามาเติมสิ่งเหล่านี
0: ้คนจีนพ้นทะเลสู้ชีวิตบากบั่นทำงานด้วยความมุมานะขยันประหยัดอดทนบางคนไต่เต้าไปเป็นชนชั้นกลางบางคนก้าวไปไกลถึงระดับเจ้าสัว
4: Lai Wung is a Chinese refugee here in Bangkok without a passport or visa he makes a living as a street peddlerLai Wung could afford a better home, but he wants to save. He wants to succeed in Bangkok. He's determined never to return to China.
0: แต่ในขณะเดียวกันนะครับชีวิตของคนจีนพ้นทะเลหลายต่อหลายคนก็ไปไม่ถึงชนชั้นที่หวังไว้และต้องจากไปอย่างศพไร้ญาติยังเคยมีคำกลอนจีนได้กล่าวไว้ว่าชีวิตเคยล่องผ่านน้ำดำเคยกินน้ำขมความในใจอันเต็มอุระไหลไปกับสายน้ำหวังจะเป็นเจ้าสัวไม่สามารถกลับสู่แผ่นดินเกิดเมื่อแก่ลงก็ฝังกระดูกที่งี่สัวตอนนี้เราอยู่กันที่ซอยเล็กๆซอยหนึ่งนะครับบริเวณถนนเยาวพาณิชย์เดี๋ยวเข้าไปข้างในนะฮะจะมีต้นโพใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง

0: ที่นี่นะครับเป็นตำนานขนลุกของเยาวราชว่ากันว่าคนจีนพ้นทะเลที่ผิดหวังก็จะมาจบชีวิตลงที่นี่คนแถวนี้เรียกซอยนี้ว่าตรอกผูกคอครับ
1: คนที่อยู่ที่เยาวราชบางกลุ่มก็ขึ้นไปจนถึงเป็นเจ้าสัวบางกลุ่มเนี่ยก็กลับไปสู่แผ่นดินเกิดแผ่นดินแม่บางกลุ่มกลับไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของการมาสู่แผ่นดินสยามแล้วก็พ่ายแพ้ก็คือต้องฝังตัวเองอยู่ที่สุสานวัดนอนหวังว่าจะเป็นเจ้าสัวก็เป็นไม่ได้นะคะแล้วก็กลับบ้านก็ไม่ได้ซึ่งตรงนี้เรามองว่าคนจีนส่วนใหญ่จะรวยอะไรอย่างเงี้ยนะประสบความสำเร็จแต่คนที่ประสบความสำเร็จจะเป็นแค่จำนวนไม่มากนักของจำนวนเป็นล้านๆคนที่เข้ามาสู่สยามในยุคที่สร้างถนนเยาวราช
0: นับตั้งแต่มีการตัดถนนเยาวราชในสมัยรัชกาลที่5เยาวราชก็เติบโตควบคู่ไปกับความเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพจนเป็นย่านการค้าสำคัญในหลายด้านเช่นศูนย์กลางอาหารและวัตถุดิบนำเข้าจากจีนและเป็นตลาดซื้อขายทองคำที่สำคัญของประเทศอีกอย่างนะครับถ้าเกิดพูดถึงเยาวราชหลายคนอาจจะคิดถึงอาหารอร่อยๆที่เรียงรายอยู่ตามข้างทาง2ฝั่งถนนเยาวราชหรือที่เราเรียกกันว่าสตรีทฟู้ดแล้วก็คิดว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยมีมาตั้งแต่เริ่มแรกสร้างถนนเยาวราชหากความเป็นจริงแล้วอาหารข้างทางในเยาวราชเพิ่งมีมาเมื่อประมาณ40กว่าปีที่แล้วเองครับ
2: คุณพ่อเป็นคนแต้จิ๋วจีนมาจากเมืองจีนแต่คุณแม่เนี่ยเป็นแต้จิ๋วในเมืองไทยจีนในเมืองไทยแม่เปิดร้านตัวเองด้วยที่แต่งงานกับคุณพ่อแล้วคุณพ่อเนี่ยเขาก็สมัยก่อนเขาก็เป็นลูกน้องเขาเป็นลูกน้องเขาพวกด้านอาหารด้วยเขารู้จักวิชาการหมักหมูหมักเนื้อทำอะไรต่ออะไรเขาก็ชอบตั้งพอแต่งงานเขาก็บุกเบิกกันมาสองคนตายาย
0: เจ้อ้วนเริ่มต้นธุรกิจร้านราดหน้าของตัวเองอย่างลุ่มๆดอนๆต้องย้ายทำเลอยู่หลายครั้งกระทั่งเจ้อ้วนมาตั้งร้านริมถนนเยาวราชในปี2523ซึ่งถือเป็นเจ้าแรกที่ออกสู่ถนนเยาวราชก่อนกลายเป็นสตรีทฟู้ดสุดฮิตอย่างทุกวันนี
2: ้เมื่อตอนนั้นปี2523-24มันก็โล่งๆไม่ค่อยมีรถลาเท่าไหร่มันยังไม่ถึงกับว่าคนมากพอแม่มาลงปุ๊บเจ้าหน้าที่ดูแม่ใหญ่เลยว่าทำไมมาตั้งไม่ได้โอ้โหวันนั้นดูแม่ใหญ่เลยแม่ร้องไห้กลับบ้านร้องไห้ใหญ่เลยคุณตาน่ะเขาก็ไปขอว่าให้ลูกสาวมาทำเขาก็บอกโอเคอย่าให้มันดูเลอะเทอะเกินไประหกระเหเร่ร่อนไปหลายที่มายึดที่นี่สตรีทฟู้ดที่นี่ประสบความสำเร็จเป็นจุดเดียวที่ทำให้เราประสบความสำเร็จพอแม่มาเปิดได้ไม่นานก็มีเพื่อนๆมาแล้วมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นขึ้นเรื่อย
3: ๆเมื่อก่อนมันไม่มีสตรีทฟู้ดเมื่อก่อนมันจะไม่มีคนขายตามริมถนนไม่มีนะมีแต่หาบพวกหาบบะหมี่อะไรอย่างเงี้ย
0: สตรีทฟู้ดเยาวราชยุคแรกคือวัฒนธรรมอาหารที่เป็นไปโดยธรรมชาติเพราะเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตของคนในย่านแห่งนี้และอาจจะเรียกได้ว่านี่คือรสชาติของเยาวราชซึ่งเป็นประวัติศาสตร์สังคมที่เราสามารถเข้าถึงได้ด้วยปลายลิ้น
4: อาหารทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องผู้คนจริงๆด้วยเห็นไหมคะบอกความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ได้ด้วยยังทำให้เห็นความเป็นย่านใช่ค่ะย่านนี้เช้ามาต้องรีบค้าขายอาหารแบบไหนล่ะก็อาหารแบบนี้แหละที่เขาชอบมนุษย์เป็นหลักฐานที่อยู่คู่กับอาหารผัดกันซึ่งกันและกันเพราะนั้นอยากเข้าใจมนุษย์ก็ไปดูอาหารของเขาหรือว่าอยากเข้าใจอาหารของเขาก็ไปดูตัวเขา
0: ทุกวันหลัง6โมงเย็นฟุตบาท2ฝั่งถนนเยาวราชจากแยกเฉลิมบุรีไปจนถึงแยกราชวงศ์ความยาวราวๆ400เมตรก็จะเรียงรายไปด้วยร้านอาหารนะฮะเป็นสตรีทฟู้ดแต่หลายคนบอกว่าตรงนี้คือสตรีทฟู้ดยุคใหม่เป็นสตรีทฟู้ดเพื่อการท่องเที่ยวที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเองครับ
5: อ
0: ายคนที่เคยมาเดินสตรีทฟู้ดที่เยาวราชนะครับก็คงจะคุ้นตากับภาพเหล่านี้นะครับภาพที่นักท่องเที่ยวเนี่ยต่อแถวกันเพื่อซื้ออาหารนะครับซึ่งอาหารเหล่านี้ก็จะมีทั้งอาหารยุคเก่านะครับแล้วก็มีอาหารที่หน้าตาใหม่ๆขายโดยคนเยาวราชเองแล้วก็ขายคนนอกพื้นที่บ้างนะครับซึ่งภาพเหล่านี้นะครับทำให้บางคนเนี่ยพูดว่าวัฒนธรรมอาหารของเยาวราชเนี่ยเปลี่ยนไปแล้ว

0: เมื่อก่อนเนี่ยฉันกินของอร่อยฉันเดินถนนสายเดียวแล้วจบคือถนนเยาวราชบะหมี่จีจงหัวอร่อยมากกุยซีหมี่จีจงหัวอร่อยมากคุณโบราณเนี่ยทำอะไรเนี่ยจะอร่อยทุกวันนี้มันเป็นท่องเที่ยวให้มากินท่องเที่ยวกัน
1: พี่คิดว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยคำว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยมันเป็นการสร้างวัฒนธรรมขึ้นมามันผ่านจากเรื่องของการประดิษฐ์เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ผ่านททเลยนะผ่านบล็อกเกอร์แล้วยุคหลังเป็นพวกรีวิวอาหารพวกอะไรต่างๆแล้วมันทำให้ภายในช่วงเวลา10ปี5ปีเนี่ยที่เรามีการสื่อแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้วัฒนธรรมอาหารของเยาวราชเนี่ยมันถูกมองอีกแบบนึงถูกมองเป็นเชิงการท่องเที่ยว
2: หลายคนอาจจะบอกว่าไม่แปลกหากอาหารจะปรับหรือเปลี่ยนไปตามลิ้นของคนกินหรือว่าจะเปลี่ยนไปตามค่านิยมของแต่ละยุคสมัยไม่แปลกที่เยาวราชจะมีสตรีทฟู้ดแบบนี้แต่ถ้าหากเราเห็นอาหารกินอาหารตรงหน้าและสามารถเชื่อมโยงกับความเป็นมาของย่านแห่งนี้ได้บางทีการมากินมาเที่ยวที่เยาวราชของเราครั้งต่อไปก็อาจจะสนุกและมีรสชาติของเยาวราชมากยิ่งขึ้นก็ได้นะครับ

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อยอร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยDeliciousค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: No. Yeah. Very good.
2: I think in like 1 year you'll be perfect.
7: You'll right, be eating. Right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชีย

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูแลต้นพืชของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชของเราเราต้องทำอย่างไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของพืชเช่นหน่อหัวหรือกิ่งมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปการปลูกพืชเป็นงานเกษตรประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไว้รับประทานในครัวเรือนและหากมีผลผลิตมากก็นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะการปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินโดยทั่วไปมักนิยมปลูกพืชในดินเพราะมีหลักการปลูกพืชและวิธีการดูแลรักษาง่ายนั่นเองค่ะหลักการปลูกพืชโดยทั่วไปมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือการคัดเลือกพันธุ์การเตรียมดินการปลูกพืชการดูแลพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตการคัดเลือกพันธุ์เป็นการเลือกคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพเช่นถ้าเป็นเมล็ดควรเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีไม่มีเชื้อโรคมีแหล่งที่มาชัดเจนถ้าเป็นส่วนต่างๆของพืชควรเลือกที่มีความสมบูรณ์ไม่มีเชื้อโรคการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งโดยทั่วไปพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะทำให้ดินมีสภาพร่วนโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีถ้าดินที่ปลูกไม่เหมาะที่จะปลูกพืชต้องมีการปรับสภาพดินเช่นย่อยดินใส่ปุ๋ยหรือเพิ่มแกลบเพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืชมาปลูกในดินที่เตรียมไว้ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดโรยหรือหว่านลงบนดินใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดไว้การปลูกพืชต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพื่อจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการดูแลพืชเป็นการช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตงอกงามจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ดีโดยใช้วิธีการต่างๆได้แก่การรดน้ำการพรวนดินการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชการกำจัดแมลงและโรคพืชนอกจากนี้เรายังสามารถดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในการนำมาบริโภคการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำเมื่อมีอายุพอเหมาะและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพราะพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นเก็บเกี่ยวด้วยมือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กหรือการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เมื่อทำครบขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ผลผลิตไว้สำหรับรับประทานในครอบครัวกันแล้วค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ tillage tillage tillage แปลว่าการเตรียมดินเพาะปลูกGrow, G-R-O-W, grow, แปลว่าปลูก Harvest, H-A-R-V-E-S-T, harvest, แปลว่าการเก็บเกี่ยวเด็กๆคะในการปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืช นั้นด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของพันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์พืชกันค่ะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U AT I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไทยยอมรับนับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกแต่ฝ่ายไทยให้ความสนใจในเรื่องการค้าและความสัมพันธ์ทางการทูตมากกว่าทั้งนี้ก็เพื่อถ่วงดุลอำนาจของฮอลันดาพ่อค้าชาวฝรั่งเศสได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำการค้าที่กรุงศรีอยุธยาโดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ตั้งโรงคลังสินค้าที่ริมฝั่งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาในขณะเดียวกันวิศวกรชาวฝรั่งเศสได้มาเป็นผู้สร้างป้อมและกำแพงเมืองทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคณะทูตระหว่างกันคณะทูตของฝรั่งเศสชุดแรกเข้ามาในพุทธศักราช2228โดยมีเชวาเลียเดอชัวมองเป็นราชทูตคณะทูตชุดที่สองเข้ามาในพุทธศักราช2230มีลาลูแบร์เป็นราชทูตส่วนคณะทูตของไทยที่เดินทางไปถึงฝรั่งเศสและมีชื่อเสียงคือคณะทูตที่มีพระวิสุทธิ์สุนทรโกษาปานเป็นราชทูตได้เดินทางไปฝรั่งเศสในพุทธศักราช2229ในช่วงปลายสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขุนนางไทยรวมตัวกันต่อต้านฝรั่งเศสขณะที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชประชวรเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองโดยพระเพทราชาหัวหน้าขุนนางไทยได้เข้ายึดอำนาจการปกครองกองทหารฝรั่งเศสถูกขับไล่ออกไปความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสจึงหยุดชะงักไปช่วงเวลาหนึ่ง
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มัน
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารภายหลังการเสด็จขึ้นครองราช1ปีจากพระราชศรัทธาอันยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณีครับวัดแห่งนี้มีหลักสีมาเป็นเสาศิลาสลักปักที่กำแพงวัดทั้ง8ทิศประกาศเป็นเขตพัทธสีมาสามารถประกอบพิธีกรรมของสงฆ์ได้ทั้งวัดมีพระมหาเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธานของวัดอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยระเบียงกลมตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ทั้งองค์ยอดพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุรอบองค์พระเจดีย์มีซุ้มพระพุทธรูปรวม14ซุ้มศิลปกรรมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นงานผสมผสานระหว่างงานศิลปะอย่างไทยประเพณีกับศิลปะตะวันตกกล่าวคืองานศิลปะภายนอกเป็นแบบไทยประเพณีส่วนศิลปกรรมภายในเป็นแบบศิลปะตะวันตกครับพระอุโบสถเป็นอาคารแบบไทยประเพณีหน้าบันของมุกเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑหน้าบันด้านในเป็นรูปช้างเจ็ดช้างเทินพานรองพระเกี้ยวซึ่งเป็นพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่5

0: ูและหน้าต่างเป็นซุ้มทรงยอดปราสาทแบบไทยประเพณีบานประตูและหน้าต่างด้านนอกประดับมุกด้วยฝีมือช่างอันประณีตเป็นลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถือเป็นลายอย่างใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
1: ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงทำนุบำรุงและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแทนการสร้างวัดในรัชกาลครับ
0: ในการนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถซึ่งถือเป็นการบูรณะครั้งใหญ่โดยตกแต่งภายในพระอุโบสถอย่างตะวันตกแบบศิลปะโกธิกเมื่อเสด็จสวรรคตจึงได้อัญเชิญพระบรมอัฐิมาบรรจุที่ใต้ฐานพระพุทธอังคีรสพระประธานในพระอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิลักษณะพุทธศิลป์เป็นแบบสมจริงวัดนี้ยังเป็นที่ตั้งของสุสานหลวงบรรจุพระราชสรีรังคารพระสรีรังคารพระอังคารและอังคารของพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนผู้สืบสายราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว
1: ัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันพระอารามหลวงที่ผสมผสานศิลปะตะวันออกและศิลปะตะวันตกไว้ได้อย่างประณีตงดงามจากพระราชศรัทธาเป็นดั่งมรดกวิจิตรศิลปกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนทุกวันนี้สวัสดีครับ

0: บริเวณสี่แยกตะแลงแกงในพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ตั้งคุกในสมัยอยุธยาเรียกกันว่าคุกนครบาลบริเวณที่เป็นคุกนี้มีสภาพเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่กลางบึงบนเกาะทางทิศใต้ของคุกเป็นที่ตั้งของวัดเกตอันเป็นศาสนสถานประจำคุกวัดเกตมีเจดีย์เป็นประธานของวัดมีวิหารทางด้านทิศตะวันออกทางด้านหลังเจดีย์ประธานมีบ่อน้ำรูปแปดเหลี่ยมกรุขอบบ่อด้วยอิฐตั้งอยู่ในราวพุทธศักราช2483ดร.ปรีดีพนมยงค์ได้ทำการย้ายจวนสมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยาของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงศิริพัฒน์ซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2437จากวัดสะพานเกลือบริเวณเกาะลอยตรงข้ามที่ว่าการมณฑลมาสร้างขึ้นในบริเวณคุกนครบาลเดิมแห่งนี้และให้ชื่อว่าคุ้มขุนแผนซึ่งสาเหตุการตั้งชื่อที่พักแห่งนี้ว่าคุ้มขุนแผนนั้นเนื่องมาจากความประทับใจในเรื่องราววรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งเป็นเรื่องราวที่เชื่อว่าเกิดขึ้นราวแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองเมื่อนำบ้านหลังนี้มาสร้างในบริเวณที่เป็นคุกนครบาลเดิมจึงตั้งชื่อให้สอดคล้องกับการที่ขุนแผนมาติดคุกนครบาลแห่งนี้ด้วย
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันธุ์ไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกล็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูด่างฟิโลเดนดรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plantornamental plant ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant f o l i a g e p l a n t foliage plantแปลว่าไม้ใบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

วัดพระศรีอิริยาบถไปทิศเหนือเป็นที่ตั้งของวัดสิงห์สิ่งที่เห็นโดดเด่นที่สุดในปัจจุบันคือฐานสูงของเจดีย์ประธานซึ่งมีซุ้มพระพุทธรูปประจำอยู่ทั้ง4ด้านฐานวิหารขนาดใหญ่ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเป็นอุโบสถในภายหลังเนื่องจากพบหลักฐานใบเสมาศิลปะอยุธยาประดับอยู่บนพื้นลานจากการศึกษาวิเคราะห์มีข้อสันนิษฐานรูปแบบเจดีย์ดีประธานไว้2ลักษณะคืออาจเป็นเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมหรือพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเจดีย์แบบสุโขทัยโดยที่มีแบบอย่างใกล้เคียงกับเจดีย์รายบางองค์ในวัดเจดีย์7แถวในเมืองศรีสัชนาลัยและมีที่วางเครื่องบูชาอยู่หน้าซุ้มทั้ง4ที่ฐานเจดีย์ซึ่งมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายในและนักวิชาการบางท่านยังสันนิษฐานไว้อีกประการว่าเจดีย์ประธานองค์นี้อาจเป็นเจดีย์ทรงระฆังกลมที่มีการเสริมฐานสี่เหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกันหลายชั้นจนมีความสูงเป็นพิเศษสันนิษฐานรูปแบบเจดีย์ประธานที่วัดสิงห์ยังไม่อาจสรุปได้แน่นอนจึงเป็นสิ่งเชิญชวนให้มีการค้นคว้าหาหลักฐานเพิ่มเติมกันต่อไป

วัดศาลาปูนวรวิหารตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือของแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการสร้างทราบแต่เพียงเป็นวัดที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาและถูกทิ้งร้างไปเมื่อครั้งเสียกรุงแก่พม่าในพุทธศักราช2310ต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์การที่วัดมีชื่อเรียกว่าวัดศาลาปูนคงเนื่องด้วยพื้นที่บริเวณนี้เป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพเผาหินปูนขายภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธานของวัดด้านหน้าของเจดีย์ประธานคือพระอุโบสถที่มีการตกแต่งซุ้มประตูหน้าต่างด้วยปูนปั้นอย่างงดงามภายในประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ฝาผนังมีภาพจิตรกรรมเป็นภาพพุทธประวัติเทพชุมนุมและวิทยาธรเพดานพระอุโบสถมีดาวเพดานไม้แกะสลักที่งดงามประดับอยู่ที่มุกด้านหลังพระอุโบสถมีซุ้มประตูคูหาประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าเลไลในคูหามีภาพเขียนเป็นภาพทะเลและเรือสำเภาสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือหอไตรเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทรงไทยยกพื้นสูงมีบันไดทางขึ้นอยู่ทางทิศตะวันตกผนังชั้นล่างเจาะคูหาทรงซุ้มมีเสาทรงกลมตั้งรับเชิงชายของหลังคาอยู่โดยรอบหน้าบันเป็นลวดลายซุ้มปูนปั้นรูปนารายณ์ทรงครุฑประดับลายกนกและลายก้านขด

0: คุณผู้ชมครับลำพูนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองโบราณที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับกับพื้นราบแบบดินร่วนปนทรายที่รายรอบครอบคลุมไปทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาแห่งนี้อู่บ้านฐานถิ่นดินแดนที่เป็นแหล่งเกษตรกรรมของบรรดาพืชพันธุ์วันนาก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่ในการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้านนามว่ากระเทียมกระเทียมจัดเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับหอมใหญ่หอมแดงดอกทิวลิปและดอกลิลลี่มีลักษณะเป็นลำต้นอยู่ใต้ดินเรียกกันว่าหัวประกอบด้วยกลีบเล็กๆใบยาวอยู่เหนือดินประมาณ 30-45 เซนติเมตรมีกลิ่นฉุนมีธาตุอาหารสูงสามารถนำไปใช้ได้ทั้งสดและแห้งอีกทั้งยังเป็นยารักษาโรคได้หลากชนิดการปลูกกระเทียมเป็นเกษตรกรรมที่สร้างรายได้หลักให้กับชาวลำพูนจนเป็นที่เลื่องลือระบือไกลไปทั่วแผ่นดินไทยว่ากระเทียมที่นี่มีคุณภาพดีมาก
1: กระเทียมลำพูนชอบหน้าหนาวไอตอนพฤศจิกาเลยจากนั้นไปมันก็เจอหน้าร้อนก็ไม่ขึ้นอีกสภาพดินที่เหมาะที่สุดจากกระเทียมนะจะเป็นดินเหนียวหรือว่าดินร่วนซุยนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเนาะมันจะไปมาถอนเดือนมีนาวิธีการเก็บกระถอนแบบโรงแขกอะเรียงหน้ากันเป็นกระดานไปเลยบางคนก็ขายสดนะถ้ามีเงินหน่อยก็เก็บไว้ขายแห้งจะได้ราคาดีกว่าต้องเอาไปแขวนไว้ที่โกดังที่ร่มก็ใครๆก็ชอบกระเทียมลำพูนนะก็เพราะคุณภาพดีกลิ่นศูนย์แต่มันไม่ฟอเก็บเป็นขนาด2ปียังเก็บได้เลย
0: ความยิ่งใหญ่ไพศาลทางด้านพืชพันธุ์นามว่ากระเทียมคือหนึ่งในอัตลักษณ์ด้านกสิกรรมอันล้ำค่าของบรรดาบรรพชนคนลำพูนซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีหน่อเนื้อเชื้อชาติที่เรียกขานกันว่าชาวยองอยู่ในสายเลือด

คนพื้นถิ่นแผ่นดินโบราณที่ละลานตระการตาไปด้วยหัตถกรรมอันล้ำค่านานาศิลปะอารยวัฒนธรรมโบราณตำนานแห่งนาฏยลีลาอันอ่อนช้อยร้อยเรื่องเฟื่องฟูเป็นอู่หัตถศิลป์ดินแดนผ้าทอยกดอกแห่งแคว้นล้านนาพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในมหาชนคนเก่าก่อนบนนครโบราณแห่งย่านอุดรทิศของประเทศไทยเมืองใหญ่ไพศาลที่ยังคงหลงเหลืออัตลักษณ์อันน่าอัศจรรย์ใจของคนไทยเชื้อสายยองกลุ่มชนคนโบราณแห่งนครลำปูน

0: ยองชาติพันธุ์ที่ใช้เรียกกลุ่มคนเชื้อสายไทยลื้อที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณเมืองยองซึ่งปัจจุบันอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของรัฐฉานในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาแต่ในสมัยโบราณเมืองยองมีขอบเขตขันอยู่ในดินแดนแคว้น12ปันนามณฑลยูนนานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีชื่อในภาษาบาลีว่ามหิยังคะนครหรือมหิยังคณะแต่บรรพชนคนเมืองยองเรียกกันว่าเจงจางซึ่งหมายถึงเมืองเชียงช้างเนื่องจากศาสนาพุทธนิกายมหิยังคณะที่ชาวยองรับมาจากสายลังกาวงนั้นนิยมทำรูปช้างล้อมรอบองค์สถูปและเรียกตัวเองว่าไตเมืองยองอันหมายถึงคนเมืองยองนั่นเองบรรพชนคนยองได้อพยพเข้ามาในประเทศไทยหลายครั้งหลายคราดังมีหลักฐานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2348ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1พระเจ้ากาวิละซึ่งเป็นต้นราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนผู้ครองนครเชียงใหม่ยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมืองได้ยกกองทัพเมืองเชียงใหม่ไปกวาดต้อนไพร่พลจากเมืองยองเมืองยูเมืองหลวยปิงตุงเพื่อมาฟื้นฟูเมืองที่รกร้างว่างเปล่ามีล้านนาแต่การกวาดต้อนในครั้งนั้นเมืองยองไม่ยอมจำนนพระเจ้ากาวิละจึงให้เจ้าอุปราชธรรมลังกาและเจ้าบุรีรัตน์คำฟันนำกำลังทหารร่วม 10,000 นายยกทัพเข้าตีเมืองยองและได้กวาดต้อนบรรพชนคนยองให้อพยพไปตั้งถิ่นฐานครั้งใหญ่ในเมืองลำพูนแต่ด้วยขณะนั้นเมืองลำพูนเป็นเมืองร้างเพราะไข้ทรพิษระบาดอย่างหนักผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากจึงทำให้ไม่มีใครอยากอพยพไปอยู่เมืองลำพูนพระเจ้ากาวิละจึงออกอุบายประกาศว่าหากใครไม่ต้องการไปเมืองลำพูนให้โกนหัวปรากฏว่าชาวยองต่างพร้อมใจกันโกนหัวเป็นจำนวนมากพระเจ้ากาวิละจึงได้ประกาศให้แกนพวกที่โกนหัวทั้งหมดไปเมืองลำพูนด้วยทรงเล็งเห็นว่าเป็นพวกหัวอ่อนรักสงบน่าจะปกครองได้ง่ายและปูนบำเหน็จให้พระบุรีรัตน์พระอนุชาในพระเจ้ากาวิละซึ่งเป็นแม่ทัพนายกองที่มีบทบาทสำคัญในการชนะสงครามลงมาสร้างบ้านแปลงเมืองเป็นเจ้าผู้ครองนครลำพูนโดยให้นำไพร่พลจากเมืองเชียงใหม่500คนและให้เจ้าบุญมาพระอนุชาเป็นอุปราชนำไพร่พลจากเมืองลำปางอีก500คนรวมทั้งให้พระยามหายังคบุรีเจ้าเมืองยองพร้อมด้วยภรรยาบุตรขุนนางพระสงฆ์และไพร่พลจากเมืองยองที่มีประมาณกว่า 10,000 คนเดินทางมาตั้งถิ่นฐานยังเมืองลำพูนก่อตั้งเป็นชุมชนบริเวณฝั่งแม่น้ำกวงตรงข้ามกับเมืองลำพูนโดยผู้นำชุมชนจะนำไพร่พลของตัวเองเลือกที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนด้วยความสมัครใจโดยมักจะสร้างชุมชนอยู่บริเวณที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำเพื่อประโยชน์ในการเกษตรและเป็นแหล่งอาหารต่อมาชุมชนเหล่านี้ได้ขยายตัวกระจัดกระจายออกไปทางฝั่งแม่น้ำกวงบริเวณบ้านเวียงยองบ้านตองบ้านยูทางฝั่งแม่น้ำปิงบริเวณบ้านริมปิงบ้านประตูป่าบ้านหลุกและทางฝั่งแม่น้ำท่าบริเวณบ้านป่าสางบ้านฉางข้าวน้อยบ้านแสมอีกทั้งยังกระจัดกระจายกันไปในหลายพื้นที่จนเป็นพลเมืองหลักของนครลำพูนดังปรากฏอยู่ในการจัดทำสัมมโนประชากรเมืองลำพูนเป็นครั้งแรกในสมัยเจ้าอินทยงยศโชติเจ้าผู้ครองนครลำพูนลำดับที่9เมื่อปีพุทธศักราช2444ถึงปีพุทธศักราช2445ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พบว่าประชากรทั้งหมด 199,934 คนส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากบรรพชนที่อพยพมาจากเมืองยองอีกทั้งยังเป็นประชากรหลักของเมืองลำพูนมาจนกระทั่งปัจจุบันนี
1: ้คนยองเมื่อได้อพยพและเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองลำพูนแล้วเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับในการย้ายเข้ามาในดินแดนใหม่ต้องมีการปรับตัวทั้งด้านสภาพภูมิศาสตร์อากาศก็เปลี่ยนแล้วนะครับพื้นที่ก็เปลี่ยนจากที่อยู่ในหุบเขาเป็นรัฐในหุบเขามาอยู่ในที่ราบ อาชีพที่ติดตัวมาคืออาชีพทางด้านการเกษตรเป็นหลักดังนั้นกลุ่มคนยองที่ถูกกวาดต้อนมาตั้งถิ่นฐานในเมืองลำพูนนั้นเป็นกลุ่มคนยองที่มีอาชีพส่วนใหญ่ทางด้านการเกษตรวิถีชีวิตของชาวยองที่ได้ปรากฏเห็นที่เป็นรูปธรรมชัดเจนก็คือการแสดงออกผ่านทางด้านพุทธศาสนาอย่างเช่นการสร้างวิหารการสร้างหอธรรมการสร้างถาวรวัตถุอื่นภายในวัดนอกจากนี้ก็ยังมีความเชื่อเรื่องเทวบุตรหลวงเป็นเรื่องของความเชื่อที่สืบเนื่องมาจากตำนานการสร้างพระธาตุมีการมอบหมายให้เทวบุตร4ตนรักษาพระธาตุและบ้านเมืองยองเมื่ออพยพมาอยู่เมืองลำพูนแล้วเนี่ยระบบความเชื่อนี้ก็ได้ถูกนำมาที่เมืองลำพูนด้วย
2: คนยองที่นำติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้ที่บรรดาลูกหลานพากันสืบต่อก็คือจารีตประเพณีคติความเชื่อยังมีอยู่เขาก็เลยเอาจำลองพระธาตุสีจอมยองซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่เมืองยองประเทศพม่ามาสร้างไว้ที่นี่เป็นจุดศูนย์รวมให้บรรดาคนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มคนสาวที่ไม่มีโอกาสเดินทางไปนมัสการสถานที่จริงนะให้มาไหว้ที่นี่บ้านของคนยองทุกหมู่บ้านพอเรามาอาศัยอยู่นี่อันดับแรกเขาจะต้องวัดใจบ้านว่าออกตรงถึงกลางของหมู่บ้านเขาก็ปักหลักแล้วเป็นที่สาธารณะสำหรับการทำบุญแล้วการมารวมกันของบรรดาลูกหลานปีหนึ่งเขาจะมารวมกันทำบุญ
3: บริเวณนี้คือที่ตั้งใจบ้านนะครับพอใจบ้านนี้จะมีความสำคัญในทุกๆปีเนี่ยจะมีประเพณีแปลงบ้านในหมู่บ้านคนยองเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพิธีสืบชะตาบ้านจะมีเฉพาะในหมู่ของคนยองถ้าเทียบกับภาคกลางก็เป็นการทำบุญบวงสรวงเสาหลักเมือง
4: พอถึงเดือน9นะเดือน9นี่เป็นเดือนที่จะต้องมีการสืบชะตาบ้านคนยองเขาเรียกว่าแปลงบ้านนะเดือน9นี่ก็คือเดือน9ทางเหนือถ้าไปทางภาคกลางก็เป็นเดือน7ชาวบ้านก็จะช่วยกันขนทรายมากองทำเป็นเจดีย์กองเจดีย์ทรายนี่ก็จะก่อไว้อยู่27กองก็คือนักขัตฤกษ์27นะ27หมายถึงว่าฤกษ์ตัวไหนที่มันไม่ดีที่มันมาถูกต้องตัวเราเนี่ยจะให้มันแคล้วคลาดไปแล้วก็จะมีการทำบุญจะมีการเอาสายสินวัดความยาวเท่าตัวของตัวเองว่าความสูงเท่าไหร่มีกี่คนก็จะเอามารวมกันชุบน้ำมันมารวมกันพอพระสงฆ์สวดครบก็จะมีการจุดไฟเผาได้สายสินตรงนั้นแล้วก็จะมีการปั้นรูปคนถ้าต้องว่าครอบครัวมี3คนก็ต้องปั้น3คนมีวัวมีสุนัขมีไก่มีแมวมีเป็ดมีหมูมีอะไรก็ปั้นทุกอย่างแล้วเอามารวมกันไว้ที่นี่พอพระสงฆ์เขาเจริญพุทธมนต์เอาน้ำพุทธมนต์มาพรมพอพิธีกรรมเสร็จปุ๊บก็จะยกลูกปั้นต่างๆนี้ไปไว้ตรงนอกบ้าน

0: ที่นี่คือวัดหนองเงือกซึ่งเป็นวัดของชุมชนชาวยองบ้านหนองเงือกมีสิ่งสำคัญหลายแห่งหอไตรเนี่ยคนหนองเงือกนี่เรียกว่าคตึกรูปร่างเป็นตึกนั้นรูปร่างลักษณะนี้จะแปลกจะแตกต่างจากหอไตรวัดอื่นๆอาจจะเป็นแบบที่เอามาจากชาวมอญมาผสมผสานกันปัจจุบันนี้ก็ยังใช้เก็บรักษาคัมภีร์ใบลานเป็นพระไตรปิฎกยังเก็บรักษาไว้อยู่ข้างบนอยู่ชั้นล่างเนี่ยจะมีภาพเขียนเป็นภาพ2มิติเล่าเรื่องพุทธประวัติแล้วก็เรื่องรามเกียรติ์ก็เป็นภาพสั้นๆเรื่องสั้นๆนะครับก็สร้างมาอยู่ประมาณ100กว่าปี
1: อีกหนึ่งอัตลักษณ์ของชาวยองลำพูนก็คือบ้านชาวยองที่มีอัตลักษณ์ของเขาก็คือเป็นบ้านไม้นะฮะใต้ถุนเปิดโล่งนะฮะบ้านรวมอายุจนถึงปัจจุบันนี้ก็70กว่าปีถือว่าเป็นบ้านที่คงรูปแบบของบ้านชาวยองได้ชัดเจนที่สุดณปัจจุบันข้างบนหน้าจั่วนั่นก็จะเป็นสลาในนะครับไม่ใช่กาแลนะครับกาแลก็จะเป็นของชาวพื้นเมืองเชียงใหม่บ้านหลังนี้จะมีฝาไหลนะครับเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านจะใช้ในการระบายอากาศได้ดีนะในหน้าร้อนนะครับบ้านหลังนี้สร้างเสาขึ้นมาในห้องครัวเพื่อจะเก็บเสียงในการตำหรือสับอะไรต่างๆเช้าตู่ตื่นขึ้นมาเนี่ยจะตำน้ำพริกเนี่ยบ้านจะไม่กระเทือนก็เลยทำเสาโผล่ขึ้นมาเอาครกวางแล้วก็ตำเสียงก็ไม่กระเทือนบ้านถือว่าเป็นอีกภูมิปัญญาหนึ่งเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของชาวยองเรา
2: สัญลักษณ์ของพี่น้องชาวไทยองอีกอย่างหนึ่งที่ยังเชิดหน้าชูตาเป็นที่รู้จักของสังคมพื้นบ้านล้านนาก็คือกลองหลวง

0: องหลวงหรือที่บรรพชนแถบถิ่นนี้เรียกกันว่ากลองห้ามหมานเป็นกลองหน้าเดียวที่มีขนาดใหญ่และยาวมากที่สุดของประเทศไทยแต่เดิมนิยมเล่นกันในหมู่ชาวยองแถบบริเวณสองฝั่งลำน้ำปิงบริเวณอำเภอป่าซางอำเภอบ้านโฮกในจังหวัดลำพูนและอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่จนได้รับการพัฒนาฟื้นฟูขึ้นจนเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในเขตล้านนาปัจจุบันกลองหลวงได้รับการวิวัฒน์พัฒนามาจากกลองแอลเป็นกลองที่ใช้ตีในเทศกาลงานบุญต่างๆเช่นงานสมโภชพระธาตุงานปอยหลวงงานแห่เครื่องไทยทานกลองหลวงมีการพัฒนารูปแบบโครงสร้างของหน้ากลองจากแต่เดิมประมาณ20นิ้วแต่ในยุคปัจจุบันปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นประมาณ 30-50 นิ้วหนังที่หุ้มหน้ากลองจะใช้หนังวัวตัวผู้เพราะจะได้พื้นใหญ่ตัวกลองมีความยาวประมาณ 150-207 นิ้วคุณภาพของเสียงกลองหลวงขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆเช่นไหกลองเงือกลองรูเอลกลองหนังหน้ากลองหูหิ่งคราหูหิ่งหนังหน้าดึงจ่าหน้ากลองและผู้ตีเนื่องจากกลองหลวงเป็นกลองที่มีขนาดใหญ่การตีให้เกิดเสียงดังกังวานต้องมีการฝึกหัดเรียนรู้ตำแหน่งที่ควรตีก่อนตีผู้ตีจะใช้ผ้าซึ่งส่วนใหญ่ใช้เศษจีวรพระมาพันม้วนรัดกับอุ้งมือให้มีลักษณะเป็นก้อนคล้ายลูกข่างเวลาตีจะใช้ปลายแหลมกระหน่ำตีลงบนหน้ากลองตรงบริเวณใกล้กับที่ติดขี้จ่าเพื่อให้เกิดเสียงดังกังวานไกลไปทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาจนเป็นอัตลักษณ์มาจนกระทั่งปัจจุบันนี
1: ้เรื่องของกองหลวงคนยองนะไม่สามารถที่จะหาหลักฐานที่ชัดเจนว่าเป็นของคนยอง 100% นะเพราะว่าลักษณะของกลองเนี่ยมันมีทั่วไปทางล้านนาแต่ผมเห็นว่าที่ลำพูนเนี่ยคนที่เอานำมาเผยแพร่นำมาพัฒนาส่งเสริมก็คือคนยองช่วยกันพัฒนาเรื่องกองเรื่องอะไรขึ้นมานำออกมาทำให้มันมีการแข่งขันดูแล้วมันกลายเป็นเรื่องกองเลยกลายเป็นวิถีที่ยิ่งใหญ่ของคนยองในลำพูน
2: กองหลวงนี่ใบแรกเนี่ยคือคนยองเป็นคนทำขึ้นมาแล้วปัจจุบันเนี่ยกลองเนี่ยจะอยู่กับคนยองมีส่วนมากเริ่มแรกที่มีกองหลวงมาเนี่ยจุดประสงค์เพื่อแห่ลักษณะแห่คือแห่เข้ากับคล้องฉาบใช่ไหมเวลามีงานบุญงานประเพณีเพราะลักษณะการแห่กองหลวงนี่เขาเรียกว่าโอฬารน่ะคือมันใหญ่อะทุกคนอยากจะเห็นการแห่กองหลวงจากนั้นคือจุดประสงค์หลักลักษณะคือเอามาแห่จากนั้นมาเนี่ยเวลาแห่เสร็จแล้วเนี่ยวัดแต่ละวัดเนี่ยจะเอากลองมาเรียงตั้งไว้เพื่อพักระยะที่พักอยู่นั่นแหละทุกคนก็เอาขี้จ่าเอาอะไรไปติดเสร็จแล้วก็ซ้อมมือกันมาแบ่งกันไปปลายๆจากนั้นมาก็เริ่มละเอาวัดนี้ดังกว่าวัดนี้ไม่ดังก็เริ่มมีการแข่งขันเริ่มจากนั้นเป็นต้นมามาถึงปัจจุบันนี้เลยเป็นเรื่องที่ว่ากองหลวงเนี่ยมีไว้เฉพาะการแข่งขันเสียงอย่างเดียวส่วนประกอบของกองหลวงทำให้กองหลวงดังเนี่ย1คือหน้ากลองต้องทำจากหนังบัวชนิดพันธุ์ดีเลยและส่วนประกอบที่2ที่ต้องต่อเนื่องจากหน้ากลองคือขี้จ่ากองขี้จ่ากองเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบ1ขี้เถ้า2ข้าวเหนียว3ทรายละเอียดเอามาคลุกกันแล้วตำหรือว่าขยำให้เหนียวได้ที่เสร็จแล้วถึงจะมาเริ่มมาติดหน้าจ่าพอติดขี้จ่าก็ได้ที่เสร็จแล้วเนี่ยมันจะทำให้หน้าเนี่ยมันตึงขึ้นเวลาตีปุ๊บเนี่ยเสียงมันจะสะท้อนลงในหายกองทันทีเลยแล้วเกิดเป็นเสียงดังเลยอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่เรียกว่าหนังขินลักษณะหนังขินนี่จะทำจากหนังควายทั้งหมดจะใช้ยาวประมาณ90เมตรเพื่อดึงให้หน้ากองนี่มันตึงมีไม้เล่มอยู่จะให้ตึงเท่าไหร่ก็ขึ้นไม้ตามไปเลยเพราะฉะนั้นลักษณะตัวนี้ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดไม้กลองนี่ใช้ไม้ต้นเดียวท่อนเดียวแล้วก็เอามาเคี่ยนมาทำให้เป็นรูปกองเหมือนลักษณะนี้ลักษณะตามรูปกองเสร็จแล้วเนี่ยช่างจะเจาะข้างในขุดไม้ข้างในเนี่ยเป็นรูปกลวงจะขุดจากด้านหน้าเนี่ยมาถึงขนาดนี้ที่เขาเรียกว่าตัวหายกลองมาถึงขนาดนี้เสร็จแล้วเขาก็เจาะท้ายต่ออีกแล้วก็เจาะรูตรงกลาง
3: กองหลวงจะมีที่จังหวัดลำพูนเยอะที่สุดจึงมีการจัดการตีแข่งขันตีกองหลวงเกิดขึ้นก็ถือว่าจัดเป็นมีแห่งเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้หรือจะแห่งเดียวในโลกก็ว่าได้
4: นี่คือเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมซึ่งทำให้ทุกคนได้ประจักษ์หลงรักในศิลปะแห่งเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่เป็นดั่งอัตลักษณ์ของบรรพชนคนยองเปรียบเสมือนเสียงสะท้อนที่ดังกังวานไกลให้อนุชนคนรุ่นใหม่ได้รู้จักหวงแหนให้สิ่งเหล่านี้คงมีคงอยู่สืบไปตราบนานเท่านานนอกจากกลองหลวงแล้วนั้นยังมีนาฏกรรมอันล้ำค่าซึ่งกลีดกลายร่ายลีลาอยู่บนนคราแห่งนี้เป็นหนึ่งในสุนทรียะที่เกิดจากใจพิทักษ์หวังอนุรักษ์ของกลุ่มชนคนยอง
5: ก่อให้เกิดเป็นศิลปะนาฏยะลีลาอันอ่อนช้อยร้อยเรียงท่วงท่าอันสวยงามตามเสียงดนตรีพื้นบ้านจนเกิดเป็นวัฒนธรรมประจำถิ่นดินแดนแห่งนี้เรียกว่าฟ้อนยอง

0: การฟ้อนหยองเป็นศิลปะการฟ้อนรำที่ใช้ท่ารำและเครื่องแต่งกายที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากเมืองหยองสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือศีรษะของช่างฟ้อนจะมีผ้าโพกมีดอกเอื้องเหน็บแซมใส่เสื้อแขนยาวทรงกระบอกยาวจรดข้อมือนุ่งผ้าสิ้นยาวกล่อมเท้าสำหรับเพลงที่บรรเลงใช้วงดนตรีพื้นเมืองประเภทสล้อซอซึงแต่ไม่มีเนื้อร้องประกอบโดยใช้เพลงฝ้ายคำที่มีจังหวะลีลาเชื่องช้าฟังดูนุ่มนวลมีความไพเราะตามแบบฉบับของชาวยองมาประกอบกับการฟ้อนรำลีลาท่ารำของการฟ้อนยองนั้นจะเน้นไปที่ความงดงามอ่อนช้อยนุ่มนวลและความพร้อมเพรียงแสดงถึงคุณค่าของศิลปะอันงดงามและบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ที่สำคัญทางวัฒนธรรมปัจจุบันการสืบสานศิลปะนาฏยลีลาแห่งการฟ้อนยองมีการอนุรักษ์จากอนุชนคนหนุ่มสาวของแต่ละหมู่บ้านในเมืองลำพูนซึ่งมักจะฝึกฝนการฟ้อนยองเหล่านี้ในยามที่ว่างเว้นจากการทำงานเพื่อทบทวนท่ารำไว้สำหรับเตรียมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาเยี่ยมเยือนเป็นประจำในช่วงเทศกาลงานต่างๆเช่นงานกฐินงานทอดผ้าป่าประเพณีการเข้าพรรษาหรือแม้แต่งานสลากกพัดศิลปะการแสดงเหล่านี้คือกุศโลบายที่ทำให้ชาวยองใกล้ชิดกับศาสนาในแง่ของการมีส่วนร่วมจัดแสดงในงานเทศกาลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวยอง
1: การฟ้อนท่าฟ้อนเครื่องแต่งกายต่างๆนี่เราก็นำมาจากพี่น้องชาวยองที่ประเทศพม่าก็เอามาพัฒนาปรับปรุงให้ดูดีขึ้นในลักษณะของนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือปัจจุบันท่าการฟ้อนยองมีอยู่16ท่าชื่อท่าต่างๆในการฟ้อนยองได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำแต่ละชื่อก็จะมีความหมายที่เกี่ยวกับคนยองอย่างเช่นท่าที่มีชื่อว่าประกาศศักดิ์ศรีก็หมายถึงชาวยองมาอยู่อำเภอป่าซางก็อยากจะประกาศศักดิ์ศรีของตัวเองว่าตัวเองก็มีวัฒนธรรมสูงชาติหนึ่ง
2: ปัจจุบันนี้ฟ้อนยองก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของคนในจังหวัดลำพูนที่เหลืออยู่แล้วก็ส่วนนี้เราเหมือนกับว่าเราทำขึ้นมาเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับเรามากยิ่งขึ้นสำหรับการแต่งกายเนี่ยจะเอามาจาก12ปรรณาเลยก็คือการพับผ้าเล็กๆเองนะคะแล้วก็พันผ้าแถบจะใช้สีขาวเดิมทีนะคะจะใช้สีดำกับสีเขียวแล้วก็จะพันไปรอบๆไม่มีหางขึ้นถ้าหางขึ้นแสดงว่าเป็นผู้ชายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นแถบและใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆและส่วนเครื่องประดับก็จะติดแต่ต้องมวยผมสูงนะคะผมต้องมวยขึ้นต้องเก็บขึ้นให้หมดค่ะ
3: สำหรับอุปกรณ์ประกอบการแสดงนะครับแต่เดิมจริงๆแล้วไม่มีเพิ่งนำมาประยุกต์ขึ้นพร้อมกับฟ้อนยองเครื่องใช้ทั้งหมดจะประกอบด้วยอูร่มคำต้นไม้เงินต้นไม้ทองขันซี่ซึ่งสิ่งของพวกนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งของประกอบเกียรติยศพญายองนะครับหรือว่าเจ้าเมืองยองซึ่งเราจำลองมาเป็นพญายองในการฟ้อนยอง
1: สำหรับพญายองและนางพญายองนี้การแสดงตั้งแต่อดีตไม่มีพญายองไม่มีนางพญายองเพราะมันคงจะเป็นไปไม่ได้ที่พญายองจะลงมาฟ้อนแต่ว่าปัจจุบันที่เห็นว่ามีพญายองนางพญายองมาฟ้อนด้วยนี่ก็คงจะเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้ดูสวยงามการฟ้อนยองก็ถือว่าได้เป็นอัตลักษณ์อันหนึ่งของชาวยองของเราปัจจุบันนี้มีการนำเอาฟ้อนยองมาเป็นหลักสูตรการแสดงพื้นเมืองในโรงเรียนต่างๆเกือบทั่วจังหวัดลำพูนแล้ว
3: พอเริ่มมีฟ้อนยองขึ้นผู้คนลำพูนคนยองทั้งหลายเนี่ยเกิดความตระหนักภาคภูมิใจในความเป็นยองหันมาศึกษาประวัติศาสตร์ของตนเองหันมาศึกษาฟ้อนยองแล้วก็หันมาพูดภาษายองมากขึ้นครับ

อนยองนาฏยลีลาอันอ่อนช้อยที่กรีดกลายร่ายรำจนเป็นดั่งมรดกอันล้ำค่าซึ่งอยู่ยงคงคู่มากับนคราแห่งนี้นี่คือหนึ่งในอัตลักษณ์ที่เรืองรองคองคู่อยู่กับนครลำพูนซึ่งเกิดขึ้นโดยบรรพชนคนยองเพื่อสืบสานส่งต่อไว้เป็นมรดกตกทอดมาอย่างมากมายกลายเป็นศิลปะวัฒนธรรมประจำถิ่นวิถีโบราณที่เป็นดั่งจิตวิญญาณแห่งความทรงจำงามล้ำเรืองรองคลองหัวใจของอนุชนคนยองเสมอมา

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเมืองลำพูนภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์อันรายรอบครอบคลุมไปด้วยอัตลักษณ์ของบรรพชนคนยองบ้านเมืองที่เนืองแน่นไปด้วยจิตวิญญาณแห่งหัตถกรรมทำมือซึ่งไหลเวียนอยู่ทั่วสารพางกายของผู้คนบนแผ่นดินแถบถิ่นนี้มาช้านานโดยฝากฝีไม้ลายมือไว้บนผืนผ้าพัตราภรณ์ให้ขจรขจายเรื่องชื่อลือไปไกลจนเกิดเป็นศิลปะที่เรียกขานกันว่าผ้าทอยอง
1: ผ้าทอยองศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนตั้งแต่เมื่อกว่า200ปีที่แล้วมรดกทางวัฒนธรรมที่นิยมทอกันแทบทุกครัวเรือนหลังว่างเว้นจากการทำไร่ทำนาซึ่งในสมัยอดีตคนโบราณจะนิยมทอผ้าฝ้ายโดยการนำฝ้ายดิบมาปั่นแบบกรรมวิธีโบราณผสมผสานกับความชำนาญในหัตถศิลป์เรียงร้อยเป็นเส้นได้จากนั้นนำมาทอโดยกี่พื้นเมืองเนืองแน่นไปด้วยอัตลักษณ์ประจำถิ่นจนเป็นเอกลักษณ์ในบรรพชนคนยองมีทั้งผ้าห่ำฝ้ายทอมือที่มีความประณีตทอยาวเป็นม้วนนำไปฟอกย้อมเป็นสีต่างๆแล้วนำมาตัดเย็บเป็นเสื้ออาภรณ์สวมใส่ผ้าห่มนิยมทอแบบยกตะกอและขิดเป็นลวดลายเพื่อเพิ่มความหนาใช้ห่มคลุมความหนาวเย็นเวลาออกนอกบ้านเรียกกันว่าผ้าตุ้มนอกจากนั้นการทอผ้ายังสะท้อนถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวยองเพราะเมื่อผู้หญิงไม่สามารถบวชเรียนได้จึงต้องสร้างสมบุญด้วยการทอผ้าเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระสงฆ์หัตถศิลป์โบราณที่เป็นดั่งพรสวรรค์ของบรรพชนคนยองคันลองแห่งภูมิปัญญาที่ไม่มีนักคราใดเสมอเหมือน
2: การทอผ้าของคนยองนะคะคือมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณอะสมัยปู่ย่าตายายก็พวกลูกๆหลานๆก็ได้สืบทอดกันมาอันนี้คือต้นฝ้ายที่เรานำไปทอผ้านะคะจะมี2สีคือสีตุ่นแล้วก็จะมีสีขาวพอเราได้ฝ้ายจากต้นมาเรานำมาอีดเอาเมล็ดออกค่ะพออีดฝ้ายเสร็จแล้วเราก็จะเอามาตีคือเรียกว่าปลดฝ้ายนะคะให้มันได้ฟองฟูๆขึ้นมาแบบนี้ค่ะพอเราได้หางฝ้ายเรียบร้อยแล้วเราก็นำมาปั่นเพื่อทำให้เป็นเส้นฝ้ายที่เราจะต้องนำไปย้อมอีกทีค่ะพอได้ฝ้ายย้อมสีเสร็จเรียบร้อยนะคะจะนำฝ้ายมาก่อฝ้ายเพื่อนำไปเป็นเส้นยืนตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก็จะมาจบลงตรงนี้ค่ะทำลวดลายตรงบนผืนผ้าพร้อมที่จะใช้งานได้เลยค่ะ
3: ตอนนี้คือการทอผ้าคูนเป็นผ้าคูนเตียงค่ะขนาด8ฟุตต้องทอ2คนนะคะแล้วเงือกจะเป็นที่เดียวที่ทอผ้าคู่ก็ดีอย่างที่ผัวเมียไม่ต้องไปทำงานนอกบ้านไกลมีอะไรก็ช่วยกันคุยกันไปมีปัญหามีอะไรก็ช่วยกันแก้ได้มีได้คุยกันเยอะขึ้นครอบครัวก็อบอุ่น
2: ผ้าที่เราเห็นอยู่นี่นะคะคือเราทอขึ้นมาเพื่อปูลาดพระบาทตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาวัดพระพุทธบาทตากผ้าเมื่อปีพ.ศ. 2520อะค่ะความรู้สึกตอนนั้นที่ได้ทำงานถวายลาดพระบาทนี้ชุมชนคนหนองเงือกนี่ดีใจกันมากเลยค่ะช่วยกันทอทั้งวันทั้งคืนเลย
4: สำหรับชุดนี้ก็เป็นชุดที่ชาวยองยังสวมใส่ในปัจจุบันด้วยเสื้อคอเช้าส่วนข้างล่างก็เป็นผ้าสิ้นทอด้วยผ้าฝ้ายผู้เฒ่าผู้แก่ยังใส่กันอยู่นะครับสำหรับชุดนี้ก็เป็นชุดของผู้ชายก็สังเกตดูว่ากระดุมไม่มีเราใช้เชือกผูกเป็นกระดุมเป็นการสะท้อนถึงภูมิปัญญาซึ่งไม่ได้ใช้วัสดุเม็ดกระดุมอะไรต่างๆครับสำหรับผ้าถุงผืนนี้ก็เป็นของเจ้าแม่ฟองคำนรพูนซึ่งมีอายุ116ปีผ่านไปมีการต่อหัวต่อตีนและสอดด้วยเส้นไหมนะที่สำหรับในการใช้ทอสอดร่วมกับผ้าฝ้ายซึ่งลักษณะความมันจะเกิดขึ้นเราจะสังเกตได้ว่ามีความมันของเส้นไหม

0: นอกจากผ้าทอของบรรพชนคนยองคันลองที่ประจักษ์เป็นอัตลักษณ์เอาไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงภูมิปัญญาแล้วนั้นพระสุธาโบราณแห่งนี้ยังเป็นตำนานแห่งวิถีที่ก่อร่างสร้างเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นให้ดินแดนแห่งนี้มีชื่อเสียงไปปรากฏบนเวทีโลกในนามผ้าทอยกดอกลำพูน
1: การทอผ้ายกดอกหัตถกรรมทำมือที่เป็นดั่งมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนจนเป็นอัตลักษณ์ไปทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้มาช้านานซึ่งแต่เดิมมีการทอผ้าฝ้ายยกดอกกันอยู่ก่อนแต่เป็นการทอที่มีลวดลายธรรมดาไม่วิจิตรการตามากเท่าใดนักจนกระทั่งพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงสมพระทัยในการทอผ้าได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทอผ้าไหมยกดอกที่มีลวดลายสวยงามแปลกตาและวิจิตรบรรจงซึ่งพระองค์ได้เรียนรู้นำรูปแบบของผ้ายกทองของราชสำนักภาคกลางมาปรับประยุกต์ทอเป็นรูปแบบของผ้าสิ้นแถบภาคเหนือและได้ถ่ายทอดความรู้การทอผ้าไหมยกดอกให้แก่เจ้าหญิงส่วนบุญพระชายาเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เจ้าผู้ครองเมืองลำพูนองค์สุดท้ายและเจ้าหญิงลำเจียกธิดาในเจ้าจักรคำขจรศักดิ์จากนั้นจึงเริ่มมาฝึกหัดให้แก่คนในคุ้มหลวงและชาวบ้านย่านเมืองลำพูนจนมีความชำนาญแพร่หลายกลายเป็นศูนย์กลางการทอผ้าไหมยกดอกแหล่งสำคัญมาช้านานการทอผ้าไหมยกดอกของชาวลำพูนมาจากลักษณะการทอเส้นไหมที่เชิดขึ้นเรียกว่ายกและเส้นไหมที่จมลงเรียกว่าข่มแล้วพุ่งกระสวยไปในระหว่างกลางโดยเลือกยกบางเส้นข่มบางเส้นเพื่อให้เกิดลวดลายโดยผ้ายกลำพูนจะเป็นผ้ายกที่ใช้เส้นไหมเพิ่มพิเศษทอยกให้เกิดลวดลายโดยส่วนมากลวดลายผ้าทอยกดอกลำพูนจะเกี่ยวกับลวดลายดอกไม้พฤกษานานาพันธุ์ลายเรขาคณิตแต่ไม่มากนักอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าไหมยกดอกลำพูนที่สวยงามส่งคุณค่าของงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาถึงปัจจุบันนี
2: ้ในการทอผ้ายกในเส้นไหมเนี่ยเนื่องจากเส้นไหมเขามีความละเอียดมากนะครับเส้นเล็กมากฉะนั้นช่างทอต้องมีความประณีตสูงด้วยนะครับแล้วลวดลายที่ออกมาเนี่ยจะเป็นค่อนข้างเล็กและก็ละเอียดนะครับฟืมหรือฟันหวีที่ใช้ทอผ้าเนี่ยจะมีความถี่สูงมากนะครับซึ่งต่างจากเส้นฝ้ายเส้นฝ้ายเนี่ยเป็นเส้นใหญ่ทำช่างเหมือนกันแต่ว่าเป็นเส้นที่ค่อนข้างใหญ่กว่านะครับรวมทั้งเวลาการทอไปเนี่ยเวลาช่างทอเขามีความผิดพลาดที่เส้นขาดเส้นยืนขาดอะไรแบบนี้นะครับเส้นฝ้ายเนี่ยเราสามารถค้นหาเส้นแล้วสามารถแก้ไขได้ง่ายกว่าเส้นไหมถ้าช่างทอขัดความประณีตไปกับเส้นไหมขัดตึ๊กเดียวแล้วไม่สามารถหาได้เนี่ยผ้าผืนนั้นก็เสียทั้งผืนเลยนะครับที่เราเรียกกันว่าผ้าไหมยกเนี่ยนะครับเพราะว่าเราใช้เส้นเพิ่มพิเศษเข้าไปในการทอผ้ามันจะนูนเหนือโครงสร้างของผ้านะครับทีนี้การยกตะกอของช่างทอเนี่ยจะยกในเส้นที่เราต้องการให้นูนขึ้นแบบนี้นะครับเส้นที่ไม่ต้องการให้นูนขึ้นมันก็จะกดลงนะครับพอทอเสร็จปุ๊บในไม้1ไม้2ไม้3อะไรไปเรื่อยๆมันก็จะยกขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงในความถี่ที่ไม่เท่ากันตามแต่ผู้ออกแบบหรือว่าช่างทอผ้าไหมยกดอกลำพูนเกิดโด่งดังด้วยเหตุหลายๆประการด้วยกันอาจจะเป็นได้2ยุคด้วยกันสมัยพระราชายาเจ้าดารารัศมีท่านนำความรู้มาสอนในคุ้มในวังนะครับมีความโดดเด่นสวยงามจนมีการสืบทอดแล้วก็นำมาใช้สวมใส่นะครับแล้วก็ในยุคของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับนำชุดผ้าไหมยกดอกของลำพูนเนี่ยมาตัดและสวมใส่เป็นชุดไทยพระราชนิยมซึ่งทำให้ผู้บริโภคหรือคนที่มีความจำเป็นต้องใส่ชุดไทยก็ต้องหันมาสั่งซื้อผ้าไหมยกดอกของลำพูนในยุคนั้นนะครับแล้วในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยผมเชื่อว่าจังหวัดลำพูนเป็นแหล่งที่ผลิตผ้าไหมยกดอกที่มีคุณภาพและมีความงามระดับต้นๆของประเทศนะครับตัวนี้เป็นผ้าไหมยกดอกลำพูนที่ทอแบบผ้าโบราณนะครับความหมายคือว่าเราทอมีลักษณะเชิงเป็นชั้นๆขึ้นไปนะครับเชิงมีความหมายตัวอย่างเช่น อธิบดีเนี่ยอาจจะใช้ได้แค่เชิง2ชั้นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอาจจะได้เชิง3ชั้นถ้าเป็นพระมหากษัตริย์เชิงก็ต้องมากชั้นขึ้นไปนะครับความพิเศษอีกอย่างหนึ่งผ้าโบราณที่โชว์อยู่บนห้องนี้นะครับเราใช้ดิ้นที่มีส่วนผสมของเนื้อทองอยู่ด้วยนะฉะนั้นผ้าพวกนี้จะมีน้ำหนักค่อนข้างดี

0: ชุดนี้เป็นเครื่องแต่งกายของเจ้าพงแก้วณลำพูนะคะท่านได้เลือกใช้มาตัดเป็นชุดไทยอมรินทร์ท่านได้สวมใส่ในงานใบสีทูลพระขวัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อปี2501นะคะความสวยงามของชุดลายนี้คล้ายๆกับลายดั้งเดิมก็คือลายดอกพิกุลแต่ว่าอันนี้ก็คือเล็กกว่าละเอียดกว่าก็เรียกว่าลายเม็ดมะยมนะคะชุดนี้จะเป็นชุดผ้าโบราณนะคะของจากโรงงานทพยศของเจ้าหญิงลำเจียกณลำพูนนะคะซึ่งเป็นธิดาของเจ้าผู้ครองนครลำพูนเช่นมีเอกลักษณ์พิเศษว่าทอด้วยดินทองโดยทั่วไปก็จะเป็นดิ้นธรรมดาแต่ถ้าสอดดิ้นทองเมื่อไหร่ก็คือจะเป็นเรื่องของเจ้านายละที่จะใส่ในพิธีพิเศษในพิธีการสำคัญมีความเก่าแก่เป็นชุดที่หาได้ยากแล้วค่ะชุดนี้จะเป็นชุดที่สะท้อนให้เห็นการประยุกต์ที่มันเป็นสากลมากขึ้นความพิเศษก็คือว่าผ้าไหมยกดอกลำพูนเนี่ยเอามาประยุกต์ให้เห็นว่าผ้าไหมยกดอกเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะการแต่งกายแบบไทยๆเท่านั้น
1: สมัยก่อนเนี่ยต้องยอมรับว่าเฉพาะในตัวเมืองเองเนี่ยมีโรงทอเนี่ย7 โรง 8 โรงนะครับกลยุทธ์อย่างหนึ่งของโรงทอสมัยก่อน

นะครับนอกจากทอผ้าแล้วต้องส่งนางงามเข้าประกวดด้วยฮะพอประกวดเสร็จปุ๊บก็จะนางงามเหล่านั้นก็จะมาทำงานอยู่ที่โรงทอแล้วปรากฏว่าหนุ่มๆจากกรุงเทพมาต้องมาจอดที่ป่าซางนะฮะต้องมีสินค้าติดไม้ติดมือกลับไปทุกคนนะครับเพราะว่าหลงคารมในสาวๆของลำพูนนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์อันยิ่งใหญ่ของคนไทยองบริเวณเวียงบ้านย่านเมืองลำพูนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นสิ่งที่ประจักษ์กับสายตาผมในตอนนี้คือมนต์ขลังที่สร้างจากพลังของบรรพชนคนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่มาจากรากเหง้าของตัวเองแม้ว่าณปัจจุบันนี้ศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตวัฒนธรรมตำนานเมืองหลายอย่างจะเลือนลางจางลงไปแปลสภาพเปลี่ยนสถานะจนไม่เหมือนในอดีตการที่ผ่านมา
1: ในอดีตตอนที่เด็กๆเนี่ยจริงๆแล้วพอเข้ามาเรียนหนังสือเนี่ยโดยส่วนตัวจะไม่อยากพูดหยองเพราะว่าคนหยองจะถูกดูถูกเหยียดหยามจากคนพื้นเมือง
2: แต่ณวันนี้เปลี่ยนสังคมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเราเริ่มจะหวยหาความประวัติย้อนอดีตบอกว่าณวันนี้เรามาจากไหนเราควรจะภาคภูมิใจเพราะเราอยู่ที่นี่เราสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับจังหวัดลำพูนเพราะ 80% ของจังหวัดลำพูนเป็นชาวยอง
3: สำหรับชาวยองรุ่นใหม่นะครับก็อยากฝากให้ช่วยกันรักษาภาษาวัฒนธรรมของชาวยองตลอดจนวัฒนธรรมการแต่งกายการฟ้อนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนยองเพื่อความภาคภูมิใจของลูกหลานในวันต่อไปครับ

0: ทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครในครั้งนี้ผมจะขออนุญาตยกเอาสุภาษิตคำสอนเมืองล้านนาที่กล่าวเอาไว้ว่า
1: ของบักินหู้เนาของบะเลาหู้ลืม
0: นี่คือสุภาษิตสอนใจที่จะคอยย้ำเตือนเราว่าสิ่งที่เรารับรู้ร่ำเรียนมาถ้าไม่นำไปใช้ย่อมลืมเลือนไปได้โดยง่ายเปรียบเสมือนอนุชนคนรุ่นใหม่หากไม่ใส่ใจไม่ภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ของตนวิถีชีวิตต่างๆที่เคยมีคันลองอันยิ่งใหญ่ก็จะห่างหายไปจากชีวิตและความ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูแลต้นพืชของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชของเราเราต้องทำอย่างไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของพืชเช่นหน่อหัวหรือกิ่งมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปการปลูกพืชเป็นงานเกษตรประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไว้รับประทานในครัวเรือนและหากมีผลผลิตมากก็นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะการปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินโดยทั่วไปมักนิยมปลูกพืชในดินเพราะมีหลักการปลูกพืชและวิธีการดูแลรักษาง่ายนั่นเองค่ะหลักการปลูกพืชโดยทั่วไปมีทั้ง

0: ปลูกพืชการดูแลพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตการคัดเลือกพันธุ์เป็นการเลือกคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพเช่นถ้าเป็นเมล็ดควรเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีไม่มีเชื้อโรคมีแหล่งที่มาชัดเจนถ้าเป็นส่วนต่างๆของพืชควรเลือกที่มีความสมบูรณ์ไม่มีเชื้อโรคการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งโดยทั่วไปพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะทำให้ดินมีสภาพร่วนโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีถ้าดินที่ปลูกไม่เหมาะที่จะปลูกพืชต้องมีการปรับสภาพดินเช่นย่อยดินใส่ปุ๋ยหรือเพิ่มแกลบเพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืชมาปลูกในดินที่เตรียมไว้ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดโรยหรือหว่านลงบนดินใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดไว้การปลูกพืชต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพื่อจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการดูแลพืชเป็นการช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตงอกงามจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ดีโดยใช้วิธีการต่างๆได้แก่การรดน้ำการพรวนดินการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชการกำจัดแมลงและโรคพืชนอกจากนี้เรายังสามารถดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในการนำมาบริโภคการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำเมื่อมีอายุพอเหมาะและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพราะพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นเก็บเกี่ยวด้วยมือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กหรือการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เมื่อทำครบขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ผลผลิตไว้สำหรับรับประทานในครอบครัวกันแล้วคำศัพท์น่ารู้วันนี้ tillage tillage tillage แปลว่าการเตรียมดินเพาะปลูก grow grow grow แปลว่าปลูก harvest harvest harvest แปลว่าการเก็บเกี่ยวเด็กๆคะในการปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืช นั้นด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของพันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์พืชกันค่ะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: เฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่อง บทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
3: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยเท่าภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
2: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
4: พี่ว่าความงดงาม
2: ความงดงาม
4: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
2: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
2: ครับ
5: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
2: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
2: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้านั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: ขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินซุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินซุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินสุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินสุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการสุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
6: สวัสดีครับ
5: เดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้น ถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหาร

0: ที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับไอประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
0: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
0: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
2: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบตามนั้น
2: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
3: ครับขอบคุณครับอดกินขนมฟรีเลยเรา
2: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและสินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไป

0: เราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่มหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆ เรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มีพระราชประสงค์ให้สถาปนาขึ้นสำหรับพระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกายที่ทรงจัดตั้งขึ้นครับ
1: วัดราชประดิษฐ์สร้างขึ้นตามธรรมเนียมโบราณที่ในราชธานีต้องมีวัดสำคัญ3วัดคือวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะและวัดราชประดิษฐ์วัดแห่งนี้เป็นวัดแรกในประเทศไทยที่มีมหาสีมาสามารถประกอบพิธีกรรมของสงฆ์ได้ทั้งวัดเป็นที่มาของชื่อวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
0: มีบันทึกว่าเมื่อครั้งเริ่มสร้างวัดรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศแผ่พระราชกุศลบอกเข้าบินไหกระเทียมถมพื้นวัดโดยมีราษฎรสนใจนำไหกระเทียมมาบริจาคแลกกับการดูละครตามที่มีการประกาศไว้กันเอิกกระเริกทีเดียวครับ
1: อาคารหลักของวัดในเขตพุทธาวาสได้แก่พระวิหารหลวงและพระเจดีย์สร้างขึ้นอยู่บนฐานไทยทีเดียวกันที่ยกพื้นสูงทำให้เกิดความสง่างามและเป็นประธานของวัดพระปราสาทเจดีย์เป็นเจดีย์แบบพระราชนิยมในรัชกาลที่4สร้างด้วยหินอ่อนทรงระฆังภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระวิหารหลวงปลูกผนังด้วยหินอ่อนเช่นเดียวกับพระปราสาทเจดีย์หน้าบรรประดับตราพระราชลัญญากรประจำพระองค์รัชกาลที่4เพื่อสื่อว่าเป็นวัดที่พระองค์ทรงสถาปนาขึ้นซุ้มประตูหน้าต่างทรงยอดมงกุฎลงรักปิดทองบานประตูและหน้าต่างด้านนอกเป็นงานไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกด้านในเป็นงานเครื่องรักประดับมุกศิลปะและฝีมือช่างญี่ปุ่นภายในพระวิหารประดิษฐ์

0: สถานพระพุทธสิหังคปฏิมากรพระพุทธรูปปางสมาธิจำลองมาจากพระพุทธสิหิงใต้ฐานบรรจุพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารของรัชกาลที่4จิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่4คือภาพทรงทอดพระเนตรสุริยุปราคาประจักษ์พยานแห่งพระอัจฉริยภาพด้านดาราศาสตร์รวมทั้งภาพพระราชพิธี12เดือนแสดงให้เห็นพระราชกรณียกิจสำคัญของพระองค์ที่ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการพระราชพิธีของบ้านเมืองให้เหมาะสมกับยุคสมัย
1: วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารสถาปนาขึ้นด้วยพระราชศรัทธาของรัชกาลที่4ร่วมกับราษฎรในสมัยนั้นซึ่งถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่และเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่มายังราษฎรของพระองค์โดยแท้สวัสดีครับ

0: และพืชไม่มีดอกนะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plants F L O W Eสอนตัวผู้ pistil p i s t i l pistil แปลว่าเกสรเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
2: เฮ้ยวันนี้นายอ่ะเดินมาเหยียบถิ่นของเราแล้วนะ JJวันนี้นายจะต้องโดนเราสั่งสอนแน่จริงก็เข้ามารู้เปล่านี่ใครนี่เจเจเดินเซโอ้ยพูดเหมือนน่ากลัวเข้ามามาเตรียมท่าแล้วเนี่ย
3: หยุดอะไรกันเนี่ยอะไรกันอยู่ดีๆทำไมจะมาทะเลาะกัน
2: อ
3: ่ะ
2: อ๋อไม่ได้ทะเลาะกันครับพอดีตอนวัยรุ่นนะครับพวกผมตั้งใจเรียนไปหน่อยเลยไม่มีเวลามาทำอะไรห้าวๆแบบนี้ครับก็เลยอยากลองดู
3: โอ้โอ้เฮ้ยนี่ความคิดใครเนี่ย
2: นู่น
3: แต่จะบอกให้รู้ไว้ว่ามันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยนะอย่าทำอีกนะลูกนะเมื่อกี้ตาได้ยินว่าสมัยก่อนตอนเป็นเด็กเนี่ยเอาแต่เรียนใช่ไหมแล้วรู้ไหมว่าโรงเรียนของรัฐแห่งแรกอยู่ที่ไหน
2: อ๋อโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
3: เออนี่ละข้างหลังเรานี่แหละเอาละดีแล้วตาจะพาเราสองคนไปดูพิพิธภัณฑ์การศึกษาแห่งชาติจะได้รู้ว่าการศึกษาของเรามันมีที่มาที่ไปยังไงไปลูกไป
4: ถ้ามาที่พิพิธภัณฑ์การศึกษาแห่งชาติยังไงก็ต้องเข้ามาที่นี่เพราะว่าที่นี่คือจุดเริ่มต้นการศึกษาของไทยอย่างห้องสถาบันพระมหากษัตริย์คือห้องนี้เพราะที่นี่นะเปรียบดังจุดเริ่มต้นของโรงเรียนรัฐแห่งแรกของประเทศไทย
2: แห่งแรกด้วย
4: ใช่เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงก่อตั้งโรงเรียนสวนกุหลาบขึ้นเพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นการศึกษาของไทยเพราะว่าที่นี่มีจารึกศิลาที่มีพระราชโองการของรัชกาลที่5ที่มีต่อนักเรียนในโรงเรียนสวนกุหลาบและบอกถึงความเป็นมาของโรงเรียนด้วยนะห้องนี้คือห้องภูมิปัญญาครูสวนกุหลาบวิทยาลัยห้องนี้ก็เป็นห้องที่แสดงสื่อการสอนเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างๆแต่ที่สำคัญที่สุดของห้องนี้ก็คือไม้เรียวที่มีไว้สำหรับสั่งสอนเด็กดื้อจนกลายเป็นผู้นำประเทศมาหลายคนแล้วนะ
2: แค่เห็นนี่ก็ไม่กล้าดื้อเลยนะครับเนี่ย
3: อ้าวก็อย่าดื้อถ้าไม่ดื้อก็ไม่โดน
4: แล้วลูกรู้ไหมว่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเนี่ยผลิตนายกรัฐมนตรีมาทั้งหมดกี่ท่านแล้ว
2: สองคนครับสามคนครับ
4: ผิดลูกแปดท่านแล้วหนึ่งในนั้นก็คือพระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์พระท่านพลเอกเปรมเนี่ยเป็นนักเรียนเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จสูงสุดท่านเป็นถึงนายกรัฐมนตรีเป็นประธานองคมนตรีถึง2รัชกาลเป็นรัฐบุรุษของชาติ
2: โรงเรียนสวนกุหลาบนี่ถือว่าที่ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าพระมหากษัตริย์ของเรานะครับทรงห่วงใยประชาชนในด้านการศึกษามากมากนะครับเนี่ยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นครั้งยิ่งใหญ่ของการศึกษายุคใหม่ในประเทศไทยเลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณตาลองมากๆนะครับที่พาเราสองคนมาเจอเรื่องราวดีๆแบบนี้ครับ
4: ไม่เป็นไรแล้วลูกเอ้ยจริงๆนะตาต้องการจะให้หลานทั้งสองคนนะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ให้มากตอนนั้นเอง
2: และในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์อีกติดตามได้ที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และ JJ ครับและตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
5: สวัสดี

0: ติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยจุดมุ่งหมายหลักนอกจากการติดต่อค้าขายกับไทยก็คือการโน้มน้าวให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและคนไทยยอมรับนับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกแต่ฝ่ายไทยให้ความสนใจในเรื่องการค้าและความสัมพันธ์ทางการทูตมากกว่าทั้งนี้ก็เพื่อถ่วงดุลอำนาจของฮอลันดาพ่อค้าชาวฝรั่งเศสได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำการค้าที่กรุงศรีอยุธยาโดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ตั้งโรงคลังสินค้าที่ริมฝั่งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาในขณะเดียวกันวิศวกรชาวฝรั่งเศสได้มาเป็นผู้สร้างป้อมและกำแพงเมืองทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคณะทูตระหว่างกันคณะทูตของฝรั่งเศสชุดแรกเข้ามาในพุทธศักราช2228โดยมีเชเวเลียเดอชัวมองเป็นราชทูตคณะทูตชุดที่2เข้ามาในพุทธศักราช2230มีลาลูแบร์เป็นราชทูตส่วนคณะทูตของไทยที่เดินทางไปถึงฝรั่งเศสและมีชื่อเสียงคือคณะทูตที่มีพระวิสุทธิ์สุนทรโกสาปานเป็นราชทูตได้เดินทางไปฝรั่งเศสในพุทธศักราช2229ในช่วงปลายสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขุนนางไทยรวมตัวกันต่อต้านฝรั่งเศสขณะที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชประชวรเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองโดยพระเพทราชาหัวหน้าขุนนางไทยได้เข้ายึดอำนาจการปกครองกองทหารฝรั่งเศสถูกขับไล่ออกไปความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสจึงหยุดชะงักไปช่วงเวลาหนึ่ง
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the RTVU 5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanok Wan Misi Phong. สวัสดีนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางก็ครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษกับคุณนกนั่นเองโอเค just the same are you ready
1: yes
0: are you ready
1: yes
0: okay touch your headTouch your shoulders, touch your head, touch your eyes, touch your ears. How ears? อยู่ที่ไหน ears? บางคน ears อยู่ตรงนี้ใช่ไหม ไม่ใช่ Touch your friend's shoulder. Touch your mouth. And listen to me. Okay, great. Hands down.The topic for today is places at school. Okay, say it together. Places at school. Do you know this word places? คืออะไรคะ places? คือสถานที่ที่อยู่ที่ไหนเอ่ยโรงเรียน There are many places in our school, right? สถานที่ในโรงเรียนเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลย Can you give me examples? Can you give me examples?Toilet, okay, great. Music room. Classroom, great. Art room.
2: Library,
0: okay. Nice.
2: Computer
0: room. Where else? มีที่อื่นอีกไหมคะ Science room, okay, great. Gym.
2: Canteen,
0: okay, great.นี่นะคะคือสถานที่ที่อยู่ในโรงเรียนของเราแต่วันนี้ไม่ได้มีแค่ที่เด็กๆบอกแน่นอนนะคะสำหรับกิจกรรมแรกของเราเล่นเกมกันก่อนดีกว่าเกมนี้ชื่อว่า Hidden Picture Games คุณนกจะซ่อนภาพของสถานที่ไว้อยู่ภายใต้ตัวอักษรเหล่านี้ซึ่งแต่ละทีมนะคะจะมีโอกาสเปิดแผ่นป้ายทีมละ1ครั้ง1ตัวอักษรและถ้าทีมไหนตอบได้ Show me your hand raise your hand before you answer โอเคไหมฉะนั้นถ้าสมมติทีม1เลือกแผ่นป้ายเสร็จแล้วมีทีมอื่นสามารถตอบได้หนูต้องทำอย่างไรคะ
3: ยกม
0: ือยกเบอร์ถ้าใครไม่ยกมือขออนุญาตตัดสิทธิ์เพราะว่านี่คือClassroom rules คือกฎในห้องเรียนของเราใช่ไหมคะเราต้องยกมือก่อนที่เราจะพูดนั่นเองโอเค group one choose one letter
1: F
0: เอาตกลงกันก่อน
1: G
0: G นะโอเคกลุ่มอื่นดูด้วยนะเรามีโอกาสนะคะโอเค group three what's your answer ถ้าถูกต้องได้หนึ่งคะแนนเลยนะ
4: Classroom.
0: Classroom. คนอื่นเห็นด้วยไหมเราลองมาดูภาพเพิ่มเติมใช่ไหมเอ่ยโอเคฉะนั้นคำนี้ออกเสียงตามค่ะ Classroom.
1: Classroom.
0: Classroom. เด็กๆสามารถจดคะแนนไปที่บอร์ดของตัวเองได้เลยกลุ่ม3 1คะแนนค่ะโอเคภาพต่อไป Group 2 Choose one letterF okay F หุ้ย okay ได้แล้ว group 2สิ่งนี้สถานที่นี้เรียกว่า
4: playground
0: เห็นด้วยไหม playground ถูกต้องค่ะ playground okay say it together playground next group 3 letter F? Are you sure?
5: Sure.
0: จี๋เห็นภาพเดียวตอบได้เลยเหรอคะ
5: คร
0: ับ ฉะนั้น hands down มองไม่ทันขออนุญาตเป็นตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะอย่าพึ่งค่ะให้สัญญาณก่อนนะฟังเสียงสัญญาณสำหรับเด็กๆปลายทางยกมือตอบครูปลายทางได้เลยตัวแทนแต่ละกลุ่มค่ะตกลงกันเลยค่ะว่าขอแค่หนึ่งคนในที่จะเป็นคนยกมือOkay, ready? Let's go. Printer ค่ะภาพนี้คืออะไรเอ่ย
4: Toilet
0: Toilet เพื่อนๆปลายทางเห็นด้วยไม่เอ่ยเยี่ยมมากเลยฉะนั้นคำนี้คือโอเค say it together toilet
1: toilet
0: โอเค next group 4 which letter อันไหนดีคะตัวอักษรตัวไหนดี
1: G
0: Are you sure? คืออะไรเอ่ยได้ไหมใครได้โอเค
2: Pooh
0: คุณต้องให้กลุ่มที่2 1คะแนนแต่ว่ามีอีกคำหนึ่งนอกจากคำว่า Pooh มีคำว่าอะไรนะใครได
2: ้ Pooh
0: ลูกปัดค่ะคือคำว่าอะไรคะเมื่อกี้สักครู่ Pooh ก็ถูกต้อง
2: swimming pool
0: swimming pool very good swimming pool correct ฉะนั้นออกเสียงตามค่ะ swimming pool
1: swimming pool
0: swimming pool
1: swimming pool
0: สระว่ายน้ำนั่นเองบางโรงเรียนก็มีบางโรงเรียนก็ไม่มีในกรณีที่มีเรียนว่ายน้ำนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้มาดูค่ะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้ในวันนี้นักเรียนจะต้องออกเสียงและอธิบายความหมายคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่ที่อยู่ในโรงเรียนได้นักเรียนจะต้องสามารถเดาความหมายของคำศัพท์จากคำจำกัดความที่กำหนดให้ได้และสุดท้ายค่ะนักเรียนจะต้องหาใจความสำคัญและข้อมูลเฉพาะในย่อหน้าได้นั่นเองอ่ะทีนี้ we will use worksheet 13What is this place? Part A. Please open your workbook to page 83. หน้า83ค่ะเด็กๆ In this activity, you have to match the places A to I with the meanings 1 to 9. เราต้องมีการจับคู่ระหว่างรูปภาพนะคะกับคำจำกัดความที่เขากำหนดให้โอเค Let's read these words.together อ่านพร้อมกันก่อนค่ะคำแรกค่ะเด็กๆ computer room
1: computer room
0: library
1: library
0: science lab
1: science lab
0: art room playground
1: first aid room
0: music room canteen and the last one hall. ทีนี้กิจกรรมนี้เดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันแต่เด็กๆจะต้องช่วยคุณนกหาคำตอบนะคะประโยคแรกเขาบอกว่า the place where we go to play in our free time เอ๊ะคำไหนน่าจะเป็นคำสำคัญในประโยคนี้คือคำว่าอะไรคะเด็กๆขีดเส้นใต้ได้เลย we go to play in our free timeขีดเส้นใต้ได้เลยเป็นสถานที่ที่เราไปทำไมคะ play เล่นในช่วงเวลาไหน free time เวลาที่ทำไมเวลาที่เราว่างนั่นเองหรือช่วงพักกลางวันก็ได้นะคะฉะนั้นสถานที่นี้คืออะไรเอ่ย letter ตัวอักษรอะไรดี letter เราเล่นได้ที่ไหนสนามอะไรสนามเด็กเล่นนั่นคือ letter E playground นักเรียนเติมไปได้เลยค่ะ playground ให้เวลานักเรียนเขียนสักครู่หนึ่งนะคะฉะนั้นข้อที่หนึ่งค่ะ playground เด็กๆสามารถหาคีย์เวิร์ดของข้อที่สองรอได้เลยนะคะอ่ะถัดไปค่ะ number two the place where we can read many books คีย์เวิร์ดของเราคือคำว่า we can read many books ฉะนั้นสถานที่นี้คืออะไรเอ่ย คือห้องสมุดภาษาอังกฤษคือคำว่า library letter B library เติมไปได้เลยตอนนี้ตัวอักษร E และ B ถูกใช้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะโอเค next to number 3เขาบอกว่า the place where we have lunch ทำอะไรเอ่ย have lunch รับประทานอาหารกลางวันคือที่ไหนเอ่ยโรงอาหารภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรนะ canteen very good canteen letter h canteen

Number 4. The place where many students have activities. Keyword คือคำว่าอะไรคะเด็กๆ Many students have activities. เป็นที่ที่นักเรียนเนี่ยหลายคนทำกิจกรรมใบให้ว่าเป็นที่ที่เด็กๆหลายคนเนี่ยสามารถอยู่รวมกันได้เยอะๆใครทราบบ้างคืออะไรคะคือคำว่า hall very good letter I hall okay next to number 5ค่อนข้างยาวนะ The place where we use a microscope to see very little things คีย์เวิร์ดคือคำว่าอะไรคะ We use a microscope to see very little things มองเห็นสิ่งที่ทำไม Very little มันทำไมเล็กๆมากๆเราใช้อะไรไม่รู้แหละในการมองเห็นสิ่งที่เล็กมากๆน่าจะเป็นห้องอะไรคะห้องวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษคือคำว่าScience lab นั่นเองและใครสามารถคาดเดาความหมายของคำนี้ได้บ้าง microscope ไว้ใช้ส่องสิ่งที่เล็กๆมากๆเลยเยี่ยมยอดค่ะกล้องจุลทรรศน์นั่นเองนะคะซึ่งจะพบเจอได้ที่ science lab นั่นเองnext to number 6The place where we practice musical instruments มีคีย์เวิร์ดอยู่นั่นคือคำว่าอะไรคะ We practice musical instruments น่าจะเป็นห้องอะไร Music room very good Music room letter G Music roomเหลืออีก3ข้อใช่ไหมเอ่ยถัดไปค่ะ number 7 the place that helps students who get sick เวลานักเรียนรู้สึกทำไมคะป่วยหรือไม่สบายนักเรียนต้องไปห้องนี้นั่นคืออะไรคะ first aid room หรือเราเรียกว่าห้องพยาบาลนั่นเองนะคะ first aid room

Next to number 8, the place where we study drawing and coloring. เราเรียนรู้การอะไรคะ drawing วาดรูปแล้วก็ coloring การระบายสีที่ห้องไหนคะ art room very good art room letter D art room art room and the last one ข้อสุดท้ายแล้วน่าจะเหลือตัวเลือกเดียวใช่ไหมคะอ่ะก่อนที่คุณนกจะให้เด็กๆดูเด็กๆคิดว่าห้องนี้เด็กๆทำอะไรได้บ้างคอมพิวเตอร์แล็บเราทำอะไรที่ห้องนี้ได้บ้างคะค้นหาข้อมูลเยอะมากมีอะไรอีกเอ่ยค้นหาเว็บไซต์นะคะเรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ต่างๆนั่นเองฉะนั้นแน่นอนค่ะข้อที่9 where we learn information technology นั่นคือห้องคอมพิวเตอร์แล็บนั่นเองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆตรวจสอบการสะกดคำด้วยนะคะฝากครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบการสะกดคำของเด็กๆด้วยนะคะอ่ะทีนี้ค่ะเรามาดูกิจกรรมถัดไปค่ะเมื่อสักครู่เราได้ทราบคำจำกับคำของคำต่างๆเหล่านี้แล้วอยากให้เด็กๆออกเสียงด้วยตัวเองค่ะคำแรกห้องนี้ห้องอะไรนะอ่านออกเสียงค่ะ computer lab computer lab next นี่คืออะไร library library next science lab science lab

0: next อะไรเอ่ย
1: art room
0: okay say it together art room
1: art room
0: next สนามเด็กเล่น playground
1: playground
0: next ไม่สบายไปห้องนี้เลย first aid room very good next
1: music
0: room next
1: Canteen
0: and the last one
1: hall
0: okay one more time hall
1: hall
0: ทีนี้คุณนกจะสุ่มชี้ที่ภาพแต่ละภาพฉะนั้นให้เด็กๆใช้ความไวของตัวเองและออกเสียงคำศัพท์ให้ถูกต้องนะคะอ่ะพร้อมยังเอ่ยนักเรียนต้นทางและปลายทางคุณนกชี้คำไหนอ่านออกเสียงคำนั้นนะ ready okay let's go
1: Library, music room, canteen, art room, playground, hall, canteen, art room, science, front-end room, computer lab, library, music room, science, canteen, art room, hall, playground,
0: ออกเสียงได้เยี่ยมยอดมากนะคะอ่ะทีนี้เราจะใช้คำเหล่านี้แหละค่ะในการทำกิจกรรมนะคะนักเรียนดูที่ใบงานถัดไปได้เลยค่ะยังใช้ใบงานเดิมนะแต่เป็น part B part B ลองดูสิคะว่าพารากราฟที่นักเรียนเห็นคุณนกให้เด็กๆลองดูคำเหล่านี้ก่อนที่คุณนกมีการวงกลมไว้ทำกรอบสี่เหลี่ยมไว้ Dear Grandma with Love Daniel เด็กๆคิดว่าการเขียนประเภทนี้คือการเขียนอะไรเอ่ยเอ๊ะมีคำขึ้นต้นและมีคำลงท้ายนี่น่าจะเป็นการเขียนอะไรคะถูกต้องนี่คือการเขียนจดหมายและถัดไปครกจะให้เด็กๆดูรูปภาพเรายังไม่ได้อ่านข้อความนะถ้าเด็กๆดูรูปภาพแล้วเนี่ยคิดว่า Daniel เนี่ยเขียนเกี่ยวกับของอะไรเกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนนั่นเองทีนี้เรามาดูค่ะเขาบอกว่า in this letter I will tell you about some places in my new school Daniel กำลังจะมาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับสถานที่ใหม่ๆที่อยู่ในโรงเรียนใหม่ของ Daniel นั่นเองฉะนั้นกิจกรรมนี้เราจะใช้เทคนิคการอ่านที่เราเคยเรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วนั่นก็คือการ scanning แล้วก็ skimming ในการเล่นเกมตอบคำถามนั่นเองพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วหยิบบอร์ดขึ้นมาได้เลยค่ะตอนนี้ยังไม่มีนักเรียนคนไหนทราบเรื่องราวเลยใช่ไหมเอ่ยฉะนั้นใช้เทคนิคการอ่านนะคะในการช่วยเราตอบคำถามในกิจกรรมนี้ค่ะ let's answer theseแน่นอนค่ะเร็วและถูกต้องและทำไมด้วยตะโกนออกมาเสียงดังได้ไหมแต่ทุกครั้งทำไมเลยตื่นเต้นใช่ไหมเอ๊อย่างนี้เลยใช่ไหมเพื่อนนี่อ๋อเอ๊ฉะนั้นครั้งนี้ต้องทำไมปรึกษากันให้เงียบที่สุดนะคำถามข้อที่หนึ่งค่ะ question number one คำถามข้อแรกค่อนข้างที่จะใช้เวลานาน I will give you 15 seconds 15วินาทีลองดูคำถามก่อนนะ how many places are there in Daniel's school ฉะนั้นสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำคือหาสถานที่ทั้งหมดที่แดเนียลกล่าวถึงว่ามีอยู่ในโรงเรียนของแดเนียลนั่นเองพร้อมไหมกับเวลา15วินาทีฉะนั้นช่วยกันนะคะทั้งกลุ่มนะ ready let's go 10 or 11มีทั้งหมดกี่สถานที่ด้วยกันเด็กๆจะต้องตัดสินใจแล้วโอเค please show your answer มีทั้ง A และ B เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าส่วนใหญ่หรือส่วนน้อยจะเป็นคนที่ถูกฉะนั้นเรามาเริ่ม

0: นับไปพร้อมๆกันเลยสถานที่แรกคืออะไรจ๊ะสถานที่แรกที่เด็กๆเห็น
1: playground
0: สถานที่ถัดไปคืออะไรเอ่ย classroom สถานที่ต่อไป
2: computer
0: room สถานที่ถัดไป music room สถานที่ถัดไป art roomที่ถัดไปแซนแลบเท่าไหร่แล้วตอนนี้1 2 3 4 5 6ถัดไปมีอะไรคะ
2: library
0: next มีอะไรอีก canteen มีอะไรอีกคะ first aid room มีอะไรอีกมีหรือไม่มีเอ้ยFootball field เขาบอกว่าอะไร There isn't a football field แสดงไม่มี football field แต่มี basketball court อ่ะเด็กๆช่วยกันนับมีทั้งหมดกี่สถานที่เราจะได้รู้แล้วว่าใครจะได้คะแนนในข้อนี
1: ้
0: มีทั้งหมดกี่สถานที่มีทั้งหมด10สถานที่นั่นเองนับดีๆฉะนั้นมีคนถูกกลุ่มเดียวค่ะกลุ่ม5โอเคกู5 gets 1 point มีทั้งหมด10สถานที่เพราะสนามฟุตบอลนะคะไม่มีสนามฟุตบอลนะคะ there isn't a football field โอเค next to number 2คำถามข้อถัดไปให้เวลา10 seconds คือ10วินาที where is the science labห้องอะไรนะ Science Lab ห้องวิทยาศาสตร์อยู่ที่ไหน I give you two choices The fifth floor or the second floor Let's go อยู่ที่ไหนนะ A or B Okay, show your answer มีทั้ง A และ B เลยฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูนั่นคือชั้นใช่ไหมคะชั้น5หรือชั้นที่2ลองดูชั้นที่2มีอะไรบ้างเขาบอกว่า my classroom is on the fifth floor แล้ว science lab อยู่ที่ไหนประโยคนี้นั่นเอง on the second floor science lab ฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ B นั่นเอง letter Bฉะนั้นเวลาที่เด็กๆอ่านเด็กๆโฟกัสไปที่ตัวเลขใช่ไหมคะฉะนั้นเราจำเป็นต้องอ่านตั้งแต่แรกไหมไม่เราดูไปที่ตัวเลขของชั้นนั่นเองถัดไปโอเค let's go to number 3 ready 10 seconds for this question what is Daniel's favorite place สถานที่แดนเนียลทำไมชอบเจอยังโอเค let's go เจอไหมเอ่ยสถานที่ที่แดนเนียลชอบโอเค please show me your answer letter B เพราะเจอประโยคอะไรเอ่ยประโยคไหนคะที่บอกว่าแดเนียลชอบ playground ประโยคนี้นั่นเอง my favorite place is the playground โอเค one point ถัดไปพร้อมหรือยังข้อถัดไปมาดูเลย number 4ดูดีๆนะคำถามข้อนี้ไม่ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะnumber 4 is there a football field in Daniel's school เอ้ยมีสนามฟุตบอลไหมคะ ready let's go yes or noโอเค time's up show your answer

0: สรุปแล้วโรงเรียนใหม่ของแดเนียลมีสนามฟุตบอลไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่เด็กๆทราบได้อย่างไรมีประโยคไหนคะบอกเราเขาบอกว่า there isn't a football field ไม่มีสนามฟุตบอลแต่มีอะไรแทนสนามบาสเกตบอลนั่นเองฉะนั้นตอบข้อ B ค่ะ no there isn't ฉะนั้นวันนี้สูสีกันมากเลยไหนใครได้4 points ไม่ผิดเลยมีไหมกลุ่มไหน4เข้มว้า3 points 3คะแนนมีไหมคะ2กลุ่มด้วยกัน2 points โอเคกลุ่ม3กลุ่มที่เหลือ2คะแนนเยอะมากฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะนักเรียนจะได้ฝึกเทคนิคการอ่านนั่นเองฉะนั้นเมื่อนักเรียนพอจะอ่านได้แล้วเราจะมาตอบคำถามกันจากใบงานนี้นั่นเอง In this activity you have to read the letter นักเรียนต้องอ่านจดหมายที่แดเนียลเนี่ยเขียนถึงคุณย่าหรือคุณยายจากนั้นตอบคำถามให้ถูกต้องอ่ะเรามาดูคำถามข้อที่1พร้อมกันค่ะเด็กๆนักเรียนสามารถเขียนไปพร้อมคุณครูได้เลยนะคะข้อที่1How did Daniel start the letter? ครกถามนิดนึงว่า Daniel เนี่ยเขาขึ้นต้นจดหมายของเขาด้วยคำว่าอะไรคะด้วยคำว่าอะไรคะเด็กๆสามารถตอบว่า Daniel started the letter with คำว่า Dear Grandma เติมคำตอบไปได้เลยค่ะคุณต้องให้เวลาเด็กๆต้นทางและปลายทางในการเขียนคำตอบสักครู่หนึ่งตอบให้ครบถ้วนนะคะดูการเขียนสะกดคำด้วยนะระหว่างที่นักเรียนเขียนขอถามนิดนึงคำว่า dear grandma มีความหมายว่าอะไรเอ่ยถึงใครคะคุณย่าหรือคุณยายอันเป็นที่รักนั่นเอง

ทีนี้เราลองมาดู number 2 What is this letter about Daniel เนี่ยเขียนจดหมายถึงคุณย่าหรือคุณยายใช่ไหมเขียนถึงอะไรเอ่ยเขาเล่าเรื่องอะไรนะเล่าเรื่องของที่โรงเรียนเล่าเรื่องของสถานที่ที่โรงเรียนนั่นเองฉะนั้นเด็กๆสามารถตอบได้ว่า This letter is about some places in Daniel's school สถานที่บางสถานที่ในโรงเรียนของ Daniel นั่นเองโรงเรียนใหม่ของเขานะคะเติมคำตอบไปได้เลยเดี๋ยวคุณน้องจะช่วยเด็กๆทำ3ข้อด้วยกันนะคะ

0: Okay. Next to number three. Which places does Daniel like?
1: สถานที่ที่ Daniel ชอบเมื่อสักครู่เราเล่นเกมไปแล้วหนึ่งสถานที่คืออะไรคะ
0: Playground แต่เด็กๆคุณน้องให้เวลาเด็กๆกวาดสายตาดูมันยังมีอีกหนึ่งสถานที่ค่ะที่ Daniel ชอบไหนใครเจอบ้างสถานที่แรกคือ Playground และอีกหนึ่งสถานที่คือ Library เด็กๆทราบได้ยังไงคะคำไหนเอ่ยประโยคนี้นั่นเอง I also like the library ฉะนั้นตรงนี้ตอบว่า Daniel likes the playground and the library

Okay, ready? Next to number 4. อันนี้ไม่เติมคำตอบให้แล้วทำเองนะคะเขาถามว่า where is the first aid room ถาม where ถามถึงที่ไหนถามถึงห้องอะไรคะ first aid room ห้องพยาบาลอยู่ที่ไหนเด็กๆสามารถใช้เทคนิคการ scanning หาคำว่า first aid room ได้เลยมีใครเจอแล้วหรือยัง first aid room อยู่ที่ไหนเวลาเราตอบเราสามารถตอบได้ว่า the first aid room is in ตรงนี้ให้เด็กๆหาคำตอบเองนะคะแต่เด็กๆสามารถจดวิธีการตอบไว้ก่อนได้เลยนะคะแล้วไปหาคำตอบสิคะว่าห้องพยาบาลอยู่ที่ไหนในโรงเรียนนี้นักเรียนบางคนเจอแล้วนะคะใบให้ว่าเป็นอะไรคะตึกอยู่ตึกอยู่อาคารเรียนที่เท่าไหร่เอ่ยเจอหรือยังคะอ่ะถัดไป number 5เราลองมาดูข้อที่5ค่ะข้อที่5ถามว่าWhat do Daniel and his friends do in the library? สถานที่คือที่ไหนเอ่ยห้องอะไรเอ่ยห้องสมุดเพื่อนและก็แดเนียลเนี่ยมักจะไปทำอะไรที่ห้องสมุดนั่นเองฉะนั้นคำที่นักเรียนต้องหาคือคำว่าอะไรเอ่ยคือคำว่า library ฉะนั้นลองหาสิคะว่าเขาไปห้องสมุดไปทำอะไรเราจะใช้ประธานแทน Daniel and his friends ว่า they นั่นเองนะคะเพราะมีมากกว่า1คนนั่นเองจากนั้นตามด้วยกิจกรรมค่ะที่พวกเขาทำเวลาไปห้องสมุดนั่นเองถัดไป number 6How did Daniel end his letter? End เราเรียนรู้คำนี้มาแล้วแปลว่าอะไรเอ่ยตอนในวันกีฬาสี end แปลว่าจบหรือว่าสิ้นสุด Daniel เนี่ยสิ้นสุดจดหมายนี้ว่าอย่างไรไม่ยากนะคะฉะนั้นวิธีการตอบ Daniel ended his letter with

แล้วตามด้วยคำว่าอะไรที่แดเนียลจบจดหมายทีนี้คุณนกขอสรุปกิจกรรมให้นักเรียนฟังอีกหนึ่งรอบค่ะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำนักเรียนทำใบงานที่13ตอน B ค่ะเรื่อง What is this place ให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้องซึ่งเราตอบคำถามกันไปแล้ว3ข้อเหลือข้อ4ข้อ5และข้อ6นะคะสำหรับคุณครูปลายทางค่ะขอให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่เรียนทำกิจกรรมด้วยแล้วก็รบกวนคุณครูปลายทางค่ะช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำใบงานของนักเรียนด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วทำข้อ4 5และ6ได้เลยค่ะ

0: Okay, we will check the answers together. เรามาตรวจคำตอบกันดีกว่าค่ะเด็กๆข้อที่4ไหนใครหาเจอว่าข้อความอยู่ตรงไหนเอ่ยห้องพยาบาลอยู่ที่ไหนคะประโยคนี้นั่นเอง The first aid room อยู่ที่ building 1ตัวคำตอบได้เลย building 1คืออาคารเรียนที่1นั่นเองนะคะ building 1โอเคเด็กๆปลายทางตัวคำตอบไปพร้อมๆเพื่อนๆได้เลยนะคะถัดไปค่ะ number 5คุณโอ๊คอยากได้ยินเสียงนักเรียนต้นทางตอบคำถามข้อที่5ว่าแดเนียลกับเพื่อนของเขาทำอะไรกันที่ห้องสมุดI will random your number. I have my own lucky number today. I will choose number 13. 13ค่ะ Oh, absent today. Okay. Number 3. Number 3. Okay. Okay, Toto.เขาทำกิจกรรมอะไรคะในห้องสมุด
1: Play board game ครับ
0: Play board game แล้วมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะนอกจากนั้นคืออะไรเอ่ยยืมหนังสือคือคำว่า borrow books โอเคโตโต้ thank you very much they play board games and borrow books to read นอกจากจะไปเล่นบอร์ดเกมแล้วยังทำอะไรอีกยืมหนังสืออ่านอีกนะคะถัดไปใครจะเป็นผู้โชคดีสำหรับ question number 6Daniel จบจดหมายว่าอย่างไร I want number 20โอเค Daniel จบจดหมายว่าอย่างไรคะคำว่าอะไรเอ่ย
1: With love Daniel.
0: With love Daniel ถูกต้องค่ะไหนใครสามารถแปลคำนี้ให้คุณนกฟังได้บ้าง With love แปลว่าอะไรนะด้วยรักจาก Daniel นั่นเองโอเคเยี่ยมมากเลยทีนี้กิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะเราจะมา Let's wrap up กันวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับสถานที่ที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยเยอะแยะเลยฉะนั้นคุณนกจะขอตัวแทนแต่ละกลุ่มค่ะบอกคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่อย่างน้อยกลุ่มละ2คำเริ่มจากกลุ่ม number 5 กลุ่ม number 5 ไมโครโฟนได้เลยค่ะวันนี้เราเรียนสถานที่อะไรไปบ้างคำว่าอะไรบ้างคะ
1: First aid room
0: First aid room และอีกหนึ่งคำค่ะ
1: Art room.
0: Art room. Very good. ยังมากเลย. Okay, group 4. Two words for places at school.
1: Music room.
0: Music room.
1: Playground.
0: Playground. เด็กๆฟังนะห้ามซ้ำกับเพื่อนนะคะ group 3. ใครดีเอ่ย โชคดี. Please stand up. Okay, โชคดี. มามีคำว่าอะไรบ้าง
1: playground
0: and
1: library
0: okay great group 2 two words
1: canteen
0: and

0: Science lab.
1: Science lab. Okay, move to group one. Who wants to be a volunteer? Okay, Blinda, very good.
2: Computer lab.
1: Computer lab and
2: art room.
1: Art room. Very good. เยี่ยมมากเลย ทีนี้เด็กๆจ๋าเราลองมาอ่านออกเสียงคำเหล่านี้พร้อมกันดีกว่าโดยที่คุณนกจะไม่อ่านออกเสียงให้ฟังแล้วนะคะอ่านด้วยตัวเองนะ ready let's go 1 2 3 one more time next next next next playground next hall next classroom nextNext,
3: swimming pool.
1: Next,
3: canteen.
1: เราเน้นไปที่คำว่า teen ฉะนั้น canteen.
3: Canteen.
1: Next, next. โอเคเยี่ยมมากเลยฉะนั้นเราลองมาดูค่ะบทเรียนครั้งต่อไปของเราเราจะเรียนในเรื่องของ where is the library ห้องสมุดอยู่ที่ไหนนั่นเองนะคะสำหรับสิ่งที่เด็กจะต้องเตรียมค่ะใบความรู้ที่9ค่ะเรื่อง Where is the library ใบงานที่14ค่ะเรื่อง My Dream School นั่นเองคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานให้เด็กๆได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะและช่วงสุดท้ายพบกับช่วงวันนี้ขอเสนอประโยคนี้ค่ะเด็กๆ Your school your responsibility keep it clean โรงเรียนของเราความรับผิดชอบของเราฉะนั้นเราต้องทำไมคะ keep it clean รักษาความสะอาดนั่นเองถ้าเด็กๆบังเอิญเดินไปพบขยะทำอย่างไร
3: เก็บ
1: เก็บหรือว่าเพิกเฉยต้องเก็บนะคะถึงแม้ว่านั่นจะไม่ใช่ขยะของเราก็ตามเพื่อทำไมคะทำให้สภาพแวดล้อมในโรงเรียนเนี่ยสะอาดนั่นเองและอีกหนึ่งอย่างเลยเด็กๆต้องทิ้งขยะลงที่ไหนเอ่ยถังขยะทิ้งลงที่พื้นได้ไหมไม่ได้นะคะฉะนั้นช่วยการรักษาความสะอาดของโรงเรียนของเราด้วยนะคะโอเค that's it for today
3: class wait

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

วัดจงกลมตั้งอยู่ในพื้นที่ทุ่งขวัญ นอกเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือไม่ปรากฏหลักฐานความเป็นมาของวัดแต่ปรากฏเรื่องราวเกี่ยวกับวัดในเอกสารประวัติ

ศาสตร์เรื่องตำราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนาสมัยสมเด็จพระเพทราชาว่าพระธรรมสารเถระอธิการวัดจงกรมได้เข้าร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเพทราชาณพระที่นั่งบรรยงรัตนาถในปีพุทธศักราช2242วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีเจดีย์ทรงระฆังบนฐานแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นรูปแบบของเจดีย์ที่นิยมสร้างในอยุธยาตอนต้นเป็นประธานของวัดด้านหน้าของเจดีย์ประธานเป็นวิหารซึ่งชำรุดเหลือเพียงส่วนฐานทางด้านทิศเหนือของวิหารคืออุโบสถที่มีฐานแอ่นโค้งเป็นรูปท้องเรือสำเภาซึ่งเป็นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ได้รับความนิยมในสมัยอยุธยาตอนปลายนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกเช่นเจดีย์ฐานสูงเจดีย์รายศาลารายและกำแพงวัดเป็นต้นจากการศึกษาทางโบราณคดีสรุปได้ว่าวัดจงกลมนี้ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นและถูกทิ้งร้างไปเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ปีพุทธศักราช2310ต่อมาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีหลักฐานว่ามีผู้คนเข้ามาใช้พื้นที่วัดจงกลมอีกครั้งหนึ่ง

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่โรงเรียนกำหนด

0: วัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: เจ๊
2: เอ้ยเอ๊เจ๊เมยตะโกนอะไรมีอะไร
1: ตะลองสวัสดีครับ
2: สวัสดีลูกตะโกนหาเจ๊เจ๊มีอะไรเหรอ
1: ก็เจ๊เจ๊นะสิครับไม่รู้หายไปไหนเมื่อกี้ผมไปเข้าห้องน้ำมาแล้วบอกให้ยืนรออยู่ตรงนี้พอผมออกมาก็หายไปแล้วครับมือถือก็ติดต่อไม่ได
2: ้โอ้เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะไปรีบไปตามหากันทะลุไป
1: ได้ครับ
2: โอ้โหเจเจเอ้ยนี่มันนั่งทำอะไรอยู่เนี่ยฮะ
1: ผมรู้ซึ่งในรัฐธรรมแล้วครับ
3: เฮ้ย
1: ผมจะปฏิบัติตามหลักของพุทธศาสนาอย่างเคร่งขัดครับ
4: โอ้โหเดี๋ยวมาแป๊บเดียวทำไมดูเรียบร้อยขึ้นเยอะเลยเนี่ย
2: มันก็ไม่น่าแปลกอะไรหรอกเพราะว่าที่วัดระฆังแห่งเนี้ยเป็นศาสนสถานที่เก่าแก่แล้วก็ยังมีปูชนียสถานหลายสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งของกรุงรัตนโกสินทร์อยู่ภายในวัดแห่งนี้แหละ
1: โอ้จริงเหรอครับเนี่ย
2: จริงสิวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารเนี่ยเดิมชื่อวัดบางว่าใหญ่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็สมัยกรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงทรงโปรดเกล้าให้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงเลยทีเดียวนะแล้วต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยก็มีการขุดพบระฆังในวัดนี่แหละก็น่าจะเป็นเหตุที่ทำให้เรียกชื่อใหม่ว่าวัดระฆังตอนนั้นก็น่าจะรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็เลยโปรดเกล้าให้นำระฆังที่ขุดได้เนี่ยไปไว้ที่หอระฆังในวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วแล้วจึงโปรดเกล้าให้สร้างหอระฆังและสร้างระฆังขึ้นอีก5ใบมาถวายแขวนไว้แทนเมื่อบูรณาปฏิสังขรณ์วัดครั้งใหญ่แล้วเสร็จจึงพระราชทานนามใหม่ว่าวัดระฆังโคสิตารามและพระองค์ยังทรงสร้างพระปรางถวายนะซึ่งถือว่าเป็นพระปรางที่สร้างถูกแบบที่สุดนับว่าเป็นพระปรางต้นแบบของกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีชวดทรงงดงามมากเลยทีเดียวและสิ่งที่จะทำให้พวกเราว้าวที่สุดในวัดระฆังแห่งนี้ก็น่าจะเป็นหอพระไตรปิฎกเดิมเป็นพระตำหนักของรัชกาลที่1ครั้งสมัยรับราชการอยู่กรุงธนบุรีลักษณะก็เป็นตำหนัก3หลังแฝดและภายในนั้นยังมีตู้พระไตรปิฎกขนาดใหญ่อยู่หอละตู้เลยนะนี่ยังไม่หมดนะภายในวัดแห่งนี้ยังมีพระวิหารสมเด็จพระสังฆราชสีซึ่งท่านเป็นสังฆราชองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็วิหารฝั่งตรงข้ามนั่นก็จะเป็นวิหารที่ประดิษฐานรูปหล่อของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารแห่งนี้ในสมัยรัชกาลที่4ที่5ก็ถือว่าท่านเป็นพระมหาเถระรูปสำคัญที่มีผู้คนนับถืออย่างมากในประเทศไทย
1: ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5พระนามของท่านเนี่ยก็ยังคงเป็นที่กล่าวถึงในสมัยนี้เลยนะครับ
2: ใช่นอกจากนี้ที่วัดระฆังแห่งนี้ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายเลยนะ
1: ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่นับถือศาสนาได้อย่างหลากหลายแต่มีสิ่งนึงเลยครับที่ปฏิเสธไม่ได้นั่นก็คือศาสนาพุทธที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานนั่นเองครับและวัดแห่งนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสุดยอดศาสนสถานของกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะครับและในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์อีกติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ผม AJ และ JJ ครับและตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดี

ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับท่านเรียนครับในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการคูณทศนิยมกับจำนวนนับนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้การบวกซ้ำๆนะครับการใช้ความสัมพันธ์ของเศษส่วนแล้วก็การตั้งคูณเราก็ได้